ล่ำ News Web Easy นะครับซึ่งเป็นข่าวที่แปลงจากข่าวที่นำเสนอให้กับประชาชนคนญี่ปุ่นทั่วไปอ่านเนี่ยนะครับก็เป็นคอลัมน์ข่าวเนื้อหาข่าวที่อยู่ในมีสาระเดียวกันนะครับแต่ว่าถูกแปลงให้เป็นข่าวที่อ่านง่ายโดยการใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับในการนำเสนอนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับที่จะอ่านข่าวง่ายๆนะครับข่าวญี่ปุ่นรวมไปถึงข่าวต่างประเทศข่าวอะไรต่างๆข่าวภูมิภาคของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยอ่านจากข่าวที่นำเสนอโดยภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะครับสามารถติดตามข่าวต่างๆเหล่านั้นนะครับจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy ได้นะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็อย่างที่นำเสนออยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปได้นะครับไม่มีหัวข้อข่าวมีคำโปรยข่าวนะครับที่อยู่ด้านล่างรูปภาพเนี่ยนะครับบอกว่าอนิเมะโนชิโงโตะซูรุฮิโตะโนะจูนะนะเปอร์เซ็นโตะKokoro no Byouki ni natta kanose นะครับมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับมีกลุ่มคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับ อยู่หลายคำนะครับอยู่หลายกลุ่มเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนอนิเมะนะครับที่แปลว่าแอนิเมชันนะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับโนชิโงโตะชิโงโตะที่แปลว่างานนะครับโอสุรุสุรุแปลว่าทำนะครับแล้วก็ฮิโตะที่แปลว่าคนนะครับพอคำเหล่านี้นะครับมารวมกันเป็นกลุ่มคำเป็นหนึ่งวลีนะครับอนิเมะโนชิโงโตะซูรุฮิโตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตการสร้างการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทำไมจูนานาเปอร์เซ็นโตะครับ17%ครับจูนานาเปอร์เซ็นโตะโคโคโรโนเบียวคินินาตาคาโนเซนครับโคโคโรแปลว่าใจหัวใจหรือว่าจิตใจนะครับคำว่าเบียวคิแปลว่าป่วยไม่สบายนะครับพอมารวมกันโคโคโรโนเบียวคินะครับก็แปลว่าป่วยทางใจป่วยทางจิตครับป่วยทางสุขภาพจิตนะครับนินาตาคาโนเซคำว่าคาโนเซแปลว่ามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นป่วยนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะป่วยทางด้านจิตเนี่ยนะครับมากถึง 17% ครับหรือคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันเนี่ยนะครับ 17% ครับสมมติว่ามีคน100คนเนี่ยนะครับ17คนเนี่ยนะครับพอไปสำรวจมาแล้ว17คนเนี่ยมีแนวโน้มนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะป่วยหรือป่วยแล้วด้วยซ้ำไปทางจิตครับมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับเป็นแบบนั้นครับแล้วเรามานั่งคิดกันดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วแอนิเมชันมันเป็นสื่อบันเทิงใช่ไหมครับมันน่าจะบันเทิงหรือเปล่านะครับทำไปด้วยมันน่าจะแฮปปี้มันน่าจะมีความสุขแล้วก็นักศึกษาเองนักเรียนเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของครูนักเรียนของครูในชั้นเรียนเนี่ยพอถามทำไมถึงจะทำงานทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นครับจบไปแล้วจะไปทำอะไรกันครับหลายคนมากเลยนะครับที่ตอบว่าอยากจะไปทำการ์ตูนอยากจะไปอยู่สำนักพิมพ์การ์ตูนอยากจะไปอยู่บริษัทผลิตสื่อแอนิเมชันต่างๆเนี่ยนะครับผลิตการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆครับแล้วพอถามลงไปอีกว่าเอ้าเหตุผลล่ะทำไมถึงอยากจะผลิตการ์ตูนไปอยู่บริษัทสำนักพิมพ์ผลิตการ์ตูนหรือว่าบริษัทที่ผลิตสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันทุกคนก็จะมีภาพบอกว่ามีความคิดที่เห็นว่างานพวกนี้มันเป็นสื่อบันเทิงมันน่าจะสนุกครับทำไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเอ๊ะป่วยนะครับคนที่เขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเขาป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอทำจริงๆแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมครับไม่น่าจะบันเทิงอย่างเดียวอะนะครับมันน่าจะมีส่วนที่มันเป็นส่วนที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นความเครียดนำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันลองมาดูข้อความนะครับจากข่าวที่นำมานะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เป็นข้อความนี้นะครับข้อความแรกนิโฮโนะแอนิเมะวะเซไคจูเดะนินคิกะอาริมัสชิคาชิแอนิเมะโอสคุรุชิโงโตะชิเตะรุฮิโตะโนะนากะนิวะอิโซงาชิโคโตะนาโดะกะเกนอินเดะกุไอกะวารุคุนารุฮิโตะกะอิมัสครับนิโฮโนะแอนิเมะนะครับนิโฮนครับหรือบางทีถ้า NHK ก็มักจะอ่านว่านิปปงนะครับ
จะนิฮงหรือนิปปงก็ได้นะครับอย่างที่เคยเรียนไปว่า NHK ชอบใช้เสียงอ่านนะครับคำว่านิปปงครับพูดถึงประเทศของตัวเองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าคำศัพท์กรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้เขียนว่านิฮง

ครับคืออนิเมะมันก็มีหลายประเทศใช่ไหมครับของฮอลลีวูดของอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับของทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆก็อาจจะเป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกถ้าในเว็บไซต์ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงเนี่ยนะครับข้อของอเมริกาก็ค่อนข้างจะดังใช่ไหมครับถ้าเป็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเนื่องจากภาพสวยนะครับแล้วก็พล็อตเรื่องก็มีหลากหลายให้เลือกครับนิโฮงโนะอนิเมะวะเซคายจูเดะนินคิกะอาริมัสคำว่าเซคายจูนะครับแปลว่าทั่วโลกครับรอบโลกครับนิงคิความนิยมนิงคิกะอาริมัสแปลว่ามีความนิยมหรือว่าได้รับความนิยมครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับทั่วโลกจริงๆครับไม่มีประเทศไหนเลยนะครับมีไหมเอ๊ะอาจจะมีทางประเทศที่เขาอาจจะเทคโนโลยีเขาอาจจะยังไม่ก้าวหน้ามากนักเนี่ยครับก็อาจจะมีบ้างครับที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กวัยรุ่นในโลกเนี่ยนะครับก็จะรู้จักครับก็จะดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับชิคาชิแต่ว่าอนิเมะโอสคูรุชิโงโตชิเตรุฮิโตโนะนาคานิวะนะครับคำว่านักะเนี่ยนะครับแปลว่าในนะครับฮิโตะคนชิโงโตชิเตรุทำงานครับเพราะฉะนั้นชิโงโตชิเตรุฮิโตะก็แปลว่าคนที่ทำงานครับอนิเมะโอสคูรุในการผลิตในการสร้างอนิเมะนั้นในจำนวนในบรรดาคนที่ทำงานทางด้านสร้างหรือว่าผลิตอนิเมะนั้นเนี่ยนะครับอิโซงาชิโคโตนาโดโนอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะคำว่าอิโซกาชินะครับแปลว่ายุ่งนะครับความยุ่งนะครับเกนอินแปลว่าสาเหตุครับแปลว่าสาเหตุเกนอินเดะก็เลยแปลว่าอันเนื่องมาจากสาเหตุครับอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะก็คืออันเนื่องมาจากสาเหตุของความยุ่งความยุ่งก็คือการที่มันมีงานเยอะแล้วก็ต้องเร่งผลิตให้มันทันออเดอร์หรือว่าทันกับตลาดความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับมันทำให้เขากูอายกะวารุคุนารุฮิโตกะอีมาสึกูอายกะวารุคุนารุแปลว่าป่วยครับไม่สบายครับฮิโตะแปลว่าคนกูอายกะวารุคุนารุฮิโตะก็คือคนที่ป่วยคนนี้ไม่สบายเนี่ยครับอันเนื่องมาจากสาเหตุของการที่งานมันยุ่งมากๆเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นครับมันมีเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นภาพเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับพอเราอ่านข่าวนี้เนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดนะครับว่าโอ้อนิเมะสบายนะครับอย่างเช่นแปลการ์ตูนนะครับก็นั่งแปลอยู่ริมชายหาดไปนะครับพอแปลเสร็จก็ส่งไฟล์ที่แปลเนี่ยส่งสำนักพิมพ์ไปค่อยๆแปลค่อยๆอ่านแต่ว่าในความเป็นจริงบิสเนสมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเราสำนักพิมพ์เอ่ยบริษัทเอ่ยต่างๆสารประกอบการเหล่านี้เขาทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาผลิตช้าตลาดก็ไม่รอเขาตลาดก็ไปอ่านการ์ตูนของสำนักพิมพ์อื่นอะไรเงี้ยนะครับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การทำงานสื่อบันเทิงตรงนี้นะครับแล้วยิ่งมันได้รับความนิยมเยอะนะครับมันก็ยิ่งยุ่งนะครับเพราะต้องรีบเร่งผลิตให้ออกมาให้ทันนะครับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการก็ต้องการกำไรอ่ะนะครับขายได้ก็ต้องรีบขายนะครับในขณะที่คนทำงานก็เครียดนะครับเพราะว่างานมันยุ่งมากเนื่องจากว่าต้องเร่งผลิตอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายจริงๆแล้วมันมีในข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบถามนะครับอัตราการสอบถามข้อมูลจากการสอบจากการสัมภาษณ์นะครับคนที่ทำงานในแวดวงเนี้ยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาให้คำตอบมาว่าเขายุ่งมากแล้วเขาเครียดมากนะครับก็ราวๆ 17-18% เลยนะครับที่เขาตอบมาว่าเขาค่อนข้างจะเครียดนะครับอันเนื่องมาจากงานยุ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิตสุขภาพกายละครับรวมไปถึงข้อเรียกร้องนะครับที่หลายๆคนเขาก็เรียกร้องออกมาเรียกร้องนะครับอยากจะให้ขยายเวลาการทำงานขอโทษลดเวลาการทำงานให้มันสั้นลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังในละคร

นะครับที่ทำงานจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวไม่ใช่ละครไม่ใช่หนังเลยนะครับเป็นข่าวจริงๆเลยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าบริษัทเนี่ยใช้พนักงานเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับมากจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับเขาทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันครับคือตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์นะครับทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการขององค์กรรวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจความเปราะบางของสภาพจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่มันยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่NHKก็หยิบมาเป็นข่าวครับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้มีนะครับสื่อบันเทิงที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตสื่อบันเทิงที่ดังไปทั่วโลกได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูเข้าไปใต้พรมเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่คือคนทำงานหนักมากจนป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาทางจิตครับทีนี้พอพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงอีกข่าวนึงที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับไม่ได้ครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือข่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอนิเมะอีกอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอีกอันหนึ่งของแวดวงอุตสาหกรรมนี้นะครับนอกเหนือจากการที่คนทำงานเนี่ยเขาเครียดมากอันเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดต้องการจะอ่านการ์ตูนอ่านต้องการจะดูอนิเมะแบบคุณภาพดีๆเจ๋งๆพล็อตเรื่องดีๆเนี่ยทำให้คนคิดคนสร้างอนิเมะก็เครียดไปด้วยเนี่ยนะครับกับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวนี้นะครับลิงก์มาจากมาจาก NHK นะครับลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะอ่านเพิ่มเติมครับลองติดตามไปอ่านดูนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโคอานิครับโฮคะนะครับลองดูที่คำหัวข้อข่าวด้วยกันก่อนนะครับโคอานินะครับอันนี้เป็นชื่อครับชื่อของสตูดิโอนะครับชื่อของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดเกียวโตนะครับเรียกจริงๆแล้วชื่อเต็มๆเขาเป็นเกียวโตแอนิเมชงนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยสตูดิโออะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคอร์ปอเรชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะรู้จักในนามชื่อย่อนะครับยิ่ง NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นชื่อย่อเป็นโคอานิครับโคอานิก็คือโคโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทโคโตแอนิเมชันนั่นเองครับที่ผลิตสื่อผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่ดังมากเลยของประเทศญี่ปุ่นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรดูจากรูปภาพแล้วเดาได้เลยใช่ไหมครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงครับถูกลอบวางเพลิงไปครับแม้ทำไมจะต้องมาลอบวางเพลิงบริษัทผลิตการ์ตูนนะครับผลิตแอนิเมชันนะครับบริษัทนี้ผลิตสื่อบันเทิงนะครับน่าจะเป็นบริษัทที่หรือสารประกอบการที่ทุกคนรักใช่ไหมครับเพราะว่าผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูอ่ะนะครับจะต้องมีคำชื่นชมสิจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติดตามจากแฟนเยอะๆสินะครับปรากฏว่าถูกเผาเฉยเลยนะครับถูกลอบวางเพลิงเฉยเลยนะครับปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูข่าวด้วยกันครับเมื่อสักครู่นี้หัวข้อข่าวนะครับโคอานิครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงที่บริษัทสตูดิโออันโอโคโตแอนิเมชันนะครับทีนี้คำโปรยข่าวข้างล่างเขาบอกงี้ครับเขาบอกโคโตแอนิเมชงโนจิเคโนไซบังครับอาโอบะฮิโคคุวะชิเคครับมีคำที่น่าสนใจก็มีโคโตแอนิเมชงครับก็เป็นชื่อเต็มนะครับมาจากคำว่าโคอานิเนี่ยนะครับโคโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทโคโตแอนิเมชันโนจิเคนครับจิเคนแปลว่าเหตุการณ์ครับคดีครับกรณีนะครับโนไซบันครับคำว่าไซบันครับแปลว่าพิจารณาคดีครับการพิจารณาคดีครับอาโอบะฮิโคคุครับอาโอบะฮิโคคุคำว่าอาโอบะฮิโคคุนั้นอาโอบะนั้นเป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนฮิโคคุแปลว่าจำเลยหรือผู้ต้องหานะครับเขาถูกจับกุมเขาคือคนวางเพลิงนะครับอานอาโอบะเนี่ยนะครับพอเขาตกเป็นจำเลยปุ๊บเนี่ยก็เลยเติมคำว่าฮิโคคุเข้าไปข้างหลังชื่อเขานะครับอาโอบะฮิโคคุก็เลยแปลว่าจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบะเนี่ยนะครับชิเคแปลว่าประหารชีวิตนะครับโทษประหารครับ
โคโตอนิเมชโนจิเคโนไซบังอาโอวาฮิโคคุวะชิเคนครับการพิจารณาคดีนะครับเหตุการณ์ที่เกียวโตอนิเมชันเนี่ยถูกรอบวางเพลิงนั้นเนี่ยจำเลยที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับที่ถูกส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับชื่อว่าอาโอบาเนี่ยได้ถูกตัดสินแล้วให้เป็นโทษประหารชีวิตครับให้เป็นโทษประหารชีวิตหลายคนคงติดตามข่าวนี้นะครับยิงข่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับตั้งแต่ปี2019แต่เพิ่งมาพิจารณาคดีเมื่อปี2023นะครับเมื่อไม่กี่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งจะมาพิจารณาคดีแล้วก็ศาลก็พิจารณาคดีตัดสินลงโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรามาดูข้อความจากข่าวนี้นะครับโคโตชิมีคำว่าเกียวโตชินะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตนะครับโรมันจิที่เขียนในช่องคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขียนตามหลักของการออกเสียงนะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราเขียนชื่อเมืองเกียวโตเป็นภาษาอังกฤษเราเขียน KYOTO ใช่ไหมครับเกียวโตแต่ว่าพอเขียนตามหลักการอ่านออกเสียงแบบโดยใช้หลักการของ romanization หรือว่าการใช้ตัวอักษรโรมันจิเขียนเนี่ยนะครับก็จะสะกดแบบนี้นะครับโคโตชิโคเสียงยาวนะครับและโตเสียงสั้นนะครับโคโตชิแปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตนะครับโคโตชิเดะนิเซนจูคิวเนนครับตอนปี2019นะครับ2019โคโตเดะอนิเมชันโนทาเทโมโนะครับคำว่าทาเทโมโนะแปลว่าอาคารนะครับตึกครับโคโตอนิเมชันโนทาเทโมโนก็คือตึกอาคารของสตูดิโอโคโตอนิเมชันนั้นเนี่ยโอโทโคกะฮิโอสเครุจิเคนกะอาริมาชิตะครับมีจิเคนนะครับจิเคนที่แปลว่าเหตุการณ์หรือว่ามีกรณีเรื่องราวครับคดีเนี่ยมีกรณีเหตุการณ์ที่ผู้ชายนะครับโอโทโคครับฮิโอสเครุเข้าไปจุดไฟเผาครับฮิโอสเครุแปลว่าจุดไฟเผาจุดไฟเผาอะไรจุดไฟเผาทาเทโมโนะครับอาคารของบริษัทสตูดิโอโกโตแอนิเมชันครับฮิโอสเครุจิเคนก็เลยรวมกันแปลว่าคดีจุดไฟเผาครับคำว่าจุดไฟเผาก็คือรอบวางเพลิงตะกี้เราเจอในหัวข้อข่าวเป็นคำยากใช่ไหมครับโฮคะครับรอบวางเพลิงครับฮิโอสเครุนี่เป็นคำง่ายๆนะครับแต่ว่าจุดไฟครับซังจูโรคุนิงกะนะคุนาริมาชิตะครับซังจูโรคุนิงแปลว่าคนจำนวน36คนนะครับนะคุนาริมาชิตะเสียชีวิตเป็นข่าวดังมากเลยนะครับในปี2019นะครับและหลายคนก็เศร้าเสียใจมากเพราะว่าเป็นสถานประกอบการที่รักที่ชื่นชอบอ่ะนะครับเขาผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูอ่ะนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในนั้นอยู่ในสตูดิโอเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลที่จะว่าไปก็คือเป็นฟันเฟืองของการผลิตสื่อบันเทิงให้กับเราอ่ะนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรารู้สึกเศร้านะครับแล้วก็รู้สึกโกรธเคืองนะครับหลายๆคนก็รู้สึกโกรธเคืองกับบุคคลผู้ชายที่ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกียวโตข้างล่างนะครับมีคำว่าเกียวโตจิโฮไซบันโชครับโคโตชิโฮไซบันโชก็คือศาลเขตเกียวโตครับไซบันโชแปลว่าศาลครับศาลซึ่งศาลก็มีหลักมีขึ้นอยู่กับแต่ละเขตใช่ไหมครับก็พิจารณาคดีไปตามคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นคดีนี้เกิดขึ้นที่โคโตชิในปี2019นะครับที่เมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็เลยมาถูกพิจารณาที่ศาลในท้องที่ในเขตเมืองเกียวโตนะครับโคโตชิจิโฮโคโตชิโฮไซบันโชวานิจูโกนิจิครับวันที่25ครับวันที่25ยงจูโกไซโนะอาโอบาชินจิฮิโคกุโอชิเคนิสรุโตอีมาชิตะครับคำว่าโตอีมาชิตะที่อยู่ข้างหลังก็แปลว่ากล่าวครับพูดครับเนาะศาลครับเขตเมืองเกียวโตได้แถลงอ่ะนะครับ
คือเขาใช้คำง่ายในการนำเสนอข่าวเขาใช้โตอีมาชิตะนะครับถ้าเราแปลก็คือพูดนะครับก็คือแถลงครับหลังจากพิจารณาคดีแล้วก็แจ้งแถลงให้กับสาธารณชนทราบว่าครับได้ครับทำการครับตัดสินครับโทษประหารชีวิตชิเคนิสุรุครับคำว่านิสุรุแปลว่าตัดสินนะครับกำหนดตัดสินชิเคก็คือโทษประหารครับให้กับจำเลยนะครับผู้ต้องหาที่ตกเป็นจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบาชินจิอาโอบาเป็นชื่อของเขานะครับและชินจิเป็นชื่อเอาบาเป็นนามสกุลของเขาและชินจิเป็นชื่อครับนะครับอาโอบาชินจิสังนะครับอันนี้ก็เป็นคดีที่ยาวนานมากนะครับที่เขารอคอยกันนะครับทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือญาติพี่น้องของคน36คนที่เสียชีวิตเนี่ยรอคอยกันมานะครับแล้วก็สังคมก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่น่ากลัวใช่ไหมครับเป็นคดีที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็เป็นคดีใหญ่อะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีใหญ่มากๆทุกคนก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับสาเหตุที่มันนานมากครับสาเหตุที่มันนานมากกว่าจะพิจารณาได้ปี2024แล้วเนี่ยครับพิจารณาได้กว่าจะพิจารณามาได้เนี่ยคือพิจารณาตอนปีที่แล้วนะครับปี2023ครับแต่ว่า2019ถึง23มันก็นานใช่ไหมครับทำไมมันถึงนานขนาดนั้นเป็นเพราะว่าครับไซบันเดอิจิบามนไดนินาตาโนวาครับอาโอบะฮิโคคุกะอีโคโตโตวารุโคโตวาคาติตะคาโดคาเดชิตะครับ NHK นำเสนอแบบนี้มาบอกว่าไซบันครับก็คือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับอิจิบังที่สุดครับมนไดคือปัญหาครับนินัตตาโนวะสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดในการพิจารณาคดีครับอิจิบันไซบันเดอิจิบันมนไดนินัตตาโนวะครับสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการพิจารณาคดีก็คืออาโอบะฮิโคคุกะจำเลยอาโอบะเนี่ยอีโคโตะแปลว่าสิ่งไหนสิ่งที่ดีโตวารุยโคโตะก็คือคำว่าวารุยโคโตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีครับจำเลยอาโอบะเนี่ยเขาสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยครับคือเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยวาคาเตอิตะคำว่าวาคาตะแปลว่าตระหนักรู้

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

ที่ประสบกับความเศร้าแบบนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับとてもคุรุนชินでいますครับとてもคุรุนชินでいますคุรุนชินでいますมาจากคุรุชิมุครับที่แปลว่าเจ็บปวดทุกทรมานครับเหตุเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้นะครับแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ครับบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราจากไปอ่ะครับเราคุรุชิมุคุรุชิมิมัสแน่นอนครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับจะเก่งแค่ไหนจะเตรียมใจมาแค่ไหนสะเทือนใจเจ็บปวดใจทั้งนั้นนะครับจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองอันนี้ผ่านให้อยู่ในรูปแสดงสภาพนะครับสภาพปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่นะครับคือไม่ใช่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเขาก็จะความรู้สึกนั้นมันจะหายไปง่ายๆนะครับผ่านไป7ปี8ปี9ปีพอนึกถึงทีไรมันก็คุรุนชิเดอีมาสอยู่นะครับยังเจ็บปวดอยู่แล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เจ็บปวดธรรมดาทดเทโมคุรุนชิเดอีมาสก็คือเจ็บปวดอย่างมากครับอันนี้ก็เป็นวลีที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวได้ออกมาจากข่าวครับเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนาะครับเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วลีนี้นะครับประโยคนี้ในการสื่อความรู้สึกความคิดของเราไปとてもคุรุนชิเดอิมัสครับผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆครับอันนี้พูดถึงครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะแปลว่ากล่าวว่าคำว่าฮานาชิมาชิตะแปลว่าพูดคุยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า News Web Easy เขาก็เลือกใช้คำง่ายนะครับเพื่อที่จะมาเขียนเป็นข่าวง่ายข่าวภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องราวต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้ชาวต่างชาติอ่านได้เข้าใจง่ายๆรวมไปถึงเด็กประถมเด็กประถมได้อ่านเข้าใจง่ายๆนะครับเขาก็เลยใช้คำว่าโตฮานาชิมาชิตะแบบนี้นะครับซึ่งก็ใครเป็นคนพูดไซบันโฉสารพูดนะครับสารกล่าวก็คือสารแถลงนะครับแถลงหลังจากพิจารณาคดีแล้วนะครับสารก็ให้ข้อคิดความคิดเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทำต้องชีเคเลยครับต้องตัดสินโทษประหารสารก็เพราะว่าสารเห็นว่านะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมครับโอคุโนฮิโตกะนะคุณัตตะครับผู้คนจำนวนเยอะมากที่เสียชีวิตครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากครับเนาะไม่ว่าใครก็ตามไม่สมควรที่จะเกิดเจอกับเรื่องแบบนี้จะว่าไปไม่ใช่แค่คนเขียนการ์ตูนผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะยากดีมีจนเนี่ยก็ตามจะเป็นใครก็ตามอาชีพอะไรก็ตามก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และเยอะซะด้วยนะครับแถมไม่พอจำนวนผู้เสียชีวิตที่เยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปว่าคาโซคุเขาล่ะครับครอบครัวของเขาล่ะอีกคนอีกจำนวนเท่าไหร่ที่ยังเหลืออยู่แล้วต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับเรื่องเนี่ยไปจนตลอดบางคนต้องตลอดชั่วชีวิตของเขาเลยนะครับคนอันเป็นที่รักของเขามากๆนะครับที่เสียชีวิตไปแบบเนี้ยนะครับเขาเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องลงโทษสถานหนักนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างครับไปดูเหตุการณ์นะครับภาพเหตุการณ์เคียวอานิโฮคะนะครับเนี่ยนะครับเป็นอาคารลักษณะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หนีไม่ทันนะครับหนีไม่ทันก็คนทำงานอยู่ด้วยและอะไรด้วยต่างๆนะครับเนาะแล้วบางคนก็เหนื่อยอยู่แล้วสืบเนื่องจากข่าวที่อ่านไปอันแรกนะครับคนทำงานเขาก็เหนื่อยเขาก็เพลียอยู่แล้วเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะครับเขาเครียดเขาทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็มาเจอ เหตุการณ์รอบทำร้ายรอบวางเพลิงแบบนี้อีกเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับจากข่าวเนี่ยนะครับพออ่านรายละเอียดของข่าวหลายคนคงจะติดตามข่าวแล้วก็อาจจะทราบนะครับสาเหตุก็เกิดจากการที่อาโอบะเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าป่วยด้วยหรือเปล่าคงไม่ป่วยถึงขนาดสารพิเคราะห์แล้วว่าเขาไม่ได้ป่วยขนาดเป็นโรคจิตนะครับแต่เขาป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยหรือเปล่านะครับถึงได้ทำอะไรแบบนี้ได้หรือว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่โหดเหี้ยมของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออาโอบะชินจิเนี่ยนะครับบุคคลที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนทำงานที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกันครับแต่ว่า
เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทำงานประจำกับสตูดิโอนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็สนใจในงานด้านนี้แล้วก็เขาก็ทำงานผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยเหมือนกันในส่วนงานของเขาอะนะครับทีนี้สาเหตุที่ว่ากันว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำลักษณะนี้นะครับก็ว่ากันว่าเขาบอกว่าสตูดิโอแห่งนี้นะครับไปนำผลงานของเขาเนี่ยออกมาเผยแพร่นะครับไปแอบเอาผลงานของเขาซึ่งเขาคิดไปเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเขาจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับว่าเขาไปมองเห็นงานของKyoto Animation Studio เนี่ยนะครับมีงานที่ลักษณะคล้ายๆกับเขาแต่ว่างานแอนิเมชันนะครับมันก็พล็อตเรื่องอะไรเอ่ยภาพวาดภาพเขียนเอ่ยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะคล้ายคลึงกันนะครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะมันก็เป็นไปได้นะครับเจ้าตัวก็คิดไปอย่างนั้นนะครับก็เลยโกรธครับโกรธ Kyoto Animation ว่าเนี่ยอาจจะเคยทำงานร่วมกันในบางงานนะครับนำเสนองานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตัวเองไม่ผ่านแต่พอ Kyoto Animation ผลิต Animation ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีสื่อ Animation สื่อบันเทิงของ Animation หลายๆอันที่เอ้าตายละคล้ายกับงานของฉันเลยเอางานฉันไปดัดแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็คิดแต่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลอบวางเพลิงใครอ่ะครับเขาโกรธถึงขนาดว่าเขาไปลอบวางเพลิงแล้วก็ทำให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยจำนวนเยอะมากแล้วก็ครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่ามีแรงจูงใจครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากเผาก็เผาอะไรเงี้ยครับสติไม่ดีเงี้ยไม่ใช่นะครับมีเหตุที่มาที่ไปครับมีความคิดแบบเนี้ยแล้วก็ทำให้โกรธแค้นแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะมาทำร้ายนะครับแล้วก็ก่อพฤติกรรมนั้นจนเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาโทษรุนร้ายแรงที่สุดครับโทษที่แรงที่สุดครับก็คือโทษประหารชีวิตไปประหารชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีโทษแบบนี้ในหลายๆประเทศนะครับเนาะประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะลาเว้นโทษลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าไม่โหดเหี้ยมโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดลงโทษประหารชีวิตครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเราที่เป็นสังคมเมืองพุทธด้วยหรือเปล่านะครับที่เรามีความเมตตากรุณาเนาะแล้วก็ยังให้โอกาสนะครับกับคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับของความคิดของการพิจารณาของสังคมไทยเราแต่ว่าของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพว่าความเสียหายที่ทำให้คนหลายคนเดือดร้อนเนี่ยนะครับเสียชีวิตรวมทั้งเจ็บปวดเดือดร้อนเนี่ยนะครับโทษแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับต้องตัดสินให้เป็นเยี่ยงอย่างครับจะได้ไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆนะครับและ NHK ก็นำเสนอต่อสังคมเนี่ยต่อๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสุขภาพนะครับทั้งร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจของผู้ผลิตสื่อที่ค่อนข้างจะแย่นะครับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอันเนื่องมาจากการที่ทำงานหนักมากเกินไปกับ2ธุรกิจสื่อที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่มันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเข้าใจผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับรวมไปถึงคนที่ผลิตสื่อเนี่ยแล้วก็มีความเครียดสูงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรภาวะนะครับในการตัดสินใจที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับอย่างเช่นนายคนนี้นะครับที่เป็นข่าวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวของแอนิเมชันไม่ได้สวยหรูหรือว่าไม่ได้น่าสนุกอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกใช่ไหมครับหลายๆคนพอพูดถึงมังงะการ์ตูนหรือว่าอนิเมะนะครับการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเบาๆเรื่องบันเทิงแล้วก็น่าจะสนุกสนานในการทำงานก็น่าจะทำไปด้วยอย่างมีความสุขแต่ว่าข่าวเนี่ยเป็นแฟกต์
นะครับชอบข่าวญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก็คือว่านำเสนอแฟกต์นะครับนำเสนอแฟกต์แล้วก็เวลาที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็มักจะสัมภาษณ์เอาความจริงออกมาจากผู้ให้สัมภาษณ์คือไม่ได้สัมภาษณ์เอาความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ความรู้สึกครับซึ่งบางประเทศไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยข่าวจะนำเสนอความรู้สึกไปถามว่ารู้สึกยังไงเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงความรู้สึกความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ลงตัวหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็รู้สึกไปต่างกันความคิดเห็นก็ไปต่างกันแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาจะเสนอแฟกต์ซึ่งพอเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับว่ามันก็มีส่วนที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่สังคมควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ทุกภาคส่วนควรจะช่วยกันนะครับอย่างน้อยเราในฐานะคนที่เสพนะครับเราคนเป็นคนอ่านนะครับเราก็น่าจะต้องให้ความรู้สึกขอบคุณผู้ผลิตสื่อเหล่านี้นะครับขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ทุ่มกายทุ่มใจที่จะผลิตสื่อให้กับเราแล้วก็เห็นใจเขานะครับไม่จะไปเร่งรัดเขามากว่าอยากจะต้องผลิตสื่อให้มันรวดเร็วให้มันทันสมัยอะไรต่างๆครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็น่าจะต้องลดเวลาหรือเปล่าจะเพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเวลาทำงานให้ผู้ผลิตเขาได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นครับคำศัพท์ที่น่าสนใจก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลพิจารณาคดีเรื่องของการลอบวางเพลิงครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับโคโรนาบิโอกิอะไรต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วก็นักเรียนนักศึกษาวันนี้ที่ดูรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการ

อยู่2ลักษณะกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ

0: แล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
4: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อม
6: ไ
8: หม
9: คร
8: ับ
9: พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก 8 บวก 4 เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
11: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
11: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ่นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินในการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้ดันนิทานเทียบสุภาษิตมานำเสนอ

ฉกเอาคางแทบม้วยข้างตนบ่อยยนทางลี้ลับนาพ่อหางสลัดคอกัดด้วยหมดแก้กระแสความตำนานเทียบเรื่องนี้ค่ะได้ยินมาว่ายังมีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาช้านานฝ่ายว่าสามีเป็นคนใจน้อยและเป็นคนฉุนเฉียวมักโกรธง่ายและเป็นคนขี้บ่นไม่รู้จบฝ่ายภรรยาคับใจคอยแต่จะหาช่องทางออกจากสามีโดยที่คับใจไม่มีความสุขอยู่มาวันหนึ่งไปจ่ายตลาดขากลับชายผู้หนึ่งแลเห็นภรรยาของเพื่อนเดินพูดมากับชายผู้หนึ่งก็เข้าสะกดรอยเดินตามมาเพื่อจะคอยฟังพูดจากันจึงได้ยินผู้หญิงถามว่ากลัวจะไม่แน่ผู้ชายได้ตอบว่าแน่สิจ๊ะได้ความแต่เท่านี้เองคั้นแล้วชายผู้นั้นก็มาบอกเพื่อนว่าข้าได้เห็นภรรยาของเจ้าเดินพูดกันมากับชายคนหนึ่งดูเป็นที่ขายหน้าแล้วได้ยินผู้หญิงถามผู้ชายนั้นว่าฉันกลัวจะไม่แน่ฝ่ายผู้ชายตอบว่าแน่สิจ๊ะข้าเห็นว่าภรรยาของเจ้ามันจะไม่ชอบกลเสร็จแล้วถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ให้คอยดูไปเถิดฝ่ายว่าเมื่อได้รู้เรื่องเข้าดังนั้นก็ตอบว่าข้าชอบใจเพื่อนเป็นอันมากที่ได้มาบอกให้รู้เรื่องข้าไม่ช้าก็มัวงมอยู่แล้วข้าแล้วเพื่อนนะคะที่มาก็กลับไปฝ่ายว่าสามีก็ตั้งใจจะคอยดูภรรยาของตนคั้นถึงเวลาภรรยาไปจ่ายตลาดก็ไปเที่ยวคอยแอบดูคั้นเวลาวันหนึ่งก็ไปนั่งแอบดูอยู่ที่โรงเล่าหน้าบ้านเพลานั้นภรรยากลับมาผู้ชายคนนั้นเดินสวนก็แวะพูดกันที่ประตูบ้านแล้วชายก็เดินต่อไปเมื่อชายสามีได้แลเห็นไปจากแก่ตาก็เดินเข้าบ้านเมื่อไปเห็นภรรยาไม่มีความพอใจแต่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเลยเข้าบ้านฝ่ายว่าภรรยาแลเห็นกิริยาสามีก็เข้าใจได้แน่ว่าสามีคงจะรู้เรื่องที่เราแต่อย่างใดเป็นแน่ก็เลยเปิดช่องให้สามีเข้าใจผิดแล้วก็ทำเป็นไปเที่ยวบ้านนู้นบ้านนี้น้องเขยมาบอกภรรยาจะคลอดบุตรในค่ำวันนี้แล้วก็รีบกลับไปบ้านภรรยาก็ไม่บอกสามีให้รู้ว่าจะไปบ้านน้องเขยพอถึงเวลาเย็นก็ยกสำรับกับข้าวออกมาให้สามีกินเสร็จก็เข้าเรือนผัดผ้านุ่งห่มเสร็จแล้วก็ลงเรือนไปฝ่ายข้างสามีก็ถ่ายถามเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ถามนะคะคงจะไปหาชายชู้คั้นว่าภรรยาถึงเรือนน้องชายน้องเขยก็เลยขึ้นไปบนเรือนแลเห็นน้องสาวลงนอนคลางก็เข้าไปช่วยเป็นธุระพอเวลาสักยามเสร็จน้องสาวคลอดบุตรก็เลยอยู่ช่วยน้องเขยน้องสาวขึ้นกระดานไฟพบเวลา16:00 น.เสร็จเห็นน้องสาวสบายก็เลยลากลับขึ้นเรือนคอยฟังฝ่ายข้างสามีนอนดูหนังสืออยู่หน้าเรือนเพื่อจะคอยดูภรรยาจะกลับมาแลเห็นกลับมาแล้วก็แลดูนาฬิกาได้16:00 น.เศษเกือบ17:00 น.เมื่อรู้ดังนั้นก็เลยไม่ถามภรรยาต่อไปเป็นแต่บ่นว่าคนเราไปข้างไหนจนไม่รู้จักเวลาฝ่ายว่าภรรยาเห็นสามีไม่ถามก็เลยไม่บอกให้รู้เรื่องแล้วก็เลยเข้าเรือนนอนคั้นเวลาเช้าหาข้าวให้สามีกินก็เข้าเรือนผัดผ้ารีบไปนอนบ้านรีบไปบ้านน้องเขยไปอยู่ตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2เมื่อเห็นว่าน้องสาวสบายอยู่แล้วก็ลากลับเลยขอยืมกระจาดไปตลาดคั้นจ่ายได้เสร็จก็เลยเที่ยวชวนคนที่ชอบกันไปไหว้พระแท่นดงรังบางคนรับว่าจะไปบางคนก็บอกว่ามีธุระไปไม่ได้คั้นแล้วก็กลับมาบ้านจัดแจงข้าวเย็นให้สามี

เสร็จแล้วก็เข้าเรือนนอนคอยดูกิริยาของสามีก็เข้าใจว่าสามีไม่เป็นที่พอใจด้วยกิริยาอันห่างเหินนะคะเมื่อไม่พูดด้วยฝ่ายสามีนอนตรองก็เห็นว่าภรรยามีความหมิ่นประมาทต่อเราเป็นอันมากตกลงต้องฟ้องศาลเอาเบี้ยปรับไหมต่อชายชู้จึงจะมีความเข็ดหลาบคั้นเวลาเช้ากินข้าวแล้วก็รีบหาอัยการให้เขาช่วยเรียบเรียงฟ้องให้โดยพลการเมื่อได้ฟ้องรุ่งขึ้นไปยื่นฟ้องต่อศาลศาลก็รับไว้พิจารณาแล้วก็ออกหมายเรียกให้โจทก์จำเลยมาพร้อมกันวันนั้นเวลาศาลเปิดเมื่อภรรยาได้รับหมายเรียกก็นึกว่าเป็นโอกาสที่จะได้ออกจากบ้านคั้นถึงเวลานัดโจทก็ได้ไปพร้อมกันจำเลยก็ไปที่ศาลฝ่ายศาลก็อ่านฟ้องของโจทให้จำเลยฟังเมื่อจำเลยได้ฟังฟ้องข้อหาของโจทศาลก็ถามจำเลยตามโจทหาแต่ที่ควรจะถามฝ่ายว่าชายจำเลยก็ให้การปฏิเสธบางข้อแม้รับบ้างแต่ที่ข้อความจริงฝ่ายว่าจำเลยหญิงคนกลางก็ให้การรับบ้างปฏิเสธบ้างและได้อ้างหลักฐานที่อยู่ครั้นรุ่งขึ้นศาลได้สืบพยานโดยหลักฐานของโจทและจำเลยฝ่ายว่าพยานของพยานนะคะของโจทก็สมแต่พลความส่วนพยานจำเลยมีหลักฐานควรเป็นองค์พยานศาลจึงได้ตัดสินให้โจทก์แพ้จำเลยจำเลยจึงได้บนเบี้ยปรับไหมและหญิงคนกลางได้รับร้องขอหย่าจากโจทฐานไม่สมัครศาลก็ได้ตัดสินใจให้ตามจำเลยร้องขอเมื่อการได้เป็นดังเช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ใจเร็วด่วนได้คั้นอยู่มา 2-3 วันเพื่อนมาหาแล้วถามข่าวคราวเรื่องความเป็นความกับเมียว่าเป็นอย่างไรแพ้หรือชนะสหายได้ตอบว่าศาลเขาได้ตัดสินใจให้แพ้จำเลยเพื่อนจึงได้ถามต่อไปว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรศาลจึงตัดสินให้เราผู้เป็นโจทก์แพ้จำเลยฝ่ายว่าสหายจึงได้เล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่ต้นจนถึงศาลได้ตัดสินให้แพ้เมื่อเพื่อนได้ฟังสหายเล่าให้ฟังจึงได้บอกกับสหายว่าเจ้าไปเข้าใจเอาเองหาได้พิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนไม่จึงเสียความของตัวเจ้าจงจำไว้เถิดอาการเช่นนี้แหละเขาเรียกว่าจับงูข้างหางธรรมเนียมงูแล้วถ้าใครไปจับหางมันเข้ามันก็คงกลับหัวมาฉกเอาเป็นแน่สหายจึงได้ตอบว่าเป็นความจริงดังเพื่อนว่าไอ้ข้อที่ว่างูนั้นท่านหมายเอาอะไรเป็นเหตุเพื่อนจึงได้ตอบว่าท่านหมายความเอาคนที่ใกล้เคียงเป็นเหตุมีเมียของตนเป็นต้นขึ้นชื่อว่าเมียแล้วมีพิษเหมือนงูเห่าเว้นแต่เราจะไม่ทำร้ายต่อสามีเท่านั้นเว้นแต่เขานะคะจะไม่ทำร้ายต่อสามีเพราะเหตุว่าชีวิตสามีอยู่ในกำมือเมื่อเขาคิดกระทำร้ายเมื่อไหร่ก็ต้องได้เมื่อนั้นเว้นแต่ช้ากับเร็วสหายจงจำไว้เถิดแล้วก็ลากลับไปเรื่องที่6ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้แบกไว้ท่วมศีรษะตนนารู้ประกอบโกสัจฉะเกียจคร้านทำไรไม่เป็นสาระที่พึ่งตนเอ่ยเป็นแต่ทั่วบ้านเหตุคว้างทางสอนตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านอาจารย์อยู่คนหนึ่งเป็นคนมีความรู้มากแต่ประกอบอยู่ด้วยความขี้คร้านไม่มีความพอใจในการงานมีการงานรับจ้างแต่ถึงดังนั้นยังมีคนจะอุปการ

ระมีเจ้านายและขุนนางแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีความพอใจที่จะอยู่กับใครเพราะเป็นคนจะทำอะไรก็เอาแต่ใจเขาว่าจึงไม่ชอบอยู่กับใครได้นานเพราะชอบแต่เป็นคนเที่ยวไปตามความพอใจของตนสุขที่ไหนก็กินที่นั่นค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่คนรักษาตัวดีไม่เป็นคนสกปรกมีเว้นสูบฝิ่นกินสุราเป็นแต่คนที่เกียจคร้านการงานที่ต้องอยู่ในบังคับเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งมีผู้มาจ้างไปบอกพระปริยัติเขาให้เดือนละ30บาทเพราะเป็นผู้บอกให้ถึงประโยคสูงๆแต่พอมีพระเนนมาเรียนมากเข้าเวลาที่จะบอกก็มากออกไปเลยช้าโลเลคือมาบ้างไม่มาเสียบ้างยังไม่ทันจะถึงเดือนก็เลิกกันจึงยังมีผู้มาจ้างไปก่อพอตกลงทำไม่ทันแล้วบ่นว่าเจ็บมือปวดหลังไหล่ก็เลยไม่ไปทำเลิกกันชอบแต่ในการขอแรงช่วยโกนจุกบวชนาคการศพเพราะเป็นงานไม่อยู่ในบังคับของใครคือจะไปก็ได้จะไม่ไปก็ได้แต่คนมักพอใจในการงานโดยมากเพราะเหตุว่าถ้าได้ลงมือทำให้แล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมเป็นการประณีตพอดูได้ทุกอย่างตนจึงพอใจจ้างพอใจวานส่วนการเลี้ยงชีพก็พอเป็นได้มีโรงข้าวแกงแต่ก็น้อยเวลาเพราะได้ทำที่ไหนเขาก็ให้กินที่นั่นอยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้หนึ่งไปหาตัวมาแล้วก็บอกว่าจะให้เข้าทำการในกรมโหราศาสตร์จะให้เป็นที่หลวงเจ้ากรมโหรเพราะในการโหราศาสตร์เข้าใจชำนาญมากฝ่ายอาจารย์กราบเรียนว่าเป็นพระเดชพระคุณที่จะชุบเลี้ยงกล้าวกับผมแต่กับผมเป็นคนไม่มีวาสนาขอใต้เท้าอย่าเอากับผมมาชุบเลี้ยงไว้เลยเมื่อใต้เท้ามีกิจธุระอะไรโปรดเรียกมาใช้ดีกว่าพอชุบเลี้ยงก้าวกับผมท่านผู้นั้นจึงได้ว่าทำไมจึงไม่ชอบเป็นขุนนางกับเขาฝ่ายอาจารย์ก็กราบเรียนว่าคนไม่มีวาสนาแล้วจะมาขืนให้มีก็คงจะได้รับความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุว่ากับผมเป็นคนเที่ยวทางเที่ยวกับทางราชการมันตรงกันข้ามเพราะเหตุฉะนั้นผมจึงได้กราบเรียนว่าจะได้ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลากลับไปอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์คิดถึงพระราชาคณะที่ได้เคยเป็นมิตรกันมาแต่เมื่อยังบวชเป็นพระอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ไปหาพระราชาคณะองค์นั้นเมื่อพระราชาคณะองค์นั้นได้แลเห็นอาจารย์ก็จำได้ร้องเรียกให้ไปกุฏิต่างฝ่ายก็ถามถึงทุกสุขแล้วพระราชนะจึงถามว่ามีธุระอะไรไปข้างไหนมาด้วยหรืออาจารย์ตอบว่าผมได้ยินข่าวว่าเจ้าคุณมีทุกข์ผมจึงได้มาเยี่ยมพระก็สงสัยจึงได้ถามว่าฉันเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องอะไรอาจารย์ตอบว่าผมไม่ทราบว่าเจ้าคุณได้เป็นราชาคณะผมจึงเห็นว่าเจ้าคุณเป็นทุกข์จึงได้มาเยี่ยมพระถามว่าทำไมอาจารย์จึงเข้าใจผิดตรงกันข้ามชอบแต่ว่าอาจารย์ได้ทราบว่าฉันได้รับตำแหน่งเกียรติยศเป็นพระราชาคณะขึ้นดังนั้นควรจะมีความยินดีด้วยจึงจะควรนี่กับเห็นไปว่าฉันเป็นทุกข์เช่นนี้ฉันยังไม่เห็นว่าความเข้าใจของอาจารย์จะเห็นเป็นไปอย่างไรอาจารย์ตอบว่าข้อที่ผมเห็นเจ้าคุณเป็นทุกข์คือเป็นทุกข์ที่ได้เป็นสมภารพระถามว่า

ได้เป็นสมภารเจ้าวัดจะมีทุกข์ด้วยอย่างไรในข้อที่ได้เป็นสมภารอาจารย์ตอบว่าสุขที่ความปลื้มใจมันเข้าบังทุกข์จนแลไม่เห็นทุกข์ตามที่ท่านกล่าวไว้ทุกข์ของกษัตริย์ทุกข์ของสมภารเจ้าวัดทุกข์ของแม่เรือนทำไมเจ้าคุณจึงว่าแลมไม่เห็นทุกข์เล่าถ้าจะให้อธิบายถึงเรื่องทุกข์ของสมภารเห็นจะไม่มีเวลาพอในเรื่องทุกข์ถ้าจะสรุปรวมใจความเข้าแล้วก็คือทุกข์ไม่มีสิ้นสุดมีกินไม่อิ่มนอนไม่เต็มตาผมจึงได้เห็นเจ้าคุณเป็นทุกข์พระถามว่าคนมียศแล้วกลับเป็นทุกข์ก็คนที่มีสุขจะเป็นคนชนิดใดจะเป็นคนอย่างใดจึงจะว่าเป็นสุขได้เล่าอาจารย์ตอบผมเข้าใจว่าคนที่ไม่ต้องทำอะไรมีกิจการงานนึกจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินนึกจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอนนึกจะไปข้างไหนก็ได้ไปเพราะไม่อยู่ใต้อำนาจผู้ใดคนจำพวกนี้จัดได้เป็นคนสุขพระจึงได้นึกในใจว่าคนอย่างชนิดอาจารย์เช่นนี้แกก็นึกว่าแกเป็นสุขแน่แล้วแล้วจึงถามว่าคนบางชนิดอาจารย์นี้จะจัดเอาเป็นคนชนิดไหนจะเป็นคนมีทุกข์หรือเป็นคนมีสุขอาจารย์ตอบว่าคนอย่างผมจัดได้ว่าเป็นคนมีสุขพระตอบว่าคนอย่างเช่นอาจารย์จะว่ามีสุขอย่างไรได้เพราะเหตุว่าบุตรและภรรยาและเย้าเรือนเคหสถานก็ไม่มีกับเขาเท่ากับวัวไม่มีหลักฟักไม่มีร้านจะมีสุขอย่างไรโดยที่สุดกินเข้าไปก็ต้องไปโรงข้าวแกงเพราะฉะนั้นฉันจึงเห็นว่าคนอย่างอาจารย์ตกอยู่ในทุกข์ไม่มีสุขอาจารย์จึงตอบว่าคนอย่างเจ้าคุณนี้เขาเรียกคนมีสุขอยู่ในทุกข์คนอย่างผมเขาเรียกคนมีทุกข์อยู่ในสุขคนทั้งหลายจึงได้เห็นด้วยพระตอบว่าคนอย่างอาจารย์ฉันแลไม่เห็นเลยว่าจะมีสุขความจริงอาจารย์ตอบว่าความสุขของผมผมจะชี้ให้เจ้าคุณแลเห็นได้ว่ามีสุขอย่างใด 1. ไม่มีใครจะมาบังคับหัวใจผม 2. กิจการทั้งปวงนึกจะทำก็ได้นึกจะไม่ทำก็ได้ 3. จะไปสารทิศใดก็ไม่มีห่วงใยอะไรกับเขา 4. นึกว่าจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินแม้จะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอน 5. เกิดมากับเขาชาติหนึ่งไม่กลัวเลยในเรื่องจะต้องเข้าไปติดคุกตารางในชาตินี้แหละชาติหน้าคนเช่นนี้จะว่าไม่มีสุขอย่างไรขอรับพระตอบว่าสุขอย่างอาจารย์มันเข้าตำราสุภาษิตท่านได้กล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอาจารย์ตอบว่าที่เจ้าคุณยกสุภาษิตข้อนั้นให้ผมเจ้าคุณเห็นจะเข้าใจสุภาษิตนั้นผิดไปเสียแล้วพระถามว่าฉันเข้าใจผิดไปอย่างไรข้อที่ฉันเห็นอาจารย์ตรงกับสุภาษิตอาจารย์ตอบว่าข้อที่เจ้าคุณเข้าใจผิดนั้นคือบุคคลประพฤติตนเป็นพาลหาสมกับความรู้ของตนไม่จึงได้ตรงต่อสุภาษิตแต่นี่ผมก็มีความรู้ท่วมหัวเหมือนกันแต่ผมเอาตัวรอดได้เจ้าคุณจะมาเมาเอากับผมว่าประพฤติตนด้วยสุภาษิตนั้นพ้องด้วยสุภาษิตเพราะฉะนั้นผมจึงได้ตอบว่าเจ้าคุณเข้าใจสุภาษิตผิดไปพระตอบว่าที่ฉันยกเอาสุภาษิตขึ้นกล่าวเทียบกับอาจารย์เพราะฉันเห็นว่าคนอย่างอาจารย์ถ้าจะบวชก็คงได้เป็นพระราชาคณะถ้าจะทำราชการก็คงได้เป็นหลวงเป็นพระเพราะวิชาความรู้ของอาจารย์

อาจารย์มาประพฤติตนให้เป็นคนวัวไม่มีหลักฟักไม่มีร้านเขาจึงได้พากันประมาทหมิ่นได้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะความที่เกียจคร้านอาจารย์ตอบว่าในเรื่องความนินทาสรรเสริญผมยอมรับสารภาพจะมาว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดหรือจะมาว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือจะมาว่ากล่าวว่าเป็นคนตกกระไดพลอยโจรก็ได้ทุกอย่างแต่อันที่จริงแล้วผมก็ได้ถือหลักสุภาษิตอยู่เหมือนกันพระถามว่าสุภาษิตอะไรที่อาจารย์ถือไว้อาจารย์ตอบว่าก็คือสุภาษิตข้อที่ว่ารู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีพระถามว่าอาการที่รักษาตัวรอดเป็นอย่างไรผมรักษาตัวไม่ให้ใครบังคับใช้ผมรักษาตัวไม่ให้เป็นหนี้สินผมรักษาตัวไม่ให้ใครมากดหัวผมรักษาตัวไม่ให้ใครเอาผมไปใส่คุกผมรักษาตัวไปในชาติหน้าไม่ให้ยมบาลเอาตัวผมไปใส่คุกดังนี้พระถามว่าข้อที่จะให้รักษาตัวไม่ให้ติดคุกทั้งชาตินี้ชาติหน้าจะมีเครื่องรางอะไรเป็นที่ป้องกันตัวของอาจารย์อาจารย์ตอบผมมีสิผมจึงอวดเจ้าคุณได้ถ้าผมไม่มีผมอวดเจ้าคุณไม่ได้ผมอายเจ้าคุณมากพระถามว่าทานมีอะไรบอกฉันอาจารย์ตอบผมมีแต่ศีล5ได้เป็นเครื่องรางพระถามว่ามีแต่ศีล5จะพอหรืออาจารย์ตอบว่าพอแล้วคนที่ไปติดคุกติดตารางอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ที่ล่วงศีล5ด้วยกันทั้งนั้นผมเป็นคนมีศีลอันบริสุทธิ์อยู่แล้วใครเล่าจะมาเอาตัวผมไปใส่คุกใส่ตารางพระถามว่าคุกตารางในชาติปัจจุบันนี้ฉันยอมเห็นด้วยแล้วแต่คุกตารางในอนาคตการฉันยังไม่เห็นเพราะเหตุว่ายังมีข้อสำคัญอยู่อีกเมื่อเวลาจะแตกดับอาจารย์ตอบว่าเอาเป็นไม่แน่จริงเพราะว่ายังมีห่วงหน้าห่วงหลังอยู่จะพูดกันให้แลเห็นง่ายๆก็คือเจ้าคุณนี้และยังไม่ไว้ใจได้เพราะยังมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เห็นอยู่แก่ตาเดี๋ยวนี้แหละถ้าเจ้าคุณไปมีห่วงแต่ว่าถ้วยหนึ่งหรือบ้านหนึ่งในเมื่อเวลาจะแตกดับลงดังนี้เป็นต้องจบไม่ต้องสงสัยคนอย่างผมไม่มีอะไรกับเขาดังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะมามีห่วงอะไรอีกเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะมาจูงจมูกผมไปอบายได้แล้วกลับถามว่าศีลพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงสรรเสริญไว้เป็นอเนกไม่ใช่หรือพระตอบว่าก็อย่างนั้นสิแล้วย้อนถามฉันอยากจะขออะไรสักอย่างเสียแรงที่ได้เป็นคนคุ้นเคยกันมาอาจารย์รู้สึกว่าคงจะขอไม่ให้เที่ยวเป็นแน่จึงได้ชิงตอบเสียก่อนว่าเจ้าคุณจะขอที่พอใจอยู่แล้วเห็นจะไม่ได้ถ้าเจ้าคุณจะขอที่ไม่ควรขอก็อย่าขอดีกว่าถึงจะขอก็คงไม่สำเร็จพระก็รู้ในอัธยาศัยของอาจารย์จึงได้เลี่ยงไปขอว่าคือฉันจะขอว่าจะเที่ยวไปข้างไหนก็ตามแต่ค่ำแล้วขอให้มานอนที่นี่เพื่อจะได้อนุเคราะห์ภิกษุสามเณรต่อไปอาจารย์ตอบว่าที่เจ้าคุณขอนั้นมันเป็นการคับแคบนักเอาแต่เพียงว่าไปไหนมาแล้วให้มานอนในวัดนี้มันค่อยกว้างสักหน่อยพระก็ยอมเอาเป็นตกลงกันเรื่องที่7นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนอง
นกยางเห็นช่องแล้วบินถลาคิดจะกินหมู่ปลางดไว้จำจะเรียกปลามาเล่าบอกให้เอ่ยว่าจะพาปล่อยให้แม่น้ำลำปิงแม่น้ำลำบึงนะคะตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินว่ายังมีนกอย่างนกยางค่ะเป็นนกมีปัญญาอัธยาศัยเรียบร้อยกว่านกยางทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งบินออกจากรังเที่ยวไปเห็นปลาในหนองแต่น้ำในหนองจวนจะแห้งจึงคิดขึ้นว่าเราจะกินปลาเดี๋ยวนี้ก็จะได้กินแต่ตัวเดียวหรือสองตัวเพราะเหตุว่าเมื่อปลาทั้งหลายรู้ตัวเข้าแล้วก็จะพากันซุกซ่อนเอาตัวหนีก็จะเป็นที่ลำบากแก่การหากินจำเราจะคิดอุบายล่อลวงปลาให้เห็นว่าเรามีความกรุณาแล้วภายหลังเราก็จะไม่ต้องไปหากินที่ไหนให้ได้รับความลำบากวันนี้จำเราจะต้องอดงดไว้ก่อนเพื่อให้หมู่ปลาเห็นว่าเราไม่ทำอันตรายโดยที่ความกรุณาจึงได้บินลงไปที่ริมหนองร้องเรียกปลาขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวเรามีความกรุณาแก่พวกเจ้าจะมาพากันตายเสียหมดในหนองเพราะเหตุว่าน้ำในหนองมีแต่จะแห้งลงทุกวันเราไปแลเห็นบึงใหญ่ในที่หนึ่งมีน้ำอันลึกควรพวกเจ้าจะพากันอยู่ในบึงเราเห็นว่าจะมีความสุขสบายเมื่อพวกเจ้าไม่เชื่อเราจะพาไปให้เห็นแล้วเจ้าจะได้กลับมาบอกพวกเมื่อฝูงปลามาได้ยินเสียงนกยางก็นึกว่าเราได้เคยเป็นอาหารของนกยางแต่นกยางก็หาทำอันตรายกับพวกเราไม่พวกเราควรจะต้องขึ้นไปไต่ถามให้ได้ความแล้วก็พากันไปที่ริมหนองจึงได้ร้องบอกว่าตัวเรายังสงสัยที่ท่านจะพาไปปล่อยเพราะเหตุว่าตัวเราเคยได้เป็นอาหารที่ท่านจะพาเราไปเรายังไม่มีความเชื่อนกยางจึงได้ตอบว่าตัวเจ้าได้เคยเป็นอาหารของเราก็จริงแต่บัดนี้ตัวเราไม่เห็นพวกเจ้าตกอยู่ใกล้ความมรณะจึงได้มีความกรุณาไม่ทำอันตรายถ้าแม้จะต้องการพวกเจ้าเป็นอาหารไหนเลยจะมาบอกให้พวกเจ้ารู้ตัวเราก็จักกินพวกเจ้าที่ไหนพวกเจ้าจะหนีไปพ้นเมื่อพวกปลามาได้ยินดังนั้นก็พากันเห็นจริงหมดความสงสัยต่างให้นกยางพาไปนกยางจึงได้บอกว่าเรามีปากอยู่ปากเดียวไม่สามารถพาพวกเจ้าไปได้มากเมื่อใครเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าแล้วจงไปกับเราเราก็จะได้พาไปแต่ผู้เดียวแล้วจะได้กลับมาพาพวกกันฝ่ายว่าปลาที่เป็นหัวหน้าก็รับว่าตัวของข้าจะไปแทนแล้วก็โดดขึ้นมาที่แห้งฝ่ายว่านกยางก็เข้าคาบเอาปลาบินไปคั้นบินไปถึงบึงใหญ่ก็ปล่อยปลาลงในบึงแล้วก็บอกว่าเวลาเย็นจะกลับมารับแล้วนกยางก็บินเที่ยวหากินตามเคยเมื่อปลาได้ลงไปในบึงใหญ่เที่ยวดูจนทั่วบึงเห็นว่ามีความสุขสบายฝ่ายนกยางถึงเวลาเย็นก็รีบรับเอาปลาไปส่งที่กลับไปที่ของตนฝ่ายว่าปลาหัวหน้าที่ได้ไปเห็นบึงใหญ่ก็เล่าให้พวกปลาทั้งหลายฟังพวกปลาทั้งหลายเมื่อได้ฟังก็มีความยินดีที่จะไปบึงใหญ่ต่างตัวต่างอยากจะไปก่อนคั้นเวลารุ่งเช้านกยางก็
ก็มารับปลาไปเวลาเช้าตัวหนึ่ง

ลาเย็นตัวหนึ่งนกยางก็พาไปรังจิกเนื้อเป็นอาหารทุกวันทุกเวลาจนปลาหมดหนองยังเหลืออยู่แต่ปูตัวเดียวคั้นเวลาเช้านกยางก็มาถามปูว่าตัวเจ้าจะไปหรือจะไม่ไปฝ่ายว่าปูเมื่อได้ยินนกยางถามดังนั้นจึงได้ตอบว่าเรามีความยินดีที่เราจะไปกับตัวท่านผู้กรุณาแล้วจึงได้ถามนกยางว่าท่านจะพาเราไปอย่างไรจึงจะไปได้นกยางก็ได้ตอบปูว่าตัวเราจะเอาปากคาบตัวเจ้าพาไปฝ่ายปูจึงได้ตอบนกยางตัวยังไม่มีความไว้ใจด้วยเหตุว่าตัวของเราหนักมากตัวท่านจะเอาแต่ปากคาบเราไปตัวเราหลุดจากปากท่านแล้วตัวเราก็จะตกลงแผ่นดินกระดองของเราจะแตกถึงแก่ความตายถ้าท่านจะมีใจสงเคราะห์เราจะขออนุญาตเอาก้ามทำบ่วงคีบไว้ที่คอเมื่อเราหลุดจากปากตัวเราก็จะได้ติดอยู่กับคอของท่านนกยางก็ยอมให้ปูเอาก้ามคีบคอเพราะเหตุว่าไม่มีความสงสัยแล้วนกยางก็พาปูบินไปถึงรังฝ่ายว่าปูก็แลเห็นก้างที่รังก็นึกว่าปลาทั้งหลายที่นกยางพามานั้นย่อมเป็นอาหารของนกยางฝ่ายว่านกยางก็บอกให้ปูวางก้ามที่คอฝ่ายว่าปูก็รู้เท่าจึงได้บอกนกยางว่าท่านพาเรามายังไม่ถึงบึงใหญ่เรายังไม่วางก้ามจากคอท่านเรากลัวตัวเราจะตกดินตายฝ่ายนกยางก็หมดปัญญาคั้นว่าจะทำตึงตังเอาปูก็กลัวปูจะหนีบคอตายจำเป็นพาปูไปถึงบึงแล้วจึงได้วางปูลงแต่ห่างตะลิ่งอยู่แล้วก็นึกว่าปูปล่อยก้ามออกจากคอเมื่อไหร่ก็จะจิกกระดองให้แตกแล้วก็บอกให้ปูปล่อยก้ามที่คอปูก็ยังไม่ยอมแล้วจึงได้บอกนกยางที่ตรงนี้เราไม่มีที่จะอาศัยขอให้ปล่อยเราที่ฟากบึงฝั่งโน้นนกยางนึกว่าที่รกๆดีทีเดียวมันจะได้หนีเราไม่พ้นแล้วนกยางก็พาปูบินไปฝั่งนู้นพอนกยางพาปูบินไปถึงกลางบึงปูก็ปล่อยก้ามออกจากคอนกยางตัวปูก็ตกลงกลางบึงเสียไม่ทันจะถึงฝั่งตามที่นกยางคาดหมายปูก็ไปโดยสุขสำราญฝ่ายว่านกยางก็เสียเวลาเปล่าดังนี้ความฉลาดแต่ยังสู้ความเฉลียวไม่ได้เช่นนกยางกับปูเรื่องที่8พุ่งหอกเข้ารกชี้นกปลายไม้พุ่งอาวุธทิ้งไว้ในดงหอกตกอยู่ที่พงรกร้างเข้าใจพูดให้หลงนึกแนะไปเหยรกเป็นพงหลงกว้างหมดเขาจะเอาความชี้ให้ดูบอกแล้วเดินไปนกบ่ฮอนเห็นใครงับต้อจับต้องปลายยอดที่พ้นภัยสุดจากเอื้อมนาไม้ที่นกจับร้องดักคล้องไปถึงสักสองบทบนนั้นย่อมฟ้าฝันสองบทบนนั้นย่อมผัวพันเป็นอัดอันเดียวกันเรื่องนี้ไปมีแก่นสารสันพุ้ยส่งไปเฮยอวดว่ารู้บอกชี้เหตุให้ไปมีผลพุ่งห่อเข้ารกชี้นกปลายไม้นิทานเทียบเรื่องนี้ยังมีชายหนุ่มเพิ่งศึกออกมาคิดว่าจะเข้าทำราชการแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากรมใดกระทรวงใดจำจะต้อง
ไปปรึกษาหารือท่านที่เป็นผู้ใหญ่เพราะท่านได้เคยรู้เห็นมาแล้วโดยมากเมื่อชายหนุ่มนั้นคิดตกลงว่าจะไปหาท่านผู้นั้นแล้วครั้นวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าชายหนุ่มก็ไปหาท่านผู้นั้นเพราะเป็นคนคุ้นเคยกับบิดาเมื่อชายหนุ่มไปถึงบ้านเดินเข้าไปหาท่านผู้นั้นนั่งลงยกมือไหว้ถามว่ามาแต่ไหนมีธุระอะไรชายหนุ่มก็เรียนว่าผมมาแต่บ้านโน้นผมเป็นบุตรคนนั้นท่านผู้นั้นก็บอกว่าบิดาของเจ้าเป็นคนชอบพอกันมานานและเป็นคนที่คุ้นเคยกันมามากแล้วถามว่าเจ้ามาธุระอะไรชายหนุ่มเรียนว่าผมมีธุระส่วนตัวคือผมคิดอยู่ว่าจะเข้าทำราชการกับเขาบ้างแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าไปกระทำในกรมใดกระทรวงใดจึงจะเป็นที่สะดวกผมจึงได้ตั้งใจมาเพื่อจะขอความกรุณาช่วยแนะชี้ช่องเมื่อท่านจะเห็นว่ากรมใดกระทรวงใดดีแล้วผมจะได้อนุมัติตามไปแต่ที่ควรท่านผู้นั้นจึงได้บอกว่าเรื่องที่จะเข้าทำราชการจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่สุดแล้วแต่โอกาสบุญวาสนาแล้วท่านผู้นั้นก็ชี้แจงแนะนำให้โดยที่พุ่งหอกเข้ารกถ้าทำราชการแล้วทำในกรมมหาดไทยเพราะเหตุว่าในกรมมหาดไทยได้ว่าสวยหัวเมืองฝ่ายเหนือมีผลประโยชน์มากมีของกำนันแต่มีความลำบากที่จะต้องขึ้นไปเร่งสวยหรือในกรมกลาโหมเพราะได้ว่าหัวเมืองปักใต้มีของกำนันร่ำรวยอีกทางหนึ่งในกรมนาร่ำรวยมากเพราะได้ออกเดินรังวัดค่านาราษฎรได้ผลในส่วนค่าอีกอย่างถ้าจะไปว่าไปในกรมวังก็ดีมากจะให้เป็นคนคุ้นเคยในราชการต่างๆเพราะเป็นทางราชการต้นหมายและก็ได้เป็นคนกำกับข้างฝ่ายในแต่จะต้องระวังตัวให้มากเพราะคืบหนึ่งก็ทะเลสองคืบก็ทะเลอีกทางหนึ่งในพระนครบาลก็ดีเพราะได้ว่าคุกตารางเผื่อจะมีธุระอะไรขึ้นบ้างก็พอจะให้ช่วยในการจักสารในกรมพระคลังมหาสมบัติก็ดีมากเพราะได้ว่าภาษีอากรมีของกำนันมากถ้าเราเข้าช่องดีก็ร่ำรวยถ้าอีกอย่างในกรมมหาดเล็กได้เป็นที่คุ้นเคยในราชการสอนพระองค์ราชการส่วนพระองค์เขาย่อมว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าพญาเลี้ยงอีกอย่างหรือในกรมพระตำรวจได้ชำระความดีกาก็ดีเหมือนกันเมื่อชายหนุ่มนั่งฟังดูก็ไม่ได้อะไรเป็นหลักฐานเป็นแต่เพียงชี้โน่นก็ดีเที่ยวชี้นี่ดีไปหมดหาเงื่อนเขาไม่ได้เท่ากับพุ่งหอกเข้ารกชี้นกบนปลายไม้เมื่อไม่ได้ความว่าอย่างไรแน่แล้วชายนั้นก็ลากลับบ้านเพราะหาประโยชน์ที่ความต้องการของตนมิได้เรื่องที่9ตีงูให้กาอิ่มเที่ยวฆ่าสัตว์เล่นให้ฉิบหายทั่วไปบาปที่ตีงูหมายนึกไว้แต่กากินอิ่มสบายเป็นโรคกาเหยเป็นโชคกาเอ่ยความที่คิดผิดไซเห็นได้ทันตาตีงูให้กาอิ่มนิทานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านผู้หนึ่ง

ได้เป็นข้าหลวงขึ้นไปเล่งสวยฝ่ายเหนือความประสงค์ของกรมเห็นเงินสวยย่อมติดค้างคือไม่รู้จักเสร็จฉะนั้นจึงต้องมีข้าหลวงขึ้นไปเร่งธรรมเนียมของกรมคั้นเมื่อข้าหลวงขึ้นไปถึงก็ได้จัดการไปเกาะกลุ่มตามเจ้าหมู่มาชำระคั้นเมื่อตกลงถูกต้องกันแล้วก็ให้ทำผัดปล่อยตัวไปตามมากน้อยเพราะเป็นภาระแรกๆก็ต้องทำไปโดยควรแก่ราชการคั้นถึงกำหนดผัดสัญญาเข้าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอเป็นช่องโอกาสที่จะให้ถึงต้องจำเร่งเป็นธรรมดาของคนเมื่อถึงความคับแค้นก็ต้องมีความดิ้นรนเป็นธรรมดาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาฝ่ายว่าเจ้าพวกหมู่ก็ร้องให้ท่านข้าหลวงช่วยเป็นการที่ช่วยเจ้าหมู่ให้เบาแรงจึงให้มีคำสั่งเกาะตัวราษฎรโดยที่ขัดข้องตามที่เจ้าหมู่ร้องติดขัดพวกราษฎรมีช่องโอกาสที่จะผ่อนหนักเป็นเบาอุบายแต่อย่างใดคั้นภายหลังท่านข้าหลวงต่อไต่ไปชำระผู้ร้ายลักโคกระบืออาศัยเหตุผู้ช่วยรักษาเมืองกรมการชำระดูเป็นหนทางชอบแต่ประกอบด้วยเจตนาโลภเพื่อจะหาผลประโยชน์กลับบ้านก็เลยเที่ยวเกาะกลุ่มราษฎรมากันโชคโดยมีเหตุต่างๆเป็นต้นว่ามีผู้ซัดทอดถึงเมื่อได้ตัวราษฎรมาแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปโดยเหตุหนึ่งเหตุใดจนราษฎรได้รับความเดือดร้อนมิต้องเสียเงินคันผู้รักษาเมืองกรมการจะบอกกล่าวลงมาก็เกรงอยู่ว่าเป็นคนร่วมธงอยู่เดียวกันจึงต้องคิดหาอุบายกลับโดยเหตุเมื่อท่านข้าหลวงได้ฟังคำแนะนำมีความตกใจร้อนตัวคิดกลับโดยเร็วคันกลับลงมาแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ทราบอยู่บ้างก็ยังไม่กระโตกกระตากเป็นแต่ถามว่าไปดีมาดีฝ่ายว่าข้าหลวงกลับเรียนไปตามการแล้วก็ลากลับอยู่มาอีก 2-3 วันมีคนตามลงมาร้องกล่าวโทษข้าหลวงที่ขึ้นไปชำระสวยโดยเหตุที่เที่ยวกันโชคเงินราษฎรเมื่อท่านผู้ใหญ่ทราบมีคำสั่งให้เอาตัวกักขังเพื่อมิให้ความลุกลามฝ่ายพวกโจทเมื่อได้ทราบว่าจำเลยถูกขังก็เป็นที่พอใจของโจทโดยความที่มุ่งหมายฝ่ายว่าจำเลยเมื่อตนต้องถูกขังอยู่มีความร้อนใจจำเป็นต้องเที่ยววิ่งหาที่พอจะผ่อนหนักเป็นเบาก็เป็นความเบาใจครั้นต่อมามีคำสั่งให้มีตุลาการชำระศาลเรียกโจทจำเลยพิจารณาตามข้อหาโจทฝ่ายว่าจำเลยก็ให้การปฏิเสธรับแต่ข้อที่ควรรับจำหน่ายจำเป็นจะต้องสืบสวนกันต่อไปฝ่ายว่าจำเลยก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะให้หนักเป็นเบาในการที่จะต้องสอบสวนตกลงยังเป็นไม่ได้สืบสวนกันด้วยเหตุใดจึงต้องรอฝ่ายว่าข้างพวกโจทย์หมดเสบียงจำเป็นต้องลากลับบ้านฝ่ายว่าจำเลยเสียรายทางจะต้องเสียค่าผ่อนหนักเป็นเบาหมดทุนที่จะได้มาโดยอยุติธรรมซ้ำขาดทุนจึงได้เข้าตำราตีงูให้กากินส่วนตัวหาประโยชน์ไม่ได้ซ้ำต้องเป็นโทษทำให้ชื่อเสียงเหม็นส่วนผู้อื่นได้นอนกินอิ่มหาโทษไม่ได้ตกลงตัว

เป็นคนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกแหวนคอนะคะรายการแก้วโกศินวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับนี้นะคะสำหรับเป็นสัปดาห์ที่13นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นในแง่มุมของผู้ประกอบการนะคะที่จะเป็นผู้ผลิตและให้บริการนะหลังจากที่ได้ทำการresearch marketing มาแล้วนะคะได้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะคะผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มรองนะคะแล้วก็โอกาสของทางการตลาดของผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลทางธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง data analytics นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเราก็ได้ยินว่ามันมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นขนาดใหญ่นะคะในยุคดิจิทัลแล้วก็ดูซิว่าไอ้ตัว data analytics เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรทำการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์จาก big data ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยสังเขปนะคะทีนี้data analytics นะคะนะก็คือศาสตร์หนึ่งแหละนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะ data analytics นะคะก็คือกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและการเติบโตของธุรกิจสมัยใหม่เลยนะคะเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแต่การเก็บสถิติหรือจัดเก็บตัวเลขที่มีมาจากการสำรวจนะแต่คือศาสตร์ของการแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะแล้วก็ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางการตลาดนะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Data Analytics เนี่ยก็คือกุญแจสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยรู้จักลูกค้าและตลาดได้ดีขึ้นทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงความผิดพลาดค้นหาโอกาสใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็นำไปสู่การก้าวหน้านะนำคู่แข่งในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้ทำความรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyticsนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของ data analytics นะคะก็เป็นกระบวนการรวบรวมประมวลผลนะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะเพื่อแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่มีความหมายนะคะแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนรู้สิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีตนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลที่มีอยู่เพราะฉะนั้นความสำคัญในธุรกิจนะคะนะdata analytics เนี่ยนะคือกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล transformation ด้วยประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงแทนการคาดเดาจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวโดยการตัดสินใจที่มีความแม่นยำมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้าใจลูกค้านะคะทั้งพฤติกรรมความต้องการและความชอบนะของลูกค้าก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านะหรือที่เรียกว่ากระบวนการของ CRM นะคะซึ่งทำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพหรือในเรื่องของช่วยในเรื่องการยกระดับกระบวนการทำงานนะช่วยระบุจุดอ่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆในธุรกิจนะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานลดของเสียประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นมีความราบรื่นอีกทั้งก็ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะเพราะองค์กร
ที่ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วกว่าย่อมอยู่เหนือคู่แข่งที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการฉ้อโกงภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็กระบวนการที่ผิดพลาดจากการตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆใน Data Analytics เนี่ยนะคะก็มีไว้นะเพื่อความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจนะคะนะก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะนะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้นะคะข้อแรกนะข้อแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานหรือว่า descriptive analytics นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นและข้อมูลในอดีตเพื่อสรุปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่นแผนภูมิกราฟและตารางนะซึ่งจะช่วยใ

ประเภทที่สองก็คือการวิเคราะห์ในเชิงวินิจฉัยนะคะนะหรือว่า diagnostic analysis นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆโดยเจาะลึกไปยังสาเหตุของเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่พบในข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเจาะลึกข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลในมิติต่างๆนะโดยให้องค์กรเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดตัวอย่างการใช้งานจริงในปัจจุบันได้แก่การวิเคราะห์สาเหตุที่ยอดขายลดลงตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานหาสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้แคมเปญการตลาดไม่ประสบความสำเร็จค่ะประเภทที่3ก็เป็นการวิเคราะห์แบบพยากรณ์นะคะหรือว่า predictive analytics ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันผสานรวมกับเทคนิคทางสถิติขั้นสูงอย่าง machine learning แล้วก็ artificial intelligence นะคะเพื่อจำลองและคาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตและช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้งานใช้งานจริงในธุรกิจเช่นการคาดการณ์ความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลคาดการณ์ความเสี่ยงเครดิตของลูกค้าในสถาบันการเงินและประเมินแนวโน้มราคาหุ้นเป็นต้นนะคะประเภทที่4ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำนะคะหรือว่า prescriptive analytics ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำซึ่งเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนและก้าวหน้าที่สุดเพราะนี่คือ data analytics ที่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดตัวอย่างเช่นการใช้งานจริงในธุรกิจได้แก่แนะนำราคาที่เหมาะสมเสนอแผนการจัดส่งสินค้าที่ประหยัดและรวดเร็วแนะนำการจัดสรรงบประมาณการตลาดและการเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นเลเวลที่มีความก้าวหน้าแอดวานซ์มากขึ้นนั่นเองนะคะกระบวนการ data analytics ในองค์กรนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรประกอบด้วย5ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอน5ส่วนที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างขั้นตอนในส่วนแรกนะคะเป็นการกำหนดความต้องการก่อนนะคะเป็นการระบุปัญหาหรือคำถามทางธุรกิจที่ต้องการคำตอบพร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่คาดหวังสองทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นระบบ ERP เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและอื่นๆส่วนที่สามค่ะก็คือการจัดระเบียบและทำความสะอาดข้อมูลอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สมบูรณ์และจัดรูปแบบข้อมูลส่วนที่4ค่ะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาแนวโน้มรูปแบบและความสัมพันธ์ต่างๆนะคะในส่วนที่5พอหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะทำการแปรผลค่ะแล้วก็นำเสนอข้อมูลพร้อมสร้างรายงานและการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ผู้บริหารนั้นสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะแล้วก็เรื่องของการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกต่างๆนะหรือเรื่องของการหาแนวโน้มในรูปแบบของสมการที่

เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นพอมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปกราฟแผนภูมินะคะก็จะทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้บริหารเนี่ยนะมีความเข้าใจได้เร็วขึ้นแล้วก็นำไปตัดสินใจได้ง่ายนั่นเอง Business Analyticsนะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรสมัยใหม่คำว่า Business Analytics หรือว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะนะโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรผ่านเทคโนโลยีต่างๆเช่น Power BI นะCopilot Studio Google Data Studio นะ Tableau Desktop แล้วก็ Mode Analytics เป็นต้นทีนี้เรามาดูนะ4องค์ประกอบการทำงานของ AI Data Analytics นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าปัจจุบัน AI เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจหลายภาคส่วนรวมไปถึงการปฏิวัติวงการ Data Analytics ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก4ส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะนะคะอย่างประเภทแรกนะคะเราเรียกว่า Machine Learning หรือว่า ML นะก็เป็นเทคโนโลยีการทำงานด้าน Data Analytics ที่สำคัญนะของ AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพจากข้อมูลโดยไม่ต้องโปรแกรมอย่างชัดเจนในด้าน Data Analytics โดยแบ่งเป็นฟีเจอร์ต่างๆได้แก่การสร้างแบบจำลองแนวโน้มเหตุการณ์นะการระบุรูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูลขนาดใหญ่การปรับปรุงอัลกอริทึมนะในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติแล้วก็จำแนกประเภทข้อมูลและการตรวจจับความผิดปกติค่ะในประเภทที่สองค่ะก็คือNatural Language Processing นะคะหรือว่า NLP นะก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษาธรรมชาติของมนุษย์นะได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความจากโซเชียลมีเดียและรีวิวลูกค้าการสร้างรายงานและสรุปผลแบบอัตโนมัติค้นหาข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าด้วยภาษาธรรมชาติการแปลงข้อมูลทั่วไปให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปประเภทที่3ค่ะก็คือ Neural Networks นะคะหรือว่า NNS อันนี้ก็เป็นแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ซึ่งมีความสามารถด้านเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนจากข้อมูลเพื่อช่วยยกระดับการทำงานในธุรกิจด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นนะสามารถจดจำรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนนะประมวลผลภาพและเสียงคาดการณ์แนวโน้มอย่างแม่นยำแนะนำการแก้ปัญหาในหลายมิตินะคะเพราะนั้นในระดับของNNS เนี่ยนะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะพร้อมทั้งมีการประมวลผลคาดการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะจากนั้นในประเภทที่4นะถือว่าเป็นขั้นก้าวหน้าเลยนะคะก็คือ Deep Learning นะก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกนะเชิงลึกที่ซับซ้อนด้วยการจำลอง Neural Networks หลายชั้นเลยนะคะนะเพราะนั้นNeural Network เนี่ยนะเมื่อมันมีความมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะก็สามารถ
ทำให้มีความซับซ้อนนะมีหลาย neural network มากขึ้นนะหรือว่าหลายชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็แบ่งเป็นการทำงานหลายส่วนเลยนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอนะการประมวลผลข้อมูลเสียงและการพูดและยังสามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนมากกว่าที่เป็น neural network ในกลุ่มเดียวนะคะอันนี้มันมีหลายกลุ่มเป็นลักษณะเชิงซ้อนมากขึ้นนะก็สามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนได้นั่นเองแล้วก็สามารถระบุรูปแบบที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างบริษัทที่นำเอาตัว Data Analytics มาประยุกต์ใช้งานนะแล้วก็เห็นเจ้าใหญ่หลายเจ้าด้วยกันนะคะเข้ามานะนำเสนอบริการนะแล้วก็ยังมีเงินมีหรือมีการ return รายได้กลับไปยังผู้ใช้บริการได้ด้วยนะคะเพราะนั้นปัจจุบันบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ได้นำData Analytics มาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและปรับปรุงการดำเนินงานยกตัวอย่างเช่นบริษัท Netflix นะคะก็ทำการแนะนำคอนเทนต์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้งานด้วย AI เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่หลายท่านอาจจะได้เคยใช้บริการก็คือ Amazon นะอันนี้ก็ได้ใช้ Data Analytics ในการปรับปรุงการจัดส่งสินค้านะการคาดการความต้องการของสินค้าและการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าเป็นส่วนตัวนะคะต่อไปก็คือบริษัท Walmart นะอันนี้ก็ได้มีการลงทุนมาที่ไทยในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะอันนี้ก็ทำการประยุกต์มีการประยุกต์ใช้ Data Big Data Analytics เพื่อทำการจัดการห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทีนี้ในบริษัท Google นะอันนี้ก็ทำการปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อทำการค้นหานะคะ search นั่นเองนะคะการโฆษณาแบบเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้บริการ Google นะอยู่จำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นเรื่องของการใช้งานเช่นการค้นหาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการแสดงผลโดย AI เข้าไปแทรกด้วยนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะที่ AI ให้มานะแล้วก็มีรูปแบบของการโฆษณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ได้มีการเก็บข้อมูลนะ อะไรก็ตามที่ผู้บริโภคคีย์ลงไปใน Google เนี่ยนะระบบก็จะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะว่าคำนั้นนะมีผลการเซิร์ชนะคำใดมากที่สุดในแต่ละวันนะเป็นเรียลไทม์เลยนะคะนะก็สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Google ได้ด้วยค่ะทีนี้เราก็ทราบแล้วถึงความสำคัญของ Data Analytics นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยกระดับ Data Analytics สู่กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นเมื่อข้อมูลนั้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรนะคะ Data Analytics ก็คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวนะนะเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำลดความเสี่ยงทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆนะมีการสร้างโอกาสใหม่ๆที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็น
นั่นก็คือโอกาสในอนาคตข้างหน้า

นะที่เราสามารถใช้ Data Analytics นะด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญให้การบริการเรื่องของ Data Analytics บนแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นเลยนะคะนะมีการให้บริการด้านการพัฒนาแล้วก็ดำเนินการระบบ IT เพื่อการทำกระบวนการ Data Analytics ที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกในทุกภาคส่วนในการให้บริการให้คำปรึกษาให้การออกแบบนะแล้วก็การติดตั้งโซลูชันแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะด้วยระบบของ Microsoft Copilot นะ Dynamics 365 Business Center นะ Central และอื่นๆเพื่อช่วยให้องค์กรนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพเลยนะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทั้งทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเพราะนั้นในปัจจุบันนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆที่มีหลากหลายมากขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะหรือโปรแกรม Microsoft นะคะนะเพราะนั้นก็นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้งานแล้วก็นำเอาการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์ข้อมูลของ AI พวกนี้นะคะนะมาใช้ประโยชน์เพราะนั้น AI พวกนี้ก็จะวิเคราะห์ Data Analytics ให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็อย่าไปพึ่งตัว AI เหล่านั้นมากนักนะคะจะต้องมีคอนเทนต์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารตามแบบฉบับของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างในการทำ Storytelling หรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำนะอันนี้ก็จะทำให้สร้างนวัตกรรมให้กับตัวนักศึกษาเองนะคะนี้เราก็มาดูว่าการใช้ประโยชน์จาก Big Data นะในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยนะคะในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะนั้นก็สามารถที่จะดูตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะนะเรื่องของ Big Data หรือว่าData Analytics เนี่ยสามารถที่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในอดีตและปัจจุบันอันแรกนะก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการขายและการตลาดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะนั้นเรื่องของหน้าที่การขายเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตนะนำผลผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยนะไหลไปสู่มือผู้บริโภคนะเพราะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ได้นะคะจะเป็นผู้ที่ต้องการสินค้าหรือวัสดุขั้นกลางนะหรือกึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายผู้ที่ใช้งานคนสุดท้ายนั่นเองนะคะเพราะนั้นในแง่มุมของธุรกิจและการตลาดนะโดยเฉพาะการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะโดยใช้ Big Data เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้านะหรือ Consumer Insight นะซึ่งจะทำให้ได้รู้ข้อมูลของผู้บริโภคเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่การขายและการตลาดไม่ใช่ว่าทำรอบเดียวแล้วจบนะคะจะต้องทำให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการภักดีต่อแบรนด์นะหรือ Royalty Brand นั่นเองนะนะเพราะนั้นเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์แล้วเนี่ยนะหรือแบรนด์ loyalty แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำเพราะเขาเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ในการให้บริการหลังการขายก็ดีนะเมื่อ

มีการซื้อซ้ำนะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบอกต่อนะเป็นลักษณะปากต่อปากชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคนร่วมคนทำงานด้วยกันเนี่ยนะให้มาใช้สินค้าที่ตนเองใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสของตลาดใหม่ให้กับธุรกิจได้ด้วยนะคะนะนั้นเมื่อมีการกิจกรรมการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะบริษัทที่ใช้นะตัว Big Data ในเรื่องของการขายและการตลาดนะที่เราอาจจะเห็นกันแล้วก็คือตัว eBay นะคะนะก็เป็นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ระดับโลกนะนะทำการปรับโฮมเพจให้เป็นหน้าฟีดข่าวสาร News Feedนะเหมือนกับโซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้งานนะที่น่าจะสนใจนะหรือแนะนำนะบนหน้าฟีดต่างๆนะเพื่อนะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปค้นหานะคะเพราะนั้นก็จะทำการนำเสนอนะในสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการเนี่ยน่าจะสนใจจากการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นะเข้าหมวดสินค้าใดของผู้ใช้งานแต่ละรายจนได้อินไซต์นะก็คือรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละรายว่าเขาเข้าไปสอบแสวงหาข้อมูลก็ไปดูสินค้าอะไรบ้างแล้วก็กดใส่ตะกร้าเป็นสินค้าอะไรบ้างเป็นต้นนะนั้นในขั้นตอนในการทำในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไว้หมดนะคะก็จะทำให้ผู้รวบรวมข้อมูลนะเช่น eBay เนี่ยนะก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อรวมไปถึงการยิงแอดโฆษณาสินค้านะที่ผู้ใช้งานน่าจะสนใจนะเราก็จะเห็นตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างแบบนี้ได้ในแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มของ Shopee Lazada นะคะนะต่อไปก็เป็นบริษัท Starbucks นะคะนี่ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายนะรวมไปถึงเข้าใจภาพรวมของลูกค้าดูว่าลูกค้านั้นมีพฤติกรรมอย่างไรชอบอะไรนะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ภาพรวมนะคะนะเป็นภาพรวมของลูกค้าของ Starbucks นะคะที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการมอบโปรโมชั่นแล้วก็ยิงโฆษณาแบบ personalization นะตลอดจนปรับแผนการตลาดในภาพรวมและการออกเมนูใหม่ๆที่จะตอบสนองต่อความชอบของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของ Starbucks นะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธุรกิจนะก็จะเป็นธุรกิจที่มีเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบ CRM นะรวมไปถึงระบบช่วยขายอื่นๆเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นทั้งพฤติกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์เลือกดูสินค้าอะไรบ้างการเข้าถึงเว็บไซต์จากช่องทางไหนแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้ก็จะต้องมีพฤติกรรมเรื่องของการซื้อซ้ำด้วยนะคะแล้วก็บอกต่อมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สามารถตั้งระบบทำการตลาดแบบอัตโนมัตินะหรือที่เรียกว่า Marketing Automation แล้วก็สามารถที่จะเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะหรือให้คำแนะนำนะอันนี้ก็จะทำให้สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาในอนาคตได้นะคะนอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมทางธุรกิจที่เป็นในเชิงการขายและการตลาดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มที่2นะคะก็คือในกลุ่มด้านสุขภาพและการแพทย์นะหรือว่าเฮลท์แคร์นะในด้านสุขภาพและการแพทย์เนี่ยก็มักใช้ Big Data ในการจัดการกับข้อมูลในปริมาณมหาศาลเลยนะคะของผู้

ป่วยนะอันนี้ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลนะที่จะช่วยให้โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการทางการแพทย์นั้นมีข้อมูลมีประวัติทางการรักษาการใช้ยาประวัติการแพ้ยาแล้วก็โรคที่เคยเป็นนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยในส่วนของระบบทะเบียนของผู้ป่วยใช่ไหมคะนะเพราะนั้นผู้ป่วยทุกคนนะเมื่อนะทำการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ก็ต้องกรองเข้าสู่การคัดกรองประวัติก่อนนะนะแล้วก็ทำการบันทึกนะในขั้นแรกก็บันทึกลงในเอกสารก่อนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบนั้นระบบก็จะมีข้อมูลมหาศาลเลยนะเกี่ยวกับทะเบียนของผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกเลยนะที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะต้นทุนเรื่องของการค้นหาเอกสารแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำการผ่านการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลต่างๆเช่นระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะระบบคลินิกนะคลินิกซิสเต็มระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือว่า LIS เป็นต้นนะนักศึกษาก็จะเห็นนะเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์หรือว่าเฮลท์แคร์ต่างๆก็จะมีเรื่องของการใช้ Big Data ในการสื่อสารกันนะคะนะเป็นเรื่องของระบบระเบียนนะระบบการให้บริการทางคลินิกนะแล้วก็การปฏิบัติการทางห้องแลบนะห้องแลบทางการแพทย์นั่นเองมันก็จะลิงก์ส่งข้อมูลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องรอเอกสารนะสามารถลิงก์แล้วก็ให้จุดหมายแต่ละจุดเนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นเบื้องต้นได้ก่อนนะรอที่จะให้ผู้ป่วยเข้ามานะก็สามารถที่จะลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูลได้นะคะเพราะนั้นโดยการใช้ Big Data ในการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยก็จะถูกนำมาช่วยในการจัดการต่างๆเลยนะคะเช่นช่วยวินิจฉัยอาการโรคและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการรักษาเห็นไหมคะนะพอนักศึกษาเข้าไปรอหน้าห้องแพทย์เนี่ยนักศึกษาก็จะรอแป๊บเดียวนะรู้สึกว่ารอแป๊บเดียวแล้วเนื่องมาจากว่าทางหลังบ้านนะทั้งตัวแพทย์และพยาบาลเองเขาก็ได้รู้คิวรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะประวัติของนักศึกษานะนะพอพยาบาลได้เชิญนักศึกษาเข้าไปเพื่อทำการวินิจฉัยทำการรักษานะแพทย์ก็สามารถที่จะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มีการซักอาการกับนักศึกษาโดยใช้เวลาสั้นนั่นเองนะคะในระยะเวลาที่สั้นเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้แพทย์เองเนี่ยนะสามารถที่จะวินิจฉัยอาการของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้นะเรื่องของการเรื่องของแนวทางการรักษาให้กับนักศึกษาได้นะคะจากนั้นก็สามารถตัวสถานประกอบการนะศูนย์การแพทย์เนี่ยนะก็สามารถลดภาระในการซักประวัติเห็นไหมคะแล้วก็มีระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพด้วยก็คือหลังจากที่ได้รับการบริการแล้วเนี่ยนะก็จะมีระบบการติดตามอาจจะโดยการโทรศัพท์ของพยาบาลไปสัมภาษณ์นักศึกษาหลังจากที่ได้รับการรักษาในวันนี้แล้วติดตามเรื่องของการใช้ยาหรืออาการต่างๆหลังจากนั้นนะคะแล้วก็บันทึกเป็นประวัตินะเพราะนั้นพยาบาลนะเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติงานคนเดียวนะคะก็มีทีมพยาบาลเพราะนั้นทีมพยาบาลสามารถที่จะติดตามข้อมูลสุขภาพของนักศึกษาหรือผู้ป่วยนะโดยใช้ตัว Big Data เนี่ยนะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะคะจากนั้นก็มีประโยชน์ในเรื่องของช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็ถูกจัดการอย่างมีระบบพร้อมใช้งานนะ

เพราะนั้นก็แน่ใจว่าพยาบาลที่คนอาที่เคยดูแลเรานะสามารถที่จะส่งต่อไปยังพยาบาลท่านอื่นนะในการที่จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปติดตามผลต่อนะคะพร้อมที่จะใช้งานได้หากเมื่อนักศึกษาหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปใช้บริการของแพทย์ตามนัดนะเมื่อเข้าไปใช้บริการตามนัดแล้วก็จะดึงเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยโรคในครั้งต่อไปอันนี้ก็เห็นไหมคะเรื่องของ Data Big Data หรือ Data Analytics เนี่ยมันมีความรวดเร็วนะลดปัญหาเรื่องของการเอาข้อมูลจากเอกสารนะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะเพราะนั้นก็จะมีการช่วยจัดการระบบงานคลังหรือว่า inventory system ของโรงพยาบาลรวมถึงการเงินและการบัญชีนะจากการที่ระบบต่างๆเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกันนั่นเองค่ะในส่วนที่ใช้ big data ต่อนะคะก็คืออุตสาหกรรมและโรงงานและอุตสาหกรรมนะคะในโรงงานและอุตสาหกรรมนะจะใช้ Big Data ในการจัดการสินค้าคงคลังทรัพยากรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์การขนส่งตลอดจนการเงินและการบัญชีโดยผ่านระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆและช่วยให้โรงงานหรือองค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและสายการผลิตนะอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาระบบการผลิตจาก Big Data นะเช่นการนำเข้าวัตถุดิบระยะเวลาในการใช้ในการผลิตคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบนะหรือกระบวนการในการผลิตอื่นๆนะก็สามารถเชื่อมโยงกับ Big Data จากส่วนกลางได้นะซึ่งข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาได้ตลอดจนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างอีกอันนึงค่ะก็คือBig Data เนี่ยก็ช่วยให้การจัดการธุรกิจได้แบบองค์รวมครบวงจรเลยนะคะโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายบริหารต่างๆนะไว้เข้าด้วยกันเช่นงานคลังตลาดนะเพราะนั้นเรื่องของการขายนะช่วยในการขายง่ายคล่องตัวนะง่ายต่อการจัดหาจัดซื้ออื่นๆนะเพราะนั้นของการเรื่องของการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำนะหรือควบคุมระบบโลจิสติกขององค์กรได้เลยหากมีออเดอร์เข้ามามากนะระบบก็จะรู้ทันทีว่ามีวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพียงพอหรือไม่นะสายผลิตต้องการอะไรเพิ่มแล้วก็ระบบสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ทันทีเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทม์ไลน์เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะประโยชน์อันที่3ก็คือช่วยในการสนับสนุนระบบการขนส่งผ่านการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนะก็คือระบบ GPS นั่นเองนะคะช่วยวางแผนการขนส่งเพื่อลดระยะเวลานะจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดการรอคอยนะลีดไทม์หรืออาจจะเรียกว่าปัญหาคอขวดนั่นเองค่ะก็เพื่อที่จะให้สินค้านั้นถูกลำเลียงได้อย่างรวดเร็วส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วตามที่ผู้บริโภคต้องการนะเพราะนั้นเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและอุตสาหกรรมเนี่ยนักศึกษาก็พอเห็นภาพแล้วล่ะในเรื่องของสายพานลำเลียงใช่ไหมนะก็จะมีสถานีนะก็จะถูกควบคุมโดยตัววิศวกรหรือการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานีนั้นๆ นะคะแล้วก็ลำเลียงผลผลิตออกมานะแล้วก็ส่งต่อไปยังระบบการขนส่งเพราะนั้น
การใช้ GPS จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนและช่วยติดตามนะตัวยานพาหนะก็ดีหรือตัวสินค้าก็ดีนะคะนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ Big Data AI แล้วก็ Data Analysis ในเรื่องของกระบวนการใช้งานเชิงลึกไปอีกนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลนะการเรียบเรียงหาคำตอบนะที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามที่กำหนดไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่

วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวละ
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาของชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบรรยายวันในวันนี้นี่เป็นเรื่องของการเดินทางของศิลปะแบบเหมือนจริงและนามธรรมแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในรายละเอียดนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเรียนรู้ด้วยกัน

ศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งที่สวยงามให้เรามองแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่นะครับและก็โลกภายในอันซับซ้อนของจิตวิญญาณมนุษย์ในการบรรยายในวันนี้นี่ผมจะพาไปเรียนรู้2แนวทางของศิลปะนะครับที่สำคัญที่สุดและก็มีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นเสมือนพยานผู้ซื่อสัตย์ที่มุ่งมั่นจะถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นได้อย่างซื่อตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเคารพต่อความเป็นจริงทางวัตถุและรายละเอียดปลีกย่อยของโลกที่ปรากฏแก่สายตาของเราทุกคนนะครับโดยปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งทางอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินในการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อนำเสนอแง่มุมของชีวิตสังคมและธรรมชาติอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดนะครับและก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือศิลปะแบบนามธรรมซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดที่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการให้ศิลปินนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ใจรู้สึกอารมณ์ที่พุ่งพล่านซัดสาดภายในจิตใจนะครับหรือแนวคิดเชิงปรัชญาที่เป็นนามธรรมที่อยู่เหนือรูปธรรมที่จับต้องได้และขอบเขตของความเป็นจริงทางกายภาพโดยจงใจหลีกหนีจากการเรียนแบบโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วหันมาเน้นการใช้สีสันที่จัดจ้านเส้นสายที่ทรงพลังได้รูปทรงทางเรขาคณิตหรืออินทรีย์รูปเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์และก็เปิดกว้างให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการตีความความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับไม่ว่าทั้ง2แนวทางนี้จะมีวิธีการนำเสนอและจุดมุ่งหมายทางปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประเด็นว่าเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดก็ตามนะครับแต่ต่างก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองอย่างลึกซึ้งและก็มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และปรัชญามากมายให้เราได้ค้นหาทำความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้ขอบเขตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการเติมเต็มมุมมองต่อโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นสากลที่สุดของมนุษยชาติกันเลยทีเดียวผมใช้คำนี้นะครับเป็นสากลที่สุดของมนุษยชาตินับตั้งแต่ร่องรอยแรกเริ่มในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เนี่ยเรียกว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยเขาบรรจงใช้สีจากธรรมชาติแล้วก็เส้นสายง่ายๆนะครับวาดรูปสัตว์ที่ทรงพลังลงบนฝาผนังถ้ำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการล่าสัตว์ความหวังความกลัวหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณศิลปะจึงไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อความสุนทรียะหรือความงามที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังที่มนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาและก็ทุกวัฒนธรรมใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับศิลปะนี่สามารถสะท้อนทั้งความจริงทางกายภาพที่ปรากฏต่อสายตาภายนอกและสิ่งที่อยู่ลึกในใจแต่บางครั้งก็เป็นนามธรรมเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยถ้อยคำธรรมดานะครับการศึกษาศิลปะจึงเปรียบเสมือนการเดินทางอันยาวนานเพื่อสำรวจตัวตนและจิตวิญญาณของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านสุนทรียะปรัชญาสังคมและประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ช่วยเราได้เข้าใจวิถีชีวิตโลกทัศน์และค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่ล่วงเลยไปแล้วได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือศิลปะอียิปต์โบราณที่เน้นความเป็นอมตะและการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าในโลกหน้าศิลปะกรีกยกย่องความงามในอุดมคตินะครับเป็นความงามในอุดมคติของร่างกายมนุษย์และก็เหตุผลนิยมหรือศิลปะยุคกลางในยุโรปนี่สะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาคริสต์และอำนาจของศาสนาจักรงานศิลปะเหล่านี้นี่ไม่เพียงมีคุณค่าด้านความงามที่คงทนแต่ยังเป็นหลักฐานเชิงวัฒนธรรมและโบราณคดีที่สำคัญยิ่งเลยนะครับเพื่อบันทึกถึงเรื่องราวและก็รอยเท้าของมนุษยชาติไว้ให้เราได้ศึกษาและอย่างไรก็ตามศิลปะนี้ไม่ได้หยุดนิ่งกับที่แต่หากถ้าว่าเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตามบริบททางสังคมกระแสความคิดปรัชญาและก็เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยทำให้เกิดแนวทางและก็กระบวนการทางศิลปะนะครับที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะ2แนวทางที่โดดเด่นและเปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามทางความคิดและวิธีการนำเสนอของกันและกัน
ก็ได้แก่ศิลปะแบบเหมือนจีนนั่นแหละครับซึ่งพยายามที่จะบันทึกโลกตามที่ตาเห็นแล้วก็ศิลปะแบบนามธรรมที่มุ่งถ่ายทอดโลกภายในและความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่พยายามจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงเหมือนกับที่ดวงตาเห็นมากที่สุดโดยเน้นรายละเอียดของสัดส่วนแสงเงาและก็พื้นผิวเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับโลกของความจริงนะครับงานแนวนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกระจกสะท้อนความจริงมักถูกใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยนั้นๆตรงกันข้ามนะครับศิลปะนามธรรมไม่ได้สนใจว่าภาพที่ปรากฏจะเหมือนจริงหรือไม่แต่กลับมุ่งสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดเชิงลึกผ่านการใช้เส้นใช้สีรูปร่างพื้นที่ว่างศิลปินนามธรรมเนี่ยเชื่อว่าศิลปะคือการแสดงออกจากภายในและผู้ชมควรมีอิสระในการตีความด้วยไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดียวกันนะครับศิลปะแนวนี้จะเปิดพื้นที่ให้ประสบการณ์ของผู้ชมเนี่ยมีส่วนสำคัญพอกับเจตนาของศิลปินเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะนามธรรมเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองแนวทางสะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าใจโลกและจิตใจใน2มิติที่ต่างที่แตกต่างกันมิติแรกก็คือโลกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาและอีกมิติหนึ่งก็คือโลกภายในที่สัมผัสด้วยหัวใจนั่นเองนะครับการศึกษาและทำความเข้าใจทั้ง2แนวทางจะมีความสำคัญเพราะทำเห็นภาพรวมของศิลปะในฐานะกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการรับรู้เชิงกายภาพและการตีความเชิงจิตวิญญาณในการบรรยายในวันนี้นี่ผมเราจะเรียนรู้เชิงลึกนะครับเกี่ยวกับศิลปะแบบเหมือนจริงและแบบนำมาทำโดยการแบ่งวิเคราะห์ออกเป็นหลายตอนนะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายลักษณะและก็พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงจากนั้นก็จะเข้าสู่ศิลปะนามธรรมเพราะอธิบายปรัชญาและก็แนวคิดเบื้องหลังสุดท้ายจะเป็นการเปรียบเทียบ2แนวทางนะครับเพื่อสรุปว่าทั้ง2มีคุณค่าและก็บทบาทอย่างไรในโลกศิลปะและสังคมร่วมสมัยของเรานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาดูความหมายและคุณค่ากันศิลปะแบบเหมือนจริงคือกระบวนการทางศิลปะที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งมีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้นะครับราวกับว่าเป็นภาพสะท้อนที่ซื่อตรงจากสายตาของมนุษย์จุดเด่นสำคัญของแนวทางนี้ก็คือการให้ความสำคัญกับความถูกต้องของสัดส่วนทางกายวิภาคการจัดองค์ประกอบภาพที่สมดุลและก็เป็นธรรมชาตินะครับการใช้แสงเงาอย่างละเอียดละออเพื่อสร้างมิติความลึกการใส่ใจในรายละเอียดของผิวพื้นผิวของวัตถุเนี่ยอย่างพิถีพิถันนะครับศิลปะแนวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดแต่เป็นทั้งเครื่องมือบันทึกโลกที่แม่นยำและกระจกเงาของสังคมที่สะท้อนยุคสมัยของตนเองคุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่ความสวยงามทางสตรีย์หรือความสามารถในการลอกเลียนแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าขอยกตัวอย่างนะครับภาพเหมือนของกษัตริย์

่อมาเนี่ยอย่างเราท่านๆเนี่ยได้เห็นรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและบุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอีกทั้งยังสามารถสะท้อนภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชนชั้นต่างๆและค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวาช่วยเราเข้าใจอดีตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาดูกรีกและโรมันเนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกด้วยจุดมุ่งหมายและก็คุณค่าที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับศิลปะกรีกเนี่ยอายุก็ประมาณสัก800ถึง146ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนมีศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับย้อนหลังไป800ปีถึง146ปีนะครับเป็นยุคทองแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นความงามในอุดมคติและความเป็นเลิศของมนุษยชาตินั่นเองนะครับชาวกรีกนี่ยกย่องความงามของร่างกายมนุษย์อย่างสูงสุดและพยายามจะสร้างสรรค์รูปปั้นที่มีสัดส่วนสมบูรณ์แบบตามหลักคณิตศาสตร์และกวีภาคที่แม่นยำพวกเขาเชื่อในความสมดุลความกลมกลืนและก็ความมีเหตุผลการปฏิมากรรมจึงมักแสดงเทพเจ้าวีรบุรุษหรือนักกีฬาในท่วงท่าที่สง่างามและไร้ที่ตินะครับขอยกตัวอย่างนะครับดิสโคโบลัสหรือรูปปั้นของนักฟ้างจักรนั่นเองนะครับซึ่งแสดงถึงความสมดุลของการเคลื่อนไหวและพลังของร่างกายที่ถูกแช่แข็งไว้ในชั่วขณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถูกแช่แข็งนี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นรูปปั้นที่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยศิลปะโรมันอายุของศิลปะโรมันก็ประมาณสัก509ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงคริสตศักราช476นะครับแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากอย่างมหาศาลแต่กลับมีจุดเน้นที่แตกต่างออกไปนะครับชาวโรมันมีแนวคิดที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นความจริงและก็การเมืองการปกครองเป็นหลักพวกเขาชื่นชอบศิลปะแบบเหมือนจริงมากกว่าความงามในอุดมคตินะครับโดยเฉพาะในงานภาพเหมือนของจักรวรรดิแม่ทัพและก็ขุนนางงานประติมากรรมโรมันเนี่ยมักจะแสดงริ้วรอยที่ย่นรอยแผลเป็นหรือลักษณะเฉพาะทางกายภาพของบุคคลจริงอย่างซื่อตรงและก็ไม่มีการปกปิดด้วยนะครับเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตความแข็งแกร่งและอำนาจที่สั่งสมมาไม่ใช่หาความหนุ่มสาวที่สมบูรณ์แบบศิลปะกรีกนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปะโรมันยังโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เช่นโคลอสเซียมและการสร้างสรรภาพเขียนฝาผนังหรือเรียกว่าเฟสโก้นั่นแหละครับที่เน้นการตกแต่งและบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างมีชีวิตชีวาพอมาถึงยุคกลางนะครับศิลปะยุคกลางเนี่ยก็ประมาณสักคริสตศตวรรษที่5ถึงคริสตศตวรรษที่15เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งอยู่ในอิทธิพลของอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับในยุคนั้นในยุคที่ประชากรส่วนใหญ่นี่ยังอ่านไม่ออกนะครับยังเขียนไม่ได้สาธารณจักรได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการเผยแพร่คำสอนและสร้างความศรัทธางานศิลปะเกือบทั้งหมดจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาทั้งสิ้นนะครับสื่อสารเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลและกระตุ้นอารมณ์ความเชื่อของผู้คนเช่นการวาดภาพพระแม่มารีพระเยซูคริสต์หรือเหล่าวิสุทธิชนต่างๆนะครับแม้จะมีจุดมุ่งหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งแต่ลักษณะทางกายภาพของศิลปะยุคกลางกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากศิลปะกรีกและโรมันที่เน้นความเหมือนจริงนะครับในยุคนี้นี่คุณค่าของความงามอุดมคติและความเหมือนจริงทางกายภาพนี่จะถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมากเลยนะครับและมักจะถูกมองข้ามไปด้วยซ้ำตัวอย่างบุคคลในภาพวาดหรือรูปปั้นมักจะไร้มิติมีความแบนราบไม่มีความลึกตื้นและสัดส่วนทางกายวิภาคเนี่ยก็ไม่ถูกต้องตามความจริงนะครับเนื่องจากศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนแบบโลกทางกายภาพแต่เน้นการแสดงออกทางสัญลักษณ์และก็โลกทางจิตวิญญาณเป็นหลักลักษณะเด่นของศิลปะยุคนี้ก็คือการใช้สีที่สดใสโดยเฉพาะในงานกระจกสีตามบทวิหารต่างๆนะครับการใช้ทองคำเปลวเพื่อสื่อถึงสวรรค์และความศักดิ์สิทธิ์และการบิดเบือนรูปทรงเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกทางศาสนามากกว่าความสมจริงนะครับขอยกตัวอย่างภาพพระเยซูในการวาดภาพพระเยซูเนี่ยให้มีขนาดใหญ่กว่าคนอื่นๆในภาพเพื่อแสดงถึงความสำคัญและสถานะที่สูงส่งทางจิตวิญญาณที่ปัจจุบันกลางจึงเป็นหลัก

สารที่สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงโลกทัศน์ที่เน้นเรื่องความเชื่อมากกว่าเหตุผลและผู้คนในยุคนั้นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้ยุคต่อมาก็คือยุค112นะครับอยู่ที่ประมาณสักคริสตศักราช1300ถึง1600นะครับก็นานเหมือนกันนะครับยุคนี้เนี่ยเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการก็คือเรเนซองส์ถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดและก็สุนทรียะครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเกิดใหม่ของศิลปวิทยาการและแนวคิดแบบกรีกโรมันโบราณหลังจากที่ถูกบดบังด้วยอิทธิพลของศาสนาในยุคกลางยุคนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินกลับมาสนใจธรรมชาติมนุษย์และเหตุผลนิยมอีกครั้งนะครับโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และก็ทำความเข้าใจโลกนั่นเองนะครับศิลปินในยุคนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่สร้างงานที่สวยงามแต่ต้องการสร้างงานที่สมบูรณ์ทางวิทยาศาสตร์และก็ปรัชญาศิลปินเอกของยุคอย่างเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยไมเคิลแองเจโรและก็ราฟาเอลนะครับไม่ได้เป็นเพียงช่างวาดภาพแต่เป็นพหูสูตรที่ศึกษาหาความรู้ในหลายแขนงวิชาพวกเขาทำการศึกษากายภาพศาสตร์ของมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับมีการผ่าศพด้วยแล้วก็เป็นศพจริงๆนะครับเพื่อให้สามารถวาดภาพสัดส่วนร่างกายได้อย่างถูกต้องและก็เรียกว่ามีชีวิตชีวานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกเขายังได้พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆในการวาดภาพเช่นการใช้หลักการของมุมมองเปอร์สเปกทีฟนะครับหรือที่เรียกว่าทัศนียวิทยานั่นเองนะครับเพื่อสร้างภาพลวงตาของความลึกและมิติพื้นผิวระนาบเดียวให้ดูสมจริงอย่างน่าอัศจรรย์และการใช้แสงเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเชียรอตคูโรนะครับของดาวินซีและก็สตัฟมาโตของเป็นเทคนิคพิเศษที่ดาวินซีใช้นะครับทำให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยมีความสมจริงมีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งทั้งหมดนี้นี่ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของศิลปะแบบเหมือนจริงหรือ realistic art เนี่ยและก็มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันตกได้มาจนถึงปัจจุบันทีนี้ก็มาถึงยุคบาโรกและก็ยุคร็อกโคโคนะครับก็อยู่ที่คริสตศักราช1600ถึง1750หลังจากความสมบูรณ์แบบทางเหตุผลและสัดส่วนของยุค112เนี่ยศิลปะได้ก้าวมาสู่ยุคบาโรกนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เน้นความยิ่งใหญ่อลังการและการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างรุนแรงนะครับศิลปะบาโรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สาธารณจักรคาทอลิกกำลังฟื้นฟูอำนาจนะครับซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความศรัทธาที่เปี่ยมล้นและอำนาจของสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะครับยุคนี้เนี่ยศิลปินเริ่มผสมผสานความเหมือนจริงที่เรียนรู้มาจากยุค112ให้เข้ากับความดราม่าและอารมณ์ที่เข้มข้นนะครับศิลปินเอกก็ได้แก่เรมบรันต์เป็นศิลปินเนเธอร์แลนด์ได้นำเทคนิคที่เรียกว่าเคโรสโคโรนี่แหละครับมาใช้งานแล้วก็เป็นการเรียกว่าใช้การตัดกันอย่างรุนแรงระหว่างแสงที่สว่างจ้าแล้วก็เงามืดสนิทนะครับมาใช้ในการสร้างจุดสนใจแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่างานศิลปะจะยังดำเนินยังมีการเสริมแต่งความงามหรือความยิ่งใหญ่ตามคำสั่งของผู้ประถมนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางอารมณ์และกายภาพของมนุษย์มากขึ้นอย่างชัดเจนต่อมาในช่วงปลายของยุคเนี่ยหรือประมาณสักคริสตศักราช1730เป็นต้นไปเป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้เกิดเป็นศิลปะแบบร็อกโคโคตามมาซึ่งเป็นรูปแบบที่หรูหราฟุ่มเฟือยศิลปะร็อกโคโคเนี่ยโดดเด่นด้วยการใช้สีพาสเทลอ่อนหวานเส้นสายคงงอพลิ้วไหวนะครับแล้วก็การตกแต่งที่ประณีตบรรจงสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมที่ซับซ้อนและชีวิตที่หรูหราของราชสำนักฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัตินะครับแล้วก็อาจเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่จะนำพามาสู่การปฏิวัติประชาชนในตอนหลังนะครับก็ช่วงกลางศตวรรษที่19เนี่ยเรลิซึมเนี่ยหรือเรียกว่าสัจนิยมได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญและก็ทรงพลังในฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่19โดยมีจุดกำเนิดอย่างชัดเจนหลังการปฏิวัติปี1848นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสศิลปะแนวนี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการประท้วงและปฏิเสธความเพ้อฝันอุดมคติที่เลื่อนลอยศิลปะในยุคเรียลลิสต์มุ่งมั่นที่จะเป็นพยานผู้

ซื่อสัตย์ต่อโลกแห่งความเป็นจริงพวกของอันเหความสนใจจากวาดภาพเทพเจ้าวีรบุรุษหรือชนชั้นสูงในราชสำนักนะครับไปสู่การถ่ายทอดชีวิตของชนชั้นแรงงานเกษตรกรและผู้คนธรรมดาสามัญที่ถูกมองข้ามในสังคมพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตประจำวันมีความสำคัญคู่ควรแก่การบันทึกไว้ในงานศิลปะนะครับลักษณะเด่นของการนำเสนอภาพชีวิตที่ตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์หรือการตัดสินทางศีลธรรมตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่ภาพคนกระเทาะนะครับก็คือภาพ Stone Breaker นะครับของกุสตาฟกูเบ้ซึ่งแสดงถึงชายชรากับเด็กหนุ่มที่กำลังทำงานอย่างหนักอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและก็ภาพคนเก็บข้าวเปลือกหรือเดอะกรีนเนอร์ของยองฟรองชัวมีเล่นะครับที่ถ่ายทอดความยากลำบากของหญิงชนบทที่ก้มเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวภาพเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามตามขนบแต่เพื่อสะท้อนความจริงทางสังคมที่โหดร้ายและกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์นะครับในศตวรรษที่20และต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่21นี่ไม่ว่ากระแสศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะนามธรรมจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงนะครับแต่ศิลปะแบบเหมือนจริงก็ไม่ได้หายไปไหนหากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างน่าทึ่งเลยนะครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ก้าวหน้าศิลปะแบบเหมือนจริงได้พัฒนาสู่เรียกว่าต่อยอดไปสู่แนวทางที่เรียกว่าโฟโตเรลิซึมและก็ไฮเปอร์เรลิซึมนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าทายขีดจำกัดของทักษะฝีมือมนุษย์อย่างที่สุดนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่มักใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงเป็นต้นแบบและบรรจงวาดหรือปั้นผลงานออกมาให้เหมือนจริงยิ่งกว่าภาพถ่ายเสียอีกนะครับจนผู้ชมแทบแยกไม่ออกระหว่างงานศิลปะกับภาพถ่ายจริงจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบนะครับแต่เป็นการสำรวจการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อความเป็นจริงที่ถูกกรองผ่านเลนส์กล้องและก็การตั้งคำถามต่อธรรมชาติและของการมองเห็นในยุคสมัยใหม่ขณะเดียวกันนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังคงเป็นสถานะที่เรียกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการศึกษาศิลปะทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะในสถาบันการเรียนระดับปวช.ปวส.ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็มหาลัยต่างๆทั่วโลกที่มีศิลปะนะครับก็จะเรียนวิชาเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นหรือการวาดภาพคนเหมือนนะครับหรือการวาดภาพหุ่นนิ่งทักษะในการสังเกตแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ศิลปินทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่แนวทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบนามธรรมหรือแนวทางเรียกว่างานศิลปะเชิงทดลองต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการเขียนเหมือนจริงก่อนนะครับศิลปินที่มีผลงานเด่นก็กูสตาฟกูเบ้นะครับกับภาพ The Stone Breaker นะครับคนกระเทาะหินแสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยและก็สถานะทางสังคมของแรงงานชนชั้นล่างอย่างตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์นะครับแล้วก็อีกคนก็คือชองฟรองชัวมินเย่นะครับหรือภาพ The Greener ที่ผมขึ้นดูเมื่อกี้นะครับก็คือภาพคนเก็บรวงข้าวนี่แหละครับถ่ายทอดภาพหญิงชาวนาเก็บเศษข้าวหลังการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเรียบง่ายและก็รู้สึกถึงการมีเกียรติด้วยนะครับสะท้อนชีวิตชนบทที่ยากลำบากออกมาและที่สำคัญและก็เทคนิคของศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยโดดเด่นด้วยชุดเทคนิคเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการสร้างภาพดวงตาของความเป็นจริงทางกายภาพลักษณะเหล่านี้นี่ได้รับการพัฒนาและก็สั่งสมมาตั้งแต่ยุคเรเนซองส์จนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวสัดส่วนและกายภาพที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญก็คือการอิงโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์นะครับของร่างกายมนุษย์สัตว์ศิลปินจะทำการศึกษากายภาคอย่างลึกนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าสัดส่วนของแขนกล้ามเนื้อหรือใบหน้าที่มีความถูกต้องความตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าไม่มีการบิดเบือนเหมือนในยุคกลางนะครับการใช้แสงและเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับเป็นเทคนิคสำคัญอย่างเชโรตคูโรหรือการตัดการของแสงสว่างและเงามืดที่ชัดเจนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความรู้สึกมิติความลึกและก็น้ำหนักบนพื้นผิวระนาบเดียวช่วยวัตถุนี้มีปริมาตรและก็จับต้องได้จริงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเทคนิคที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือซักฟูมาโต้นักบอกของดาวินซีเนี่ยแหละที่สร้างแสงเงาแบบนุ่มนวลคลุมเครือเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่ลึกลับนะครับส่วนรายละเอียดของพื้นผิวนี่ก็
มีเรียกว่าเรียกมีเรียกว่ามีความ

พิถันนะครับศิลปินให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นความมันวาวของเส้นผมความหยาบของเนื้อผ้ารอยเหี่ยวย่นของใบหน้าและก็หยดน้ำที่ก่ออยู่บนพื้นผิวโลหะต่างๆนะครับความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและก็ความสมจริงให้กับผลงานนะครับแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพที่สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยแทนที่จะจัดองค์ประกอบแบบตายตัวศิลปินแนวเหมือนจริงมักใช้เทคนิคการจัดวางที่สร้างความสมดุลมีจุดนำสายตานะครับแล้วก็มีเส้นนำทางเพื่อนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญของภาพอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการมองเห็นในโลกของความจริงการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับในยุคเรลีซึมเนี่ยกลางศตวรรษที่19มุ่งเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องเปลี่ยนจากการสรรเสริญเทพเจ้าหรือกษัตริย์มาเป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตจริงเช่นความลำบากของชนชั้นแรงงานนะครับความไม่เท่าเทียมทางสังคมหรือการทำงานหนักในชีวิตประจำวันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงของโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นเองนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะเสมือนจริงนี่นอกเหนือจากคุณค่าทางสนธิยะแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในบริบททางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งสามารถที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังในยุคก่อนการประดิษฐ์และก็เผยและก็การแพร่หลายของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปะเหมือนจริงเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อหลักในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สงครามพิธีการสำคัญแล้วก็ภาพเหมือนของบุคคลสำคัญต่างๆนะครับทำให้คนรุ่นหลังสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาและบรรยากาศของยุคสมัยนั้นๆได้อย่างชัดเจนนั่นสิเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนพยานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลทางกายภาพแล้วก็วัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือการวิพากษ์และก็สะท้อนปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในแนวทางโซเชียลลิซึมสัจนิยมทางสังคมเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริงเป็นอาวุธทางความคิดนะครับที่เป็นในกลุ่มนี้ใช้งานศิลปะเพื่อเปิดโปงและก็สะท้อนถึงปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นความอยุติธรรมและก็การเอารัดเอาเปรียบในสังคมผลงานเหล่านี้นี่มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนนะครับและก็เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือการบำบัดทางจิตใจนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะในบริบทของการบำบัดสมัยใหม่มีกระบวนการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงต้องอาศัยการสังเกตอย่างละเอียดละออนะครับความนิ่งของจิตใจและสมาธิที่แน่วแน่ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงการบำบัดจิตใจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์สามารถจดจ่อผ่อนคลายและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นได้นอกจากนี้ยังช่วยการพัฒนาทักษะการรับรู้และก็การประสานงานระหว่างมือและสายตาอีกด้วยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่ยึดโยงอยู่กับโลกและความเป็นจริงทางกายภาพอย่างแนบแน่นหัวใจสำคัญก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นให้สมจริงที่สุดอย่างเชื่อตรงและก็พิถีพิถันทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในเชิงสุนทรียะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานบันทึกยุคสมัยและในเชิงสังคมที่เป็นเครื่องมือสะท้อนหรือวิพากษ์ปัญหาต่างๆแม้ในปัจจุบันเนี่ยที่โลกศิลปะได้ก้าวข้ามไปสู่แนวทางร่วมสมัยที่หลากหลายและก็ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของศิลปะนามธรรมที่เน้นโลกภายนอกที่เน้นโลกภายในนะครับไม่ใช่โลกภายนอกงานศิลปะนามธรรมนี่เป็นการเน้นโลกภายในแต่คุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงก็ยังคงเป็นรากฐานที่ทรงคุณค่าและไม่เคยเลื่อนหายไปจากโลกศิลปะเลยนะครับมันยังคงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือที่ยืนยันถึงความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการเรียนแบบและก็ทำความเข้าใจโลกที่รายล้อมเราอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของศิลปะนำมาทำกันบ้างนะครับก็คือ abstract art มาดูความหมายและก็รากฐานศิลปะนำมาทำกันนะครับศิลปะนำมาทำก็คือกระบวนการทางศิลปะที่ปฏิเสธการเป็นตัวแทนหรือการลอกเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับทางกายภาพเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงกันเลยนะครับแต่กลับมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกความคิดภายในที่ซับซ้อนและแนวคิดเชิงปรัชญาผ่านการใช้สัจธาตุพื้นฐานอย่างอิสระนะครับสัจธาตุพื้นฐานนั้นก็ได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างนั่นเองนะครับ

ศิลปินแนวนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของศิลปะไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนหรือความสามารถในการจำลองโลกภายนอกนะครับแต่คือความหมายพลังงานเขาเรียกว่าความอิสระภาพทางอารมณ์มากกว่านะครับเป็นเรื่องของความหมายหรืออิสระภาพทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินรวมถึงพลังด้วยนะครับและก็การตีความอย่างมีส่วนร่วมของผู้ชมแต่ละคนศิลปะนามธรรมถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์การเมืองและก็สังคมซึ่งท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจโลกในเรื่องมิติและก็การเวลาการค้นพบจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับที่เปิดเผยโลกของจิตใต้สำนึกและก็ความปั่นป่วนทางอารมณ์ของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับล้วนเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินเนี่ยเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเป็นความสมจริงทางกายภาพอีกต่อไปนะครับมาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะนามธรรมกันนะครับการเดินทางของศิลปะนามธรรมนี่ค่อยๆวิวัฒนาการและก็แตกแขนงทางความคิดที่ท้าทายขนบเดิมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้นศตวรรษที่20ก็มีการปฏิวัติทางการเห็นทางสายตานั่นเองนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยศิลปินกลุ่มแรกครับเริ่มรู้สึกว่าการเรียนแบบธรรมชาติไม่เพียงพอนะครับต่อการแสดงออกถึงโลกสมัยใหม่และก็จิตวิญญาณภายในของเขานะครับคนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือวาสิลีคันดินสกี้นะครับคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะนามธรรมที่บริสุทธิ์กันเลยนะครับเขาเชื่อมั่นว่าศิลปะควรเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณโดยตรงผ่านภาษาของเส้นและสีหรือไม่จำเป็นต้องอ้างอิงวัตถุใดๆนะครับผลงานคอมโพสิชัน7นะครับของเขาแสดงถึงอารมณ์ที่ไร้รูปทรงชัดเจนนะครับเป็นการระเบิดของสีและเส้นสายที่พยายามถึงสภาวะทางอารมณ์และก็เสียงดนตรีนั่นเองอีกคนก็คือคาซิเมียร์มาเลวิชนะครับผู้ก่อตั้งกระบวนการซูเปอร์มาสติสนะครับซึ่งเน้นความเหนือกว่าของความรู้สึกบริสุทธิ์ทางศิลปะนั่นเองผลงาน Black Square ครับสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1915เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดรถมีสีพื้นฐาน3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเพื่อถ่ายทอดความสมดุลอันเป็นสากลและระเบียบของจักรวาลในอุดมคติโรงเรียนบาวเฮาส์เนี่ยก็เป็นโรงเรียนศิลปะและก็การออกแบบที่มีอิทธิพลสูงในเยอรมันนะครับในสมัยนั้นซึ่งรวมถึงศิลปะเป็นการรวมศิลปะเข้ากับการออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตความเรียบง่ายและประโยชน์ในการใช้สอยพื้นฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับผลักดันให้ศิลปะนามธรรมเนี่ยก้าวสู่เรียกว่าเข้าไปสู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ Abstract Expressionism ในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950เป็นการระเบิดทางอารมณ์นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยศูนย์กลางของศิลปะโลกย้ายจากปารีสไปสู่ยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับศิลปินชาวอเมริกันสร้างกระแสใหม่ที่เรียกว่า Abstract Expressionism หรือการสำแดงพลังทางนามธรรมเน้นการแสดงออกอย่างอิสระและเข้าเต็มไปด้วยพลังศิลปินที่ผมจะพูดถึงคนนี้ก็คือเจ็กสันพอลล็อกนะครับเจ็กสันพอลล็อกเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเทคนิค Action Painting หรือ Deep Painting ด้วยการหยดและก็สาดสีลงบนผ้าใบขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นนะครับผลงานจริงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวพลังงานและสภาวะจิตสภาวะทางจิตใจของศิลปินในขณะที่สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นนะครับศิลปินอีกคนก็คือมาร์ครัสโคนะครับผู้เบิกเบิก Color Field Painting ใช้แถบสีขนาดใหญ่ที่ดูพร่ามัวเพื่อสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้ผู้ชมนะครับและก็จิตวิญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่สายตาผู้ชมชักนำให้เกิดสมาธิและก็ห่วงอารมณ์ที่ลึกซึ้งminimalism นะครับและก็ conceptual art เนี่ยก็เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970ในการลดทอนสู่แก่นแท้ตอบโต้กระแสอารมณ์ที่ล้นเกินของ abstract expressionist ศิลปินบางคนเนี่ยมองว่าศิลปะนำมาทำยังซับซ้อนเกินไปที่ลดทอนองค์ประกอบลงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นที่สุดเช่นเส้นตรงสีเดียวหรือวัตถุธรรมดาศิลปะจึงกลายเป็นการเน้นแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลป

ฐานผ่านสีและรูปทรงก็ยังคงอยู่มาดูลักษณะการสร้างสรรค์และก็ทัศนธาตุกันนะครับการใช้ธาตุในศิลปะนำมาทำเป็นสื่อเรียกว่าใช้ในการสื่อสารภาษาทางอารมณ์และก็สุนทรียะโดยตรงนะครับก็เส้นเนี่ยก็มาใช้กันมากมายไม่ว่าไม่ใช่แค่การร่างขอบเขตหรือเป็นองค์ประกอบที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวพลังงานความเร็วความตึงเครียดหรือความอิสระหรือสร้างรูปทรงนะครับแต่เส้นที่โค้งบนเนี่ยอาจจะสื่อถึงความอ่อนโยนขณะที่เส้นหักมุมหรือกระชากอาจจะสื่อถึงความขัดแย้งสีก็เช่นกันนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างอารมณ์และก็ความรู้สึกศิลปินนำมาทำมักใช้ทฤษฎีสีเพื่อสื่อสารโดยตรงเช่นสีแดงสื่อถึงความรักหรือความร้อนแรงขณะที่สีฟ้าแสดงถึงความสงบความเยือกเย็นหรือความเหงาการใช้สีอาจจะสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของสีด้วยครับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินในเรื่องของรูปทรงแล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำในงานมินิมอลอาร์ตนะครับรูปทรงศิลปะที่เลื่อนไหลเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความเคลื่อนไหวภายในภาพองค์ประกอบของพื้นที่ว่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการจัดองค์ประกอบทั้งหมดนั่นเองนะครับเรื่องของพื้นผิวก็เช่นกันไม่ใช่แค่การวาดได้เหมือนแต่เป็นการสร้างมิติพื้นผิวที่จับต้องได้จริงบางงานใช้การปาดสีหนาๆเลยนะครับและการขูดสีหรือการผสมวัสดุอื่นเข้าไปเพื่อเกิดมิติสัมผัสกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้ชมส่วนเรื่องของจังหวะการซ้ำนะครับการจัดองค์ประกอบที่เป็นระบบระเบียบการซ้ำกันของเส้นหรือสีหรือแต่ครั้งการตั้งใจไม่ให้เกิดความสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับล้วนสร้างจังหวะที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและความรู้สึกของผู้ชมเหมือนจังหวะในบทเพลงเลยนะครับมาดูปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังกันนะครับของงานศิลปนามธรรมหัวใจของศิลปนามธรรมก็คือการเปิดกว้างทางความคิดและก็ท้าทายบทบาทของศิลปินความคลุมเครือและเสรีภาพในการตีความศิลปนามธรรมไม่ต้องการคำตอบเดียวที่ตายตัวนะครับมันท้าทายให้ผู้ชมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสร้างความหมายด้วยตัวเองสามารถตีความตามประสบการณ์ชีวประวัติของศิลปินต่อไปนะครับแต่ความหมายทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ชมที่จะตีความอย่างอิสระในโลกที่ซับซ้อนและแน่นอนศิลปนามธรรมจะสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาความหมายของชีวิตและข้อตัวตนท่ามกลางสภาวะที่ไร้สาระของโลกสมัยใหม่นะครับมาดูศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและข้อนี้นี่คือศิลปินที่เป็นหัวหอกคนสำคัญในกระบวนการศิลปนามธรรมคนแรกก็คือวาซิลีคานิสกี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภาพคอมโพสิชันหมายเลข7ของเขาเนี่ยซึ่งสร้างในปี1913นะครับผลงานชิ้นเอกที่เปลี่ยนพลังสะท้อนความเชื่อเรื่องดนตรีและก็จิตวิญญาณผ่านสีสันและรูปทรงที่ไร้การควบคุมอีกคนหนึ่งก็คืออาคาซิเมียมาเลวิสนะครับอับแลสสแควร์นะครับภาพนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี1915นะครับภาพวาดที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธวัตถุทางกายภาพทั้งหมดเลยนะครับดิสมอนเดียนก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เขาก็สร้างงานศิลปะอย่างงานชิ้นนี้เนี่ย Composition with Red Blueเยลโล่เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1930เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของความสมดุลและความเป็นระเบียบผ่านสีหลักและก็เส้นตรงคนนี้ก็เป็นคนดังนะครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือแจ็คสันพอลล็อกนะครับมาดูผลงาน Number 5สร้างขึ้นเมื่อปี1948นะครับเขาเรียกว่างานแบบ Action Painting ที่บันทึกการเคลื่อนไหวและก็พลังงานดิบของศิลปินออกมาอีกคนก็คือมาร์ครอดโคนะครับภาพแถบสีเช่นสีส้มสีแดงเยลโล่เนี่ยหรืองานชิ้นนี้ก็ชื่อว่า Orange Red Yellow นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1961นะครับผลงานที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิญญาณและชวนให้ผู้ชมเข้าสู่สมาธิผลกระทบต่อโลกของศิลปะและสังคมเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนามธรรมนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อโลกของเราเลยทีเดียวนะครับการเปิดพื้นที่ใหม่แห่งการแสดงออกศิลปนามธรรมเปิดประตูใหม่บานใหม่เลยนะครับกับศิลปินในการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมความรู้สึกและแนวคิดอย่างไร้ขอบเขตเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องถูกจำกัดด้วยการวาดให้เหมือนจริงอีกต่อไปอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและก็แฟชั่นความเรียบง่ายของมินิมอลอาร์ตและรูปทรงเรขาคณิตของมอนเรียนได้ซึมซาบเข้าสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมแฟชั่นทำให้โลกของเรา

ที่เราอาศัยอยู่มีหน้าตาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพงานศิลป์ของผู้ชมศิลปะนำมาทำบังคับให้ผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าตรรกะหรือการเปรียบเทียบความเหมือนจริงในการเสพงานศิลป์ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวอย่างมากเลยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะนำมาทำก็คือการปฏิวัติความคิดที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบจากการวาดภาพแต่เป็นการปลดปล่อยศิลปินจากพันธนาการและก็กรอบขนบของความเหมือนจริงที่ครอบงำมานานหลายศตวรรษกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่างเสรีและก็สร้างสรรค์ในการตีความความหมายของผลงานศิลปะชิ้นนั้นความไม่ชัดเจนและก็ความคลุมเครือที่จงใจสร้างขึ้นนี่กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของศิลปะนามธรรมนะครับซึ่งเชิญให้เราได้รู้สึกถึงสัญชาตญาณและประสบการณ์ส่วนตัวในการเชื่อมโยงกับผลงานนั่นเองนะครับทำให้ศิลปะไม่หยุดนิ่งและก็มีความหมายที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะนำมาทำนี่จึงยังคงมีพลังมีอิทธิพลต่อโลกศิลปะและก็การออกแบบและก็มีความหมายที่สั่นสะเทือนใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบศิลปะแบบเหมือนจริงและก็ศิลปะแบบนำมาทำเป็นการเปรียบเทียบสองขั้วศิลปะที่สำคัญก็คือศิลปะเหมือนจริงและก็ศิลปะนำมาทำเพื่อทำความเข้าใจถึงมุมมองในวิธีการสื่อสารและบทบาทของแต่ละแนวทางกันนะครับมาดูบทบาทแรกก็คือมิติของการมองโลกเรียลลิซึมเนี่ยหรือภาพเหมือนจริงเนี่ยมุ่งเน้นที่โลกภายนอกนะครับโดยการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงต่อธรรมชาติศิลปะแนวนี้มุ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เช่นรายละเอียดของใบหน้ามนุษย์ทิวทัศน์ที่สมจริงหรือเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงนะครับส่วนแอปแท็กอาร์ตเน้นที่โลกภายในถ่ายทอดสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ขึ้นกับรูปทรงทางกายภาพเช่นอารมณ์ความรู้สึกความหวังหรือความกลัวผ่านการจัดวางเส้นสีและรูปทรงที่บริสุทธิ์นะครับวิธีการสื่อสารเนี่ยใช้ความเหมือนจริงเป็นภาษากลางทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏในภาพมีความสอดคล้องกับประสบการณ์จริงในชีวิตคือเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนั่นแหละครับแต่ Abstract Art ใช้ทัศนธาตุนะครับหรือ Visual Element เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักไม่ว่าไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างชัดเจนทำให้ผู้ชมต้องตีความด้วยตนเองด้วยต้องจินตนาการเพิ่มเข้าไปนะครับต้องคิดเองดูงานนำมาทำนี่ต้องคิดเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์และความหมายที่ได้รับออกมานี่อาจจะแตกต่างไปจากศิลปินแล้วก็แตกต่างไปจากคนอื่นที่ไปดูด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเลยทีเดียวแล้วก็มาดูข้อดีของแต่ละแนวทางกันสักหน่อยนะครับข้อดีของเรียลลิสต์เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและก็เข้าใจง่ายทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมบันทึกช่วงเวลาและก็สภาพสังคมได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังช่วยฝึกฝนทักษะศิลปะพื้นฐานนะครับเช่นกายภาพสัดส่วนการใช้แสงเงาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วข้อดีของ Abstract Art ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีศักยภาพในการตีความอย่างเต็มที่สามารถสะท้อนความซับซ้อนทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินกล้าแสดงออกนอกกรอบเดิมๆนั่นเองนะครับมาดูข้อจำกัดกันนะครับในข้อจำกัดของเรียลลิสต์เนี่ยอาจจะถูกมองว่าธรรมดาเรียลลิสต์ก็คือเหมือนจริงนั่นแหละครับหากขาดการตีความเชิงลึกและเป็นการจำกัดศักยภาพของศิลปินเพราะต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ความเหมือนจริงนั่นเองนะครับแต่ข้อจำกัดของแอปแตกนั้นเนี่ยหรืองานไม่เหมือนจริงเนี่ยผู้ชมบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือดูไม่รู้เรื่องทำให้เข้าถึงยากและการตีความที่หลากหลายมากจนเกินไปอาจส่งผลให้สาระสำคัญของงานนี้ไม่ชัดเจนนะครับมาดูบทบาททางสังคมกันสักหน่อยนะครับงานเรียลลิสต์หรือเหมือนจริงนี่เคยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและก็ความเหลื่อมล้ำแต่งาน Abstract Art หรืองานนำมาทำเนี่ยกลับทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพทางความคิดและในบางยุคสมัยยังถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหลบเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ทางการเมืองด้วยนะครับก็สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นภาพ The Stone Breaker ของกูเบนี่ครับถ้าเท่าความในยากของแรงงานอย่างตรงไปตรงมาหรือความจริงเชิงกายภาพแต่ในขณะที่ภาพนั้น

ไฟล์1948ของพอลล็อกเนี่ยถ่ายทอดพลังงานภายในผ่านเส้นและหยดสีซึ่งได้รูปทรงชัดเจนเป็นความจริงเชิงอารมณ์ทั้งสองผลงานต่างสะท้อนความจริงแต่เป็นคนละมิติกันนะครับมาดูความสัมพันธ์เชิงเสริมกันหน่อยนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอยู่ต่างขั้วแต่เรียลลิสต์และก็แอสแทรคอาร์ตเนี่ยไม่ใช่คู่ตรงกันข้ามที่ตัดขาดกันแต่หากเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับงานเหมือนจริงทำให้เราเข้าใจโลกที่จับต้องได้ส่วนงานนำมาทำทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่ภายในใจการศึกษาทั้งสองแนวทางจึงทำให้ได้ภาพรวมของศิลปะทำให้การมองดูภาพรวมศิลปะเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์และยังคงดำรงบทบาทสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนะครับมันทำหน้าที่ที่เป็นทั้งภาษาสากลที่ใช้สื่อสารทางความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ยังเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและก็ตัวตนของมนุษย์เองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปปราสาทของศิลปะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วการวิวัฒนาการของรูปแบบการแสดงออกอย่างต่อเนื่องบางครั้งศิลปินมุ่งเน้นการถ่ายทอดโลกภายนอกตามที่ตาเห็นขณะที่บางครั้งกลับพยายามที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรือแนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้การเปรียบเทียบศิลปะแบบเหมือนจริงและก็แบบศิลปะนามธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึง2ขั้วแห่งการมองโลกที่แตกต่างก็มีคุณค่าและมีความหมายในแบบของตนเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเน้นการถ่ายทอดภาพชีวิตและก็ธรรมชาติอย่างซื่อตรงเหมือนกระจกเราสะท้อนความจริงทั้งในด้านความงามของโลกภายนอกและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมผลงานแนวนี้ไม่เพียงทำให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ยังบันทึกเหตุการณ์และก็วิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคเช่นภาพเมืองของบุคคลสำคัญภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือภาพชีวประวัติภาพชีวิตประจำวันนะครับของชนชั้นแรงงานศิลปะเหมือนจริงนี่จึงมีคุณค่าเชิงสันติยะควบคู่ไปกับคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และก็สังคมนะครับในทางตรงกันข้ามกันนะครับศิลปะนามธรรมเลือกที่จะละทิ้งกรอบของความเหมือนจริงและก็หันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความคิดภายในศิลปินนามธรรมเนี่ยใช้เส้นสีรูปร่างแล้วก็พื้นที่ว่างเป็นภาษาของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับวัตถุที่ผู้ชมคุ้นเคยนะครับความหมายของผลงานจริงไม่ได้ตายตัวแต่เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ชมตีความได้อย่างอิสระสิ่งนี้ทำให้ศิลปินนามธรรมนี่มีพลังพิเศษเพราะมันไม่บังคับให้ผู้ชมเชื่อหรือเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่กระตุ้นให้ทุกคนใช้ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีส่วนร่วมมนุษย์ไม่ได้มีเพียงสายตาที่มองโลกภายนอกแต่ยังมีหัวใจที่สัมผัสโลกภายในด้วยศิลปะทั้งสองแนวทางจึงสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านและช่วยเราเรียนรู้ว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยหลายมิติที่ต้องมองผ่านเลนส์ที่แตกต่างกันนะครับท้ายที่สุดศิลปะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนเป็นภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์มันช่วยเปิดกว้างมันช่วยเปิดพื้นที่ให้เราตั้งคำถามค้นหาความหมายและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่บางครั้งยังไม่สามารถสื่อสารด้วยถ้อยคำได้นะครับและก็การศึกษาศิลปะแบบจริงและก็ศิลปะแบบนามธรรมเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงการทำความเข้าใจแนวทางศิลปะสองแขนงแต่คือการเรียนรู้ที่จะเปิดตาและเปิดใจให้กว้างขึ้นเพื่อมองโลกและชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งและหลากหลายยิ่งกว่าเดิมเมื่อเราได้เดินทางผ่านโลกของศิลปะแบบจริงและศิลปะแบบนามธรรมแล้วเห็นได้ว่าศิลปะไม่ใช่มีเพียงวิธีเดียวในการสื่อสารความจริงศิลปะแบบเหมือนจริงพาเราเข้าใจโลกที่มองเห็นในขณะที่ศิลปะนามธรรมพาเราเข้าใจโลกที่อยู่ในใจและเมื่อทั้งสองแนวทางมาบรรจบกันศิลปะก็กลายเป็นสะพานที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้พูดแล้วก็สรุปอาจจะดูเหมือนบางครั้งเหมือนพูดซ้ำไปแต่ก็เพื่อความเข้าใจนะครับก็เลยต้องพูดบนนะครับนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับก็ต้องขอเอ่ยคำว่ากล่าวลาสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ในชั่วโมงถัดไปหรือสัปดาห์ต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันข้างหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่ติดใจเรานั้นลึกแท้จะยั่งถึงและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพบกับความคาดหวังว่าความกลัวบ้างและความเร่งรีบบ้างความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่เราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดติดเมื่อเรานั้นไม่ยึดติดแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในจิตในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและในตอนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมีอยู่ตรงไหนและเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือเปล่าการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจตนเองเท่านั้นโอกาสนี้หากอาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพวงศ์ปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: คร
1: ับภาพจะมาให้ความรู้ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมคือพูดง่ายๆมิตรก็คือเพื่อน
0: ครับ
1: เพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังคนเราตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่สุดละท่านเป็นผู้ให้เราอย่างเดียวโตขึ้นมาหน่อยเราต้องอยู่โรงเรียนเมื่อเราอยู่โรงเรียนปุ๊บคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีมิตรแท้มิตรเทียมอาจารย์สบายอธิบายมิตรแต่ละอย่างที่พระองค์ทศองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบส่วนมิตรที่สี่พระองค์เรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
0: ครับ
1: มิตรนี่น่ากลัวครับถามว่า
0: จะชวนไปชิบหายยัง
1: ชวนชิบหายอย่างเดียวอย่างเช่นชวนไปดื่มเหล้า
0: ครับ
1: ไปเล่นการพนันเป็นนำพิยามเราตกทุกข์ยากลำบากเรียกว่ามิตรมีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
0: ครับ
1: 2มิตรมีใจเสมอก็คือมีความจริงใจจะไม่ทอดทิ้งกันมิตรที่2มิตรที่3ก็คือมิตรแนบประโยชน์จะคอยดูเราอยู่ห่างถ้าเราผิดจะเข้ามาเตือนสติเราชี้ทางเราว่าเออทางนี้ดีนะไม่ดีนะพระองค์เรียกว่ามิตรแนะนำประโยชน์ สมมิตรสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ทุกสุขจะร่วมกันจะไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยคือมิตรแท้4อย่างและมิตรเทียม4อย่างทีนี้เรามาลองดูว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยลองดูว่าเพื่อนหรือมิตรแต่ละคนเนี่ยช่วยเราได้บ้าง
2: ครับ
1: เข้ามาหาเราหวังประโยชน์จากเราหรือเปล่า
2: ใช่
1: หรือว่ามาชวนเราไปเตรียมหนังสือไปดูนี่แนะนำประโยชน์เราให้เราลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดู
2: ครับ
1: เพราะว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นดังคนเช่นนั้น
2: ครับ
1: นี่คือซึ่งช่วยเราถ้าเราอยู่บ้านพี่น้องพ่อแม่ดีหมดแต่เราไปโรงเรียนปุ๊บเราต้องเลือกคบเพื่อนเรา
2: ครับ
1: เช่นเราไปโรงเรียนเพื่อนคนไหนถ้าชวนเราโดดเรียนแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ละ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเพื่อนชวนชื่อกันเอ้ยมีอะไรไม่เข้าใจนะมาถามไทยสูงสุดดิบเราว่ารู้ไหมไม่รู้เราช่วยสอนให้ช่วยเสริมเนี่ยคือมิตรแท้ท่านละมอยนี้เลยครับส่วนคำว่ามิตรเนี่ยถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต
2: ครับ
1: เพราะพระองค์บอกว่าคนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในโลก
2: ครับ
1: เราต้องมีเพื่อนคู่คิดคู่หูของเราเป็นเบื้องต้นเพราะบางทีคนเราไม่รู้เราต้องถามเพื่อนถามคนรู้แต่ถ้าเราอายุมากไปเรื่อยๆปุ๊บให้เรามองหลักธรรมะว่าคนเราถึงเวลาปุ๊บเราไปทุกคน

0: แต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องอยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อน
1: ครับ
0: เหมือนพระองค์ตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานัง
1: ครับ
0: ปณิตามันจะเสวนาหมายความว่าเราคนคบแต่บัณฑิตคนที่พาด้วยความรู้อย่าไปคบ
1: ครับ
0: ถามว่าบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือคนที่เขามีความรู
1: ้ครับ
0: เรามองดูเอ้ยเขามีความรู้เราคนไปคบหาให้มองเขาเป็นแบบอย่างว่าเอ้ยเขาทำยังไงถึงได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะหน้าตาดีเพราะเขาเรียนรู้ให้เราไปคบหาสมาคมกับเขาดูถ้าเราทำเหมือนเขาได้ก็เป็นการดีถ้าเราทำไม่ได้หมายความว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ดีม
1: ี
0: เพื่อนเป็นบัณฑิตเห็นไหมสำคัญตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนคนพาลนั่นแหละคือคนพาลคือคนที่โง
1: ่ครับ
0: อยู่แบบหายใจไปวันวันหนึ่ง
1: ครับ
0: คอยแต่สบายอย่างเดียวคิดว่ากูต้องสบายไว้ก่อนเมื่อยอมทำงานมั่งคอยจะเที่ยวคอยจะเตะเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลให้เรามองดูอย่าไปคบถ้าเราไปคบ

0: ไม่เอาเว้ยมิตรนี่ไม่ดีกูจะไม่ยุ่งต่อให้คำว่าชวนแล้วแต่ให้เราจัดการปฏิเสธคนอื่นว่าเราต้องเรียนต้องทำงานต้องอยู่กับบ้านหัวพ่อหัวแม่ให้เราบอกไปอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้หลักการนี้ได้ในการเลือกคบมิตร
1: ครับก็เป็นการเลือกคบมิตรทีนี้เรามาดูว่าพระเจ้าคงตรัสว่าสิ่งที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คืออะไรครับอุทานะสัมปทา
0: ใช่
1: ก็คือให้เราถึงพร้อมด้วยความมั่น
0: ขยันมันเพียร
1: ข้อที่2คืออารักขสัมปทา
0: ใช่
1: เมื่อเรามั่นขยันไอ้นี่ยันหามาแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษา
0: ใช่ครับ
1: ประการที่3ก็คือสัมมชีวิตา
0: ครับ
1: ให้เราต้องประกอบอาชีพที่ถูก
0: สุจริต
1: สุจริตถูกกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: ประการที่4ก็คือประการนี้สำคัญครับกัลยาณมิตรตา
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ครับเราต้องมีกัลยาณมิต
0: ร
1: ถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรทรัพย์ที่เราหามาได้ถึงแม้เราจะรักษาได้เราไม่มีกัลยาณมิตรเท่าไหร่ก็หมดครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อาชีพที่ประกอบมาด้วยความสุจริตถึงแม้เราจะมีมิตรที่ไม่ดีได้มาเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านพระมหาบอกตั้งแต่ที่แรกว่าการคบมิตรเนี่ยสำคัญอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมครับการคบคนพาลคบคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนปลาเน่าใช่ไหมครับปลาเน่าการที่จะไปคบคนพาลก็เปรียบเหมือนกับใบตองนะที่ไปห่อปลาเน่า
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปเมื่อปลาเน่าไม่อยู่แล้วถามว่าใบตองนั้นยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ไหมครับก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่
0: มีกลิ่นเหม็นอย
1: ู่ใช่ครับ
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเราไปคบคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่บังเอิญคนนั้นอ่ะมันไม่ดี
0: ครับ
1: เป็นคนพาล
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้คนที่มองเราจากที่เราเคยเป็นคนดีก็เลยเป็นคนพาลไปด้วย
0: ใช่ครับคนไม่ดีคนพาล
1: ใช่ครับก็เลยเป็นคนพาลไปด้วยทีนี้ก็ตรงกันข้ามครับ ถ้าเราไปคบคนดีครับก็เปรียบเสมือนหญ้าคาที่ห่อดอก
0: ใช่ครับ
1: ครับถึงแม้ว่าดอกกิจสนานั้นอ่ะจะไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราไปคบก็คือหญ้าคาก็ยังหอมดอกกิจสนาอย
0: ู่เหมือนกันยังหอมอยู
1: ่นี่แหละครับ
0: คำดีก็ฟุ้งไปทั่วครับ
1: ครับถูกต้องครับก็คือให้เราเลือกคบแต่คนดี
0: ครับ
1: แม้
0: ควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนักเรียนเลย
1: ใช่
0: เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เราถือว่าตั้งแต่ชั้นเข้าโรงเรียนชั้นประถมมัธยมชั้นมหาลัยเลือกคบเพื่อนได้เลยครับ
1: ก็เราสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนในประถมมัธยมก็มีเพื่อนที่จริงใจก็เยอะ
0: ครับ
1: เพื่อนที่ไม่จริงใจก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ให้เราเลือกคบว่าคนไหนที่สามารถจริงใจแล้วก็ดีต่อเราพูดเพราะดูจากกิริยาท่าทางการคบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัน2วันถึงจะรู้นิสัย
0: ใช่ครับ
1: มันต้องคบมาเป็นปีแล้วท
0: ี
1: นี้เมื่อเรารู้จากการคบหาแล้วก็ให้เราคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดีสามารถที่จะคบไปได้ตลอดไหมก็ให้เราพิจารณาดู
0: ทีนี้เราก็ลองดูนะครับนักเรียนที่ลองฟังดูให้เรามองดูสังเกตเพื่อนดูแต่ห้ามแสดงอาการรังเกียจเพื่อนเด็ดขาดให้รู้ในใจเราให้เราสังเกตอย่างนี้เพื่อนคนแรกดูว่าเพื่อนคนนี้ปอกหรือเปล่าให้ดูว่าเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราอยากได้ของอะไรเราบ้างถ้าอยากตะนุ่นอยากได้ให้เราเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนคือมิตรเอาแต่ได้อย่างเดียวให้เรามองดูถอยห่างได้ควรจะถอยห่างเลี้ยงได้คุณเรื่องอย่างเช่นชวนเราไปเที่ยวให้เราจ่ายอย่างเดียวครับอย่างนี้ก็ไม่ควรควรจะแชร์กันถูกไหมครับมิตรต่อไปคือเพื่อนดีแต่พูด108,009พูดจนไม่ปรากฏกันเลยพอเรามีปัญหาปุ๊บให้เขาช่วย
1: มัน
0: เสร็จแล้วแหละไม่ช่วยนี่เรียกว่าเพื่อนดีแต่พูดให้ช่วยงานก็ไม่ช่วย
1: ครับ
0: ครับเพื่อนต่อไปคือเพื่อนหัวประจบก็คือมิตรหัวประจบต่อหน้ายืนยอเราหน้าดูเลย
1: ใช่
0: รับหลังปุ๊บเอ้ยว่าเราเสียหายจนคำเล่าดูว่าคนนี้ไม่ดีเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเลี่ยงได้คุณเลี่ยงและมิตรอีกอันคือนี่รู้ได้ทันทีเลยมิตรชวนไปในที่ชิบหายอย่างเช่นชวนดดเรียนชวนเล่นการพนันชวนดูหนังฟังเพลงเนี่ยถ้าไปดูต้องไปในเวลาที่มันว่างมันหยุดถ้าโดดเรียนไปเที่ยวไปดูไปเล่นไม่ควรแสดงว่าเพื่อนไม่ดี
1: ใช่
0: และสำคัญอีกอย่างเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีปุ๊บเราต้องเป็นที่ตั้งให้เพื่อนควรที่จะบอกเพื่อนเฮ้ยมันไม่ดีนะถ้าเพื่อนฟังเราเราจะกลายเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่ดีของเพื่อนอีกที
1: ใช่
0: ถูกไหมครับถ้าเพื่อนไม่ฟังเราหมายความว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละถอยค่อยห่าง
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่าให้โกรธเกลียดทะเลาะกันมันไม่เอามันไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะคนไม่ดีปุ๊บไม่แคร์อะไร บางทีอาจจะเราเดือดร้อน

0: ็ได
1: ้ครับ
0: ครับทีนี้พอเราไม่คบเพื่อนที่ไม่ดี4อย่างปุ๊บควรจะหามิตรแท้คือเพื่อนแท้สัก4อย่าง4ประการให้เรามองอย่างนี้ว่าเพื่อนคนไหนอ่ะมีอุปละแก่เรามากที่สุดอย่างเช่นในห้องเราลืมสูตรปากกาเนี่ยเพื่อนดูแล้วปุ๊บหยิบยื่นให้เราเฉยเลยถูกไหมขอช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเรียกมิตรอุปละช่วยเหลือคุณเราอุปละคือการเข้าไปกระทำที่ใกล้มั่นถูกไหมครับนี่คือว่าเพื่อนแท้ระดับที่หนึ่งเลยมิตรอุปละมิตรต่อไปคือมิตรที่มีใจเสมอก็
1: ค
0: ือเราจะทุกข์จะทุกข์เขาก็คอยช่วยดูในเราเขาดีใจเราได้ดีปุ๊บก็ไม่อิจฉาเราพอดีใจกับเราด้วยอย่างเช่นเราสอบได้ที่หนึ่งสมมตินะเพื่อนก็แสดงความดีใจเราด้วยหรือไม่ก็เราสอบตกหรือว่าเราไม่ได้ของที่รักใคร่เพื่อนก็คอยมาปลอบโยนเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามิตรมีใจเสมอตั้งมั่นมิตรต่อไปคือมิตรแนะประโยชน์มิตรเนี่ยจะคอยมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีนะดีนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่คนเราบางทีเนี่ยให้เรามองว่านี่คือเพื่อนที่ดีอย่าไปรังเกียจเพื่อนถูกไหมครับเรามองดูครับส่วนมิตรต่อไปคือมิตรมีความรักใคร่มิตรนี่หาได้ยากหมายความว่าต่อให้เราไปแล้วแต่จะไม่ทอดทิ้งเราเด็ดขาดเนี่ยมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่ดีที่สุดครับนี่คือ4อย่างให้เรามองเลือกคบเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะเป็นบันไดก้าวให้เราไปสู่ความสำเร็จครับช่วยเราทั่วในโรงเรียนเนี่ยครับ
1: คือในสังคมเนี่ยครับก็เพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกระจก
0: ใช่ครับ
1: กระจกที่สะท้อนตัวเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ถามว่าสะท้อนตัวเราได้อย่างไรบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่แสดงอาการแต่เพื่อนของเราเนี่ยแสดงอาการออกมา
0: ครับ
1: ถ้าเพื่อนแท้ยังไงครับต้องปกป้องเมื่อเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: เพื่อนแท้ต้องยื่นมือเข้ามาครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกป้องนี่แหละครับคือกระจกของเพื่อนแท้
0: แม้แต่เราเอ่ยปากจะคอยดูเราตลอดเวลานี่ก็เพื่อนรักใคร่เพื่อนแท้จริงๆครับช่วยเหลือเรา
1: ถึงแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยปากขอก็ตามเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้แหละครับเป็นเพื่อนแท้และอีกอย่างหนึ่งครับคือเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
1: เราก็ต้องสังเกตครับ ถ้าเพื่อนเราดีต่อเรามากดีต่อเราจนชนิดแบบว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเพื่อนยังไงบางครั้งบางสิ่งมันตอบแทนด้วยสิ่งของไม่ได้มันอยู่ที่ใจครับ
0: ครับ
1: ลองเอาใจไปรองรับความหวังดีของเพื่อนดูแล้วคุณก็จะได้ใจกลับมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับการคบเพื่อนคือต้องคบกันด้วยใจแม้เราจะไม่มีวัตถุสิ่งของเท่าเพื่อนไม่มีอะไรที่จะไปให้เพื่อนลองใช้ใจดูครับออกวัตถุสิ่งของไม่ได้ก็ลองออกแรงกายแรงใจไปช่วยเพื่อนดูไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเต็มที่แต่เวลาเพื่อนได้รับความทุกข์บ้างเราไม่ช่วยเราอยู่นิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
0: สังเกตดูง่ายๆครับเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ
1: ครับ
0: เรายกโต๊ะยกเก้าอี้เนี่ยถ้าเพื่อนที่รักกันจริงเนี่ยจะวิ่งมาช่วยเราเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่คือสิ่งแรกเลย
1: ครับ
0: คือช่วยได้กายต่อให้แรงแตกช่วยเหลือเราก็กูนเราตลอดให้เรามองนี้และอย่างเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีสิ่งนี้ให้เราหยิบยืมอย่างเช่นฝนตก
1: ครับ
0: มีล้มให้เรายืมมีของให้เราใช้ปากกาดินสอแล้วแต่ให้เราหยิบยืมไปก่อนไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องทอง
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือเพื่อนเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นประโยชน์
1: ใช่ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่าเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่ตอนนี้ถึงเวลาไปเรียนโทรปลุกเราไหมให้ชวนเราไปเรียนไหมไม่ใช่ว่าวันนี้ฝนตกเราไม่ไปก็ชวนกันไม่ไปอย่างนี้ไม่ใช
0: ่
1: ก็ลองสังเกตเพื่อนดูว่าเพื่อนเราเป็นมิตรประเภทไหนถ้าเป็นมิตรแท้เราก็ต้องรักษาน้ำใจกันคบกันไปนานๆหนักบ้างผิดนิดหน่อยก็ควรให้อภัยกัน
0: แล้วก็อีกข้อนะครับสำคัญครับเพื่อนแท้เนี่ยต่อให้เราผิดพลาดแต่เขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราจะไม่คอยซ้ำเติมเรา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีปุ๊บรับผิดแค่นิดเดียวทำให้ปัญหาเนี่ยใหญ่โตทันทีเลย
1: ใช่ครับใช่
0: ระวังนี่เพื่อนสำคัญที่สุดเพราะเพื่อนจะรู้ข้อมูลเราทุกอย่างคนที่มิตรแท้เพื่อนแท้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ทุกอย่างทุกเรื่องท่านถึงบอกมาว่าคนเราถ้ามันรักกันจริงอย่าเล่าทุกเรื่องให้เขาฟัง
1: ครับ
0: มันจะย้อนกลับมาฆ่าตัวเราอีกที
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับนั่นสำคัญที่สุดนั่นแต่เราเพื่อนแท้จริงที่เราการระบายคนเราถ้ามีอะไรเหตุการณ์ต่างๆถ้ามันเจ็บแน่นอยู่ในอกมันเหมือนคนอกจะแตก
1: ใช
0: ่เราต้องอธิบายเพื่อนฟังและเพื่อนต้องช่วยเหลือเรา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการเรียนเรียนได้ปวดหัวเครียดงี้ ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีแล้วที่ไปคุยกับเขาบอกเฮ้ยจะไปเรียนมันเลยโดดเรียนดีกว่าไปกินลาบหอยหยาดเนี่ยเพื่อนไม่ดีอย่าไปยุ่งเลยถ้าเพื่อนดีก็บอกเออใจเย็นเนี่ยฉันจะติวให้ชี้สอนให้มีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือเพื่อนที่ดีถูกไหมเพราะคนปัจจุบันนักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม่ไม่คุยกับครูอาจารย์จะคุยกับเพื่อนหรือไม่คุยกับโซเชียลถ้าเราคุยโซเชียลเมื่อไหร่ปุ๊บต้องมาเลยสติวิเคราะห์ให้ได
1: ้
0: เพราะโซเชียลมันหลอกลวงเยอะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ครับ
1: ก็คือต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาในการจะคบเพื่อนด้วยแล้วก็ในการที่จะเสพเพื่อนทางโซเชียลด้วยหลายครั้งครับที่ว่าคบเพื่อนทางโซเชียลก็โดนหลอกก็มีเยอะ
0: ถูกต้องครับ
1: ดีก็มีเยอะอันนี้ก็ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาก็ดังตอนที่ผ่านมาใช่ไหมครับต้องมีสติถึงจะอยู่ในยุคดิจิตอลก็ตามก็ต้องมีสติให้มากแล้วก็ลองมีสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นให้ได้เมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วทีเนี้ยเราเลือกคบเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ว่ามุ่งทำแต่ผลประโยชน
0: ์ ครับ
1: คือมีประโยชน์ร่วมกัน
0: ครับ
1: ครับหาสิ่งความเจริญให้ชีวิตด้วยกัน
0: คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรากลัวไม่มีเพื่อนเราต้องเลือกคบเพื่อนและให้เพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรเป็นเกาะคุ้มกันเราถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เวลาคนพานเข้ามาเนี่ยมาหาท้อไปว่าเพื่อนคนนี้จะคอยช่วยเหลือกู้คุณแล้วทุกอย่าง
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆความดีกับความชั่ว
1: ครับ
0: สองอย่าง
1: ใช่ครับใช่
0: คนเราถ้าทำความดีก็เหมือนเทวดาสักคุ้มครองเรา
1: ครับ
0: ผมชั่วก็เข้ามาไม่ได
1: ้ครับ
0: เราต้องทำก็เหมือนกันการเลือกเพื่อนคือการต้องคิดวิเคราะห์ถ้าอยู่เฉยปุ๊บเราไม่เลือกเพื่อนไม่ดีก็เข้ามายิ่งเราเป็นคนเงียบๆขึ้นๆมีเงินมีทองด้วยเพื่อนจะปลอกลอกเข้ามาตลอดจนหมดเนื้อหมดตัวครับคุณต้องลองทำดูคิดวิเคราะห์ดูแล้วคุณต้องหาเกราะป้องกันคุ้มครองเราก็คือเพื่อนที่ดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วเลือกคบไปเรื่อยๆวันหนึ่งโยมจะทุกคนจะเจอเพื่อนที่จริงใจครับพาเราถึงจุดหมายปลายทางช่วยกันไปครับท้ายที่สุดแล้วนะหลักธรรมะท่านสอนมาว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลที่เราทำลมหายใจเรานี่แหละอยู่กับปัญญาอยู่กับความรู้คิดวิเคราะห์ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเรามีปัญญาเอาตัวรอดได้แต่วันนี้ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บคุณต้องเลือกคบเพื่อนแล้วเพื่อนที่สุดคือใครคือพ่อคือแม่ให้มองว่าพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเราให้บอกพ่อแม่พี่น้องเราให้ดีเนี่ยถ้าเราคิดได้นี้ชื่อมีพลังเราจะไม่เป็นคนที่ว่าไม่มีใครคบอยู่คนเดียวโลกนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาครับเราต้องสร้างขุมคุ้มกันให้ตัวเองครับพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีเพื่อนคบไม่มีใครครบจริงๆแล้วเพื่อนหาได้ครับ ถึงเวลาถ้าเราไม่ไปหาเพื่อนก็มาหาเราเอง
0: ถูกต้องครับ
1: แต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ให้เราใช้สติป
0: ั
1: ญญาการกรองนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ว่าเพื่อนเนี้ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าแน่นอนครับเมื่อไรที่เรามีผลประโยชน์ย่อมมีคนวิ่งเข้าหา
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอวิ่งเข้าหาปุ๊บเราต้องสติเยอะๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาเข้ามาหาผลประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องควรหาทางเขาเรียกว่าใช้ปัญญาตรัสเพื่อนเหล่านั้นออกไปให้ได้เพราะว่าเขามุ่งมาแต่เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนมาเมื่อผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ดีจากผลประโยชน์นั้นด้วยก็ลองคิดพิจารณาดูครับ
0: ทางโลกท่านเรียกว่าวินวินถูกไหม
1: ต้องได้กันทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ต้องสองฝ่ายครับ
1: เพื่อนได้แล้วเราก็ต้องดีขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่ว่าสำคัญครับสำคัญเรื่องการคบเพื
0: ่
1: อนในมหาในช่วงที่เรียกว่ากำลังเป็นนักศึกษา
0: หัวแล้วหัวต่อน
1: ะหัวแล้วหัวต่อครับ ถ้าเพื่อนดีจริงเนี่ยแหละครับถึงเวลาเรียนจบแล้วต้องพากันไปสอบที่ตรงนั้นพากันไปหาสมัครงานตรงนี้ต้องพากันไปครับพาไปในที่ที่มันเจริญแต่ถ้าเพื่อนที่มันไม่ดีสุดท้ายครับไปจบที่ร้านเหล้าก็ดีร้านนู้นร้านนี้เขาเรียกว่าพาไปเขาเรียกละลายทรัพย
0: ์ทางเสื่อม
1: ทางเสื่อมพาไปสู่ในทางที่ไม่เจริญขึ้น
0: แล้วก็อีกข้อสำคัญสมัยนี้โซเชียลจนต้นเนี่ยพวกเว็บพนันมาเยอะเนี่ยต้องระวังให้ดี
1: ครับ
0: ขอพื้นเนี้ยลองแล้วมันติด
1: ครับ
0: เพื่อนจะชวนปุ๊บตัดออกเลยไม่ลองไม่เล่นซะเลยดีกว่าถ้ามันติดแล้วยุ่งพ่อแม่เดือดร้อนแน
1: ่ๆครับ
0: ครับ
1: ก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
0: ใช่ครับ
1: การพนันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นกิเลสตัณหาที่เมื่อเราหลวมเข้าไปแล้วย่อมไปในทางชิบหายอย่างเดียวครับ เมื่อได้ย่อมอะไรครับเมื่อได้ย่อมก่อเวรใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เมื่อได้ก็เสียเมื่อเสียก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปเมื่อชนะย่อมก่อเวรนี่แหละครับเป็นกฎของการพนัน แต่ถ้าเราเสียมากๆยังไงครับทรัพย์ที่ได้มาคือมันติด

0: การพนันไปแล้วครับทำยังไงถึงจะหลุดพ้นได้นั่นแหละครับจนหมดเนื้อหมดตัว
1: หมดไม่เหลืออะไร
0: บางคนหมดไม่เหลืออะไรครับต้องขายมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพื่อการพนันอย่างเดียวนี่นะครับสิ่งที่ดีก็ควรห่างไกลเด็ดขาดเลยครับเรื่องการพนัน
1: ใช้สติสมาธิคิดวิเคราะห์ให้ได้
0: ครับ
1: ของไหนที่ว่าไม่ดีปุ๊บจะไปยุ่งแล้วของทุกอย่างปุ๊บไม่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ต้องได้มาด้วยยัดเหงื
0: ่อใช
1: ่แรงกาย
0: ครับ
1: ได้ด้วยปัญญาของตัวเอง
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งสอนมาว่าคนที่ไม่เรียนต้องแบกต้องหามถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: หาเช้ากินข้าวเหนื่อยแต่ก็ถือว่าประกอบสุจริตหาด้วยหยัดเงินแรงกายของเราถูกไหมครับแต่คนที่เรียนปุ๊บใช้ปัญญาปัจจุบันนี้ปัญญาเราสำคัญที่สุดให้เราร่ำรวยเพราะปัญญานี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ต้องใช้ถูกวิธีการไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้กับความดุดร้อนไปหลอกลวงสักอื่นครับมือพุทธสแกมเมอร์ก็ดูไม่ดีนะครับเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันไม่ดีเป็นอาชีพที่ว่าทุจริต
0: ครับ
1: พวกนี้จะมีทุคติเป็นที่ไปในเบื้องต้นวันนี้เราหลอกของ
0: คร
1: ับปุ๊บวันหน้าเขาหลอกคุณไม่จบไปสิ้นสุดครับ
0: ก็เอาง่ายๆครับก็ลอง พบเพื่อนที่ว่าพาเราไปสู่ความเจริญปัญญานี่สำคัญครับ ถ้าเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วปัญญาที่เราแตกฉานไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ครับเราลองทำให้รู้จริงๆในด้านที่เราได้ศึกษาด้านที่เราได้เรียนสมมติว่าเรามีความเก่งในเรื่องของการซ่อมสร้างเราเอามุ่งเลยครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของการซ่อมสร้างเลยครับทีเนี้ยตัวที่เราเก่งในด้านนั้นมันจะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงเราได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลี้ยงเราได้แล้วทีนี้ยังไงครับเพื่อนก็จะเข้ามาเพื่อจะพึ่งพาเราว่าเราสามารถที่จะนำพาเนี่ยเพื่อนๆพวกนี้ไปในจุดใหม่เดียวกันได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตัวเองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: แ
0: ล้ว
1: ครับทีนี้ในหัวข้อนี้ปุ๊บแต่ว่ามันมีอยู่ในตอนหน้าแต่มาภาพจะขอมาพูดก่อนคนเราจะเรียนจะทั้งแต่ดูการงานจะสำเร็จได้ต้องใช้หลักการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: คบเพื่อนก็เหมือนกันให้รู้เพื่อนแล้วว่าคนเนี้ยมีฉันทะเดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะเรียนสาขาเนี้ยเพื่อนชอบเหมือนเราหรือเปล่า
0: ครับ
1: จะทำกันเนี่ยเพื่อนชอบกับเราหรือเปล่า
0: เ
1: ขาเรียกความพอใจเราคนเดียวก็คือพอใจคนเดียวถ้าสองคนพอใจสองคน
0: ครับ
1: เมื่อมีเจนท้าแล้วปุ๊บต้องมีตัวที่สองท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรเมื่อเราลงวิชาเรียนแล้วปุ๊บเราต้องลงไปเรียนด้วยเอาการลงไปไม่ใช่ลงเรียนแล้วไม่เรียนมันไม่ใช่ไม่มีความเพียรความเพียรคือความขยันขยันทำบ่อยๆให้เกิดประสิทธิ์เข้มข้นทำสิ่งที่ยากทำมันง่ายแล้วข้อที่สามปุ๊บต้องทำด้วยจิตด้วยใจเมื่อเราไปโรงเรียนถ้าไม่มีจิตไม่มีใจคุณไม่อยากไปโรงเรียนเลย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับคุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นอย่างเช่นพูดง่ายๆมาตอนเด็กๆจะมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนนึงเราอยากไปเจอเขาทุกวันไม่มีกำลังใจไหมเราเป็นจุดนั้นตั้งนั้นนี่คือเพื่อนเหมือนกันจะเป็นเพื่อนหญิงไม่ใช่แต่ขอให้เป็นเพื่อนเถอะมันช่วยเราความสำเร็จได้ถ้าเราอยากไปโรงเรียนมันดูดีทุกอย่างถูกไหมครับนี่คือสร้างเพื่อนให้เกิดประโยชน์และเพื่อนนี่ก็เป็นคนที่ดีด้วยแนะนำบอกกล่าวเราชวนกันเรียนชวนกันทำชวนกันอะไรเนี่ยคือว่าคุณท่านนี่คือประดิษฐ์จิตใจก็สุดท้ายแล้วปุ๊บคุณต้องใช้ปัญญาท่านเรียกว่าวิมังสาวิมังสาคือใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสถูกไหมครับโอ้จะแก้ปัญหาได้ใช้ปัญญาแล้วถูกไหมครับแต่คนมีปัญญาปุ๊บพอเจอปัญหาปุ๊บจะหนีปัญหาอย่างเดียวจะไม่แก้พวกนี้คือพวกที่ว่านี่แต่ปัญหา
0: ครับ
1: ครับทุกๆปัญหามีทางออกแก้ไม่หมดต้องใช้ปัญญาเราแก้ไม่ได้ต้องอาศัยคุณช่วยแก้แล้วคอยดูครับ
0: ก็นักศึกษาก
1: ็ครับ
0: ต้องอย่าท้อครับกับปัญหา
1: ใช่ครับ
0: ทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับแต่ว่าทางออกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนออกได้โดยใช้เพื่อนที่มีสติปัญญาบางคนออกได้โดยพ่อแม่ให้คำปรึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: บางคนออกได้โดยฟังธรรมะจากพระสงฆ
1: ์ใช่
0: เนี่ยแหละครับคือทางออกของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีเนี้ยให้เราตระหนักไว้ว่าเพื่อนที่เราไปคบเนี่ยพาเราไปในทางไหน
1: ครับ
0: สังเกตง่ายๆครับชีวิตเราจะดีไม่ดีบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนก็สามารถเป็นจุดประกายที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิต
1: กำลังใจให้เราได
0: ้เป็นกำลังใจให้เราได้ครับมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: แต่บางครั้งบางทีเพื่อนก็ทำให้เราท้อได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องครับเรื่องจริงก็จะเข้ากับประโยคนี้ข่าวบ่อยๆถ้าทุกคนดูนะ เพื่อนทำให้เราตกต่ำได้อย่างเช่นการบูลลี่กัน
0: ครับ
1: อย่างเช่นแซวเราอ้วนบางคนไม่ชอบ
0: ครับ
1: บูลลี่ไปรู้มาท้ายสุดแล้วน้อยนิดต่ำใจฆ่าตัวตายบ้างนะครับ
0: มีเยอะครับมี
1: เยอะ

0: อย่าไปเลยคือพูดง่ายๆถึงแม้เพื่อจะบูลลี่เราให้เราทำจิตตั้งมั่นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับจะไปท้อแท้แล้วคนที่บูลล
1: ี่ที่มีเข็มทิศชี้ทางไปเราก็จะไปสู่จุดหมายนั้นนะได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรครับมีระเบียบมีวินัย
0: ใช่ครับ
1: มีศีลนี
0: ่ครับให้ศีลเป็นเกราะป้องกันเป็นเครื่องช่วยชี้เราสมาธิก็คือเปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทางให้เกิดปัญญาเพราะคนเราถ้าไม่มีเข็มทิศก็คือสมาธิเป็นตัวชี้มั่นเนี่ยเราจะออกนอกทางเมื่อไหร่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางทันทีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีเข็มทิศชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน
1: ใช่ครับก็อยากให้คบเพื่อนนะที่ดีไว้ก่อน
0: ช่วยเหลือเรา คือพูดง่ายเพื่อนต้องเสริมเสริมเราช่วยเหลือก็คุณเรา
1: ครับ
0: เวลาเราขัดสนเนื้อลำบากเพื่อนคู่คิด
1: ครับ
0: เพื่อนคู่ยากเรา
1: ครับ
0: เพื่อนนี้เราไม่จอดจงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นได้หมดสมัยนี้และเราจะเลือกคบและอย่างเราควรจะสร้างเกาะกลุ่มกันให้ตัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าเรามีเพื่อนดีเยอะปุ๊บเพื่อนดีๆจะไม่หวังอะไรแต่เราม ีแต่ให้เราอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพื่อนชั่วก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้ครับ
1: ก็มีนิทานในสมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: พระมหากษัตริย์ก็สั่งสอนลูกว่าถ้าลูกไม่สามารถที่จะคบเพื่อนที่ดีได้มีศีลธรรมได้ในชีวิตนี้ก็อย่าคบครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ชีวิตคนเดียวประเสริฐกว่าที่จะคบเพื่อนที่เลวๆใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นนิทานชาดกในสมัยก่อนครับ สอนลูกหลานว่าเด็ดขาดเลยแล้วก็มาตรงกับคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของมงคล38ประการพระพุทธเจ้าทำไมไม่ตัดว่าทำไมให้คบบัณฑิตก่อนแล้วค่อยไม่คบคนชั่วเพราะอะไรครับพระเจ้าบอกว่าการที่จะคบบัณฑิตได้เนี่ยเราต้องไม่คบคนพาลก่อน
0: เราต้องรู้จักคนพาลว่าเป็นยังไง
1: ว่าพาลเนี่ยมันคืออะไรคนพาลเป็นแบบไหนลักษณะของคนพาลมีง่ายๆครับจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยสามอย่างเนี่ยครับคิดก็คิดชั่วใช่ไหมครับทำก็ทำชั่วแล้วก็พูดก็พูดคำชั่วพูดคำหยา
0: บ
1: เขาเรียกว่ากายกรรม3
0: ครับ
1: วจีกรรม4
0: ครับ
1: แล้วก็มโนกรรม3
0: ครับ
1: กรรมทั้ง10อย่างเนี่ยแหละครับถ้าเราสังเกตแล้วใครมีลักษณะที่ไปในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ชั่วก็จัดเลยครับเป็นคนผ่าน
0: ครับ
1: ตรงนั้นครับ
0: ถอยออกห่างดีกว
1: ่าถอยออกห่างเลยครับอย่าเข้าไปครบ
0: ใช่ค่อยๆถอยครับ
1: คิดชั่วทําชั่วแล้วก็พูดชั่ว
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาสังเกตว่าเราจะคบคนดีได้อย่างไร
0: ครับ
1: คบบัณฑิตได้อย่างไรก็ตรงกันข้ามกับคนชั่วครับ
0: ครับ
1: คิดดีพูดดีทำดี
0: ทำดี
1: สามอย่างนี่แหละครับจบครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับก็คนไหนที่เขามีการเขาเรียกว่าเป็นกายสุจริต คือทำดีด้วยกายวจีสุจริตทำดีด้วยวาจาแล้วก็มโนสุจริตทำดีด้วยใจก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดปองร้ายผู้อื่น
0: ไม่นินทาผู้อื่นไม่ว่าร้ายผู้อื่น
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นบุคคลที่ดี
1: แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความเห็นถูกต้องอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: สำคัญครับ เรื่องความเห็นถูกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมามีความเห็นผิดติดตัวมาแล้วเนี่ยแก้ยากครับ
0: ใช่ครับ
1: แก้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิปกคลุมมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดครับมองอะไรมองดีก็เป็นชั่วไปหมด
0: ครับ
1: อันไหนที่ชั่วอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ชั่วยิ่งขึ้นไปได้อีก
0: ใช่ครับ
1: ครับสมมติว่าเราเกิดมาในตระกูลที่มันไม่ดีแล้วเราพยายามหลีกออกมา
0: ครับ
1: หลีกตัวออกมาแล้วก็พัฒนาตนได้แล้ววันนึงเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่ว่าเราสามารถที่จะกลับไปในช่วยเหลือตระกูลของเราได้
0: ใช่ครับ
1: เนี่ย
0: ดึงขึ้นมาได้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
0: ท่านถึงบอกว่าคนเรามันมีทั้ง มืดมา
1: ครับใช่ครับ
0: มืดไป
1: มืดมามืดไปครับใช่ครับ
0: มืดมาส่องไปอย่างเคสที่มหาพูดก็คือมืดมา
1: ครับ
0: สว่างไป
1: ครับ
0: ถ้ารู้ว่าตะกุดเราไม่ดิบแสดงว่ามืดละ
1: ครับ
0: เราต้องออกมาทำให้สว่างเพื่อพาตัวเองแล้วลองกลับไปด้วย
1: ครับ
0: แต่บางตะกูลนี
1: ่สว่าง
0: สว่างมาส่องไปเนี่ยสะสมมานานแล้วมีทุกอย่างมีการสอนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ดูเป็นแบบอย่าง
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าส่องมาส่องไปแต่มีตระกูลสุดท้ายส่องมามืดไปหมายความว่าชั่วที่ตัวเราเองไม่ขึ้นถูกไหมครับตระกูลดี
1: มีสังเกตมีให้สังเกตเยอะนะครับบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลดีแบบลูกผู้ดีเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการประพฤติของตนเนี่ยทำให้ตระกูลเสื่อมเสียก็มีเยอะครับ
0: มีเยอะ
1: มีหลายเคสให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากเสียเพราะใครเพราะเพื่อนนี่แหละ
1: ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีครับ
0: จบเลย

0: เราหมดทุกอย่างครับ
1: พอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วทีนี้ก็อะไรครับพ่อแม่ก็เสียใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าเป็นบาปกรรมครับเป็นบาปหนักเพราะเราทำร้ายชื่อเสียงวงตระกูลก็โดยเฉพาะการพบเพื่อนสำคัญ
0: คร
1: ับกัลยาณมิตรตา
0: ครับความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับพระเจ้าตัดเลยชัดเจนครับอาเสวนาใช่ไหมครับอาเสวนาจะพารณัง
0: ครับ
1: ห้ามพูดห้ามเสวนาห้ามคบเลยนะครับการเสวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการไม่ใช่แค่การไม่คบอย่างเดียวนะครับการไม่เข้าไปร่วม
0: ไม่เข้าไปใกล
1: ้ไม่เข้าไปใกล
0: ้
1: ไม่เข้าไปเสพสมไม่เข้าไปทำการเขาเรียกว่าสมาคมไม่ใช่แค่เข้าไปคบอย่างเดียวพระพุทธเจ้าอธิบายชัดเจนเลยครับในมงคล38ประการ
0: ครับ
1: อาเสวนาไม่ใช่ว่าแค่ไม่เสพอย่างเดียวต้องไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดคนพาลเนี่ยต้องหลีกให้ไกลเลยครับทีนี้พอมาดูบัณฑิตก็ตรงกันข้ามครับอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับคือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ตามในถ้ำในป่าลึกแค่ไหนครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบ
0: ครับ
1: เข้าไปปฏิบัติเข้าไปถือวัดปฏิบัติ
0: ครับ
1: นี่แหละครับเป็นความดีเป็นความชอบ
0: ครับ
1: แค่ได้ดูแลใกล้ๆใช่ไหมครับก็อยากจะนำความเจริญเนี่ยมาสู่ตนได้แล้ว
0: ครับ
1: ก็มีเรื่องสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ากับพระวัคคลิ
0: ครับ
1: พระวัคคลิเนี่ยตอนที่สมัยท่านยังเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ
0: ์ครับ
1: ท่านติดใจ
0: ครับ
1: ติดใจในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คือมองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมีความสุข
0: ไม่อิ่มอยากมองต่อ
1: ไม่อิ่มครับเห็นเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
0: ครับ
1: ก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากคือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ไหนพระวัคคลิก็จะติดตามไปดูไปมองพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: จนเข้าพรรษาพระวัคคลิก็ออกบวชใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขอบวชแต่ขอบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่ไหวครับ
0: ครับ
1: ก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเท่าไหร่ก็เห็นไม่อิ่ม
0: ครับ
1: เห็นไม่อิ่มจนวาระสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของพระวัคคลิว่าเน
0: ี่ยยานแข็งแล้ว
1: ยานแข็งกล้าแล้วเราจะทำให้วัคคลิเนี่ยรู้ว่าการความเริ่มใส่ในเราเนี่ยมันเป็นยังไงมีอานิสงส์อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยไล่ก่อนครับ ไล่พระวัคคลิไปเธอมาสนใจในเนื้อสังหนังมังสาอะไรของเราเธอจงไปไกลๆไปหลีกเล้นปฏิบัติธรรมแค่นี้แหละครับพระวัคคลิเสียใจ
0: น้อยอกเสียใจจะฆ่าตัวตาย
1: ฆ่าตัวตายครับเพราะว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะหลีกไปแล้วก็กลับมาด่าทอว่าเราอีกก็เกิดความน้อยใจอยากจะขึ้นไปบนภูเขากระโดดตึกกระโดดเขาลงมาฆ่าตัวตายสุดท้ายพระเจ้ารู้วาระจิตเมื่อบารมีแก่เต็มที่ครับก็นั่งทำสมาธิ
0: แสดงธรรม
1: ทรงจิตแสดงธรรมต่อหน้าพระวัคคลิว่าวัคคลิเธอไม่ควรทำความเขาเรียกว่าความใคร่ในการเห็นเนื้อหนังมังสาเธอจงละสิ่งนี้เสียแล้วก็ไปปฏิบัติพระเจ้าตัดแค่ไม่กี่คำครับพระวัคคลิก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต
0: ์ให้เห็นแก่นที่ภายใน
1: ให้เห็นแก่นว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแก่นสาร
0: ใช
1: ่สุดท้ายมันก็ต้องอะไรครับเสื่อมสลายไป
0: ใช่
1: ครับ
0: จะสวยจะงามตั้งแต่ก็ไปหมดให้ดูแก่นดูที่คำสอนข้างใน
1: ครับพระวัคคลิก็ได้ทำแค่ตรงนี้แหละครับก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย
0: ครับคือพูดง่ายๆการคบเพื่อนก็เป็นการมิตรที่ดี
1: ครับ
0: อย่างเราเจอคนสวยคนหล่อแล้วก็อยากเข้าไปใกล้ไปอะไรถูกไหมแล้วก็ดูก่อนว่าจะเกิดประโยชน์กับเราไหม
1: ใช่
0: ถ้าไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บเราถอยออกมาห่างดีกว่าเราสามารถที่จะหากัลยาณมิตร
1: ครับ
0: และเราก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรแก่เพื่อนได้เราต้องเป็นเพื่อนที่ดี
1: ใช่
0: เมื่อเรารู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วข้อไม่ดีเราจะไปทำถูกไหมครับต่างคนต่างดีมาคบกันก็เป็นกัลยาณมิตรคู่กันครับ
1: ก็อยากจะบอกนักศึกษาอีกนิดนึงว่าเมื่อเราเคยเนี่ยเราเห็นปุ๊บว่าเขาดีแล้วเราไปคบแล้วสุดท้ายแล้วเขากลับไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราได้เผื่อใจไว้บ้าง ให้ทุกคนได้แบบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวันนึง
0: ค่อยๆถอยอย่าไปตอบว่าเพื่อนไม่ดีคนเราไม่ใครบอกว่าดีหรือไม่ดีแค่เรารู้เราถอยออกมา
1: อย่าไปให้จนเต็มร้อยเกินไปนะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงบางครั้งบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะตรงข้ามกัน
0: คร
1: ับ ก็อยากจะเตือนสติว่าการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
0: คือพูดง่ายๆจะเขาจะเราถ้าเราเป็นกันนมิตรเราคบกับเพื่อนถ้าเพื่อนหลงผิดปุ๊บเราต้องเตือนเพื่อนถ้าเตือนเพื่อนไม่ฟังเพียงว่าเพื่อนไม่เชื่อแล้วให้เราพยายามถอยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
0: ฉันได้ฉันนั้นถ้าเราก้าวข้ามพลาดเพื่อนมาเตือนเราเราต้องเชื่อเพื่อน
1: ค
0: ือทุกคนต่างเป็นกันยมิตรให้กันและกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าได้มีความสุข
1: ครับ
0: เพื่อนบางทีคบกันตั้งแต่สมัยเรียนยันทำงานยันแก่ยันตายคบกันเรื่อยมีความสุขครับคนเราต้องมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคู่คิดของเรา
1: ใช่ครับ
0: ครับให้เราเจริญก้าวหน้าให้เพื่อนยันดี
1: ครับ
0: ครับถ้าเพื่อนไม่ดีคบไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็แตกแยกกันหมดครับจบที่ไหนคุกตารางมั้งบางทีก็จบที่ท้องถนนมั้งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอันตราย
1: เยอะครับเยอะเยอะ
0: ครับ
1: ก็วัยรุ่นนะครับชีวิตวัยรุ่นก็จะผ่านถ้าผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้แล้วได้เพื่อนดีก็อนุโมทนาบุญ
0: ครับเจริญก้าวหน้าที่การงานได้หมดทุกอย่างช่วยกันครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนครับกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
0: ครับ
1: คืออะไรครับคือการมีเพื่อนดีสำคัญกับการดำเนินชีวิตพอๆกับการมีธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ถ้าบางคนเนี่ยมีเพื่อนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ให้ธรรมะที่ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เพื่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาเพื่อนเนี่ยบางคนเอาเพื่อนเป็นแบบอย่างครับเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็แนะนำว่าเธอต้องดูอย่างนั้นต้องดูอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ถึงจะเกิดความสำเร็จในชีวิตได้
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับมีเพื่อนเป็นจุดประกายแต่บางคนให้เรามองว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยให้มองเป็นบทเรียนของเรา
0: ครับ
1: เอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิต
0: แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ดูให้รู้เฉย
1: เอาอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เอาเป็นแบบอย่างได้แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่าง
0: ถูกต้อง
1: ก็คือให้รู้เป็นอุทาหรณ
0: ์
1: ถ้าเรา คบเพื่อนที่ไม่ดีเสพสมอบายมุขเราก็จะไปสู่ในทางเดียวกันกับเพื่อนก็ให้เรามองเพื่อนรอบๆเราบางคนอยู่ในจุดที่สูงบางคนอยู่ในคุกตารางก็มีเยอะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะได้ไหมกันนะธรรมะที่จะสอนเราคือปฏิบัติให้เห็นชัดๆเลย
0: คร
1: ับเราไม่ต้องไปลองไปปฏิบัติเองนะครับนักศึกษาไม่ต้องลองปฏิบัติเองว่าทำแบบนี้มันจะติดคุกไหมทำแบบนี้มันจะเจริญไหมบางครั้งบางทีเราไม่ต้องลองปฏิบัติเองครับดูเพื่อนๆครับ
0: ใช่ครับ
1: ดูกัลยาณมิตรของเรา
0: ครับ
1: ดูมิตรที่เราไปคบ
0: ใช่ครับให้เรามามองโฟกัสที่ตัวเรา
1: ครับ
0: ตัวที่ของเราให้เรามุ่งมั่น
1: ครับ
0: กับเรื่องการเรียน
1: ครับ
0: ถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเพื่อนที่เข้ามาจะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเราจะไม่เที่ยวไอ้เพื่อนเที่ยวที่ชวนเราเที่ยวจะไม่ค่อยมี
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะเป็นเพื่อนที่ชวนเรียนเดี๋ยวเช่นเสาร์อาทิตย์ไปติวการที่สำนักเรียนนั้นทางเรียนนี้มันจะช่วยเราก้าวหน้าได
1: ้ครับ
0: เพราะสมัยนี้แข่งขันกันสูงครับ
1: คร
0: ับ เรียนในห้องไม่พอต้องติวด้วย
1: ใช่
0: ใช่ครับสังเกตดูนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องหาที่ติวหาที่ศึกษาเพิ่ม
0: ช่วยกันใช่
1: ช่วยกัน
0: เพราะการแข่งขันมันสูง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ในสุดท้ายรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันหน้าก็ในตอนที่4ครับมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเธอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาวิมุกจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น

Smart Entrepreneur University เรามุ่งที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้โห
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
7: ใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครับครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อม
7: ไ
9: หม
7: ครับ
9: พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนๆกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่บอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในตอนการจัดการพื้นที่จำกัดด้วยแนวคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการเขียนทัศนียภาพที่มีมุมมองที่จำกัดนะฮะมีวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินในการก็คือรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านนึงนะครับชื่ออาจารย
1: ์ชาติรักลุงแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่ง
0: และมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายในฮะชั้นปีที่1ฮะ
2: ศิลาชยาเอี่ยมแสงค่ะชื่อเล่นออมค่ะ
0: วันนี้นะฮะก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าคีย์เวิร์ดสําคัญของคําว่าการใช้พื้นที่
1: การใช้พื้นที
0: ่ที่มันมีจำกัดถ้าพูดถึงการใช้พื้นที่ที่มีการจำกัดของพื้นที่ที่มันมีขนาดที่มันฟลิกมากมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับเงื่อนไขในการที่เราจะสเก็ตในพื้นที่นั้นนะฮะแล้วก็ออกแบบในพื้นที่นั้น
1: ใช่ฮะ
0: อาจารย์ติ่งมองยังไงฮะว่าการใช้พื้นที่จำกัดเนี่ยมันการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันจะยากไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นมุมมองแบบไหน
1: คือการที่เราจะต้องใช้การสเก็ตไปช่วยในการออกแบบพื้นที่ที่มันเล็กๆนะครับก็คือมัน

0: มันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากคือเพราะว่าเราปกติเวลาในเวลาที่เราไปทำงานนะครับเราก็จะไปพบกับผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้าที่จ้างเราให้ออกแบบเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากถ้าอย่างเช่นถ้าเราไปทำร้านอาหารร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ที่เล็กๆอยู่แล้วที่จำกัดเพื่อให้เราเข้าไปช่วยเขาในการบริหารพื้นที่นะครับแล้วเวลาที่เราเข้าไปคุยเนี่ยบางครั้งในการที่นำเสนอเนี่ยคนที่ว่าจ้างเราอาจจะต้องการรู้ว่าพื้นที่ที่เราไปต้องไปออกแบบเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างก็แปลว่าเราอาจจะต้องใช้การสเก็ตเนี่ยเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้เห็นว่าพื้นที่แบบนี้แหละมันทำได้แบบนี้บ้างอะไรอย่างนี
1: ้แล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: อย่างนักศึกษาปีหนึ่งอย่างผู้ที่สนใจคืออันเนี้ยอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดไปครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเราควรมองการสเก็ตทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยมันควรมองอะไรฮะ
0: คือจริงๆแล้วการออกแบบในพื้นที่จำกัดนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเริ่มในการดูลักษณะของพื้นที่ง่ายๆก่อนว่าขนาดประมาณนี้เราสามารถที่จะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับซึ่งปกติถ้าเราเริ่มจากการวางรูปแบบเขาโครงง่ายๆเป็นรูปทรงเป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่เราเคยแนะนำว่าในตอนเริ่มแรกๆอ่ะก็คือในการที่จะเริ่มงานอะไรสักอย่างเราก็จะมีรูปทรงรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานเบสิกของเราก่อนแล้วก็เอาอันนั้นมาค่อยตัดทอนลดทอนอะไรให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราอยากได
1: ้มันก็คือการหาความงามในมุมมองนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือเราพยายามถ่ายทอดความงามหรือสิ่งสำคัญในมุมมองที่เราจะนำเสนอเขา
0: ใช่ครับแล้วก็ให้พยายามให้ลงในบรรยากาศจริงที่เราเห็นตรงนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องมีพื้นที่ในการออกแบบอยู่ใต้อาคารหรือใต้ตึกที่บอกว่าเราอยากให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นถ้าเกิดเราบริหารพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องออกแบบในเราต้องสเก็ตภาพออกมาโดยเอาจำลองบรรยากาศที่แวดล้อมสถานที่ที่เราจะออกแบบนั้นน่ะใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นมันอาจจะมีผนังอาคารมีเสาอาคารอะไรอย่างเงี้ย

0: ในสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดเนี่ยมันคืออะไรโดยใช้เสาเมื่อกี้อาจารย์ติ่งพูดถึงเรื่องข้อกำหนด
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่เป็นข้อกำหนดขององค์ประกอบพื้นฐานที่บีบให้ทัศนียภาพตรงเนี้ยมันดูพื้นที่จำกัดแล้วเราก็ถ่ายทอดความงามออกมาให้เกิดเป็นความงามทางสุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรมนะฮะก็สำหรับน้องออมมองว่ายังไงฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งในการมองพื้นที่ครั้งแรกพื้นที่อย่างเช่นที่เราเห็นในคณะหนูเห็นส่วนไหนที่มันเห็นแล้วแบบเป็นพื้นที่จำกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ที่จำกัดก็อาจจะเป็นซุ้มร้านขายของตรงข้างคณะหรือเปล่าคะที่จะเป็นพื้นที่อยู่เป็นกล่องแคบๆประมาณนี้แล้วก็แบบต้องขายของหลายๆอย่างเขาก็จะแบบมีส่วนต่อขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่อย่างเช่นเป็นเหมือนที่ยื่นออกมาไว้ว่างอาหารหรืออาจจะแบบเพิ่มเป็นชั้นวางของข้างๆก็จะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับร้านขายของนั้นค่ะ
0: ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดแล้วก็คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เราก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าความหมายของคำว่าพื้นที่จำกัดหรือการเขียนทัศนียภาพพื้นที่จำกัดเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงการที่เราถ่ายทอดในพื้นที่จำกัดให้มันมีความงามเนี่ยมันต้องดูให้จุดเด่นให้ขาดเลยว่าพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยเราจะโชว์อะไร
1: ได้บ้าง
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การมองนิดนึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะขายอะไรจะโชว์อะไรใช่มั้ยฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะฮะการมองเนี่ยฮะเป็นสิ่งสำคัญคือพื้นที่อย่างที่น้องออมพูดเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับการยืดหยุ่น
2: ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
0: การยืดหยุ่นของพื้นที่นะฮะเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่มันมีการซ้อนทับแต่ว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะให้เห็นในสิ่งที่น้องออมถ่ายทอดนะฮะจันติงให้เห็นเฉพาะโครงสร้างของร้านแล้วก็พื้นที
1: ่จริงๆการนําเสนอแล้วก็ควรจะเสนอให้ครบทุกมิติของบริเวณที่เราจะออกแบบนะครับก็คือของสภาพเดิมมันเป็นยังไงแล้วถ้าสิ่งที่เราออกแบบใหม่ใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยในบริบทของมัน
0: ก็มันสิ่งที่อาจารย์ติ่งก็บอกก็คือเหมือนกับเราดูว่าเอ้ยเราออกแบบอะไรแล้วเราก็เขียนทัศนียภาพให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันเราโชว์อะไรเราคิดอะไรใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบไหน
1: มันเข้ากันไหมมันดูเหมาะสมไหมอะไรแบบนี้ด้วย
0: ทีนี้เนี่ยปัญหาพื้นที่จำกัดในการสเก็ตอย่างที่น้องออมพูดตะกี
1: ้
0: มันค่อนข้างหามุมมองยากน้องออมมองว่ายังไงฮะ
2: มองว่าม
0: องที่ร้านค้าที่น้องออมเวลาเข้าไปใช้เนี่ยฮะมองว่ามุมมองหรือความงามของฟังก์ชันในตัวร้านเนี่ยน้องออมมองเห็นความงามบ้างไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องแบบมองนานๆ
2: อาจจะต้องมองนานๆค่ะ
0: เนื่องจากพื้นที่มันจำกัด
2: ใช่ไห
0: ม
2: ฮะ
0: มุมมองมันก็แคบ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะคนมันก็เยอะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เราต้องสังเกตนิดนึงว่าเราจะโชว์ยังไงบ้างเนื่องจากมันมีข้อจำกัดที่มันเป็นเรื่องของการออกแบบใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดเด่นก่อนประโยชน์ใช้สอยของร้านนี้และสื่อว่าร้านเนี้ยมันขายอะไรใช่ไหมฮะเมื่อกี้น้องออมก็พูดเรื่องของขายของเรื่องของขายอุปกรณ์ขายน้ำใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะในพื้นที่จำกัดนี่มันสนุกยังไงฮะในการเขียนทัศนียภาพซึ่งมันเป็นมุมมองที่แคบมาก
1: จริงๆแล้วมันคือความท้าทายอย่างนึงคือก็คือเราจะทำให้พื้นที่ที่เล็กๆเนี่ยดูออกไปแล้วดูน่าสนใจยังไงแล้วก็คือมันต้องผสมไปด้วยบรรยากาศรอบๆตรงนั้นใส่เข้าไปแล้วสิ่งที่เรานำเสนอเพิ่มเข้าไปตรงนั้นอ่ะมันทำใหสภาพแวดล้อมมันดูดีขึ้นไหมหรืออะไรแบบนี้ด้วย
0: มันก็คือเดี๋ยวสรุปนิดนึงว่ามันก็คือเหมือนกับการออกแบบเป็นเหมือนพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ไหมฮะฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยที่มันซ้อนทับกันโดยในพื้นที่เล็กๆโอ้โหการเขียนตีนนี้อัดมันต้องเขียนให้คลี่คลายเลยนะฮะการติ่ง
1: ก็ มันก็ต้องมีความ

0: ชัดเจนในระดับหนึ่งครับว่าเพราะว่าคนที่ให้เราไปออกแบบเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นคือเห็นแล้ว
1: ปุ๊บ
0: อันนี้มันน่าทำนะหรืออันนี้ตู้ไม่น่าทำควรจะปรับปรุงยังไงอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกันกับคนที่ให้เราไปออกแบบได้
1: ก็คือพื้นที่เล็กๆจะทำไงให้มันดูน่าสนใจโดดเด่น
0: ใช
1: ่ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพนี่เหมือนประตูด่านแรกเวลาสำหรับการคิดไอเดีย
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดใช่
1: นะฮะก็เดี๋ยววิธีการคิดเนี่ยในพื้นที่แคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกถูกไหมฮะเหมือนที่น้องออมบอกใช่ไหมฮะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ติ่งมองยังไงฮะอันไหนที่ไม่สำคัญคือเอาออกอันไหนที่ใช้ซ้ำหรือใช้พื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกันได้ก็ควรไว้เขียนติดอย่างร้านหนูเห็นร้านขายของสิ่งแรกที่หนูเห็นเนี่ยคืออะไรจ๊ะ
2: ก็เป็นโต๊ะที่วางอาหารหรือว่าเชาน์เตอร์ที่วางขนมนะคะ
1: รู้เลยปุ๊บว่านี่คือขายพวกอาหารล
2: ู
1: กชิ้นขายน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยในพื้นที่แบบเนี้ยมันควรจะเขียนแนวตรงหรือเขียนแนวข้างครับอาจารย์
0: จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะกําหนดได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปเจอสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเป็นยังไงมากกว่าซึ่งมันก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสังเกตเนาะว่าเมื่อมุมนี้มันสามารถนําเสนอยังไงแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเราไม่สามารถบอกว่ามันต้องเขียนจุดเดียวหรือมันต้องเขียน2จุดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเท่าที่เดียว
1: มันก็
0: ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกต
1: ก็แสดงว่าที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการออกแบบคีออสหรือการออกแบบซุ้มอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าการออกแบบของเขาเนี่ยตรงไหนมันดูน่าสนใจแล้วก็จุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องตายตัวแต่หาสิ่งที่เป็นจุดเด่น
0: ใช
1: ่ที่จะนำเสนอว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าขายของรู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟ
0: ใช่
1: รู้เลยว่าเป็นร้านไอติมใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งอยากจะเสริมอะไรไหมฮะสำหรับคนที่เพิ่งเหมือนจะอยากจะลองสเก็ตดูบ้างอันแบบเล็กๆก่อน
0: จริงๆเราอาจจะต้องเล่าทฤษฎีก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาถึงวิธีการคิดซึ่งเราจะไปประยุกต์แอปพลายทีหลังเนี่ยมันคือยังไงถูกไหมครับก็อาจารย์ดิวลองอธิบายในทฤษฎีที
1: ่จริงๆแล้วมุมมองที่บอกไว้ฮะว่าการเลือกมุมมองในการดูในพื้นที่แคบการเขียนทัศนียภาพอะฮะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกันไหมในการออกแบบเราจะดึงยังไงให้ทัศนียภาพตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับบริบทโดยรอบนะฮะแล้วเราจะโชว์ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยยังไงที่ให้คนเนี่ยสามารถรับรู้ว่าตู้น้ำหรือตู้ขายน้ำหรือร้านที่เป็นไอติมเนี่ยมันดูรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าหรือแตกต่างจากบริบทเดิมหรือเปล่าทําให้ร้านเนี่ยมันดูเด่นมั้ยหรือว่ามันออกแบบเป็นยังไงให้คนดูแล้วสะดุดตาฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาจุดสําคัญของตัวพื้นที่แคบตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นจุดแรกฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะฮะเราต้องค่อยๆมองฮะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้างในพื้นที่แคบนะฮะแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยต้องการโชว์อะไรบ้างนะฮะอาจจะอย่างที่น้องออมบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีลูกชิ้นปิ้งมีน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้มันคือฟังก์ชันแต่ถ้าเราจะโชว์ความงามเนี่ยถ้าดูจากในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของรูปทรงที่มันมีความเป็นมิดถ้าสังเกตดูนะฮะมันจะไม่มีความเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะการใช้แสงเข้ามาการมีพื้นที่ที่นั่งนะฮะในพื้นที่ขนาดเนี้ยแต่มันทําให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและมันทําไมเราดูแล้วปึ๊บมันดูไม่แคบมันดูไม่ตันนะฮะก็อยากจะให้เราเนี่ยลองดูภาพอันนี้ไปดูก่อนนะฮะว่าวิธีการคิดหรือวิธีการ

0: แบบของสถาปนิกสิ่งที่เราจะสเก็ตหรือเขียนทัศนียภาพน่ะในจุดเนี้ยอาจจะต้องเป็นจุดเด่นเลยล่ะเพราะว่าแสงที่มันลงมาต้องอย่าลืมนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแสงที่ลอดผ่านในช่องว่างตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาช่วงเวลาที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายทอดที่ดีที่สุดจุดนี้แหละมันคือจุดที่มีการผสมผสานระหว่างแสงกับตัวอาคารการเขียนทัศนียภาพเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญในการโชว์ว่าสิ่งที่เราจะให้คนดูแล้วรับรู้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะอย่างน้องออมเนี่ยถ้าน้องออมมองแล้วเนี่ยน้องออมมองแล้วว่าแสงที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วมีคนเดินผ่านมันเป็นเหมือนจุดนำสายตาไหมฮะที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีคนเดินเป็นจังหวะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าน้องออมสเก็ตเนี่ยมุมเนี้ยน้องออมว่าทำทันไหมฮะ
1: ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้องออมเห็นถึงความงามของแสงที่มันส่องม
1: า
0: ใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไง
2: จริงๆอาจารย์ดิวต้องอธิบายกรอบพื้นทฤษฎีอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจว่าโอเคเรากำลังจะพูดถึงการบริหารพื้นที่ด้วยการมองว่ารูปภาพที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยเราคือการกำหนดกรอบขอบเขตของการทำงานขึ้นมาใหม่เหมือนในสไลด์ที่อาจารย์อยู่กำลัง นำเสนอนะครับก็คือมองว่าพื้นที่แคบเนี่ยเราต้องการนำเสนอให้เห็นว่าตรงเนี้ยเราสามารถบริหารพื้นที่อย่างนี้ได้อย่างเช่นรูปตัวอย่างที่นำมาก็คือเราพยายามกำหนดกรอบมุมมองว่าเราควรจะมองมุมไหนที่ดูแล้วทำให้งานของเราน่าสนใจได
0: ้ถ้าสังเกตดูดีฮะมันเป็นเหมือนการจุดนำสายตาซึ่งมันมีองค์ประกอบวงกลมแรกที่เป็นเปรียบเสมือนครึ่งหนึ่งกับวงกลมที่ตรงพื้นเป็นการนำสายตาไปสู่บันไดที่อยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะฮะพื้นที่แคบๆให้มันมีความน่าสนใจในการเขียนทัศนียภาพอันนี้มันจะเป็นทัศนียภาพของงานสถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็หลักๆนะฮะก็ต้องบอกอีกนิดนึงฮะการเขียนนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ก่อนนะฮะอย่างเวลาเราไปเที่ยวทะเลสิ่งแรกที่น้องออมเห็นเวลาเราขับรถผ่านมันก็จะมีทรายแล้วก็จะมีทะเลแต่สิ่งที่มันทำให้ดูมีชีวิตชีวาน้องออมมองว่ามันมีอะไรอีกฮะ
1: เป็นพวกร้านค้าขายของป่ะคะ
0: ใช่ร้านค้ามีพวกร่ม
1: ค่ะขายพวกห่วงยาง
0: เราก็ต้องหาจุดเด่นก่อนใช่ไหมฮะก
1: ่
0: อนถึงจะมองเห็นทะเลทีนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งแล้วฮะถ้าเห็นในมุมมองของนักดีไซเนอร์ในการสเก็ต
2: จริงๆผมจะสเก็ตรูปด้วยถ้านอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเราก็อาจจะต้องมองดูว่าความประทับใจที่เห็นตรงนั้นซึ่งปกติอ่ะเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางมุมที่เราเห็นเราก็อาจจะสเก็ตตรงนั้นขึ้นมาความประทับใจบางทีมันอาจจะกำหนดไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นรูปตัวอย่างเมื่อกี้ในสไลด์ก็คือมันมีเรือซึ่งเวลาที่เราไปตามชายทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเรือซึ่งมันก็มีมิติความงามที่ในรูปทรงของมันที่มีความโค้งมีลักษณะใหญ่โตมีลอยอยู่บนน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็ตอนนั้นเราประทับใจรูปนี้เราก็สังเกตรูปนี้ขึ้นมาดู
0: ก็ต้องอย่าลืมนะฮะในการดูรูปอะฮะถ้าดูจากรูปเราก็จะเห็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของเรือแต่ละลำเรือแต่ละลำมันจะมีเรื่องของการใช้สีนะฮะหรือแค่ชื่อของเรือมันก็มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละลำเรือนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มองเนี่ยถ้าเราดูในพื้นที่แคบแต่ว่าเราต้องการให้มันดูมีมิตินะฮะอย่างเรือลำเนี้ยฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องดูเรื่องของระดับสายตาครั้งที่แล้วอาจารย์ติ่งก็กับนักศึกษาปี1ก็ได้สเก็ตดูแล้วว่าระดับสายตามันอาจจะไม่ได้แบบดูสูงเหมือนหนอนมองหรือมดมองแต่มันเป็นระดับสายตาที่เราสามารถยืนแล้วเห็นนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของทัศนียภาพที่มันมีพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันเป็นมีเรือทั้งหมดกี่ลำมีเส้นทางแล้วก็มีเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังยังไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะเห็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวเรือนะฮะการนำสายตาโดยใช้ตัวเรือลำแรกในการมองก่อนทางด้านขวามือแล้วก็จะมาเรือด้านซ้ายมือที่มันมีเรื่องของปลานะฮะลำแรกก็จะมีเรื่องของมังกรนะฮะก็เป็นการให้เราดูว่าเอ๊ะเขาเขียนอะไรนะฮะหรือให้ความสำคัญกับเรือลำไหนนะฮะฉะนั้นเรื่องของทิศทางระดับสายตาหรือการนำสายตาเนี่ยเวลาเราสเก็ตฮะเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตามองมือเขียนนี่คือสิ่งที่จะถ่ายทอดมานะฮะอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แคบและต้องการนำเสนอในมุมมองอีกมิตินึงนะฮะแต่มิติอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันคือหลักการเขียนในตอนที่แล้วที่เราได้เล่ามาให้ฟังว่ามันมี1จุดนะ2จุดนะแล้วก็มีระยะของมันนะครับอาจารย์ติ่งมองว่าการสเก็ตในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราควรที่จะถ้ามีเวลาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราอาจจะถ้าเป็นท่าเรือเราควรจะเอาแบบเล็กๆก่อนไหมหรือว่าเรือเลยหรือว่าคาแรคเตอร์อันไหน
2: ด้วยรูปทรงที่มันดูยากไปสักนิดสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเนาะก็จริงๆแล้วก็ควรจะเริ่มต้นในสิ่งที่มันเล็กๆกว่านี้เช่นมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเรือทั้งลำก็ได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้าอาจารย์ดิวย้อนกลับอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่อาจารย์ดิวทำมาก็คืออันนี้จะมีคำจำกัดความที่น่าสนใจอย่างเช่นเราบอกว่าก่อนอื่นที่เราจะเขียนรูปนี้ได้อะเราก็ต้องกำหนดขอบเขตของบริเวณที่เราจะเขียนเนาะถ้าพื้นที่มันเล็กแปลว่าเราก็ต้องกำหนดกรอบขึ้นมาใหม่ว่าเราจะใช้มุมมองประมาณเท่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อจะช่วยให้เราสโคปงานเข้ามาให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เวลาถ้าเราจะเป็นมือใหม่ในการเขียนอะเราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกอย่างที่เห็นการที่ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการที่เราบอกว่าเรา reduction ก็คือการลดอ้าวของอันนี้ถ้าเกิดมันมีรายละเอียดมากเกินไปจนอาจจะทำให้ภาพมันดูลกไปก็ได้ก็ลดออกไปนะครับหรือบางอย่างเราอาจจะเขียนไม่เหมือนก็ได้มันก็คือการปรับเปลี่ยนรูปทรง transformation อะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเอาถ้าเกิดเราจะเขียนเรือเราอาจจะเขียนแค่ตรงที่เป็นกับใต้โขงเรือนั่งทำงานอยู่เอาแค่ตรงนี้ก็ได้ที่มันรูปฟอร์มที่เขียนง่ายๆมันเป็นรูปทรงกลองๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นการเอาองค์ประกอบต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นงานที่ทำงานได้ง่ายนะครับ
0: ก็คือเอาแต่จุดสำคัญนะฮะที่เราจะนำเสนอนะฮะว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยส่วนไหนสำคัญที่สุดนะฮะในพื้นที่ที่เรากำหนดขอบเขตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูแล้วแบบว่ามีคุณค่าทางพื้นที
2: ่
0: นะฮะมีคุณค่าทางบริบทของสิ่งที่ทั้งวัฒนธรรมบริบทของพื้นที่ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันน่าจะเขียนเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนแบบเป็นเมืองหรือเขียนอะไรที่มันใหญ่โตแต่ว่าเราอาจจะสเก็ตในจุดมุมมองที่ว่ามุมมองอันนี้มันมีบทบาทสำคัญในพื้นที่นะเราอาจจะสเก็ตจุดนั้นในพื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆก็ได้หรือกว้างๆก็ได้แต่ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสเก็ตในพื้นที่แคบๆที่มันมีความสำคัญต่อบริบทของพื้นที่นะครับทีนี้ก็จะมีตัวอย่างอีกอันนึงฮะในการดูเรื่องของตัวอาคารฮะอันนี้ถ้าดูแล้วน้องออมมองว่าอาคารนี้ดูเล็กไหมฮะ
1: ดูไม่ค่อยออกค่ะ
0: ดูยากนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงฮะเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยเวลาเราจะยิงมุมมองเนี่ยน้องออมมองว่ามันต้องใช้กี่จุดฮะ
1: สองไหมคะ
0: นะฮะดูปุ๊บรู้เลยใช่ไหมฮะ ซึ่งอันเนี้ยมันคือถ้าสังเกตดูตัวอาคารเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบริบทโดยรอบหรือสภาพแวดล้อมด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเลยนะฮะเขาให้ความสําคัญกับตัวอาคารนี้เนื่องจากตัวอาคารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เล็กการดีไซน์มันจะยากสังเกตมั้ยฮะการใช้วัสดุหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองที่เขาอันนี้เป็นการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดเป็นการสเก็ตภาพเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกโดยฟอร์มเขาดูเหมือนจะตันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระจกมันมีผ้ามันมีความเงาเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงเนี้ยคือเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันตันไปแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปในมุมมองที่ตันนะแต่ว่ามันโป่งมันเห็นถึงภายในนะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มัน50ตารางเมตรเองนะฮะก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังได้ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
2: น่าจะเป็นใช่เป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆ
0: ใช่ถ้าเราเห็นนะฮะมันบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าเอาหยิบยกมาให้ดูนะฮะอาจารย์ติ๋งมองว่ายังไงบ้างฮะกับการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
2: คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ดิวเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าตัวด้วยความที่พื้นที่เขาจำกัดนะครับก็เขาก็จะพยายามออกแบบให้มันมีมุมมองที่ดูแล้วโดดเด่นเกิดขึ้นมาในรูปทรงที่มีความเฉียงความตัดกันไปมาอะไรครับก็คือสร้างความน่าสนใจขึ้นในตรงนี้ได้เนาะก็คือเพราะว่าพื้นที่เขาจริงๆแล้วในญี่ปุ่นคือพื้นส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เขาจะเอามาสร้างบ้านหรือทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่เยอะอยู่แหละก็คือเขาก็ต้องใช้วิธีการหาแนวคิดทางเลือกในการออกแบบเพื่อให้อาคารเขาดูน่าสนใจขึ้นมา
0: ซึ่งมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งผมเห็นของญี่ปุ่นเนี่ยอาคารที่มีลักษณะแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นของอันโดนะฮะที่มีบ้านขนาดเล็กคือด้วยบริบทของเขาด้วยความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นหรือเปล่าฮะอาจารย์ติ่งแล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันคุ้มค่า
2: เรื่องอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าพื้นที่เขามีราคาแพงอยู่แล้วซึ่งการจะนำมาใช้ให้มันดูทั้งสวยงามและคุ้มค่าด้วยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของสถาปนิกที่ออกแบบ
0: ซึ่งการที่เราจะออกแบบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องดูเรื่องของทัศนียภาพในการมุมมองที่จะโชว์งานดีไซน
2: ์ใช่
0: นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เราลองดูบ้านที่เอามาเป็นตัวอย่างนะฮะในการดูมุมมองเผื่อใครเห็นมุมมองอาคารที่มันมีไม่ขนาดใหญ่แต่ว่าอยากจะหามุมมองที่จุดที่มันเป็นจุดเด่นเห็นไหมฮะสังเกตดูนะฮะรูปแบบมันแปลกตาฮะดูแล้วปุ๊บมันมีลูกเล่นนะฮะที่มีความน่าสนใจในเรื่องของความงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงฮะที่เราไปเอาแบบมาให้ดูฮะว่าอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่ามันเฉียงนะมันไม่ได้ตรงดิ่วนะเห็นไหมฮะฟอร์มที่เขาเขียนหรือฟอร์มที่เขานำเสนอเห็นไหมฮะซึ่งการจัดองค์ประกอบหรือการใช้วัสดุหรือจังหวะในการมองการเรียงของเสาเนี่ยการเขียนทัศนียภาพใน2จุดอย่างที่น้องออมบอกนะฮะมันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการนำเสนอเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราดูจากในภาพแผนที่ตรงกลางซึ่งมันเป็นจุดแดงที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เลยนะฮะแล้วถ้าดูจากในแปลนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาใช้พื้นที่ได้เต็มที่มาก
2: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งเห็นไหมฮะถ้าดูจากด้านบนการใช้บันไดเห็นไหมฮะที่ใช้เป็นบันไดวนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งดูแล้วอาจารย์ติ่งมองว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยเราดูเล็กแต่ว่าก็อยู่ได้นะฮะอาจารย์
2: ใช่ครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ ต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่างที่บอกใช่ครับ

0: ันนี้คือเป็นมุมมองในแง่ของการสร้างสรรค์มากกว่าที่เราจะนำเสนอในอันนี้เนาะจริงๆเรื่องของการสร้างสรรค์ก็ควรจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการนำเสนอนะครับแต่จริงๆที่เราควรจะนำเสนอก็คือหลังจากที่เราได้รูปทรงอาคารมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกมุมมองยังไงในการที่จะนำเสนอและให้กับคนที่ว่าจ้างเราเอออาคารอันนี้ดีไซน์ออกมารูปทรงแบบนี้เนาะสร้างความเข้าใจด้วยการเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟให้ดูชัดเจนมากขึ้นว่ามุมนี้มันตัดมันเฉียงยังไงแปลว่าเราอาจจะต้องมีการสเก็ตรูปในหลายๆรูปทรงในหลายๆแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของบ้านได้ดู
1: ก็มันเป็นเหมือนกับดีเทลนะฮะดีเทลว่ามุมมองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันนอกจาก2จุดแล้วดีเทลที่เขาอยากจะนำเสนออย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นว่าเราควรจะนำเสนอแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่แคบนะฮะว่าเราควรจะนำเสนอมุมมองไหนบ้างนะฮะเมื่อกี้เราอาจจะเห็นมุมมองเฉียงไปนิดนึงอันนี้เราอาจจะเห็นดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับก็ฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างฮะว่าเราอาจจะเขียนมุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าการเขียนจุดก็อย่าลืมนะฮะในตอนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราโดยปกติเราจะเขียนทำเป็นจุดให้ดูแต่เนี้ยถ้าเราดูจากตอนแล้วก็จะเห็นเรื่องของการวางจุดที่มันอยู่นอกกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของการถ่ายมันก็เลยทำให้เราเห็นแล้วก็รู้เลยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือภาพ2จุดนะที่เราจะนำเสนออันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าการเขียนทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดหรือการนำเสนอรูปลักษณ์ของอาคารที่เราอยากจะพรีเซนต์นะฮะอันนี้สำหรับนักศึกษานะฮะหรือผู้ที่สนใจอยากจะลองเขียนก็ลองเขียนมุมแบบนี้ก่อนก็ได้นะฮะก็เป็นอีกมุมนึงที่อยากจะให้ลองฝึกเขียนหรือมุมมองที่ดูแล้วรูปลักษณ์ของอาคารมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูนิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมีการสาธิตนะครับจากน้องออมนะฮะก็อาจจะเอาผลงานของอาจารย์ติ่งฮะที่ทำการออกแบบในพื้นที่ที่จำกัดนะฮะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในการสเก็ตเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งเปิดผลงานให้ดูเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละขั้นตอนว่าวิธีการคิดของอาจารย์ติ่งนะฮะในการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ติ่งเลยฮะ
0: ครับอันนี้คดีเป็นงานตัวอย่างที่ผมได้ปฏิบัติจริงนะครับก็คือเป็นรูปภาพที่เกิดจากการไปที่สายงานที่เราจะออกแบบที่เราจะก่อสร้างนะครับพอเราไปเนี่ยเราก็จะพบว่าพื้นที่ที่อย่างรูปแรกนี่นะครับคือทางเจ้าของเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่ประมาณกว้างสักประมาณ5เมตรความลึกเข้าไปก็ไม่เกินประมาณ 7-8 เมตรนะครับสิ่งที่พบก็คือผมคิดว่าเราอยากจะนำเสนออาคารเนี่ยด้วยความที่เขาชอบในสไตล์ที่มันเป็นสไตล์เหมือนอาคารทรงไทยประยุกต์นะครับก็เลยนำเสนอเข้าไปในมุมมองนี้แล้วก็ให้เห็นว่าพื้นที่รอบๆข้างๆเนี่ยก็มันก็จะเป็นผนังกำแพงเดิมของโครงการเขาอยู่แล้วเราจะสร้างศาลาอันเนี้ยให้เขาตั้งนะครับโดยที่มุมมองมันดูบีบๆเนื่องจากถ้าเราเห็นทางด้านซ้ายจะมีผนังที่เป็นรั้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาคารอื่นอยู่ซึ่งถ้าเราจะทำให้น่าสนใจเนี่ยผมก็จะโฟกัสที่เป็นเปอร์สเปกทีฟแบบจุดเดียวก็คือดึงความสนใจของคนที่มองภาพเนี่ยมองตรงเข้าไปในรูปนี้นะครับแล้วก็จะเราก็ใส่อาคารอันเนี้ยอันนี้คือเป็นงานสเก็ตให้กับลูกค้าที่ดูอยู่ต่อหน้าเลยนะครับเบิร์กก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจให้ทางลูกค้าดูด้วยว่าเราสามารถจะนำเสนออันนี้ในเวลาที่สั้นๆแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันแคบๆให้เขาได้ยังไงส่วนอีกอันนึงที่เห็นอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลงานที่เขียนอยู่ใ ในกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษล่างนะครับกระดาษล่างที่ส่วนใหญ่นักออกแบบมักจะใช้เพื่อหาไอเดียครับคือเราจะเขียนทับลงไปในนั้นอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แบบเราน่าจะเรียกว่าเป็นผับเนาะเป็นผับแบบไอริชนะครับก็คือมีลูกค้าที่ว่าจ้างให้ทำตกแต่งตึกแถวก็พอเราไปตรวจงานที่หน้าไซต์เราก็จะเห็นว่าเอาพื้นที่เท่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็เขียนให้เขาดูเลยว่าตรงส่วนนี้ทำได้ยังไงแล้วก็ใส่รายละเอียดลวดลายอะไรประกอบเข้าไปนะครับบางอย่างก็ทำที่หน้างานเลยบางอย่างก็เพิ่มรายละเอียดทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซต์งานอีกเพื่อให้เขาดูว่ามันเป็นทางเลือกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับอันนี้คือก็ใช้ตึกแถวด้านแต่พอดีเราจะเห็นตึกแถวเนี่ยด้านอีกด้านหน้าจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านข้างติดถนนเราก็สามารถจะโชว์พื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับส่วนงานในอันดับที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการจัดการกับการที่เราจะออกแบบภายในนะครับคือในภายในร้านเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นตึกแถวห้องเดียวแต่เราจะทำให้ลูกค้าดูแล้วประทับใจกับงานที่เราจะออกแบบให้ได้ยังไงก็คือผมก็จะเหมือนกับว่าเราดึงผนังออกไปด้านหนึ่งแล้วก็สเก็ตรูปให้มองเข้าไปข้างในว่าในร้านเนี่ยเราสามารถตกแต่งอะไรได้บ้างใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับซึ่งรูปเนี้ยจริงๆตามทฤษฎีมันก็คือการเขียนรูปทัศนียภาพในแบบ2จุดถ้าเราสังเกตนะครับก็คือจุดนึงเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณในด้านนี้นะครับถ้าเรามองทางเส้นเฉียงนี้เข้าไปจะอยู่ในด้านนี้แล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่เลยกระดาษนี้ออกไปอย่างที่ผมเคยนําเสนอว่าบางทีรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาจุด2จุดมาให้เราเห็นได้ทีเดียวแต่เราก็เวลาทํางานจริงเนี่ยรูปนี้ผมอาจจะต้องมีการต่อกระดาษออกไปเพื่อให้อ้างอิงกับจุด VP1 VP2 ให้ได้นะครับซึ่งเวลาทําแล้วสิ่งที่ต้องการโชว์ให้ลูกค้าดูก็คือเขาสามารถได้อะไรจากพื้นที่ที่เราเข้าไปดูให้นะฮะแล้วก็นี่คือหลายๆแบบที่ได้ทดลองทำอันนี้ก็อยู่ภายในอาคารที่เป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับซึ่งเวลามุมมองเราอาจจะโชว์มุมมองที่มันอาจจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจว่าสิ่งที่เราสเก็ตไปเนี่ยมันสามารถทำได้จริงทำได้ในอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยผมอาจจะได้เลย์เอาตัวกรอบของอาคารมาก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนไปก่อนว่าเราสามารถที่จะจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรได้ในนั้นได้บ้างเพื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่เล็กเนี่ยเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปในนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตู้เป็นของโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆในนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปสเก็ตรูปอันนั้นให้กับเจ้าของงานดูนะครับก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับที่นำเสนออาจารย์ดิวคิดว่าเป็นยังไงครับเข้ากับคอนเซปต์นี้ไหม
1: พอเราดูการสเก็ตสาธิตของมืออาชีพแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะของนักศึกษาชั้นปีที่1ฮะว่าการสเก็ตในมุมมองที่เมื่อกี้เราดูแบบโปรเฟสชันนอลไปแล้วแบบมืออาชีพไปแล้วทีนี้เรามาดูมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็คนที่เรียนมาแล้วเทอมนึง ว่าการสเก็ตหรือมุมมองที่เขามองเนี่ยเขามองอะไรในพื้นที่ที่เขาอยากจะนำเสนอเรานะฮะซึ่งในวิชาเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้นะฮะไปใช้ในการนำเสนอแบบมืออาชีพแบบของอาจารย์ติ่งเนี่ยขั้นต้นเนี่ยนักศึกษาต้องมองให้ออกก่อนว่าจุดเด่นของพื้นที่ตรงเนี้ยในพื้นที่ที่แคบตรงเนี้ยในภาพที่ให้ดูทั้ง3ภาพเนี่ยเขาเลือกมุมมองแบบไหนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายมา
0: เป็นโจทย์
1: นิดนึงว่าถ้าดูเนี่ยหนูคิดว่าถ้าจะร่างเนี่ยจ จะร่างภาพไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะฮะก็ลองคิดอยู่ใน

0: จสักนิดนึงว่าน้องออมเขาจะเลือกภาพไหนฮะและจะสเก็ตภาพไหนนะครับตอนนี้น้องออมก็เดี๋ยวจะร่างให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าน้องออมเลือกภาพไหนแล้วทำไมถึงเลือกมุมมองนี้นะครับเดี๋ยวน้องออมลองสเก็ตให้ดูหน่อยนะฮะขึ้นโครงสร้างนิดนึงฮะว่าน้องออมขึ้นยังไงบ้างในรูปของตัวร้านขายน้ำนะครับเห็นไหมฮะดูจากที่น้องออมสเก็ตเราก็จะเห็นว่ามีการกำหนดจุดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดที่น้องออมกำหนดก็จะเป็น2จุดใช่ไหมฮะน้องออม
1: ใช่ค่ะเป็น2จุดค่ะ
0: แล้วในภาพนี้น้องออมเขียนมากี่ก้อนฮะ
1: กี่ก้อนเป็นแค่1ก้อนค่ะ
0: แล้วค่อยมาใส่รายละเอียด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเดี๋ยวให้เวลาน้องออมสเก็ตนิดนึงนะฮะก่อนที่น้องออมจะกำหนดจุดนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเหมือนมีเส้นของ HL
1: ใช่ค
0: ่
1: ะเส้น
0: ล
1: ำสาย
0: ต้องเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะเผื่อมีคนอยากจะสเก็ตตามน้องออมบ้างฮะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกในภาพนี้ก็คือมันพื้นที่มันแคบน้องออมอยากจะนำเสนอในมุมมองนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเห็นรูปแบบของตัวอาคารว่าลักษณะรูปแบบของอาคารเป็นยังไงนะฮะ
2: แล้วก็อันนี้คืออาจารย์ดิวให้น้องออมทำในลักษณะของการเป็นรูปฟอร์มง่ายๆก่อนใช่ป่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้
0: มุมมองตรงนี้ที่น้องออมนำเสนอนี่คืออยากให้เห็นช่องเปิดทั้งสองช่องเลยใช่ไหมฮะ
1: เพราะมันก็จะเห็นด้านข้างกับด้านหน้าก็จะแบบเห็นว่าแบบฟอร์มมันไม่ได้เป็นตรงแต่ว่ามันเป็นเฉียงลงมาค่ะ
0: ก็จะเห็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นดีไซน์ของตัวคีออสหรือตัวอาคารขนาดเล็กใช่ไหมฮะ
1: น้องออ
0: มเหมือนนอกจากเห็นตัวอาคารแล้วก็ยังจะเห็นเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
0: ของตัวอาคารหรือเปล่าฮะน้องออม
1: ใช่ค่ะตรงหน้าร้านก็จะมีเป็นต้นไม้ค่ะอยู่ด้านหน้าสุด
0: เป็นเหมือนจุดนำสายตาเหรอฮะ
2: เป็นโฟกั
0: สแสดงว่าในเนื้อหาเบื้องต้นที่เราคุยกันไว้ว่าบางอันที่ไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นโต๊ะที่มันขวางจากในรูปน้องออมก็ตัดออก
1: ใช่ค่ะหนูตัดออกค่ะ
0: เพื่อให้เห็นตัวซุ้ม
1: อย่างชัดเจนค
0: ่ะไม่บดบังใช่ไหมฮะ
2: อันนี้คือรูปทรงรูปทรงของอาคารเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะลองปรับใส่ดีไซน์เข้าไปเนาะในไอเดียว่าไอเดียต่อไปเรารู้แล้วรูปทรงอันนี้เป็นแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็มีไอเดียต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราจะนำเสนองานเนี่ยเราจะนำเสนอให้กับคนที่ว่าจ้างเราอะเราอยากอะร้านนี้คือร้านอะไรนะครับ
1: เป็นร้านขายของชำไหมคะขายพวกขนมขายน้ำ
0: แล้วน้องออมก็อยากจะออกแบบเติมเต็มว่าถ้าเป็นขายขนมขายน้ำนะขายของกินน่าจะมีการออกแบบที่น้องออมยังไงในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าน้องออมจะลองสเก็ตยังไงนะฮะ
2: อันนี้คือแรงบันดาลใจ
0: แรงบันดาลใจ
2: ว่าเราอยากจะให้มันมีแนวความคิดของการทำร้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรูปกล่องนมเน
0: า
2: ะ
0: โดยเมื่อกี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะเราได้กำหนดพื้นที่คร่าวๆนะฮะไม่ได้เป๊ะๆนะฮะ3 เมตร x 5 เมตรนะฮะดูวิธีการดีไซน์ของน้องออมว่าการออกแบบของน้องออมว่าเอ๊ะแบบไหนมันดูแล้วมันน่าเข้าไปดูแล้วเป็นมิดดูแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เอ๊ะมันเห็นแล้วมันต้องแบบว่าต้องแวะเข้าไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: จริงๆน้องออมก็ใช้ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันเนาะก็คือการวางเส้น horizontal line คือเส้นระดับสายตาแล้วก็มีการใส่กำหนดจุดที่เราเรียกว่า VP หรือ Vanishing Point 2จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้วก็ใช้ตัวไม้บรรทัดมาช่วยในการ

0: อ้างอิงกลับไปที่จุดที่เราวางเอาไว้จริงๆรูปทรงง่ายๆที่สุดก็คือการทำเป็นรูปทรงที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานแล้วค่อยๆคลี่คลายออกมากลายเป็นงานดีไซน์ที่เราอยากจะทำออกมา
1: ก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากรายการของเราครั้งที่แล้วถ้าสังเกตงานของน้องออมก็จะมีการเน้นเส้นนะฮะเป็นการเน้นว่าตรงไหนคือระยะหน้าตรงไหนคือระยะหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น้องออมออกแบบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดนะฮะแล้วน้องออมก็ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมาออกแบบว่ารูปแบบร้านที่น้องออมคิดว่ามันดูน่าสนใจเป็นยังไงนะฮะแสดงว่าการออกแบบนี้น้องออมคำนึงถึงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะของหนูก็จะมีเป็นที่พื้นที่ที่อาจารย์บอกเป็น5คูณ3ใช่ไหมคะหนูก็จะมีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าเป็น5เมตรอีกด้านหนึ่งก็จะสั้นกว่านิดนึงเป็นประมาณ3เมตรค่ะ
1: แล้วก็มุมมองที่น้องออมสเก็ตก็เป็นมุมมองระดับสายตาหรือเปล่าฮะอาจจะขึ้นโครงสร้างให้ดูนะฮะว่าถ้าเป็นร้านนะฮะที่น้องออมออกแบบเป็นยังไงฮะมีการลดทอนแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทานฟอร์
0: ม
1: นะฮะในการนำเสนอ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเราเคยพูดเรื่องของการคิดนอกกรอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น้องออมจะโชว์ให้เห็นว่าการคิดนอกกรอบในมุมมองพื้นที่แคบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลองให้ผู้ชมท่านผู้ชมในรายการเห็นแล้วน่าจะรู้ว่าฟอร์มมันดูเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ของอาจารย์ติ่งก็จะมองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบหรือสเกลเล็กลงมานะฮะก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบของการดีไซน์นะฮะ
0: โดยแล้วเอาเอกลักษณ์ของสิ่งที่อยากนำเสนอใส่เข้าไป
1: ฟอร์มแบบนี้อาจารย์ติ่งคิดว่าจะมีคนขายอยู่ได้สักกี่คนครับเนี่ย
0: ต้องอยู่ที่กับไซส์ขนาดนะปกติน่าจะถ้าเป็นรูปฟอร์มประมาณนี้แล้วถ้าเราหักอุปกรณ์อะไรที่อยู่ข้างในด้วยก็น่าจะได้สักไม่เกิน2คนที่อยู่ภายใน
1: กำลังดีฮะเพราะว่าการออกแบบที่พื้นที่แคบ
0: จริงๆแล้วอาจจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นให้กับลูกค้าเดินมาเพื่อซื้อของด้วยหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเข้าไป
1: อันนี้เป็นการผสมผสานการดีไซน์ใช่ไหมฮะกับสิ่งที่เราเอามาใช้อันนี้ฟอร์มนี่คล้ายๆเหมือนจะเป็นกล่องไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอันนี้หนูได้มาแนะนำมาจากกล่องนมค่ะจะเห็นว่าด้านบนจะเหมือนเป็นแบบที่เป็นเปิดของนมหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูก็เอาตรงนั้นมาแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมของกล่องนมค่ะ
1: ดึงเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะ
2: ที่หนูเลือกเป็นกล่องนมก็เพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็ชอบทานพวกแบบน้ำผลไม้หรือว่าพวกนมค่ะหนูก็เลยเลือกเป็นร้านที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากกล่องนมค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าเข้าไปซื้อ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ก็รู้จักสิ่งนี้กันหมดค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วเป็นรูปกล่องที่เป็นพื้นที่ที่แคบด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จะเห็นได้ว่านะฮะสิ่งที่น้องออมออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องเปิดหรืออะไรก็ตามนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่มันแคบเนาะมันก็เลยต้องทำให้มีการดีไซน์ที่ไม่ให้มันดูตันนะฮะแล้วก็การใช้นะฮะถ้าดูจากภาพจริงเรื่องของแสงที่เข้ามากระทบกับต้นไม้แล้วก็กระทบกับตัวรูปแบบที่น้องออมได้สเก็ตเป็นทัศนียภาพงานดีไซน์นะฮะให้เห็นก็จะเห็นเรื่องของการออกแบบในมุมมองใหม่นะฮะการใช้เรื่องของการสังเกตบริบทและถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบงานดีไซน์แบบนี้นะฮะโดยการใช้เรื่องของพื้นที่นะฮะที่จริงแล้วก็มาดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นการนำเสนอใหม่นะฮะอั าจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะ

0: ฮะสิ่งที่เราพูดมาก็คือน้องออมได้ใช้แล้วก็แสดงให้เห็นไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นการลงเงาฮะ
1: เราลงเงาเพื่อ
0: ให้เห็นว่าเป็นมิติ
1: เพิ่มมิติ
0: ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของมิติไปแล้ว
1: ภาพใช่คือถ้าเราเป็นแต่รูปลายเส้นอย่างเดียวนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความลึกความชัดนะ
0: ถ้าสังเกตงานอาจารย์ติ่งตะกี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นน้ำหนักเส้นนะฮะ
1: ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป
0: ก
1: ็รูปภาพจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องออมกันนะฮะเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องออมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะก็เป็นภาพสองจุดนะครับแล้วก็มีการนำเสนอที่เป็นระยะหน้าระยะหลังแล้วก็แนวคิดที่น้องออมได้พูดไปแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่น้องออมสเก็ตเป็นยังไงนะครับโดยมีการเรื่องของคนเรื่องของการออกแบบคีออสที่เป็นพื้นที่ที่เล็กนะครับแล้วก็การใช้ต้นไม้ในการบีบให้คีออสหรือร้านเนี่ยดูเด่นยังไงใช่ไหมฮะการสรุปแนวคิดนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะฮะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่น้องออมออกแบบหรือการดีไซน์เนี่ยด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยกับแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราได้เห็นทั้งมืออาชีพอย่างอาจารย์ติ่งได้ทำไว้นะครับแล้วก็อย่างคนที่น้องออมที่ได้เรียนรู้ยังเรียนรู้อยู่แล้วก็ได้ออกแบบมันก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับคนที่สนใจนะฮะว่าเอ้ยวิธีการสเก็ตมันแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับเรานะครับแบบอาจารย์ติ่งก็ได้แบบน้องออมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่สิ่งที่อาจารย์ติ่งกับน้องออมออกแบบหรือสเก็ตทัศนียภาพให้เห็นก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับกับบริบทโดยรอบที่เขามีการดีไซน์และก็นำเสนอทัศนียภาพในพื้นที่ที่แค
1: บ
0: นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ติ่งจะเสริมอะไรอีกสักหน่อยไหมฮะก่อนที่จะหมดเวลา
1: จริงๆแล้วอย่างที่สไลด์ของอาจารย์ดิวนะว่าพื้นที่จำกัดนั้นถ้าเราจะนำเสนอแล้วให้มันน่าสนใจการตั้งคำถามกับว่าพื้นที่นี้มันดูแล้วเราจะนำเสนอยังไงให้มันสนให้เป็นที่ประทับใจของคนที่ดูได้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
0: นะครับก็ยังไงเราก็ฝากรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมแล้วก็มารับชมในตอนหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่5นี้จะเป็นชื่อตอนทุนที่มองไม่เห็นจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดที่เป็นทั้งเรื่องของฮาบิทัตทุนแล้วก็สนามผมกำลังจะพูดถึงแนวคิดทางสังคมวิทยาของนักสังคมวิทยาท่านนี้คือปิแอร์บูดิเยอร์วันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับแนวคิดต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยทำให้ทุกๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้จากการเรียนผ่านคลาสข้ามสายแล้วก็เป็นการลงแลบชุมชนไปด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาซาวถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะไปดูกันว่า How to ที่จะให้คุณผู้ชมในวันนี้จะมีอะไรบ้าง

ำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วย

ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How To ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

สำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเครือข่ายในมุมของบูดิเยอร์คือทุนสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ถูกบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมคำว่าบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างลึกมากๆแต่สิ่งสำคัญเลยคือคนที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะใช้สิ่งเหล่านี้ทุนสังคมจะทำงานจริงก็ต่อเมื่อเชื่อมเข้ากับทุนวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ที่สนามยอมรับและให้รางวัลแต่รางวัลที่ว่าพอมาเป็นมุมมองในวงดนตรีจิตอาสาแล้วรางวัลกลับไม่ใช่เรื่องของทุนเศรษฐกิจค่ะเราเองก็จะต้องนิยามเป้าหมายของการเชื่อมโยงว่าเราจะทำเพื่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพาและเกื้อกูลสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือวงดนตรีจิตอาสาอาสาวต้องอยู่ต่อไปได้แม้พี่ๆจะเรียนจบไปแล้วก็ตามดังนั้นการพึ่งพาเกื้อกูลไม่ใช่เพื่อสะสมรายชื่อหรืออิทธิพลลมๆแรงๆเท่านั้นพิธีเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างเช่นการทักทายกันเป็นประจำระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวการขอบคุณอย่างสม่ำเสมอระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวหรือจะเป็นการช่วยเหลือเชิงรุกจะค่อยๆเพิ่มดอกเบี้ยให้ทุนสังคมคุณภาพการเข้าถึงสำคัญกว่าปริมาณของคอนแทคเพราะสายสัมพันธ์ที่อุ่นมือย่อมยืมพลังได้ในยามจำเป็นผู้ชมเชื่อไหมว่าจะมีช่วงของความวิกฤตของเกิดขึ้นในสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวอย่างเนืองๆอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่จะต้องคอยจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้นอุ้มว่าต้องมี2ทางเสมอจึงจะหลีกเลี่ยงการแปรทุนสังคมให้เป็นบารมีฝ่ายเดียวที่บิดเบือนสนามได้โครงสร้างเปิดวงอย่างการรับสมาชิกใหม่มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะช่วยป้องกันไม่ให้เครือข่ายแข็งตัวและถูกกีดกันเชิงสัญลักษณ์อุ้มก็จะต้องระวังคนในที่จะกอดอำนาจการตัดสินใจไว้สมาชิกเก่าๆมักจะมีบทบาทแบบนี้อยู่บ้างการกุม

หรือกอดอำนาจการตัดสินใจเพราะว่าเครือข่ายที่ดีจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงดังนั้นการที่ทุกคนประดับด้วยความไว้ใจและเส้นทางของความช่วยเหลือจะทำให้เห็นรูรั่วที่สมควร

ความไม่แน่นอนในเครือข่ายได้การสรุปบทเรียนร่วมทุกครั้งที่ทำงานเสร็จก็เป็นการรีอินเวสต์ทุนสังคมกลับเข้ามาในสนามอย่างมีวินัยค่ะดังนั้นชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะค่อยๆหนาขึ้นในชุมชนเพราะมันคือผลของการสะสมของความสม่ำเสมอที่สมาชิกทุกคนตั้งใจทำมันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างฉาบฉวยแต่ท้ายที่สุดเครือข่ายที่ดีคือระบบนิเวศที่ดึงคนให้เติบโตไปด้วยกันมากกว่าจะผลักกันให้ตกขอบสนามเมื่อทุนสังคมยืนบนคุณค่าร่วมเครือข่ายก็จะเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพคุณผู้ชมคะในสนามบทบาทคือพิกัดที่ทุนต่างๆมาบรรจบกันและแปลงเป็นความชอบธรรมต่อหน้าผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของปิแอร์บูริเยอสถานภาพไม่ได้สะท้อนความเก่งล้วนๆนะคะแต่สะท้อนทุนสังคมวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่สั่งสมในกาลเวลาเมื่อเรานิยามบทบาทของกันและกันด้วยฟังก์ชันงานมากกว่าอัตลักษณ์เท่ๆสนามจะอ่านกันรู้เรื่องและลดแรงเสียดทานการชี้ชัดขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบจะทำให้ทุกคนในวงต่อทนได้ลื่นโดยไม่เหยียบขากันและกันหมุนเวียนบทบาทเป็นระยะช่วยทำให้ทุนความรู้ไม่ถูกผูกขาดและปลูกความเข้าใจข้ามตำแหน่งอย่างไรก็ตามการหมุนก็จะต้องคู่กับคู่มือและตัวชี้วัดซึ่งพอพูดถึงคู่มือและตัวชี้วัดถ้าสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมันคือประสบการณ์นั่นเองเพื่อไม่ให้คุณภาพตกและความยุติธรรมพร่าเลือนอำนาจเชิงสัญลักษณ์ใช้พยุงจังหวะของทีมงานไม่ใช้ค้ำอีโก้ของบุคคลจึงต้องถูกจับตาด้วยพันธฐานร่วมการยกย่องบทหลังฉากอย่างเป็นพิธีจะทำให้ทุนสัญลักษณ์กระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีอย่างเป็นธรรมเราควรทำบัญชีผลงานที่มองเห็นได้เพื่อให้สถานภาพตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่การคาดเดาหรือคำเล่าลือดังนั้นภาษางานในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวนั้นก็จะชัดเจนและลดโอกาสการขุ่นเคืองกันและทำให้เกิดการตัดสินใจของสนามมีความคาดหมายได้ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการทำให้เกิดคลาสข้ามสายภายในแลบชุมชนจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อบทบาทถูกเคารพความเชื่อมั่นในวงก็จะเพิ่มและทุนสังคมจะย้อนกลับมาเสริมแรงสถานภาพในวงจึงไม่ใช่แท่นยืนที่โดดเด่นและสวยงามแต่เป็นจุดรับผิดชอบที่ต้องส่งต่อคุณค่าให้รุ่นน้องเติบโตสม่ำเสมออุ้มจะประเมินความสำเร็จจากคุณภาพของผลงานรวมมากกว่าความเด่นของบุคคลในช็อตสั้นๆค่ะและทุกคนในวงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีอุ้มพยายามบันทึกการปรับบทบาททุกไตรมาสทำให้สนามเรียนรู้เท่าทันอคติที่คืบคลานไม่อย่างเนียนและท้ายที่สุดบทบาทที่ดีก็คือบทที่ทำให้ทุกคนในวงทำงานได้ดีขึ้นพร้อมๆกับที่งานทั้งสนามดีขึ้นไปด้วยค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสำหรับช่วงที่4ครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยซับคัลเจอร์หมายถึงสนามย่อยที่มีฮาบิทัตภาษาและรสนิยมเฉพาะทำให้การตีความโลกต่างกันโดยโครงสร้างค่ะการอยู่ร่วมจึงเริ่มจากการเรียนภาษาของกันและกันในวงดนตรีจิตอาสาอาอสาวและที่สำคัญไม่ใช่การบังคับให้เปลี่ยนสำเนียงถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลาสข้ามสายกันก็ตามทุกคนต่างอายุต่างที่มาต่างสาขาต่างคณะแต่อุ้มเองก็ต้องระบุทุนวัฒนธรรมเด่นของแต่ละกลุ่มไว้แล้วจัดพื้นที่ให้มันได้แสดงคุณค่าอย่างเป็นทางการเมื่อถูกยอมรับในสนามใหญ่ทุนวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ที่ทุกฝ่ายยินดีจังหวะร่วมและกติกากลางควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สนามใหญ่นั้นบดบังความเป็นตัวเองคู่มือร่วมงานแบบสั้นๆชัดและเป็นมิตรจะถูกถ่ายทอดผ่านสะพานภาษาที่ลดความเสียดสีในรายละเอียดเล็กๆและทุกคนจะเข้าใจกันผ่านประสบการณ์ของกันและกันการแลกพร็อพเทคนิคและวิธีคิดของการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงจะเป็นการแลกทุนที่ทำให้ทั้งคู่ต่างก็ขยับเข้าใกล้กันโดยที่ไม่รู้ตัวอุ้มเองมีหน้าที่ที่จะกำหนดมาตรฐานของการวัดความยุติธรรมด้านเวลาเวทีและการสื่อสารเพื่อจับอคติของสมาชิกโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนนอกวงดนตรีได้รับพื้นที่อย่างเป็นระบบหรือแม้แต่คนฟังเองความรู้สึกร่วมที่จะเป็นเจ้าของสนามจะก่อตัวความหลากหลายจึงเปลี่ยนจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรสร้างสรรค์ที่งอกผลงานใหม่การไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมจึงต้องยืนบนศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่บนคะแนนนิยมชั่วคราวสนามใหญ่ต้องสัญญาว่าจะไม่ใช้ภาษาเทคนิคปิดปากผู้เล่นย่อยและรักษาสิทธิการอธิบายตนเองและยิ่งเราเห็นคุณค่าเฉพาะถิ่นมากขึ้นความไว้วางใจข้ามกลุ่มก็จะยิ่งเติบโตอย่างมีฐานรากสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะไม่ใช่ทำให้เหมือนแต่จะทำให้ต่างต่างอย่างปลอดภัยและภาคภูมิใจเมื่อซับคัลเจอร์รุ่งสนามรวมก็แข็งแรงเพราะมีฐานทุนหลากหลายค้ำยันกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการของการที่วงดนตรีจิตอาสาอาอสาวได้ร่วมงานกันตั้งแต่ปี2559จนถึงนับปัจจุบันมันคือคุณค่าของการตีความโลกตีความโลกให้ต่างกันโดยโครงสร้างพวกเขาอยู่ร่วมกันและเรียนภาษาของกันและกันโดยไม่มีการบังคับให้แต่ละฝ่ายนั้นเปลี่ยนสำเนียงให้ยอมรับกันเลย

ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นอุ้มขออธิบายเรื่องของศีลธรรมสาธารณะก่อนศีลธรรมสาธารณะหมายถึงบรรทัดฐานที่ทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมอุ้มก็ต้องร้อยมันเข้ากับกติกาปฏิบัติที่สั้นชัดและบังคับใช้ได้จริงในทุกระดับงานการคุ้มครองผู้เปราะบางต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์และแรงกดดันเชิงตัวเลขเครดิตงานที่เป็นระบบก็คือรากฐานของความยุติธรรมเชิงสัญลักษณ์ในสนามสร้างสรรค์เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะรู้กันดีหลักการยินยอมอย่างรู้ข้อมูลต้องวางเหนือความสะดวกของผู้จัดและความคึกขนองของสถานการณ์ด้วยมาตรการความปลอดภัยต้องได้รับงบประมาณและเวลาจริงมิใช่ข้อความท้ายโปสเตอร์ดังนั้นผู้ถืออำนาจในสนามก็อาจจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามอำนาจไม่ใช่ผลักภาระไปยังแรงงานอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่มันจะเกิดขึ้นการฝ่าฝืนต้องมีผลที่คาดหมายได้และยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจะมีบ้างที่หลายๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในช่วงแรกอาจจะไม่รักษาวินัยหรืออาจจะมีความเป็นตัวเองสูงอาจจะมีอีโก้สูงอาจจะยังบริหารจัดการไม่ได้การสื่อสารกติกาจึงไม่ใช่เพียงพิธีเปิดสวยงามแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมที่ต้องทำซ้ำดังนั้นเพียงแค่พวกเขาได้รับการทำซ้ำอยู่เรื่อยๆเขาก็จะปรับตัวอย่างไม่ถูกบังคับเมื่อกติกากลายเป็นนิสัยหมู่ชื่อเสียงของสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะค่อยๆหนาขึ้นโดยไม่ต้องโหมโฆษณาอีกแล้วชุมชนภายนอกจะไว้วางใจเราเพราะเห็นว่าเรายืนเคียงข้างมนุษย์เหนือความตื่นเต้นบนเวที

่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศีลธรรมที่จับต้องได้คือเครื่องหมายการค้าของสนามที่อยากยืนยาวไม่ใช่ดังบูบเราจะประเมินทุกกิจกรรมด้วยคำถามว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์จะพาเราแก้เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงภาพลักษณ์เท่านั้นนี่แหละคือความยั่งยืนที่ยั่งยืนจริงๆเมื่อน้ำหนักศีลธรรมมั่นคงสนามจะปลอดภัยสำหรับการสร้างสรรค์วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายบนแลบชุมชนถึงแม้จะเป็นการสร้างสรรค์ที่เสี่ยงแต่ก็จะเสี่ยงอย่างมีสติค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งCreate คนดนตรีให้ส่งต่อทุนจะว่าไปทุนวัฒนธรรมไม่ควรเป็นความลับของชนชั้นผู้รู้แต่ต้องถูกทำให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมสิดังนั้นจึงจะชวนผู้ฟังให้เห็นถึงการสถาปนาเมนเทอร์1นาทีที่ผมทำที่เกิดซ้ำโดยมีกติกาเครดิตและการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างและอุ่มใช้มาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สำหรับการฟอร์มวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวคลังความรู้แบบสั้นใช้งานได้ดีและจริงและมาตรฐานของราคาของบุคคลจะช่วยลดอำนาจผูกขาดในสนามได้การแชร์คอนแทคก็สำคัญคอนแทคหรือว่าการเชื่อมโยงติดต่อนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เครือข่ายเครือข่ายที่จะพาเราสรรสร้างแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมทำให้การเอาเปรียบยากขึ้นโดยโครงสร้างทุนสังคมจะพาพวกเราไปสู่โอกาสและมันได้พาสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไปสู่โอกาสหลายต่อหลายขณะที่ทุนวัฒนธรรมทำให้ใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่จริงๆทุนสัญลักษณ์ของสถาบันก็ทำหน้าที่ของมันด้วยการยืนยันคุณค่าของสิ่งที่ส่งต่อไปและเชิญพันธมิตรภายนอกเข้ามาร่วมมือเสมอดังนั้นทั้ง3ทุนจะประสานงานกันและเร่งการเติบโตแบบรวมหมู่ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแทนการยกวงเพียงแค่คนเดียวๆให้โดดเด่นเรากำหนดข้อตกลงการใช้ซ้ำและการอ้างอิงเพื่อไม่ให้การส่งต่อกลายเป็นการสูบทรัพยากรความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการเห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาของตนเองไม่ใช่การยกย่องผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการประเมินผลเราควรดูการขยายตัวของผู้เล่นหน้าใหม่และคุณภาพงานรวมทั้งสนามบันทึกบทเรียนทุกไตรมาสทำให้คลังความรู้มีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในเพจ Facebook อย่างเดียวเท่านั้นความเปิดเผยอย่างโปร่งใสมันคือเกราะป้องกันการช่วงชิงเครดิตและการบิดเบือนมาตรฐานเราจะวัดความสำเร็จด้วยจำนวนมือที่ถูกยื่นต่อไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลบนชั้นสังคมได้ประโยชน์เมื่อความรู้เดินทางได้ไกลกว่าชื่อเสียงส่วนบุคคลสุดท้ายแล้วสนามทั้งหมดก็จะแข็งแรงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์พิเศษค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนในช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าสุขภาวะมันคือฐานโครงสร้างให้ทุนทุกชนิดได้ทำงานได้จริงและยั่งยืนในแต่ละสนามเราเองต้องทำให้เวลาทุกเวลาเป็นกติกาไม่ใช่บุญคุณจากผู้มีอำนาจดังนั้นการเวียนภาระหนักเบาจะช่วยทำให้ถนอมร่างของผู้นำหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงดนตรีและลดความเสี่ยงของการรีดเร่งที่มองไม่เห็นด้วยเราควรประเมินความล้าเหมือนประเมินคุณภาพความเสี่ยงเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องทำงานไปด้วยกันหลายครั้งที่วงดนตรีจิตอาสาอาสาวตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะบางคนมีอำนาจด้วยความมีชื่อเสียงทำให้พื้นที่สงบไม่เป็นพื้นที่สงบอีกต่อไปพื้นที่สงบไม่สามารถที่จะฟื้นแรงใจและถูกยอมรับให้เป็นสิทธิได้ดังนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่สงบที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องส่วนตัวและพวกเขาก็ถนัดที่จะอธิบายยืดยาวแปลว่าสุขภาพที่ดีจะไม่ใช่แบบนี้สุขภาวะที่ดีจะทำให้คนมีพลังพาโครงการจิตอาสาทุกโครงการเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครฉุดรั้งทีมงานกติกาที่อุ๋มตั้งไว้สั้นชัดและได้ใจความมันจะกลายเป็นนิสัยหมู่ที่คอยคุ้มครองทุกคนทุกคนจะไม่กล่าวถึงงบประมาณด้านเงินทองแต่จะไปมองเรื่องของการดูแลกันซะมากกว่าการดูแลกันจะทำให้เกิดความภักดีในสนามและต้นทุนในการลาออกก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรก็คงเพราะว่าคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเข้าใจถึงตัวชี้วัดสุขภาวะว่าต้องควบคู่กับผลของงานที่ดีไม่ใช่ดูแค่ยอดไลค์หรือเสียงปรบมือเท่านั้นทั้งหมดนี้จะเป็นเงื่อนไขของการคิดเรื่องราวใหม่ๆให้กับคนในวงผมยืนยันได้ว่าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวถูกคิดค้นในแต่ละมิติจากนักศึกษาในวงดนตรีสม่ำเสมอพวกเขาจะเคารพร่างกายกันและกันเคารพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นของทุกทุนอื่นทั้งหมดและงานทั้งหมดจะประกาศย้ำหลักการก่อนเริ่มงานทุกครั้งทำให้สุขภาวะกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ข้อยกเว้นค่ะและยิ่งชุมชนเห็นความใส่ใจเชิงโครงสร้างมากเท่าไหร่ความไว้วางใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและสนามนี้เองในมุมมองของบุรีเยอร์มันจะช่วยดูแลผู้คนได้ดีและจะช่วยคืนคุณภาพงานที่ดีกลับสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นถ้าในมุมมองของบูดิเยอร์แรงปะทะมันคือสัญญาณว่าทุนและฮาบิทัตของผู้เล่นนั้นชนกันตรงกลางสนามพอดีและชนกันจนมีต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บอุ้มจะต้องแปลงมันเป็นกติกาที่ชัดเจนเพื่อให้ความต่างเดินต่อโดยไม่ทำร้ายกันอุ้มเริ่มจากภาษากลางภาษาที่ให้เกียรติระบุสิทธิท้วงสิทธิหยุดสิทธิเริ่มใหม่อย่างเป็นทางการใครพร้อมขึ้นเวทีใครไม่พร้อมยังไม่ต้องขึ้นแล้วอุ้มกำหนดบทบาทผู้ชี้ขาดกำหนดผู้จดบันทึกและกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของสนามไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งข้อตกลงต้องนำไปใช้ซ้ำได้และเปิดให้ตรวจสอบได้เพื่อสร้างทุนสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเมื่อทุกคนเห็นว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างคาดเดาได้ความตึงเครียดก็จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาติผมพยายามบอกให้พวกเขาเก็บบทเรียนหลังเหตุปะทะทุกครั้งเพื่อย่นระยะเวลาของการเรียนรู้และพวกเขาเองก็จะต้องหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องของดนตรีด้วยแต่การเผยแพร่บทเรียนเหล่านี้อุ้มทำเป็นประจำผ่านโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เห็นความคืบหน้ามันเป็นการป้องกันรอยร้าวเชิงโครงสร้างไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะเราจะเลิกโทษนิสัยปัจเจกและหันไปแก้การออกแบบสนามที่สร้างรอยและแรงชนที่ไม่จำเป็นกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายได้และช่วยพยุงคุณภาพงานให้กลับสู่จังหวะร่วมเมื่อความต่างได้รับที่ยืนอย่างปลอดภัยมันก็จะคืนพลังสร้างสรรค์มากกว่าพลังทำลายความโปร่งใสมันคือเงื่อนไขให้การยอมรับเกิดขึ้นแม้กับผู้เห็นต่างอย่างที่สุดก็ตามการทบทวนตามรอบเวลาช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวมันต้องยืดหยุ่นแล้วมันต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กดทับผู้อ่อนแอดังนั้นสุดท้ายแล้วเป้าของสนามตามแนวคิดของบูดิเยอร์คือการปะทะแล้วไม่แตกแต่ปะทะแล้วต้องแกร่งขึ้นต้องหนาแน่นขึ้นจากข้อตกลงที่มันงอกงามข้อตกลงที่มันเหมือนใยแมงมุมที่มันจะคอยยืดหยุ่นได้แต่มันก็หนาแน่นและนุ่มนวลเมื่อเสียงรวมกลับมาลงเป็นจังหวะเดียวกันนอกจากมันจะเกิดเป็นเสียงโน้ตดนตรีแล้วมันยังเกิดเป็นความต่างที่มันจะกลายเป็นฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนแทนความแตกแยกนั่นเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการ B Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่13ค่ะเป็นตอนท้ายๆดังนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะชื่อตอนในวันนี้ก็จึงชื่อตอนว่าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆทางบ้านเพราะว่าแม้ว่าองค์กรของเราจะเข้มแข็งผู้นำของเราจะยอดเยี่ยมหากเราปราศจากเครือข่ายหรือคอนเนคชันแล้วนั้นการทำงานนะคะก็อาจจะพบเจออุปสรรคใช้เวลานานขึ้นหรือประสิทธิภาพลดลงได้ค่ะดังนั้นนะคะในตอนนี้จึงเป็นตอนที่ขาดไม่ได้เลยและเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของการเป็นนักธุรกิจเลยนะคะเหมือนกับคำขวัญหรือว่าคำสอนที่ว่า cooperation is the best strategy นะคะแปลเป็นไทยได้ว่าความร่วมมือคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะคะและเหมาะสมอย่างยิ่งในโลกธุรกิจค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์

0: ะคะผู้เป็นทั้งวิทยากรและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครของเราพร้อมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะซึ่งจะมาทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวบทเรียนในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆนะคะพบกับท่านอาจารย์สรารีจิรังดาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่รับชมที่ทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์สรารีจิรังดาจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างยิ่งให้เป็นวิทยากรในรายการ B Smart ในตอนแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแนะนําแนวทางนะคะโดยที่รุ่นพี่นักธุรกิจนะคะจากสายอาชีพที่เรียนปวช.ไปสู่การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดประกายความฝันให้กับนักเรียนสายอาชีพได้เห็นอนาคตของตนเองค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะหลายคนอาจจะมีคําถามนะคะร่วมกันนะคะว่าเรียนจบปวช.ไปแล้วจะมีอนาคตหรือเปล่านะคะหรือเรียนจบสายอาชีพแล้วทิศทางจะไปทางไหนนะคะวันนี้เราจะมีคําตอบของคําถามเหล่านั้นให้ทุกคนค่ะในรายการวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปพบกับเรื่องราวของศิษย์เก่านะคะสายอาชีพที่เริ่มต้นมาจากการเรียนปวช.เช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะโดยเริ่มต้นมาจากเส้นทางการเรียนปวช.เพียงแค่มีความพยายามมีทักษะแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนรู้ทุกท่านนะคะก็จะสามารถก้าวสู่การไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่านะคะผู้มากประสบการณ์นะคะของเรานะคะนั่นก็คือคุณวุฒิไพศาลภัทรกิตติเจริญนะคะหรือว่าพี่มินนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับผมมินวุฒิไพศาลนะครับภัทรกิตติเจริญปัจจุบันผมทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทกิจสุขเสริมทรัพย์นะครับทําเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไปรับชม VTR นะคะแนะนําตัวศิษย์เก่านะคะผู้ประสบความสําเร็จคนนี้นะคะรับชมได้เลยค่ะ
3: คุณวุฒิไพศาลภัทรกิตติเจริญคุณมินสําเร็จการศึกษาระดับปวช.การบัญชีและปวส.การตลาดจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนครศึกษาต่อระดับอนุปริญญาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4: ผมยังได้รับรองคุณวุฒิและจบหลักสูตรอีกมากมาย
3: ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทกิจเจริญเสริมทรัพย์และเป็นวิทยากรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่างานจริงสำคัญกว่าคำสอนสวยหรูนี่คือเหตุผลที่ผมมาแบ่งประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เล่าเพื่ออวดตนแต่เพื่อบอกทุกคนว่าต้นทางของผมธรรมดามากแต่ปลายทางของคุณอาจยิ่งใหญ่กว่าผมหลายเท่าในโลกของการทำงานเราไม่ได้ชนะกันที่จุดเริ่มต้นแต่เราชนะกันที่ใครจะยอมเดินต่อแม้ในวันที่หมดแรงถ้าผมที่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทำได้ดีกว่าผมแน่นอนครับ
1: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ VTR นะคะแนะนำคุณมินนะคะต่อไปนะคะจะขอแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะ2ท่านนะคะเป็นนักเรียนสายวิชาชีพระดับปวช.ของเราเองค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเมธาวีศิลปากันตังชื่อเล่นชื่อเบลกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3
6: สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีสัมมนาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธรครั้งที่10ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันประกวดคลิปงานอาภากรวันครบรอบพระนิชยการพระนคร123ปีได้รับรางวัลชมเชยจัดการแข่งขันพิชชิ่งงานที่ได้รับมอบหมายจับเวลาและเป็นสตาฟดูแลภาพรวมของงานเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสนุกคิดกับคณิตศาสตร์การแข่งขันบอร์ดเกมสตาร์ทอัพในงานสัปดาห์วิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้จัดโครงการบริการชุมชนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับ VTR แนะนำสาขา

0: วิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโอเคค่ะก็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะอยากถามนักเรียนที่อยู่กับตรงนี้ค่ะว่า
1: เป็นเจ้าของบริษัทกิจสูงเสริมทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
0: ค่ะน้องๆ2คนคะเรามีคําถามอยากจะถามกับพี่มินเยอะเลยใช่มั้ยคะเรากําลังจะโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงแล้วดังนั้นครูเปิดโอกาสตรงนี้ให้นักศึกษาได้ถามกับพี่มินได้เลยค่ะเชิญค่ะ
2: ตอนที่พี่มินเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะอยากทราบว่าพี่มินคิดว่าตัวเองจะได้มาทํางานในสายอาชีพนี้มั้ยคะ
1: คิดว่าจะได้ทํางานในสายอาชีพนี้มั้ยใช่มั้ยไม่ได้คิดเลยครับเวลาที่เราจบมาใหม่ๆแล้วก็เที่ยวเล่นเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเหมือนน้องๆนี่แหละนะครับเหมือนน้องๆทางบ้านเหมือนกันแต่พอเราจบมาแล้วเนี่ยเราก็ทํางานตามเพื่อนๆบางคนเค้าก็ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์นะครับบางคนก็ไปทํางานเกี่ยวกับไฟแนนซ์ก็ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองตอนผมจบมาเนี่ยผมทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งรู้จักเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งมั้ยขายตรงขายตรงนะครับก็เพื่อนๆชวนไปแล้วก็ไปทําธุรกิจขายตรงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนที่ได้เข้าไปทําธุรกิจขายตรงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในธุรกิจขายตรงก็คือเรื่องของเงิน4ด้านนะครับเค้าแบ่งคนไว้2ฝั่งก็คือฝั่ง active income กับฝั่ง passive income ใช้แรงแลกเงินกับใช้ทรัพย์สินสร้างเงินนะครับก็ได้รู้คําว่าอิสรภาพทางการเงินจากธุรกิจขายตรงเป็นครั้งแรกน้องๆเคยได้ยินมั้ยเพื่อนๆทางบ้านเคยได้ยินเรื่องของอิสรภาพทางการเงินมั้ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ financial freedom ครับก็หลังจากที่ได้ทําก็เลยได้รู้จักคํานี้ครับอิสรภาพทางการเงินใช่
2: แล้วมีการที่ได้รู้จักอิสรภาพทางการเงินมีกิจกรรมไหนที่เป็นแรงบันดาลใจมั้ยคะพี่ที่ทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้โอเคกิจกรรมไหนที่ได้เรียนรู้ใช่มั้ย
2: ใช่
1: ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดตอนจบจากพาณิชย์พระนครนะครับก็ไปทําขายตรงอยู่พักใหญ่ๆเลยจําไม่ผิดแล้วก็ได้ไปเล่นเกมกระดานอยู่เกมนึงชื่อเกม Cat 4ของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็อย่างที่บอกเขาจะแบ่งประเภทของการเงินเอาไว้4ด้านนะครับก็เกมเนี้ยชื่อเกม Cat 4น้องๆรู้จัก Cat 4มั้ยครับ
2: เคยเล่นเบื้องต้นใช่เคย
1: ก็คือเคยแบบเล่นเกมเศรษฐีสมัยก่อนที่แบบว่าสะสมบ้าน4หลังแล้วก็โรงแรม1หลังใช่มั้ยแล้วก็เวลาที่ใครมาตกในช่องของเราก็เราก็จะได้รับเงินตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรแต่ว่าพอเล่นครั้งแรกปึ๊บเราหลุดจากสนามแข่งหนู

0: จบจากพานิชพนครแล้วเราก็ไปทางอสังหาเพราะเกมกระดานแคสโฟนี่แหละ
1: แล้วพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: หลังจากที่ได้ซื้อเนาะคือตอนนั้นไม่มีเงินเลยครับแล้วก็คุณพ่อเพื่อนใจดีเพื่อนก็ไปขอกู้จากคุณพ่อเพื่อนเนาะจริงๆก็น่าจะเป็นเพื่อนเขาช่วยเราด้วยแล้วก็พอเราได้ซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะได้รายได้จากค่าเช่านะครับน่าจะประมาณสัก 20,000 กว่าบาทตอนนั้นไม่เต็มนะมี30ห้องแล้วก็ได้รายได้มาประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ซื้ออันแรกเนี่ยชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราคิดว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินใช่มั้ยอิสรภาพทางการเงินก็คือมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายอันนี้น้องๆลองจําให้ดีนะเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแปลว่าถ้าผมมีรายได้ค่าเช่ามากกว่ารายจ่ายที่ผมมีผมจะมีอิสรภาพทางการเงินทันทีนึกออกใช่มั้ยครับแล้วพอเวลาที่เรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ยอาจจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนซ้ําพอหลังจากที่ได้ไอ้หอพักอันนี้มาเนี่ยคนเช่าจากที่เราคิดว่าจะเพิ่มขึ้นมันลดลงจากน่าจะ12ห้องเหลือ8ห้องเหลือ3ห้องเหลือสุดท้ายเหลือห้องเดียวแล้วก็เกือบจะปิดกิจการเลยนะครับตอนกู้มาเราต้องมีดอกเบี้ยใช่ป่ะแต่เป็นดอกเบี้ยที่คุณพ่อเพื่อนเขาช่วยก็เลยทํายังไงดีทีนี้ไปเจอโชคดีครับไปเจอคนแถวๆนั้นเขาก็เลยมาบริหารจัดการให้เราก็ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยนะถ้าเป็นน้องๆน้องๆทํายังไงครับเดือดร้อนเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องของขายตรงใช่มั้ยก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงก็ได้เพื่อนดีเพื่อนก็สอนเราทําเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไปทําเรื่องของ SEO ครับ Search Engine Optimization คือการที่เราทําเว็บไซต์ให้ติดในคีย์เวิร์ดในหน้าแรกของ Google เวลาที่เมื่อก่อนเราเป็นเซลล์ใช่ป่ะเราก็จะไปหาลูกใช่มั้ยครับเราไปเสนอลูกค้าแต่พอเวลาเราทํา SEO ติดในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการกลายเป็นคนเล่นมือถือใช่ป่ะเมื่อก่อนเราตื่นมาตอนเช้าเราจับอะไรระหว่างโทรศัพท์มือถือกับแปรงสีฟันเราจับมือถือใช่ป่ะนะครับก็ผมก็ทํา SEO จนได้เงินมาประมาณนึงก็เลยมีเงินบางส่วนมาซื้อหอพักอันนี้แล้วก็มีเงินบางส่วนไปน่าจะไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์มาแบรนด์นึงช่วงนั้นทําหลายอย่างครับทําร้องเพลงกลางคืนด้วย
2: ค่ะ
0: เล่นดนตรีมา10ปีนะแต่ว่าตอนที่จบจากพระนครน่ะได้มาจากตอนที่เราประกวดวงดนตรีที่โรงเรียนยังมีประกวดอยู่ป่ะครับ
3: ตอนนี้ก
0: ็
3: ยังม
0: ี
3: บ
0: ้
3: างใช่ค่ะพี
0: ่พอจบมาก็ไปร้องเพลงกลางคืนด้วยแล้วก็ทํา SEO คู่กันไปกับทําธุรกิจขายตรงพอได้เงินมาก็พอซื้อหอพักเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์โดยที่เราไม่มีความรู้อสังหาเลยแม้แต่นิดเดียวโหดมั้ย
1: สุดยอด
0: คิดว่าเป็นยังไงมั้ง
1: เก่งมากเลยค่ะพี่
2: ใช่
0: ค่ะไม่ได้เก่งอย่างเดียวบ้าด้วยครับก็สรุปว่าพอเราซื้อมาโดยที่เราไม่มีความรู้ใช่มั้ยผลปรากฏก็คือปีแรกทํายอดขายได้แบบถล่มทลายเลยเป็นแบบผู้บริหารเลยเป็นแบบ CEO ตั้งบริษัทเองคิดชื่อบริษัทเองไปอยู่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็ทําแฟรนไชส์ขึ้นมาเลยให้ทายว่าได้รายได้จากแฟรนไชส์นี้ประมาณเท่าไหร
2: ่หลัก
0: ถล่มทลายมาก
1: ร้อยล
0: ้
1: านหร
0: ือ
1: เปล่าคะ
0: ร้อยล้านเลยเหรอปีแรกครับอันนี้แบบความจริงนะรายได้ถล่มทลายมากไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่รายจ่ายค่าเช่ารายจ่ายพนักงานรายจ่ายค่าน้ําค่าไฟโดยที่ไม่มีรายได้เลยต้องเอารายได้จาก SEO มาพยุงธุรกิจนี้ซึ่งไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเดือนตัวเองอันนี้ซึ่งผิดพลาดมากนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ได้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้น้องๆคิดว่าพี่ทํายังไงต่อ
2: ต้องไปต่อมั้ยคะ

0: ก็ต้องไปต่อนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ไปต่อพอแค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกถ้าทําแฟรนไชส์มันก็จะมีทํา SEO แล้วก็มีพนักงานมีทีมงานเข้ามาโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราขายไม่เป็นโหดนะครับก็ทําไงต่อนะครับแอบไปหาสัมมนาเรียนสัมมนาสังหาแล้วก็ผมโตจากสัมมนานะผมเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสัมมนาก็ไปนั่งอยู่หลังห้องแล้วก็เรียนรู้อสังหาโดยที่เราเปิดแฟรนไชส์แล้วหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยแบบเรียนรู้จากการที่เราขายไม่เป็นเลยจนปัจจุบันช่วงที่ทําไม่ได้เนี่ยคือปล่อยเช่าได้เคสแรกได้รายได้น่าจะประมาณ 8,000 บาทหักภาษีแล้ว 7,000 บาทหักให้สาขาครึ่งนึงเราได้ประมาณ 3,150 ประมาณนั้นภูมิใจมากอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็หลังจากเริ่มขายไม่ได้1ปีใช่ป่ะไปปฏิบัติธรรมเลยอ่ะจนออกมาก็คือปล่อยเช่าได้เคสแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆขายได้แล้วก็พอขายได้ปุ๊บเลยมาเรียนรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโค้ชเขาก่อนเหมือนเราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่มั้ยเราก็ทํามาเป็นโค้ชเหมือนคอยแนะนําเขาให้เขาแบบประสบความสําเร็จก็เลยได้ไปฝึกตรงนั้นเลยใช่แต่พอหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยครบ4ปีพอดีนะครับก็ได้วิชาเรื่องของการขายมาก็เลยมาทําอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้ครับ
2: อะไรคือเป้าหมายในอนาคตของพี่มินที่อยากทําให้สําเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวคะ
0: เป้าหมายในชีวิตหลักถ้าเป็นเป้าทางโลกก่อนมันมี2เป้าทางโลกกับเป้าทางธรรมถ้าเป้าทางโลกก็มีอิสรภาพทางการเงินครับอิสรภาพทางการเงินในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารวยเป็นหมื่นล้านหรือเป็น10ล้านร้อยล้านแต่ว่าแค่มีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแต่ตัวเลขผมมีในใจอยู่แล้วใช่ก็ถ้าเกิดว่าแนะนําน้องๆนะครับคือให้เราตั้งเป้าหมายแล้วก็พัฒนาตัวเองสม่ําเสม
2: อ
0: ครับอันนี้คือเป้าทางโลกนะถ้าเป้าทางธรรมก็ทุกๆคนมีถ้าเราเป็นคนศาสนาพุทธก็ตั้งเป้าหมายจะแบบบรรลุธรรมใช่ก็ถ้าบรรลุธรรมถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบอยากจะบรรลุไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดละเราจะได้แบบไม่ต้องมาโหเหนื่อยเหลือเกินต้องทํางานใช่ป่ะตื่นมาต้องแบบดูแลสุขภาพอีกแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้ถ้าเราบรรลุธรรมได้หรือแบบไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็น่าจะเป็นแบบเป้าหมายทางธรรม
2: แล้วทําตามเป้าหมายสําเร็จหรือยังคะ
0: ทําคู่กันถ้าพี่ทําเป้าหมายทางโลกเนี่ยในทางอสังหาแบ่งเป็น5เลเวลนะเพื่อนๆ5เลเวลนี้นะครับถ้าน้องๆที่เป็นสายอสังหาหรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นๆนะในสายอสังหาเลเวลแรกก็จะเป็นบันไดขั้นแรกนะครับก็จะเป็นนายหน้าปล่อยเช่าเลเวลที่2ก็จะเป็นแบบขายทรัพย์ราคาแบบ1ล้านถึง3ล้านประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นบันไดขั้นที่3ก็คือ3ล้านขึ้นไปถึง5ล้านถึง10ล้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นที่ดินพวกอาจจะเป็นโรงงานหรืออาจจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลเวลที่4จะเป็นนักลงทุนซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ซื้อมาขายไปแล้วก็เป็นตัวแทนขายบางทรัพย์แล้วก็เลเวลสุดท้ายคือทําเป้าหมายคือความฝันของเราให้สําเร็จความฝันของผมคือง่ายๆครับคืออยากจะเราเหมือนเคยดูโดเรมอนมั้ยโนบิตะแบบเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบขี้ขาดที่สุดในเรื่องเนาะแต่ว่าพอเวลาที่ถึงจังหวะที่เขาแบบว่าเขาจะต้องกล้าหาญอ่ะกลายเป็นกอบกู้โลกได้หลายครั้งเพราะมีโดเรมอนคอยช่วยเหลือพี่ก็อยากจะแบบจากคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เกเรอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนึงไม่ค่อยพอใจตัวเองเพราะมีคนดูถูกเราว่าเราทําไม่ได้หรอกเราแบบเหมือนแบบเลื้อนอ่ะเราแบบเป็นคนไม่ได้เรื่องอ่ะพอได้โดนดูถูกเยอะๆมันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะไม่มีชีวิตแบบนี้แล้วไม่ได้ละก็เลยแบบฮึดพัฒนาตัวเองนะครับเป้าหมายที่5ของพี่ก็คือเป็นเทรนเนอร์

0: ที่จะแบบทําให้ชีวิตคนอื่นมันดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงชีวิตเราเองด้วยเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อนๆของเราแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศนี้เยอะๆอันนี้คือความฝันที่ตั้งเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์เรียบร้อยครับ
1: สุดยอดมากเลยค่ะพี่มินพี่คิดว่า mindset อะไรที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพได้บ้างคะพี่มินช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะ
0: mindset ที่สําคัญเลยนะก็จะมีเขาบอกว่าคนพัฒนาตัวเองที่อยากจะประสบความสําเร็จจะมี2 mindset นะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆนะเป็นแบบ fixed mindset นะครับกับ growth mindset ถ้าเป็น fixed mindset ก็คือเราไม่อยากพัฒนาตัวเองอ่ะเราอยากจะรู้อยู่แค่เนี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะกับ growth mindset ก็คือถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องมี mindset ที่จะแบบเติบโตนะครับ fixed mindset หรือ growth mindset ก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะไม่พอใจตัวเองเมื่อไหร่นะครับถ้าเราใช้ fixed mindset เราก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ growth mindset เนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับเป็นถ้าเกิดว่าเป็น growth mindset ก็คือให้เราพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกในทุกๆวัน
1: ค่ะเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว
0: ใช่เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเลย
1: ได้ค่ะ
2: แล้วพี่มินมีแรงบันดาลใจทักษะสำคัญหรือประสบการณ์ที่อยากแนะนำน้องๆทางบ้านไหมคะ
0: ทักษะสำคัญก็จะเป็นทักษะของเรื่องของการอ่านหนังสือนะถ้าเป็นพี่นะเมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอได้มาอยู่ในคนที่เขาพัฒนาตัวเองคือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนที่เราคบหาเนี่ยจะมีส่วนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเราคบหาแต่คนที่อายุเยอะกว่าเราส่วนมากจะข้ามรุ่นเลยผมโชคดีที่ผมได้ไปในธุรกิจขายตรงแล้วก็คนที่เขาทําขายตรงอยู่ในวงการประกันชีวิตคนที่เป็นอาจารย์ของผมก็คือน่าจะเป็นชื่อดร.กฤษณะกิจมโนรสเป็นบิดาของบิดาของวงการประกันชีวิตเขาก็แบบสอน mindset เราตบมือเงี้ยเชื่อมั้ยแค่ตบมือ2ครั้งอ่ะแล้วก็บอกกับเราว่าเสียงเขาจะขึ้นจมูกนิดนึงฟังให้ดีนะประโยคเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนตลอดกาลแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆหลังจากวันนั้นคือแบบจากคนที่เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะแบบเอาไหนเท่าไหร่ก็พัฒนาตัวเองแบบสุดขีดอ่ะคือสุดขีดเพื่อที่จะประสบความสําเร็จก็อาจารย์ผมสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ชัดนะครับน้องๆอาจจะเริ่มจากการที่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดแต่เริ่มต้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอครับก็ทักษะที่พี่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองวันละ 1%แต่ทําต่อเนื่องทุกๆวัน
3: ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดนะคะนักศึกษารู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่มินแขนงคะเนี่ย
0: ถามน้องๆรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกมีพลังเลยค่ะ
0: มีพลังเลยนะ
2: จะใช้ชีวิตให้ได้แบบพี่มินเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะได้รับความรู้เยอะมากสามารถไปต่อยอดในสายงานของพวกเราได้แล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่
3: แล้วกว่าจะมาเป็นพี่มินได้อ่ะค่ะก็คงจะต้องมีทั้งอุปสรรคแล้วก็กว่าจะมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ใช่มั้ยคะแล้วตรงนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ข้อคิดสัก1ข้อที่เป็นความสําคัญนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสําคัญให้กับนักเรียนปวช.อยากจะแนะนําอะไรเขาค่ะ
0: ข้อคิดสัก1ข้อก็อย่างเดิมครับน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือตั้งเป้าหมายให้ชัดหาสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆคือสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่เหมือนมันจะเป็นเรื่องเดียวกันจริงไม่จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปถ้าเราหาสิ่งที่เราชอบได้แล้วเราก็หาสิ่งที่ใช่ได้ด้วยเนี่ยเราจะตื่นมาทุกวันเนี่ยพลังในการที่จะทํามันถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแพชชั่นใช่ป่ะหาแพชชั่นที่เจอผมไปเรียนผมชอบเข้าสัมมนาแล้วก็ไปเจอสัมมนานึงคือมีหลายๆครั้งที่เราก็รู้สึกท้อแท้ใช่ป่ะพอเวลาเราอยากจะประสบความสําเร็จ

0: จออุปสรรคเยอะแยะมากมายคือมันมีเยอะมากที่เราแบบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกก่อนที่จะประสบความสําเร็จไปเจอสัมมนาหนึ่งชื่อสัมมนา Passion to Profit คนที่สอนเรื่องนี้ชื่อคุณเจเน็ตนะครับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณก็เลยได้ทําเวิร์คช็อปนึงแล้วก็หาแพชชั่นตัวเองแบบเหมือนกับเรามากลั่นจนแบบเราเจอจริงว่าจริงๆแล้วเราอยากจะได้อะไรในชีวิตบางทีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรวยเราอาจจะไม่ได้อยากรวยก็ได้พอทําไปเรื่อยๆเราอาจจะแค่อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับครอบครัวของเราดูแลพ่อแม่ของเรามีอิสรภาพทางการเงินเพื่อที่จะเอาเวลาทั้งหมดของเรากลับคืนมาแล้วก็ไปดูแลคนที่เรารักครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปจริงมั้ยเรามีชีวิตอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คุณพ่อคุณแม่เราชีวิตถอยลงเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวที่เกิดขึ้นมาอีกถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาใช่ป่ะเราจะเอาเวลาทั้งหมดกลับมาดูแลครอบครัวเราได้น้องๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือได้ชมทางบ้านเนี่ยคือเราลองศึกษาคํานี้ดูนะครับอิสรภาพทางการเงินแล้วก็หาวิธีการในการที่จะเรียนรู้กับมันถ้าวันนึงเรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเป็นอิสระในทุกๆอย่าง
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องแพชชั่นนะคะก็นักศึกษามีทั้งวิธีการสร้างใช่มั้ยคะแต่บางทีก็หมดไฟไปหมดแพชชั่นถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องของการหมดแพชชั่นในการเรียนในการจะไปต่อสายอาชีพเนี่ยค่ะแล้วถ้าเป็นพี่มีอยากจะแนะนํานักศึกษาหรือว่าอาจจะให้เป็นประสบการณ์จริงๆกับนักศึกษานะคะพี่มีอยากจะให้อะไรน้องๆบ้างคะ
0: จริงๆพี่เพิ่งหมดแพชชั่นไปเมื่อไม่นานนะแต่ว่ามันหมดบ่อยมากแล้วก็ช่วงที่ทําโครงการครับโอ้โหตอนนั้นไม่มีเงินด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกผมไปประมูลทรัพย์บังคับคดีตอนทําอสังหาก็ไปเรียนประมูลครับแล้วก็ไปประมูลบ้านล้างมาหลังนึงแถวๆใกล้ๆหอพักที่จังหวัดระยองแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาหุ้นกันขายหุ้นแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเลยสร้างเป็นโครงการเล็กๆขึ้นมาที่จังหวัดระยองชื่อโครงการกิจสุขเสริมทรัพย์นี่แหละนะครับช่วงที่ทําไปก็ทําไปขายไปเงินก็ไม่มีใช่ป่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับมีช่วงหน้าฝนที่เราอ่ะไม่ได้เป็นที่แบบที่ราบเราถมขึ้นมาหัวสูงแบบน้องยืนคือเกินตัวน้องขึ้นไปอ่ะแล้วก็ทํากําแพงกันดินแล้วมีอยู่จังหวะนึงคือฝนตกหนักกําแพงกันดินไม่ได้ทําแบบแข็งแรงทําเสร็จปุ๊บสร้างบ้านขึ้นมาแล้วอยู่ๆคือดินยวบท่อแตกข้างนึงก่อนแล้วบ้านสุดบ้านฉีกเลยสะเทือนไหมช่วงนั้นไม่มีเงินด้วยมีเงินจำนวนจำกัดแล้วก็หุ้นส่วนก็ถอนหุ้นแล้วก็มีลูกด้วยพอแตกฝั่งขวาถ้าหันหน้าเข้าไปโครงการใช่ป่ะแตกฝั่งขวาเสร็จปุ๊บแตกฝั่งซ้ายช่วงนั้นถ้าไม่อึบขึ้นมาเนี่ยคือแบบดาวมากนอนไม่หลับไปหลายเดือนช่วงที่ไม่มีแพทย์สิ่งที่ทำให้ผมรอดมาได้นะน้องๆคิดว่าพี่รอดมาได้ยังไง
1: ยังไงคะ
2: อยากรู
0: ้โชคดีช่วงนั้นคือมีช่วงที่ผมได้ไปศึกษาธรรมะแล้วก็ไปบวช2ครั้งนะครับผมรอดมาได้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเราฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้จะทํายังไงดีก็นั่งสมาธิหลังจากที่บวชออกมาคือนั่งสมาธิต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลาทั้งหมด10ปีนั่งไม่ได้เยอะนั่งประมาณสัก5นาทีถึง15นาทีแต่นั่งทุกๆวันก็อาศัยจังหวะที่เรานั่งสมาธิแล้วก็พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะทําให้เราแบบเหมือนกับลดความฟุ้งซ่านเครียดมันเครียดเหมือนเดิมแต่ความฟุ้งซ่านมันลดลงแล้วก็พอเรามีสตินะครับก็ค่อยๆคิดวิธีแก้ปัญหามาก็ปัจจุบันนี้ก็คือขายหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ธรรมะกับคําสอนของพุทธเจ้านี่แหละในการที่จะผ่านอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลเนาะน่าจะใช้ พรหมวิหาร4ในการบริหารคนนะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นอิทธิบาท4ป่ะนะครับฉันทะวิริยะอุตสาหะให้จิตตะดิแล้วก็วิมังสาใช่ป่ะนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยในการที่เราจะผ่านอุปสรรคมา
1: จะผ่านอุปสรรคได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาใช่มั้ยคะดังนั้นคุณธรรมนี่แหละการนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาแล้วก็หาทางออกตรงนั้นได้
0: ใช่ครับคราวนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเรื่องของการทํางานอันนี้ถ้าเกิดน้องๆโตขึ้นไปเรื่องของคุณธรรมสําคัญที่สุดได้เคยดูคลิปวิดีโอนึงของนายหลวงนะครับมีบริษัทที่เขาใช้แนวทางของนายหลวงรัชกาลที่9เนี่ยใช้คุณธรรมนําเงินเนี่ยปรากฏว่ายอดขายแล้วก็พนักงานทั้งหมดเนี่ยคือเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้ผมก็ใช้อันนั้นมาเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์วันนึงมันก็จะวนกลับมาทําร้ายเราเวลาเราส่งอะไรให้โลกโลกก็จะส่งสิ่งนั้นกลับคืนมาให้เราเคยศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมั้ย
1: ค่ะ
0: The Secret อะไรพวกเนี้ยลองหาอ่านหรือว่าลองหาคลิปวิดีโอฟังดูนะครับมันจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเราโยนหินขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะมันก็ไม่มีหินที่มันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโยนขึ้นไปมันก็จะลงมาที่พื้นโลกถูกป่ะกฎแรงดึงดูดก็คล้ายๆกันเวลาที่เราคิดอะไรอ่ะเราส่งความคิดอะไรออกไปเดี๋ยวมันจะวนกลับมาหาเราเราส่งความโกงให้โลกเดี๋ยวโลกก็จะส่งกลับมาให้เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราส่งความดีให้โลกเดี๋ยวโลกก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราอย่างแน่นอนบางทีถ้าทําไม่ดีเยอะๆหรือแบบอาจจะแบบโกงเค้าอะไรเงี้ยหรือแบบทําเป็นขบวนการอะไรเงี้ยนะครับวันนึงมันก็อาจจะไม่ได้วนมาทางเรามันอาจจะวนมาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราลูกของเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรประมาณนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน
2: ต้องคิดดีทําดีมั้ย
0: คิดดีทําดีพูดดีครับ
1: ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าพูดเรื่องของคุณธรรมใช่มั้ยคะนักศึกษาเรียนกันอยู่ในสาขาวิชาการบัญชีดังนั้นเรื่องคุณสมบัติแรกๆเลยที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของความซื่อสัตย
0: ์
1: แล้วก็เรียนถึงการมีจริยธรรมในสายวิชาชีพบัญชีด้วยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะดังนั้นตรงนี้คือเรียกว่าสายตรงทุกคนจะต้องมีคุณธรรมนําใจกันอยู่นะคะ
0: เยี่ยมมากๆเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มีนอยากรู้มั้ยคะอยากรู้เกี่ยวกับการสําหรับสายอาชีพของนักศึกษาในปัจจุบันบ้างมั้ยคะสามารถสอบถามได้นะคะ
0: ได้เลยสมัยก่อนพี่ก็เรียนบัญชีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: บัญชีไม่รู้บัญชีปัจจุบันกับบัญชีสมัยก่อนมันจะเหมือนกันหรือเปล่า
1: ตอนนี้นักศึกษาเรียนเป็นปวช.สายวิชาการบัญชีใช่มั้ยคะหนูเรียนเป็นยังไงบ้างคะอยากลองแชร์อาจจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้พี่มีนหน่อย
2: ก็ครั้งแรกที่เรียนก็คิดว่าไม่ใช่เนื้อหาที่เราเคยเจอมาแต่ว่าพอเราเริ่มทําความเข้าใจจริงๆเป็นหลักการของทางบัญชีมากขึ้นทําให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้ได้แล้วก็ต่อยอดจากบัญชีเบื้องต้นไปถึงบัญชีตัวอื่นๆในชั้นปีที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เรียนบัญชีภาษาอังกฤษอยู่ค่ะตอนนี
0: ้โอ้สุดยอดบัญชีภาษาอังกฤษด้วยเหรอ
2: ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลย
3: สมัยพี่มินได้เรียนอังกฤษ
0: ไม่ได้เรียนอังกฤษแต่พี่บอกเลยว่าพี่โชคดีตอนแรกอยากเรียนขายเพราะว่าเราอยากขายที่บ้านพี่ทําเกี่ยวกับธุรกิจการ์เมนต์เป็นโรงงานทอผ้าก็อยากจะเอาความรู้มาช่วยเหลือที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนั้นเป็นหนี้เป็นสินกระจุยกระจายครับแล้วก็โชคดีพลิกวิกฤตได้โชคดีที่เราชอบเรียนคณิตศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็เลยไม่ติดการขายเนาะแต่ว่าไปติดบัญชีแทนทุกๆวันเนี่ยมีรายได้เนี่ยได้จากการที่เราทําบัญชีนะพี่ทําบัญชี3ชั้นเลยนะเวลาทํา3ชั้นเลยคือทําในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปัจจุบันใช้พวกChat GPT เนี่ยช่วยได้เยอะมากโชคดีที่ได้เรียนบัญชี
1: ก็คือพี่มินเรียนบัญชีมาก่อนในตอนปวช.ใช่มั้ยคะแล้วพอโตมาเป็นปวส.พี่มินเลือกเรียนเป็นอะไรคะ
0: การตลาดครับ
1: เป็นการตลาดใช่มั้ยคะยังอยู่ในสถาบันเดิมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ นี่น้องๆก็กำลังจะเติบโตไปเหมือนกัน

0: ที่เจอมันคือสิ่งแรกใช่ป่ะแต่บางครั้งเวลาที่เราเรียนจบมาเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไร
1: ใช
0: ่แต่สิ่งนี้มันคือสิ่งแรกที่เราต้องหาให้เจอแรกๆเราจะยังหาไม่เจอหรอกแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเราลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน
1: ่ค่ะพี
0: ่หาให้เจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่ถ้าหาเจอเมื่อไหร่เราจะมีพลังในทุกวันผมก็หาไม่เจอหรอกก็ไปทําตามเพื่อนๆเค้าไปแต่สุดท้ายพอเวลาเป้าหมายเราชัดอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเองไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้แน่นอน
2: ถ้าตอนนี้นักศึกษายังมีเป้าหมายที่ยังไม่ชัดเจนก็แนะนําให้เป็นลองทําใช่มั้ยคะทั้งลองผิดลองถูกไปใช่มั้ยคะ
0: ใช่แนะนําว่าอย่างงี้ถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับก็อาจจะศึกษาเองก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเร็วกว่านั้นก็ศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหาโลโมเดลแล้วก็คนเก่งเรียนรู้จากประสบใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนเก่งนะเราอยากเป็นคนเก่งหรือคนฉลาดเป็นทั้งคู่เลยก็ได้เราก็อาจจะไปเรียนรู้มุมมองจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ลองไปฟังประสบการณ์ของเขาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเราอาจจะไม่ต้องก๊อปปี้เขาหมดก็ได้นะครับบางทีแนวคิดเรื่องอะไรนะ copy and development ก็ดีนะครับแต่ถ้าสําหรับพี่คือ guideline and development คือไกด์ไลน์เข้ามาแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีกว่าเดิมประมาณนั้น
1: ต้องมาพัฒนากับตัวเองด้วย
0: ต่อยอด
1: ต่อยอดใช่ค่ะได้ค่ะ
0: ได้ประโยชน์ไหม
1: ได้ได้
0: มากน้องๆจบไปน้องๆก็จะได้หาว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องหาเป้าหมายก่อนเลยยัง
0: ไงค่ะมันทางบ้านด้วยนะครับ
2: ค่ะโอเคมันมีทักษะบางทักษะที่ทั้งเป็นทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลอะค่ะถ้าอยากจะให้แนะนำค่ะนักศึกษาว่าทักษะแบบไหนที่ควรจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตได้อะค่ะอยากจะให้นับนำเป็นทักษะไหนดีคะ
0: ทักษะไหนดีก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือทักษะของเรื่องของการพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% มีคนที่เขียนหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อ Atomic Habit เขาบอกว่าพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% ก็พอคนที่เขียนชื่อเจมส์เคลียร์นะครับลองหาอ่านดูก็ได้คือการอ่านหนังสือเป็นอะไรที่ต้นทุนหลักร้อยแต่สามารถที่จะทํารายได้ให้เราเป็นหลักล้านก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% นะครับอาจจะอ่านหนังสือวันละ1หน้าพัฒนาตัวเองวันหนึ่ง 1% แต่ว่าทำต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลใหม่ๆคือหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีเมสเซจหรือจะมีคีย์เวิร์ดที่เราจะได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวพอเวลาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรามีสกิลเนี้ยมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วเพราะว่าเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2: ค่ะถ้าเป็นเรื่องทักษะแล้วใช่มั้ยคะมันก็จะมีส่วนสําคัญอีกอย่างนึงคือพวกคอนเนคชั่นเครือข่ายทางธุรกิจใช่นะตรงเนี้ยค่ะคือนักศึกษาถ้าอยากจะเริ่มต้นไปมีคอนเนคชั่นนะคะอยากจะแนะนํามั้ยคะว่าควรจะต้องทํายังไงเริ่มต้นอย่างไรคะ
0: ถ้าพี่ๆเป็นน้องๆใช่มั้ยครับแล้วน้องๆเป็นน้องสาวพี่นะคอนเนคชั่นสําคัญมากเมื่อก่อนเคยคิดว่าคอนเนคชั่นไม่สําคัญเพราะว่าพอเราทําขายตรงมันก็จะต้องบริหารทีมใช่ป่ะพอบริหารทีมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันปุ๊บก็จะโจมตีกันไปโจมตีกันมาคือถ้าเวลาที่เรามีคอนเนคชั่นเราต้องแบบดีกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคือเวลาที่จะตําหนิคือตําหนิในที่ลับแต่เวลาชื่นชมคนอื่นก็คือชื่นชมในที่แจ้งแล้วก็การรักษา trust สําคัญที่สุดมันจะมีอยู่3อย่างนะคอนเนคชั่นสําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยคือ know how ไม่เท่า know who จริงมั้ยจริงความรู้ยังไม่เท่ากับรู้จักใครแต่ว่าคอนเนคชั่นในที่เนี้ยต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช้แบบผิดวิธีนะครับมันจะมีอยู่3อย่างก็คือ1เรื่องของ trust ความเชื่อใจนะครับแล้วก็2เรื่องของrelation ความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างกันคือถ้าเราอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ได้ผลประโยชน์กับเค้าแต่เราก็อาจจะแบบไม่อยากจะคุยกับเค้าใช่มั้ยเราก็อาจจะตัดเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารักษาสายสัมพันธ์เขาไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเขาอาจจะมาช่วย

0: ก็ได้โดยเฉพาะพี่น้องพ่อพ่อบอกเลยอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ performance คือประสิทธิภาพส่วนบุคคลเรื่องของการให้เกียรติคำพูดตัวเองตี้อะไรเงี้ยครับเรื่องของการเป็นคำพูดคือเรื่องของคำพูดสำคัญที่สุดคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่ผิดคำพูดอันนี้เป็นคำพูดของกวนอูเนาะเทพเจ้าแห่งเขาเรียกสัจจะนะครับก็ถ้ามี3อันเนี้ยก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วคอนเนคชั่นสำคัญมากแล้วก็คอนเนคชั่นของพี่ๆในพานิพนครนี่แหละก็จะเป็นพี่ๆที่จะช่วยเหลือน้องๆด้วยเวลาออกไปเจอกันข้างนอกนะครับมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินใช่ป่ะลองน้องพี่อย่าให้มีแล้วลานโลหิตสายเดียวกลมเกลียวกันเอาไว้อย่าแยกแตกไปเวลาลำพันเนี่ยได้อันนี้มาแล้วก็ใช้ได้ไม่ว่ากับพี่ๆน้องๆพอๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ใช้ได้หมดเลยสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาคือ trust ความเชื่อใจครับ
1: ถ้าน้องๆแบบมีความขี้เขินขี้อายนิดนึงเนี้ยเราจะยังสามารถแบบมีคอนเนคชั่นได้อย่างแบบพี่มินไหมคะ
2: แนะนำวิธีการ
1: แนะนำได้ไหมคะน้องๆอาจจะเป็นคนขี้อาย
2: รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มสานสัมพันธ์เลยก่อนเลยไหมคะเนี่ยพื้นที่เราเหมือนกัน
0: คือบางทีสานสายสัมพันธ์ดีๆมันก็อาจจะเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะแบบอยู่คนเดียวอาจจะยังไม่อยากพัฒนาตัวเองเริ่มที่อยากไม่พอใจกับตัวเองแล้วเราก็อาจจะแบบพัฒนาตัวเองวันละ 1% ใช่มั้ยเริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนอื่นแต่ถ้าเราเปิดใจที่จะได้พูดคุยหรือเรารู้ว่าเวลาที่เราเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราจริงไม่จริง
1: จริง
0: นะครับหรือบางทีเราไม่รู้หรอกคุยกับพี่เค้าอยู่แต่ว่าบางทีสมมติพี่ทําอสังหาริมทรัพย์วันใดวันหนึ่งน้องๆอาจจะอยากขายอสังหาริมทรัพย์น้องๆอาจจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีทรัพย์ส่งมาก็ได้หรือบางทีอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ก็มันก็จะเป็นคอนเนคชั่นกันหรือบางครั้งทําบัญชีก็อาจจะต้องมีบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการทําบริษัทก็ต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีถ้าเรารู้จักกับเขาเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายมีเพื่อนเพิ่ม1คนถือเป็นกําไรชีวิตจริงมั้ยจริง
1: จริงค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆเยอะๆนะครับก็จะมีโอกาสในการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เด็กๆอ่ะค่ะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตเราต้องการที่จะไปเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักศึกษาจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลคุมคนนะคะคุมคนจํานวนมากๆนะคะนักศึกษาจะต้องทําอย่างไรให้คุมคนอยู่คะด้วยแบบมุมมองของพี่มีเลยจากแบบที่ได้มีลูกน้องอ่ะค่ะ
0: ถ้าคุมคนนะก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเราเป็นแบบไหนก็พนักงานหรือทีมงานเราก็จะเป็นแบบเดียวกับเราที่ผมใช้ในการบริหารจัดการคนนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการด้วยคือมีพี่คนนึงน่าจะเป็นพี่กัลยาณมิตรที่ไปเจอในวัดนะครับพี่เค้าก็อยู่ภาคเหนือชื่อเยมี่นิมซีเสงนะครับเค้าก็สอนผมเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมใช้พรหมวิหาร4นะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคือถ้าเราอยู่ในองค์กรมีหลายๆแผนกหลายๆคนหรือมีเพื่อนๆเยอะๆถ้าเราใช้พรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็จะทําให้เราลดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความสามัคคีครับของแต่ละแผนกบางทีไม่ถูกใจกันอาจจะเมตตากันนิดนึงบางทีเห็นเค้าได้ผลลัพธ์แล้วเราอาจจะชื่นชมในผลลัพธ์ของเค้าคือมีความยินดีในผลลัพธ์ที่เค้าได้รับอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเค้า
1: ได้
0: ผลลัพธ์เยอะไม่ได้แล้วเราจะต้องแบบแข่งขันเราอาจจะเปลี่ยนจากมุมมองในการแข่งขันชวนเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการแบบแบ่งปันช่วยเหลือกันมันก็จะเป็นประโยชน์ร่วมถ้าเราใช้แบบนี้มันก็จะทําให้องค์กรของเราเติบโตครับ
1: ค่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะแนวคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวมากมายเลยนะคะจากพี่มินนะคะทั้งการที่ต้องมีทักษะ นะคะมีคอนเนคชั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็เรื่องของธรรมะนะคะที่นําใจด้วยนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้พี่มีนนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะจุดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนักศึกษา2คนอยากจะขอบคุณอะไรพี่มีนสําหรับวันนี้มั้ยคะ
2: ค่ะขอบคุณพี่มีนที่ให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แนวคิดกับพวกเราในวันนี้นะคะ
3: ใช่แล้วเราจะนําความรู้และแรงบันดาลใจทั้งหมดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ
0: คร
3: ับ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายผมมีอะไรอยากจะฝากเป็นเมสเสจและดําเนินนี้นะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับถ้าเราเป็นเรือเดินสมุทรถ้าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วคนเราถ้ามีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะทําให้เรารู้ทิศทางที่เราจะไปแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นครับ
1: ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็รายการของเรานะคะ Be Smart นะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมรายการด้วยกันกับพี่มีนนะคะแล้วก็ร่วมกันกับนักเรียนอีก2คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปราม

0: เยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ดร.ลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์บัวหน้าอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.ts นะคะ
1: ตอนการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยแคปคัท
2: ตอนแล้วเข้ามาดาวน์โหลดแคปคัทกันนะเข้าไปที่พี่กูเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขวิดีโอนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดแล้วไฟล์ดาวน์โหลดเราจะอยู่ที่มุมขวาบนค่ะเราก็สามารถเข้าไปเลือกโฟลเดอร์จากรายการที่เราเซฟได้ว่าที่อยู่ไฟล์จะอยู่ที่ไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็คลิกรันแอดมินเลยถ้ารันแอดมินแล้วเราก็จะนิกไปเรื่อยๆหรือจะอีกทางหนึ่งคือเรามาคลิกที่ตัวแว่นขยายนะคะเพื่อที่จะหาแคปคัทถ้าใครรันไม่เรียบร้อยแล้วก็คลิกโอเฟนได้ส่วนถ้าใครยังไม่ได้รันก็คลิกรันแอดมินแล้วก็นิกไปเรื่อยเลยค่ะ

ถ้าเราคลิกรายการโอเพนแล้วก็จะเปิดหน้าต่างแคปคัทขึ้นมาในส่วนของหน้าต่างแคปคัทก็จะมีรายละเอียดต่างๆเราก็สามารถที่จะมาดูได้โดยรายการแรกของหน้าต่างแคปคัทบนสุดเลยค่ะแถบหน้าต่างบนสุดเลยไอคอนแรกจะเป็นฟีดแบ็กถัดมาจะเป็นเซตติ้งฟีดแบ็กเราจะไม่ได้ใช้ค่าอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยไปจะมีฟีดแบ็กกับเมสเซจนะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างไปเลยสิ่งที่เราจะใช้เยอะที่สุดก็จะเป็นเซตติ้งค่ะเราจะเข้ามาเลือกที่เซตติ้งแล้วก็คลิกเลือกเซตติ้งได้เลยค่ะในเซตติ้งก็จะมีดับรายการเซตติ้งจะมีฟังก์ชันดับ Edit Performance Language Notificationในหน้าดับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราจะมาดูในส่วนของดับกันนะคะรายการแรกจะเป็นเซฟทูเซฟทูก็คือเราสามารถที่จะเซฟงานดับของเราเนี่ยว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ในไฟล์ไหนเราก็เข้าไปเซฟได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกเลือกโฟลเดอร์แล้วรายการที่เราเลือกก็จะมาอยู่ที่

ที่เมนูโฟลเดอร์ด้านล่างค่ะแล้วก็คลิกเลือกชื่อโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือก Select โฟลเดอร์ได้เลยเมื่อเลือกโฟลเดอร์แล้วเราก็ Select โฟลเดอร์ถ้าเราไม่เลือกเราก็กด Cancel เลยค่ะถัดมาค่ะดาวน์โหลด Tool ค่ะไฟล์ดาวน์โหลด Tool เราก็เข้าไปเลือกแล้วก็ Select โฟลเดอร์เหมือนเดิมค่ะเลือกโฟลเดอร์แล้วก็ Select โฟลเดอร์ได้ Select โฟลเดอร์แล้วกด Select โฟลเดอร์ถ้าไม่ต้องการเลือกกด Cancel ค่ะถัดมาค่ะรายการแคสจะเป็นการเหมือนหน้าต่างเมื่อกี้ค่ะที่เป็นที่พักของการตัดต่อวิดีโอก็ถ้าไม่ต้องการให้ลบคลิกไม่ลบค่ะก็คือขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมาแต่ถ้าต้องการลบคลิกออโต้เลยค่ะแล้วถัดมาค่ะจะเป็นแคสไซส์แคสไซส์ก็คือจะเป็นถังขยะที่เราตั้งค่าว่าให้ถังขยะเก็บพื้นที่ได้เท่าไหร่หลังจากเราตั้งแล้วแคสไซส์ก็จะพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็กำหนดค่าพื้นที่ไปเลยค่ะแล้วใส่สามารถกำหนดค่าได้เลยเป็นตัวเลขก็ได้หน้าแคสไซก็จะเป็นหน้าต่างของแคปคัตก่อนที่เราจะเข้ามาเมื่อกี้ค่ะแล้วถัดมากันเลยนะคะจะเป็นอัปเดตโหลดอัปเดตโหลดเราก็คลิกเลือกให้เป็นสีฟ้าได้ค่ะถ้าไม่เลือกก็ให้เป็นสีเทาเหมือนเดิมออโต้โหลดค่ะออโต้อัปโหลดค่ะก็คือจะอัปโหลดไฟล์ตรงหน้าต่างแรกค่ะเพื่อที่จะเราไปใช้กับเครื่องอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอการอัปโหลดอีกครั้งเราก็จะทำการออโต้ให้เราโดยอัตโนมัติถัดมาเลยค่ะจะเป็น Preset Save เราก็เลือกตามที่อยู่เลยค่ะและการถัดมาของ Setting นะคะจะเป็น Edit Edit Setting ก็จะมีรายการ Step Forward เกิน10เฟรม Adjust Value อยู่ที่10ยูนิตImage duration อยู่ที่ 5.0 วินาทีหรือต่อเฟรมแล้วแต่เราจะตั้งค่านะคะต้องการเลือกอะไรต่อไปทาร์เก็ตราวค่ะทาร์เก็ตราวนี้จะเป็นรายการที่เราต้องการถ่ายทอดว่าให้เป็นค่าปกติโดยทั่วไปหรือจะเป็นค่าพิเศษของ YouTube หรือ TikTok ตามที่เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ค่าของเราทาร์เก็ตอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เลือกได้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็น Alignment Layer คือแต่ละ Layer นี้สามารถบันทึกได้เมื่อเราสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่ตามปกติก็คือสามารถบันทึกได้ทุกๆโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะถัดมาค่ะตัวต่อไปจะเป็น Frame Rate นะคะตัวต่อไปจะเป็นเฟรมเรทนะคะเฟรมเรทนี้จะเป็นการส่งภาพเพื่อประมวลผลภาพให้กับตอนเราถ่ายทอดสดค่ะว่าจะอยู่ที่อัตราเฟรมเรทเท่าไหร่ถ้าปกติก็จะใช้30โดยทั่วไปแล้วถ้าเครื่องใครสเปคสูงขึ้นมาก็สามารถใช้50ได้โดยที่ค่าเป็นกลางเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่รับชมภาพของเราอัตราเฟรมเรทเขาจะอยู่ได้ที่เท่าไหร่ถ้าสูงหน่อยก็จะเลือกเป็น59หรือ60ก็จะเป็น59ก็เป็นโซน50ขึ้นไปก็เป็นโซน 2K ส่วน60ก็จะเป็น 4K ต่ำจากนั้นก็จะเป็นโทรศัพท์แล้วก็ไอโฟนค่ะถัดมาเลยค่ะจะเป็น Time Code เราก็สามารถที่จะเลือกได้ใน Time Code ของเราค่ะว่าเราต้องการที่จะให้ Time Code เราตั้งค่าเฟรมแต่ละเฟรมเป็นอะไรเราก็กำหนดค่าเฟรมเรทของเราได้เลยค่ะแล้วถัดมาค่ะSound for export ค่ะจะเป็นการส่งเตือนเมื่อเวลาเรา export เสร็จเรียบร้อยในเมนูถัดมาของ setting นะคะจะเป็น performance ใน performance นะคะจะมี encode and decoding encoding and decoding นะคะถ้าเราต้องการเลือกอะไรจะเลือก2แบบหรือจะเลือกอย่างเดียวก็ได้ก็กดแถบเมนูด้านหน้าให้เป็นสีฟ้าเลยค่ะ encoding และ decoding เราก็สามารถเลือกเลยค่ะให้เป็นค่าสีฟ้าจะเลือกเป็นค่าสีฟ้าคือเราสามารถและถัดไปเลยนะคะจะเป็น interface render ค่ะเราสามารถเลือก interface render ได้โดยกดคลิกสีฟ้าเพื่อที่จะให้ interface render with GPU ถัดมานะคะ auto remark ค่ะเลือกได้เลยค่ะคลิกเป็นสีฟ้าถ้าต้องการเลือก auto remark นี้นะคะถัดไปค่ะจะเป็น save file toว่าเราต้องการให้เรมาร์คของเราเนี่ยค่ะเซฟไว้ที่ไฟล์ไหนเราก็คลิก
ที่รูปโฟลเดอร์ไอคอนโฟลเดอร์ด้านหลังได้เลยค่ะไอคอนโฟลเดอร์ด้านหลังได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นไฟล์ไซส์ค่ะไฟล์ไซส์ก็คือกำหนดค่ารีมาร์กเนี่ยค่ะกำหนดให้เป็นค่าเท่าไหร่ก็คือเราก็กดจะเป็นค่าในถังขยะว่าเราต้องการให้ถังขยะนี้เราเซฟไว้ได้ที่เท่าไหร่ส่วนค่าพ็อกซี่นะคะถ้าเลือกก็คิดแค่เป็นสีฟ้าเลยค่ะส่วนเซฟพีเรียดเราก็เลือกเลยค่ะโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ว่าอยู่ที่โฟลเดอร์เท่าไหร่เราต้องการที่จะให้เซฟที่อยู่ของโฟลเดอร์เราอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เซฟที่โฟลเดอร์นั้นได้เลยค่ะถัดมาเป็นพ็อกซี่ไซส์ก็คือกำหนดค่าเลยค่ะว่าในถังขยะ box size นี่จะเป็นค่าที่เท่าไหร่และ sound output อยู่ที่เท่าไหร่นี่ขออนุญาตย่อเมนูบาร์ task bar ลงมาก่อนนะคะเพราะว่ามันบังตรงการตั้งค่า setting เราก็เข้าไปที่ task bar behavior แล้วก็เลือก auto ให้ค่า auto ให้ task bar เนี่ยย่อลงโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะแชทบาร์ก็ยอมมันเราหลังจากนั้นเราก็ปิดแล้วค่ะเราคลิกเลือกแชทบาร์ก็จะปิดอัตโนมัติค่ะไปกันที่เมนูถัดไปเลยนะคะ Sound Output ค่ะ Sound Output แล้วก็ Render Rendering Cast แล้วก็ Rendering Cast Size แล้วก็ Auto Clear ว่าแต่ละครั้งเราจะให้เคลียร์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เลือกเลยค่ะว่าต้องการให้ sound output เราเลือกเป็นอะไรแล้วก็เลือกละค่ะ rendering cat location ให้ไฟล์ render ของเราอยู่ที่ไหนไปกำหนดค่าเลยค่ะเลือกโฟลเดอร์เลือกที่อยู่ให้ค่า render ของเราเลยค่ะและค่า render ของเรา render cat size กำหนดได้นะคะว่าอยู่ที่อัตราเท่าไหร่แล้ว auto clear เราสามารถที่จะเคลียร์ตรงหน้าต่างด้านหน้าค่ะว่าในแคสของเราสามารถที่จะเก็บแคสได้เท่าไหร่และเมนูถัดไปนะคะจะเป็นแลงเควจเราก็สามารถเลือกภาษาของเราได้เลยค่ะเราต้องการให้ภาษาของเราอยู่ที่ภาษาอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้เลยเซตติ้งของเมนูถัดมาจะเป็น notification คืออนุญาตให้ CapCut เนี่ยส่งเตือนค่ะส่งเตือนได้ว่าเกิดอะไรไงเป็นการบอกเหมือนเป็นข้อความเตือนขึ้นมาค่ะก็จะแนะนำกันแค่เซตติ้งนะคะเนื่องจากไฟล์อื่นเราก็จะไม่ได้ใช้งานเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของหน้าต่างแคปคัตขยายแคปคัตหรืออันสุดท้ายจะปิดแคปคัตไม่ใช้งานเลยค่ะถัดมานะคะในหน้าต่างแคปคัตซ้ายมือสุดจะเป็นการล็อกอินหรือการไซน์อินเข้าในจอยโปรค่ะก็คือเราจะต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ239ถ้าเป็นออโต้นะคะแต่ถ้าไม่ออโต้แค่เดือนเดียวก็279ค่ะเราก็เข้ามาเลือกไซน์อินได้ที่ Google Site Facebook หรือจะ URL หรือจะเป็น TikTok ได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกได้เราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่รหัสหรือ user ของแต่ละรายการที่เราเลือกนั้นเข้าไปอันนี้เราต้องเลือกเป็นรายการแล้วนะคะให้ดูหน้าต่างนี้ก่อนค่ะว่าหน้าต่างนี้มีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นตัวแคทค่ะจะเป็นรายการที่บันทึกงานต่างๆของเราไว้ในหน้าต่างแรกของแคปคัทถัดมาเลยค่ะจะเป็น My Space เราก็จะสร้าง Space พื้นที่ของงานเพื่อที่จะแยกรายการว่าอันนี้เป็นวิชานี้นะนี่เป็นวิชานี้นะหรืออันนี้จะเป็นวิชาอื่นถัดมาก็จะเป็น invite friend ค่ะก็คือเราเชิญเพื่อนให้เข้ามาดูงานของเราได้แล้วถัดไปค่ะจะเป็น AI ค่ะเราสามารถที่จะใช้คำสั่งในการให้ AI มันเป็นเทคหรือเป็นข้อความให้เราได้ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างในส่วนถัดมาของถังเก็บขัดนะคะสีฟ้านี่จะเป็น create project ค่ะเราจะเข้ามาสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยการคลิกเครื่องหมายบวกสี

ก็ดับบล็อกแล้วก็จากสเปซที่เราสร้างไปใช้งานเราสามารถเลือกไฟล์นี้ได้โดยคลิกเข้าไปที่ปุ่มบวกถ้าไม่เลือกก็กากบาททิ้งเลยนะคะหมดคงไปแล้วนะคะกับหน้าต่างนี้ต่อไปค่ะเราจะเข้ามาที่ Create Project ค่ะถัดมานะคะเป็นการ Create Project แล้วก็จะมาคลิกที่รายการเมนูสีฟ้าเครื่องหมายบวกแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นรายการหน้าต่าง CapCut มาให้เราเพื่อที่จะใช้งานใน CapCut หน้าต่างแรกส่วนบนสุดของหน้าต่างเลยค่ะรายการแรกจะเป็นเมนูค่ะในเมนูจะมีฟังก์ชันต่างๆจะมีไฟล์ Mini Project คือเราสร้าง Create งานใหม่หรือจะ Import Create Import งานจากข้างนอกข้างในหรือ Export จากข้างในไปข้างนอกได้ค่ะส่วน Edit ก็จะมี Undo มี Recover มี Copy มี Cut มี Paste มี Delete นี่จะไม่เปิดนะหน้าต่างเป็นสีขาวเนื่องจากเราไม่ได้มีการใช้งานส่วน Layout แล้วก็จะมี Default Layout ก็จะเป็นค่าต่างๆในแถบหน้าต่างเนี่ยค่ะที่จะมี4 Layout ไว้ให้เราดูค่า Default แรกก็จะเป็นค่าพื้นฐานที่เราเปิดเข้ามาแล้วก็เห็นเลยส่วนค่ามีเดียถัดมาก็แล้วแต่เราเลือกค่ะจะเป็น Reset หรือมีเดียก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมเราก็จะกลับไปที่ค่า Default ให้กับค่าเดิมใช่ไหมคะหรือจะลองคลิกค้างลากแล้วสามารถที่จะไปจัดไว้หน้าจออื่นๆได้มาจะเป็นมออันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่คล้ายๆกับ setting ในส่วนแรกแล้วก็ยังไม่ต้องมันจะเป็นข้อกำหนดต่างๆเราสามารถเข้าไปอ่านได้ภายหลังนะคะในเฮลก็เหมือนกันค่ะสามารถเข้าไปอ่านค่าต่างๆได้ภายหลังศึกษาด้วยตัวเองได้เลยค่ะถัดมาจะเป็น setting นะคะ setting จะมีก็จะคล้ายๆในส่วนแรกที่เราแจ้งกันไปด้านหน้าแรกค่ะเราก็แคนเซิลกันไปแล้วค่ะและถัดมาค่ะจะเป็น back to home page ก็คือเราย้อนกลับไปหน้าต่างแรกที่เราเปิดแคปคัตเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปสร้างคีย์โปรเอทเขียนโปรเจกต์ใหม่นะคะจะได้เข้ามาดูเมนูเมื่อกี้อันสุดท้ายของเมนูเลยค่ะคือการควิดออกจากหน้าต่างนี้เพื่อเป็นการไปกลับไปหน้าแรกเหมือนกันค่ะก็คือเราสิ้นสุดการทำงานทั้งหมดแล้วเราก็ปิดตรงนี้หรือจะไปปิดกากบาทด้านมุมขวาบนได้เลยค่ะและถัดมาเลยนะคะถัดมาของแถบด้านบนของหน้าต่างจะเป็นชื่อของไฟล์นี้เราก็ตั้งชื่อเลยค่ะถ้าเราตั้งชื่อแล้วเราต้อง enter ด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่ enter มันก็จะกลับเป็นชื่อเดิมชื่อแรกที่เราเปิดมาจากโปรแกรมที่เขาตั้งไว้ให้เราค่ะคลิกไปสปอเท่าไหร่ตั้งค่าชื่อนั้นได้นะคะไม่อนุญาตรายการถัดจากชื่อก็จะเป็น layout ที่เราดูกันไปแล้วเมื่อกี้ถัดมาที่เรากำลังดูตอนก็จะเป็นช็อตคัทนะคะก็จะเป็นเมนูลัดที่เราสามารถพิมพ์แล้วก็จำเนี่ยค่ะในช็อตคัทก็มี timeline pager basic other แล้วก็ในแต่ละเซตของเราก็จะมาตั้งค่าเป็นช็อตคัท1ช็อตคัท2ช็อตคัท3ได้เลยค่ะที่เหลือเราก็จำเอาเลยนะคะว่าในแต่ละคีย์หลักคีย์ลัดของเราใช้อะไรส่วนจอยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างแรกเหมือนที่เราเข้ามาในแคปคัตเลยค่ะก็คือเข้าไปสมัครจอยเป็นแบบโปรก็คือจ่ายเป็นรายเดือนถัดมาค่ะถ้าชิ้นงานเรามีเราสามารถแชร์งานออกให้คนอื่นดูงานของเราได้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็น Export ค่ะ Export คือเราส่งงานของเราทั้งหมดออกไปให้รายการหรือส่งให้นักศึกษาหรือเอาไปสร้างคลิปใน YouTube เพื่อที่จะดาวน์โหลดเข้าไปใน YouTube ค่ะอันนี้จะเป็นรายการที่เราทำทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถส่งออกได้เพราะงานเรายังไม่ดีเหมือนเดิมค่ะและเลเยอร์ถัดมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ layout ถัดมาเลยจะเป็น layout แรกเราถัดจากรายการขอบแรกค่ะจะเป็น import ใน import เราก็เข้ามาเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะเลือกไฟล์จาก import ที่อยู่ไหนเราก็เข้ามาคลิกขวามือเลยค่ะถัดจากดีไว้นิดนึงจะมีปุ่มเนี่ยขอบนี้เลยค่ะคลิกเลือกเข้าไปเลยค่ะเราต้องการที่จะเลือกไฟล์เข้ามาเพื่อที่จะสร้างงานเราก็คลิกเลือกเลยแล้วก็เข้าไปเลือกในโฟลเดอร์งานเลยเราก็จะเลือกงานมา1ชิ้นงานเราก็จะได้มาแล้วชิ้นนี้ค่ะเมื่อเราได้งานมาแล้วเราสามารถคลิกบวกค่ะแต่แนะนําค่ะพยายามอย่าคลิกบวกให้เราคลิกไฟล์งานค้างแล้วก็ลากมาถัดมาค่ะจะเป็นสเปซเราจะเข้าไปสเปซได้ก็เมื่อเราล็อกอินก่อนนะคะและถัดมาค่ะจะเป็น Stock Master ค่ะ
สต็อกมาสเตอร์เราสามารถที่จะเลือกได้ตามค่ากำหนดในสต็อกของคลิปคัทเลยค่ะว่าเราต้องการจะเลือกสต็อกอะไรในการที่จะใช้งานค่ะ

แล้วเลือกสต็อกมาสเตอร์ได้แล้วเราก็คลิกปุ่มบวกเลยค่ะรายการสต็อกมาสเตอร์ก็จะมาอยู่ตามอยู่ในโคเวอร์อันแรกนะคะแล้วเราก็จะเลือกเข้าไปกำหนดเวลาได้เลยค่ะเราก็มาขยายนิดนึงเพราะถ้าไม่สามารถที่จะคลิกค้างแล้วลากไปได้หลังจากนั้นเราก็มาคลิกค้างให้ขอบสีขาวขึ้นมาแล้วเราก็คลิกค้างลากไปวางนะตำแหน่งหรือจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะนะแล้วเราก็เลื่อนแล้วก็ดูแล้วก็กำหนดแล้วก็ขยายแล้วก็สามารถแก้ไขหรือตามเราต้องการเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นแบรนด์แอสเซทค่ะก็คือเป็นรายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถไปดึงรายการทั้งหมดมาด้วยการไซน์อินค่ะเมื่อเราไซน์อินเข้าไปแล้วและรายการ Import ก็หมดลงถัดมาจากรายการ Import ก็เป็น Audio ค่ะถ้าเราเลือกรายการ Audio นะคะรายการ Audio ก็จะโชว์ขึ้นมามี Music Sound Effect Copyright Extract TikTok Band เราสามารถเข้าไปเลือกได้เลยค่ะเนื่องจากอันนี้มันเป็นไฟล์ที่เราเลือกตามใจชอบหรือไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะสามารถเข้าไปเลือกแล้วคลิกดาวน์โหลดก่อนมุมขวาค่ะจะมีลูกศรชี้ลงก็คือคลิกดาวน์โหลดก่อนแล้วก็จะขึ้นมาเหมือนรายการที่เราเลือกก่อนหน้านี้ค่ะเครื่องหมายบวกด้านขวามือเราก็เลือกได้เลยค่ะคลิกบวกก็ได้หรือจะคลิกลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการเลยก็ได้ค่ะถัดมาเลยค่ะจะเป็นรายการเทคถัดจากออดิโอค่ะขวามือไปค่ะจะเป็นรายการเทคเราก็สามารถที่จะกำหนดเข้ามากำหนดได้ค่ะว่าเราต้องการที่จะสร้างเทคของเราเป็นแบบไหนข้อความแบบไหนแล้วก็มาเลือกเลยค่ะโดยที่มาคลิกที่ default text นะคะใน text ก็จะมี AI general text เราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ text ของเราได้นะเข้าไปด้านขวามือถัดมาจะเป็น effect ของ text auto localแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้รูปแบบของเทคของเราเป็นแบบไหนสามารถที่จะคลิก Import ได้จากข้างนอกเข้ามาในชิ้นงานของเราด้านในก็ได้ค่ะสร้างจากที่อื่นแล้วก็เลือกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็มากำหนดตำแหน่งต่างๆตามที่เราจะวางไว้เลยค่ะโดยขวามือเนี่ยค่ะจะมีการแก้ไขเทคว่าเราต้องการฟอนต์ไซส์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่รูปแบบไหนแล้วก็มาเลือกได้เลยค่ะแล้วก็มาพิมพ์แล้วถ้าเราจะเนี่ยค่ะก็จะมีออโต้ออดิโอสปีดแอนิเมชันในส่วนของเราต้องไปคลิกที่เทคก่อนนะคะรายการของเทคถึงจะขึ้นมาให้เราเลือกฟังก์ชันฟังก์ชันทางด้านขวามือถ้าเราไม่คลิกการคลิกก็คือขอบสีขาวเนี่ยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ภาพวิดีโอเพราะฉะนั้นการแก้ไขทั้งหมดก็จะเป็นของภาพวิดีโอในส่วนของเทคตรงกลางก็จะเป็นการดูเพลเยอร์วิดีโอนะคะแล้วถัดเมื่อกี้ก็จะเป็นรายการแก้ไขของภาพวิดีโอหรือเราจะใส่เอฟเฟกต์ฟอนต์หรือเสียงต่างๆถัดมาค่ะจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้จะไม่อธิบายเยอะนะคะเนื่องจากสติ๊กเกอร์เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะว่าเราต้องการให้สติ๊กเกอร์ของเราแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะมานะคะจะเป็นเอฟเฟกต์เราก็เลือกเอฟเฟกต์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราต้องการให้เอฟเฟกต์ของเราเป็นรูปแบบยังไงบอดี้เอฟเฟกต์เป็นแบบไหนเราก็ได้ที่เอฟเฟกต์เลยค่ะถ้าจะเอฟเฟกต์จะเป็นทรานซิชันนะคะในทรานซิชันก็มีให้เราเลือกอีกเราเข้าไปเลือกตามแบบที่เราต้องการเลือกค่ะก็ไปตั้งค่าระหว่างเฟรมแต่ละเฟรมว่าการเปลี่ยนเฟรมแต่ละเฟรมให้ภาพเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนเฟรมช่องว่างระหว่างเฟรมในการเปลี่ยนเฟรมเป็นแบบไหนเราก็เข้ามาเลือกเลยค่ะพอเราต้องการให้ค่าเฟรมของเราเป็นแบบนี้กำหนดเฟรมก็ดาวน์โหลดมาก่อนดาวน์โหลดเสร็จกดเครื่องหมายบวกเซตแล้วเราก็มาคลิกเล่นที่ปุ่มเพลย์ในเลเยอร์ตรงกลางค่ะแล้วก็เลื่อนเส้นไทม์ไลน์ไปนิดนึงค่ะเส้นเพลย์ไทม์ไลน์นะเลื่อนไปนิดนึงเนี่ยค่ะเรากำลังเล่นไฟล์ว่าทรานซิชันของเราที่เลือกไปจะเปลี่ยนแล้วเป็นรูปแบบไหนเราสามารถเลือก

ลากเวลาได้นะคะโดยคลิกให้เป็นปีกาเนี่ยแล้วก็มาเลือกแล้วก็กดปุ่มบวกถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดปุ่มบวกถ้าเลือกเป็นปีกาไม่ได้เราสามารถมาที่ถัดมาจากซานดิชั่นนะคะจะเป็นแคปชั่นแคปชั่นเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการจะใช้ภาษาอะไรตั้งให้เป็นออโต้หรือจะมาที่เทมเพลตรูปแบบของแคปชั่นค่ะว่าต้องการให้แคปชั่นของเราเป็นแบบไหนสามารถที่จะเข้าไปเลือกก็คือดาวน์โหลดก่อนแล้วพอขึ้นเครื่องหมายบวกเราถึงจะคลิกบวกหรือคลิกค้างลากอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นรูปแบบของแคปชั่นที่เราต้องการเราสามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะคะด้านขวามือโดยการที่คลิกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลากเราต้องการให้ความยาวของแคปชั่นเราอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ทำเป็นปีกกาแล้วก็ลากไปซ้ายหรือขวาตามเวลาที่เราต้องการกำหนดเลยค่ะถัดมาจะเป็นฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์นี่เราสามารถเลือกให้รูปภาพของเราตามแบบของฟิลเตอร์ที่เขาให้มาเลยค่ะเราต้องการให้ค่าของฟิลเตอร์เราเป็นแบบไหนสีขาวดำเป็นสีสดใสเราก็จะเห็นความแตกต่างโดยที่เราไปกดเพลย์นะคะเห็นความแตกต่างไหมคะเดี๋ยวอีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมคะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีปกติตามฟิลเตอร์ที่เราเลือกเลยค่ะว่าเราฟิลเตอร์ที่เราเลือกเป็นแบบไหนเลือกได้ตามนั้นเลยเราจะเป็น adjustment เราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ adjustment ของเราเป็นแบบไหนความมืดก็จะเป็นรายการแก้ไขของ adjustment ค่ะว่าต้องการให้เป็นออโต้หรือเลือก color match แบบไหนเราสามารถเข้ามาตั้งท่าของ adjustment ได้ทางด้าน layout ขวามือค่ะก็จะมีLUT color matte สามารถเลือกได้นะคะติดใจ now แล้วก็เลือกแล้วก็แก้ไขได้ในนี้เลยค่ะเฉพาะบางวิดีโอบางเฟรมบางรายการได้นะคะทำการเลือกจากที่อื่นแล้วก็เลือก import เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นรายการ adjustment เลือกอยู่ตรงนี้นะคะมาจาก adjustment จะเป็นรายการ layout ของ player นะคะช่องแรกจะเป็นด้านล่างของ layout player จะเป็นเวลาแล้วถัดจากเวลาจะเป็นเสียงและ play จะเป็นปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่ม play ไว้สำหรับเราเล่นถ้ากดปุ่มก็จะขึ้นพอสขึ้นมาให้เรากดพอสก็จะเป็นการหยุดเห็นไหมคะพอดเราก็จะหยุดแล้วเราถัดไปจะเป็นตัวขยายหน้าจอของ Layout Player เนี่ยค่ะเราสามารถเพิ่มขยายได้จะขยายตามกำหนดเฟรมของเขานะคะถ้าเราจะขยายให้เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นมุมขวาสุดแต่ถัดมานี้จะเป็นรายการกำหนดค่าเฟรมที่เราจะนำไปถ่ายทอดสดว่าต้องการให้ค่าเฟรมที่ปลายทางถ่ายทอดสดเป็นกำหนดเฟรมเท่าไหร่เราก็กำหนดได้เลยค่ะตามที่เราเลือกเลยค่ะเนี่ยค่ะถัดมารายการนี้จะเป็นรายการทำให้หน้าจอ layout player ของเราเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะรายการ layout layer ของเราจะเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยและถัดจาก layout นะคะจะเป็นถัดจาก player นะคะ layout player จะเป็นรายการ layout ของก็คือความมือที่จัดจาก player ค่ะจะเป็นรายการแก้ไขรายละเอียดต่างๆของเฟรมเมื่อเราไปคลิกรายการแก้ไขก็จะขึ้นมาให้เราคลิกเฟรมแต่ละเฟรมคลิกภาพแต่ละภาพคลิกข้อความแต่ละข้อความที่เราเลือกโดยดูจาก player เนี่ยค่ะรายการดีเทลนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเพื่อเราเข้ามาแก้ไขนะคะเมื่อเราคลิกรายการดีเทลเมื่อกี้ layer layout ดีเทลเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาแล้วค่ะมีวิดีโอออดิโอสปีดแอนิเมชันทัสเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขคลิปวิดีโอของเราได้ตามเพลเยอร์ที่ขึ้นเลยค่ะตาม layout ที่ขึ้นเนี่ยโดยแต่ละเฟรมจะแก้ไขยังไงเราก็สามารถตัดและกำหนดเฟรมแต่ละเฟรมของเรา
เราคลิกเลือกไว้เป็นคอร์สนะคะเราก็จะมี

รายการแก้ไขแต่ละเฟรมแต่ละชิ้นงานที่เราเลือกวิดีโอแรกก็จะเป็นเบสิกถัดมาจะเป็นรีมูฟแบ็กกราวด์แล้วก็ตัดแบ็กกราวด์ออกโดยให้เป็นออโต้หรือเราเลือกเองหรือถัดมาจะเป็นมาร์คค่ะกำหนดเฉพาะจุดที่เราต้องการหรือจะรีทัชบางจุดรีทัชหน้ารีทัชส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือกเลยค่ะเราต้องการให้ค่าต่างๆเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยถัดมาจากเฟซก็จะเป็นบอดี้บอดี้เราก็จะไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้บอดี้ของเราเป็นแบบไหนถัดบอดี้จากบอดี้ก็จะเป็นเฟซพรีเซนต์ค่ะในเฟซพรีเซนต์ก็จะมีต่างๆให้เราเลือกรายการแต่นี่ต้องเลือกมาก่อนนะคะเนื่องจากไม่ได้เลือกแล้วไม่มีถัดมาจากวิดีโอนะคะจะเป็นรายการออดิโอรายการออดิโอก็จะมีเบสิกกับ Voice Charger ให้เราเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกรายการออดิโอของเราถ้าวิดีโอของเราเป็นไฟล์รวมเสียงมาเราก็สามารถแอคแท็กได้จากออดิโอค่ะเมื่อเราเลือกออดิโอแล้วรายการเสียงของเราก็จะมาอยู่ด้านล่างสามารถเพิ่มเสียงได้โดยการคลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นลงตามระดับเสียงที่เราต้องการเมื่อเลือกระดับเสียงได้แล้วเราก็สามารถเลือกอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะสามารถตั้งค่าได้ตามตรงนี้เลยค่ะจะคลิกลากไปซ้ายขวาให้เสียงเบาหรือเสียงดังขึ้นหรือจะมาพิมพ์ตัวเลขกำหนดค่าเสียงเราได้เลยค่ะถัดมาจากวอลลุ่มนะคะก็จะเป็นเฟดอินเฟดเอาก็คือกำหนดค่าเสียงให้เสียงค่อยๆเงียบหรือจะเป็นให้เสียงค่อยๆดังขึ้นเราตามที่เราเลือกเลยค่ะก็เฟดเอาเสียงค่อยๆดังขึ้นค่ะเราก็สามารถที่จะมาย่อก่อนเพื่อที่จะดูเฟดอินเฟดเอาถ้าเราย่อแล้วบางทีเราก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราย่อลงไปเล็กมากเราก็สามารถที่จะมาคลิกค้างแล้วลากได้อะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูดูได้ตรงปุ่มเนี่ยค่ะจะมีตัวเลขบอกค่าเราบอกให้เราเห็นว่าเฟดเอาที่เราเลือกไปเมื่อกี้เห็นไหมคะจะเป็น10วินาทีที่เราเลือกไว้เนี่ยค่ะถ้าเราขยายเราก็จะสามารถเห็นค่าเฟดเอาของเราได้ด้านล่างถัดมาก็จะเป็น normal light เราสามารถเพิ่มเสียงที่เบาได้อัตโนมัติตามที่เขากำหนดค่ะก็มาเพิ่มเสียงหรือจะไปพิมพ์เป็นค่าตัวเลขเลยก็ได้จะเป็น ancient voice จะเป็นการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่มีเสียงดังเราแวดข้างเราไม่ว่าจะเป็นเมาส์คลิกหรือเสียงฝนตก reduce noise ก็จะเป็นเสียงคลื่นแทรกซ่าๆเราก็ตัดออกได้โดยคลิกการตัดมันก็จะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะแต่ก็จะช่วยเราตัดเสียงรบกวนได้บ้างพอสมควรส่วนเสียงเราสามารถจะมาสร้างเสียงของเราให้เป็นมิติได้โดยการที่เราเข้ามาเลือกเลยค่ะว่าให้เสียงของเราเป็นแบบไหนก็เลือกเป็นเอฟเฟกต์เสียงเป็นเอเลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรต่างๆตามที่เราเลือกได้หรือว่าเราต้องการตั้งค่าเสียงของเราให้สปีดถัดมานะคะเราสามารถกำหนดเสียงเราได้ว่าให้เป็นความเร็วเท่าไหร่หรืออยู่ระหว่างเวลาที่เท่าไหร่เราสามารถมาเลือกได้ที่ layout ที่ถัดจากเพลเยอร์ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ basic ต้องคลิกที่เสียงก่อนนะคะ fade in fade out เท่าไหร่สามารถเลื่อนแล้วเอาออกได้เลยค่ะ layout ถัดมานะคะจะเป็น layout ในการแก้ไขเอฟเฟกต์หรือวิดีโอหรือภาพเสียงของเราต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องคลิกให้เฟรมเป็นสีขาวค่ะถ้าเราไม่ต้องการตัดเราก็ยกเลิกย้อนกลับไปกลับมาสามารถเลือกได้ค่ะ undo revert undo revert และในส่วนถัดมาค่ะเป็นการ select leftward คือปิกาไปทางหลังของปิกาค่ะจะไปทางซ้ายก็คือเราเลือกตั้งแต่เฟรมซ้ายเราเลือกตั้งแต่เฟรมซ้ายไปแล้วถัดมาค่ะจะเป็น Select Rightward ก็คือเลือกตั้งแต่เฟรมทางด้านขวาถัดไปค่ะก็คือ Select ทางด้านขวาถัดไปค่ะในรายการถัดมานะคะจะเป็น Split ก็คือการตัดเฟรมแต่ละเฟรมแยกออกจากกันแล้วก็มาเลือกเลยค่ะคลิกที่เฟรมที่เราต้องการตัดตำแหน่งที่เราต้องการตัดหรือทำลายที่เราต้องการตัดเห็นไหมคะตัดเรียบร้อยแล้วในช่องของเสียงอันนี้จะกดคอนโทรล B ค่ะคอนโทรล B ชี้ตรงแทนเส้นไทม์ไลน์สีเหลืองอยู่ตรงไหนตามเมาส์ค่ะ

็คือจะเป็นการตัดณเฟรมนั้นแล้วและถัดมาค่ะจะเป็นและถัดมาค่ะจะเป็นการตัดจากด้านซ้ายก็คือลบทิ้งด้านซ้ายเลยค่ะหรือขวาก็คือลบทิ้งจากด้านขวาที่เราตัดไปเลยค่ะอันนี้หนูจะไม่ตัดนะคะเนื่องจากถ้าตัดแล้วมันจะเป็นการลบและถัดมาในรายเมนูถัดไปนะคะมันจะเป็นการลบทิ้งหนูก็เลยไม่ตัดค่ะไม่คลิกให้ดูให้เป็นตัวอย่างเลยค่ะและในเมนูถัดมานะคะเป็นเราสามารถลบเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนนะได้ค่ะและการมาร์คค่ะเราสามารถมาร์คและเขียนชื่อพิมพ์ชื่อไว้ตามแต่ละเฟรมว่าเฟรมนี้คือถึงเฟรมที่เท่าไหร่ถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้ง delete ค่ะหรือจะลบทิ้งทั้งหมดถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถ edit เข้าไปที่มาร์ค edit marker ได้ค่ะก็คือเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เลือกเวลาหรือจะมาพิมพ์เวลาอะไรก็ได้ค่ะคลิกลาคลิกค้างแล้วก็ลากไปถ้าจะแก้ไขก็กดเป็น M ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์แก้ไขชื่อกดดันค่ะแล้วเลือกสีได้นะคะก่อนเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดดันค่ะถ้าไม่ต้องการก็กด delete เลยค่ะเรียบร้อยค่ะในรายการถัดมาเราต้องเลือกเฟรมนั้นก่อนนะคะเมนูฟังก์ชันถึงจะขึ้นเมื่อฟังก์ชันขึ้นมาอันนี้จะเป็นการล็อกค่ะล็อกเฟรมถัดมาจะเป็นการรีเวิร์ดรีเวิร์ดก็คือย้อนหลังให้คลิกตัวนี้ตัวแคปคัทจะเป็นทำออโต้ให้เราก็คือเอาวิดีโอด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าเราก็สามารถเล่นวิดีโอจากข้างหลังเล่นไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเส้นไทม์ไลน์นี้จะย้อนกลับนะคะเขาจะกลับวิดีโอให้เราแล้วก็เล่นไปถัดมาจะเป็นคลิปค่ะคลิปจะเป็นภาพค่ะจากหน้ากับหลังมิเรอร์ค่ะจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนะคะก็คือกับหน้ากับหลังให้เราถ้าเราเข้าไปที่อีกเมนูหนึ่งจะคล้ายๆกันฟังก์ชันทำงานเหมือนกันแต่ว่าจะชื่อต่างกันตรงโคเวอร์ตรงกลางค่ะและถัดมานะคะจะเป็นการรีเทรทก็คือเรากลับภาพของเราให้เป็น90องศา80องศาถัดมาค่ะจะเป็นการตัดขอบคือการครอบอ่ะจะเป็นการปรับขนาดไซส์จะเรียกว่ารีไซส์เราสามารถคลิกค้างลากหรือจะเลือกเฉพาะบางวิดีโอก็ได้นะเราสามารถจะมาเลื่อนตรงส่วนวิดีโอได้เลยหรือจะมาครอบที่ขวามือกดขนาดได้เลยว่าต้องการเป็นขนาดที่เท่าไหร่หรือจะเลือกปรับเลยก็ได้ค่ะไหมคะ rotation ย้อนกลับเลยค่ะถ้าไม่ต้องการนี่ดูเลยค่ะหรือถ้าเลือกเสร็จแล้วหรือจะไปให้ AI ทำให้เราก็ได้นะคะตัดขอบหลังออกเราเลือกได้แล้วเราก็มาคอนเฟิร์มนะคะคลิกคอนเฟิร์มในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นใหม่ไมนี่เราสามารถเข้ามาถ้าเสียงเรามีปัญหาเราสามารถเข้ามาอัดคลิปเสียงของเราเพิ่มเติมได้โดยที่เรากดปุ่มแดงก่อนกดปุ่มแดงเราต้องเลือกขนาดเสียงให้เต็มที่ก่อนนะคือไปที่200เพื่อที่เสียงเราจะได้ดังกบเสียงต่างๆรอบข้างเมื่อเราเลือกเสียงขนาดวอลลุ่มได้ที่200แล้วเราก็จะมาเลือกEcho Reduce Mute Project เราก็ตัดเสียง Echo ต่างๆจากตัวไมค์ของเราค่ะออก
เป็นเสียงรบกวนส่วนมูดก็จะตัดรายการโปรเจกต์ถัดไปที่เราอัดแล้วเผื่อไปทับซ้อนเขาจะได้ไม่มีเสียงขึ้นมาทับเสียงของเราส่วน action voice จะเป็นการตัดออโต้ตัดเอ็กโคตัดป๊อปปิ้งตัดรายการรบกวนด้านข้างทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิกเมาส์หรือเสียงแทรกเพื่อให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเราก็กดปุ่มสีแดงวงกลมสีแดงได้เลยค่ะเมื่อเรากดปุ่มวงกลมสีแดงรายการหรือเวลาอัดก็จะขึ้นมาเป็นขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยลองอัดเลยค่ะรายการอัดก็จะเป็นขอบสี่เหลี่ยมเราก็เข้าไปตั้งค่าก่อนว่าเราจะอัดตั้งแต่เฟรมไหนเมื่อเราหยุดกด stop เราก็มากดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมแดงค่ะเสียงก็จะได้ตามกำหนดเวลาของเฟรมที่เราไปตั้งค่าไว้ถัดมาค่ะจะเป็นตัวลิงก์เฟรมแต่ละเฟรมถ้าเรากดลิงก์เฟรมนะคะกดปุ่มฟังก์ชันลิงก์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมาทำให้การลากเฟรมหรือการเชื่อมต่อเฟรมจะสะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะคลิกค้างลากถ้าเราออกเห็นไหมคะเส้นขอบของไทม์ไลน์สีเหลืองจะไม่มีมันจะเป็นคนละเส้นไทม์ไลน์กับสีขาวนะคะเป็นเส้นไทม์ไลน์ที่อยู่ที่เมาส์ถ้าเราคลิกออกมันก็เห็นไหมคะไม่มีตัวเตือนให้เราระหว่างที่เราไปเชื่อมต่อแต่ละเฟรมถัดมาค่ะจะเป็นการขยายของแต่ละเฟรมแต่ละเอฟเฟกต์แต่ละเอฟแต่ละเสียงก็คือซ้ายย่อขวาขยายและในรายการถัดมานะคะของเลเยอร์ของการแก้ไขภาพที่จะเป็นแท็กต่างๆให้เราเลือกว่าเราต้องการกำหนดขนาดแท็กของเราอยู่ที่เท่าไหร่ออโดแท็กอยู่ที่เท่าไหร่ออดิโอแท็กเท่าไหร่ถ้าเป็นช็อตก็จะสั้นเดฟก็จะปกติทอก็จะสูงมาหน่อยนึงค่ะมาคะจะเป็นรายการโคเวอร์โคเวอร์คือเราจะเข้ามาแก้ไขในส่วนต่างๆของเฟรมที่เราเอาไปไว้ในส่วนของโคเวอร์หน้าต่างของโคเวอร์จะเป็นคล้ายๆกับแคนวาถ้าใครได้ใช้แคนวานะคะหรือแคปคัตออนไลน์ก็ได้ค่ะจะมีรายการต่างๆดีไซน์อัปโหลดเท็กซ์เชฟสติ๊กเกอร์เฟรมคอลเลกแล้วก็อื่นๆก็คือช็อตคัตแบนกิตเราก็เลือกช็อตคัตจะเป็นคีย์ลับต่างๆของในหน้าโคเวอร์ค่ะจะแตกต่างจากหน้าคีย์ลับของหน้าต่างแคปคัตในส่วนของการเข้ามาแก้ไขเฟรมนะคะเราต้องจำให้แม่นเลยค่ะเยอะมากเราสามารถไปกำหนดเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามาใช้ในส่วนต่างๆที่ต้องการให้ไซน์อินค่ะเนี่ยค่ะเทคก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันเราก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะให้เทคแต่ละเฟรมที่เราเลือกเข้ามาโคเวอร์เนี่ยค่ะเป็นแบบไหนกำหนดค่าให้ภาพให้เสียงให้เฟรมต่างๆมีมิติขึ้นมามีลูกเล่นมีตัวอักษรมีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องการใส่เพิ่มความมือของเฟรมนะคะจะก็จะเป็นฟิลเตอร์ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันเลยค่ะเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการเลือกฟิลเตอร์แบบไหนแล้วก็เอฟเฟกต์ยังไงเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าต้องการที่จะให้เอฟเฟกต์ต่างๆเป็นแบบไหนถัดมาล่างจากเอฟเฟกต์ค่ะก็จะเป็นรีมูฟแบ็กกราวด์เราสามารถตัดแบ็กกราวด์จากเฟรมหรือภาพที่เราเลือกโดยการคลิก remove background background นั้นก็จะตัดออกให้เราโดยอัตโนมัติค่ะถ้าเราไม่คลิกรายการแถบด้านขวาก็จะมีขึ้นให้เรานะคะเราต้องมาคลิกเฟรมของเฟรมนั้นก่อนแล้วรายการขวามือก็จะขึ้นมาให้เราเพื่อที่จะแก้ไข adjust color ของภาพต้องการให้สว่างมีเงาใส่ลูกเล่นเพิ่มสีหรือคอนทราสต์แบบไหนสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วน opacity จะเป็นการกำหนดค่าโปร่งใสของภาพ
ว่าเราต้องการให้ภาพของเราโปร่งใสหรือมีความเข้มเท่าไหร่เราสามารถที่จะคลิกค้างแล้วก็เลื่อนหรือสามารถมาพิมพ์กำหนดได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกกากบาทออกเลยค่ะถ้าเรากําหนดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรายการเมนูถัดมาจะเป็นอาร์เรนจ์ก็คือเป็นการกําหนดขนาดเฟรมของเราว่าต้องการให้เฟรมเราตั้งค่าไว้ที่สัดส่วน

ไหนซ้ายขวาตรงกลางหรือด้านล่างหรือด้านขวาหรือจะมาคลิกเป็นไซส์หรือตำแหน่งที่วางหรือโรเตทกำหนดเป็นตัวเลขตัวอักษรได้เลยค่ะส่วนอื่นก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าเฟรมเราจะเลือกแบบไหนให้เฟรมเป็นวงกลมหรือจะให้ภาพนั้นมาอยู่ในเฟรมแล้วก็สามารถที่จะเลือกเฟรมแล้วก็คลิกภาพนั้นลากค้างเข้ามาในเฟรมนะคะเห็นไหมคะภาพก็จะมาอยู่ในเฟรมตามที่เราเลือกถ้าเราไม่ต้องการเราก็ย้อนกลับเลยค่ะตัวย้อนกลับรายการแก้ไขด้านบนก็คือคลิก move ลากค้างถ้าเป็นมือก็จะลากรายการทั้งหมดลากค้างนะคะถัดมาจะเป็น layout ค่ะ layout ในที่นี้เอ้ย layer ค่ะจะเป็น layer ในที่นี้ก็คือค่าของ layer ที่เราสร้างไว้แต่ละ layer กำหนดไม้บรรทัดกำหนด margin ก็คือเส้นระดับแล้วก็โชว์ค่าที่ขอบรายการที่เราต้องการจะเปลี่ยนว่าตั้งแต่ขอบที่เท่าไหร่แล้วถัดมาเลยค่ะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดของภาพค่ะว่าเราต้องการกำหนดขนาดของภาพที่เท่าไหร่ถ้าไม่ต้องการก็ย้อนกลับไปกลับมาตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าจะเลือกแบบไหนที่เหลือเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเนี่ยค่ะแบนกิดเมื่อกี้จะมีไซน์อินเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปและคอลเลกก็คือจะกำหนดภาพว่าต้องการให้เป็นเฟรมที่เขาหายไหมคะไซน์อินในเทมเพลตก็เลือกได้เลยค่ะก็เป็นเทมเพลตที่เขามาให้เราอัตโนมัติแล้วเลือกเลยว่าเราต้องการใช้เทมเพลตแบบไหนเลือกได้เลยค่ะตามใจชอบดีไซน์ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จทั้งหมดแล้วดูความเรียบร้อยให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟค่ะเหมือนเดิมนะคะเลเยอร์เราสามารถเลือกถ้าต้องการจะเพิ่มเลเยอร์เราสามารถคลิกขวาค่ะแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์แล้วเราก็สามารถย้ายตำแหน่งของเลเยอร์ได้ค่ะนี่ค่ะดูพิเคทย้ายตำแหน่งเลเยอร์คลิกค้างแล้วก็ลากค่ะเลเยอร์ของเราก็จะเลือกได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการว่าให้อะไรเรียงลำดับก่อนขึ้นหลังในคลิกขวามีของเลเยอร์นะคะก็จะมี delete เราก็ลบทิ้งได้เลเยอร์อะคิวเมนต์ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้อยู่ก่อนหน้าหลังล็อกหรือจะเซตแบ็กกราวด์หรือจะทุกอย่างให้เป็นสปายคัลเลอร์ธีมหรือจะเป็นฟิปค่ะเนี่ยค่ะฟิปกับด้านแนวตั้งแนวนอนเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยค่ะถ้ายกเลิกก็กด cancel รายการที่เราทำมาทั้งหมดก็จะไม่สามารถเซฟได้เราก็กด cancel ถ้าเราต้องการยกเลิกการ cancel แต่ถ้าเราจะกดตกลงการ cancel เราก็กด exit เลยค่ะหรือกากบาทก็ได้นะคะรายการทุกอย่างก็จะมารวมอยู่หน้านี้นะคะรายการ cover เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับพื้นฐานเบื้องต้นของ CapCutพื้นฐานเบื้องต้นนี้คือเราต้องมารู้จักเมนูต่างๆก่อนนะคะเราถึงจะสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วหลังจากเราเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตงานของเราค่ะถ้างานเราที่ไม่ได้เป็นโปรมันจะขึ้นรายการโปรมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปลบโปรของเราออกก่อนก็คือกลับไปแก้ไขแล้วก็ลบโปรทั้งหมดถ้าเราไม่ต้องการลบโปรเราก็เข้ามาคลิกที่จอยโปรหรือเราจะกลับไปใช้ get free pro นะคะ edit ลบทั้งหมดเลยค่ะ get free pro ถ้าเราคลิก get free pro นะคะเขาก็จะเข้ามาให้เราเลือกโปรดีค่ะอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้ sign in คือเราก็ต้อง sign in ก่อนนะคะ sign in ก่อนถ้าเราไม่ต้องการ sign in เราก็กลับไป back to edit เมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะ sign in sign in ก็จะเหมือนกับหน้าแรกนะคะ
การจอยโปรค่ะกดไซน์อินเนี่ยค่ะไซน์อินกดจอยโปรแล้วก็เลือกเลยค่ะการไซน์อินเราจะกดไซน์อินด้านในก็ได้นะคะเนี่ย Sign in Google แล้วเราก็มาเลือกบัญชีของเราค่ะกดดำเนินการต่อหลังจากที่เราใส่รหัสหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้า Sign in เรียบร้อยแล้วหน้าต่างเราก็จะขึ้นมาเราก็สามารถแก้ไขได้เลยแต่ถ้าเรากด Sign in นะคะมันจะเข้าเป็นโปรเราก็จะใช้ได้30วันแล้วถ้าใครซื้อก็กด Buy แผนแต่นี้หนูซื้อไว้แล้วหมดหนูตั้งค่าให้เดือนหน้าไม่ให้เขาตัดอนุมัติก็จะหมดที่เดือน12วันที่12เดือน1นะคะเราเสร็จทั้งหมดแล้วเรากด Export ค่ะรายการโปรที่เราขึ้นหน้ามาเมื่อกี้ก็จะไม่มีแล้วอันแรกก็จะเป็นหน้าต่าง Export อันแรกก็จะเป็น Name ค่ะคือเราตั้งชื่อให้ไฟล์ของเราก่อนถัดมาจะเป็น Export to เราก็คือไฟล์นี้เซฟหลังจาก Export แล้วเซฟไปที่ไหนในถัดมาของวิดีโอนะคะจะเป็นค่าความละเอียดของหน้าจอเราก็สามารถเลือกค่าความละเอียดของหน้าจอเราได้ว่าเราต้องการเลือก 4K หรือ480หรือ720หรือ1080หรือ 2K หรือ 4K 4K 2K นี้ก็จะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ความละเอียดหน้าจออย่างเดียวเพราะถ้าเราเลือกสูงแล้วผู้ชมเราไม่สามารถใช้งานได้เราก็เลือกให้เป็นแค่กลางก็คือ1080ค่ะบิตเรทก็จะตั้งไปที่ค่าปกติส่วนโคเดกก็จะเลือกที่ H.264 format ก็จะเป็น MP4 หรือ MOV ตามเราเลือกก็ได้นะคะแต่ MP4 จะใช้ได้ทั่วไป MOV จะใช้ได้แค่บางโปรแกรม MP4 นี่ใช้ได้หมดเลยถัดมาเฟรมเรทค่ะเราจะเลือกไปที่50เฟรมเรทสำหรับเครื่องนี้นะคะส่วนถ้าเป็นค่ากลางก็เลือกไปที่30จะได้ทั้งแล้วแต่ว่าคนที่เฟรมเรทสูงก็จะเลือกได้เฟรมเรทต่ำก็เลือกที่24-30ขนาดเล็กก็จะเป็นเฟรมเรทของโทรศัพท์ค่ะส่วนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเฟรมเรทก็คือ 2K จะเป็น iPad ส่วนสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นเฟรมเรท30ขึ้นไปด้วยระดับของบิตเรทเลยค่ะตามบิตเรทเรานะคะตามอินเทอร์เน็ตของเราถัดมา Optical Flow ค่ะเราสามารถเลือกเป็นสีฟ้าได้ค่ะเพื่อที่จะให้ความสมูทของภาพที่ระหว่างการรับชมไม่สะดุดลื่นไหลราบเรียบถัดมาค่ะออดิโอถ้าเราต้องการตั้งไฟล์ออดิโอเราสามารถเลือกออดิโอของเราแยกต่างหากก็เป็น MP4 เป็นเวฟตามเลือกค่ะถ้าเป็นในวิดีโอของเรามี .gif ด้วยเราสามารถ export .gif เราต้อง export ด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ export .gif เราก็เลือก solution นะคะ caption ก็เหมือนกันค่ะเข้าไปเลือก format ตามเลยตามลักษณะ caption ของเราเลยส่วนเช็ค copyright เราสามารถเลือกเป็นสีฟ้าได้นะคะว่าติดลิขสิทธิ์หรือมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่เลือกเราก็ปิดให้เป็นสีเทาเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด export ค่ะแล้วก็รอจนกว่าไฟล์ export ของเราจะ 100%อันนี้ขออนุญาตกด cancel ก่อนนะคะผมจะใช้เวลานานสักนิดนึงในการ export ไฟล์ของเราแล้วก็เลือกโอเคเลยค่ะถ้าเราต้องการที่จะหยุดการ export ทั้งหมดของเราเราอย่าลืมเช็ครายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะถ้าไฟล์ export ของเราได้แล้วถ้าไม่เลือกก็กด cancel เลยค่ะการกดกากบาทก็คือกดไฟล์ปิดทั้งหมดของเราแล้วก็มาเลือกค่ะว่าไฟล์งานของเราเซฟไปที่ไหนแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรา

มีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการการทำผิดพันบิวตี้มาร์ทแอนด์ทัคลับค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะและดิฉันนางสาวณรมนผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะ
1: คะ
0: วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่หาของการทำผิดพันบิวตี้มาร์ทแอนด์ทัคลับนะคะณตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะเราก็จะมีผิดพันสองตัวเหม
1: ือ
0: นเดิมก็คือว่าตัวหนึ่งก็จะเป็นในแนวของธรรมชาตินะคะคือว่าเป็นสครับนะคะคือเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาติก็คือว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะ
1: คะ
0: ซึ่งตัวนี้เราจะใช้กับพวกที่เป็นชีทมาร์กได้นะคะนะหรือว่าจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาร์กก็ได้นะคะ
1: แล้วตอนนี้ถ้านิยมก็จะเป็นตัวแผ่นแพดนะคะอาจารย์ที่เป็นแผ่นเล็กๆอะค่ะที่เราจะมาร์คข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแผ่นเล็กๆได้เฉพาะรอบดวงตาทั้งหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: นะเพราะนั้นท่านใดที่คิดว่าไปซื้อที่เขาสำเร็จรูปแล้วมันแพงเราสามารถที่จะผลิตเองนะคะผสมเองโดยใช้สูตรนี้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อแบบแผ่นมาร์คแผ่นชีทเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาชุบแล้วก็มาปิดนะมามาร์คหน้าเองได้นะคะนะวันนี้เราจะทำสองสูตรทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกในสูตรนะคะนะเราก็จะแนะนำเรื่องการเรื่องอุปกรณ์ก่อนแล้วก็การทำความสะอาดนะคะหลายท่านอาจจะดูรายการเราประจำแล้วบอกว่ามีสองตอนนี้ทุกทีเลยคือมันจะไปต้องมีนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นระเบียบของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ว
1: ่าบางท่านเราจะเริ่มต้นมาเจอด้วย
0: บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะก็ได้มาเจอในรายการนี้นะคะในตอนนี้นะคะงั้นอาจารย์เอ๋เริ่มแนะนำอุปกรณ์ได้เลยค่ะ
1: ปกตินะคะในส่วนของที่เป็นเกลือสมุนไพรเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ได้ใช้ความร้อนในการทำนะคะเราจะใช้เป็นภาชนะที่เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้กรณีที่ทำใช้เองนะคะแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสถ้าในโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสแต่วันนี้เราก็มีที่เป็นแก้วมาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเนื้อระหว่างที่เราถ่ายทำค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวตะก้อคนสารนะคะแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบสแตนเลสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงร่อนนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
0: พวกนี้มีขายตามห้างหมดเลยนะเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็เป็นช้อนคนสารนี่ก็เป็นเกรดสแตนเลสเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนแบบที่เป็นฟู้ดเกรดแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ในบางสูตรที่เราทำแล้วเราใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็ต้องเช็ดอีกครั้งนะคะด้วย
0: ฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
0: อันนี้ที่มีตาขายตำรับขายยาก็ใช้ได้นะคะที่เป็นขวดสีฟ้าเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ใช้ได้นะคะค่ะ
1: เช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์มาลงมือในการทำนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้อายุของเครื่องสำอางเราที่เราทำในวันนี้เนี่ยมีความสะอาดไม่มีการติดเชื้อแล้วก็มีอายุในการใช้นานนะคะ
0: ในโรงงานเขาอาจจะทำละเอียดกว่านี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่เราถือว่าทำใช้เองนะคะหรือว่าทำแจกจ่ายหรือไม่ก็อาจจะประกอบอาชีพในเบื้องต้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าต้องมีสถานที่ที่ถูกต้องเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: มีโรงงานที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำความสะอาดให้ดูก่อนนะคะ
1: ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็ถ้าเราจะใช้
0: จริงๆเราทำมาแล้วนะแต่เราสาธิตให้ดูก่อน
1: จริงๆจะใช้เป็นผ้าที่ทำความสะอาดก็ได้แต่ว่าผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เป็นแบบที่ไม่มีขนนะคะ
0: ผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
1: หรือว่าถ้าจะใช้เป็นสำลีก็อาจจะเป็นสำลีแผ่นนะคะหรือว่าใช้เป็นทิชชู่แผ่นใหญ่แบบนี้นะคะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเช็ดทุกอย่างทุกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: คือตัวที่เป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยนะต้องเป็นเนื้อดีเลยน
1: ะ
0: เนื้อที่ไม่ยุ่ยไม่มีขนนะ
1: คะ
0: แม้กระทั่งการใช้ผ้าที่อาจารย์เอบอกเมื่อกี้เนี่ยก็ควรเป็นผ้าที่ไม่มีขนจะได้ไม่ติดอยู่ในหม้อน
1: ะ
0: มันจะลงไปอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์ได้นะคะนะตัวสำลีก็ต้องเป็นสำลีอย่างดีเลยนะคะเช็ดแล้วเนี่ยคือไม่ให้มีขนติดอยู่
1: เช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างของเราให้เรียบร้อย
0: จริงๆเราได้ทำความสะอาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: คะ
0: นะก่อนหน้าที่จะเข้ารายการแล้ว
1: นะคะ
0: อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยท่านใดนะคะที่คิดว่าไม่อยากให้มีผมลงไปกลัวผมจะลงไปเกิดว่าอาจจะประกอบอาชีพนะคะในเบื้องต้นก็มีหมวกคลุมผมก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีแมสปิดถ้าหากว่าคิดว่ากันฝุ่นสมุนไพรหรือกันกลิ่นสารเคมีเข้าไปนะคะนะก็ใส่แมสได้แล้วก็อาจจะใส่ถุงมือได้ในบางคนที่ต้องการความสะอาดหรือไม่นะคะไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะทำความสะอาดมือนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันนะคะนะต่อไปเราจะเริ่มสูตรไหนก่อนคะอาจารย์
1: เราเริ่มสูตรที่เป็นตัวสครับก่อนเลยค่ะ
0: ตัวสมุนไพรก่อนจะเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราเรียงอยู่ด้านนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนประกอบนะคะของสูตรนี้นะคะนะก็อันดับแรกก็จะมีเกลือแป้งนะคะ
1: ค่ะ
0: เกลือแป้งเนี่ยมันต่างจากเกลือทั่วไปยังไงอาจารย์ดี
1: ค่ะก็คือ1นะคะมันจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าคือเกลือแห้งเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะก็คือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะมีหลายยี่ห้อที่เราซื้อมารับประทานนะคะเม็ดมันก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็กลมแต่เกลือแป้งเนี่ยจะเม็ดละเอียดลักษณะแบบเป็นแบบจริงๆเหมือนเนื้อทรายเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีความละเอียดกว่ามีความนุ่มกว่าน
0: ะคะคือแรงขัดเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเม็ดที่ใหญ่กว่านะคะมันสูตรนี้มันสามารถขัดหน้าได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะขัดตัวและขัดหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเกลือที่อยู่ตามห้างอย่างนั้นก็ใช้ได้นะ
1: ค่ะ
0: เม็ดเกลือที่ขายตามห้างเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดกลมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกลือสปานะเขาบอกกับเราว่าเม็ดเกลือในเมืองไทยเนี่ยที่ขายตามห้างเนี่ยนะเป็นเม็ดกลมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะมีขนาดที่พอเหมาะที่จะเป็นตัวสครับที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเกลือที่อยู่ในตามห้างเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าขนาดของอนุภาคมันจะใหญ่กว่าเกลือแป้งเพราะนั้นเวลาขัดเนี่ยอาจจะมีแรงขัดนะคะมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความสาด
1: ใช่ค่ะ
0: มากกว่านะคะก็เลือกเอาแล้วกันสามารถใช้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวต่อไป N70 ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นหัวสบู่ใช่ไหมคะอาจารย์เดชเนา
1: ะ
0: ห
1: ั
0: วสบู่ซึ่งมันจะทำให้สครับตัวนี้มีฟอง
1: ใช่เหมือนเราอาบน้ำไปในตัว
0: เหมือนอาบน้ำไปในตัวคือบางทีใช้สครับสูตรนี้แล้วเนี่ยขัดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สบู่อาบน้ำอีก
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะตัวอะมีไลท์นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองคือบางที N70 เนี่ยพอใส่กับเกลือแล้วเนี่ยฟองอาจจะ
1: น้อย
0: อาจจะไม่เยอะเราก็เลยมีตัวอะมีไลท์เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มนะคะให้มันรู้สึกว่าฟองเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าตามความรู้สึกของคนเนา
1: ะ
0: บางทีรู้สึกฟองเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สะอาดนะคะ
1: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ในกลุ่ม SLS ด้วยนะคะอาจารย์ฉะนั้นหลังจากใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแห้งแล้วก็ผิวก็จะไม่แห้งตึงนะคะผิวก็ยังจะมีความชุ่มชื้นอย
0: ู่คือตัวอะมีไลท์เนี่ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากใช้แล้วก็จะทำให้ผิวไม่แห้งตึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะตัวนี้ DC-344 นะคะตัวนี้คือซิลิโคนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สารเคมีที่มันขึ้นต้นด้วย DC เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มซิลิโคนนะคะพวกนี้อันนี้ก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะเวลาที่เราใช้ผิวพรรณมันก็จะลื่นไปตามผิวนะคะนะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะต่อมานะคะตัว D2 นะคะอันนี้ก็คือหัวสบู่เหมือนกันกับ N70 นะเพียงแต่ว่าคุณตะเกรดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: D2 เนี่ยมันจะเป็นหัวสบู่อ่อนที่สามารถเป็นสบู่เด็กอะนะคะนะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะคะเพื่อช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนให้กับสบู่
1: ใช่ค่ะ

0: นะต่อมานะคะขมิ้นผงตัวนี้นะคะ
1: ขมิ้นชันตัวนี
0: ้เริ่มไกลอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์เอจะขมิ้นผงนะคะขมิ้นนี้เราใช้ขมิ้นชัน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างแก่นิดนึงปริมาณที่ใช้ในสูตรเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณเขาจะโอเคค่ะถือว่าดีนะคะดีกว่าพวกอะไรนะสมุนไพรผงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะและถ้าหากว่าใช้เยอะเนี่ยบางทีเราขัดผิวแล้วเนี่ยล้างออกอาจจะติดเหลืองๆอยู
1: ่ใช่
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยใช้ปริมาณตามสูตรที่เราให้นี่แหละนะคะก็พอละนะคะต่อไปค่ะเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้ก็จะลดเชื้อพวกแบคทีเรียนะคะจะช่วยลดการอักเสบนะตัวนี้แล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยนะ
1: คะ
0: ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยก็ใช้ในผิดพันธุ์ที่หลายๆผิดพันธุ์เนาะสมัยนี้ยาสีฟันก็ยังมีนะตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปมะขามผงค่ะนะ
1: ค
0: ะมะขามผงนะคะอันนี้คือตัวมะขามเนี่ยจะมีกรดซาลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์นะคะก็คือผัดเซลล์เก่าออกไปนะเผยผิวใหม่นะคะเพราะบางทีเซลล์เก่าเนี่ยหรือเซลล์ที่มันไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยนะคะมันติดอยู่ที่ผิวเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะหลุดช้าน่ะ
1: ใช่
0: ไม่เหมือนสมัยรุ่นสาวๆเนา
1: ะ
0: หรือว่าหนุ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สครับเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้น
1: ใช่ค่ะเป็น HA ธรรมชาติด้วยค่ะ
0: เป็น HA ธรรมชาตินะคะนะต่อไปธนาคารผงค่ะนะคะอันเนี้ยธนาคารเนี่ยมันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินซึ่งตัวอะบูตินเนี่ยนะคะใช้ในพวกผิดพันธุ์ที่รักษาฝ้ากระรอยด่างดำเป็นที่นิยมมากนะคะตัวนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีสารกันแดดด้วยนะคะอยู่ในธนาคารนะคะอันนี้มีงานวิจัยนะก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนะเพราะนั้นถึงเป็นที่นิยมว่าชาวพม่าเวลาออกจากบ้านเขาจะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปะพรม
1: ทาเพื่อนะคะแล้วก็หน้าขาวด้วยป้องกันแสงแดดด้วย
0: พร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังลดการอักเสบได้เพราะนั้นนะช่วยในเรื่องสิวก็ได้ลบรอยสิวก็ได้ด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นนมผงนะคะนมผงนี่นะคะเราแนะนำให้ใช้นมผงที่เป็นเกรดเบเกอรี
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นนมเด็กเนี่ยต้นทุนจะสูงนะคะน
1: ะ
0: นมผงเกรดเบเกอรี่เนี่ยมันมีหัวนมกับหางนมนะคะใช้หางนมก็ได้เพราะราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็พอๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราใช้ในสูตรก็นิดหน่อยไม่มากจะทำให้ผิวนุ่มนะคะปกตินมเนี่ยมันจะมีสารกูต้าไทโอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางกิโอภัตตาถึงชอบแช่นม
1: อาบน้ำแร่แช่น้ำนม
0: อาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะแล้วก็คนที่มีฐานะนะก็มักจะซื้อน้ำนมสกัดมาอาบนะมาแช่เพราะว่าผิวจะเป็นปังสดใสนะคะน
1: ะ
0: ตัวต่อไปสารสกัดมะละกอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะมีสารสำคัญที่เร่งการผัดเซลล์นะคะเผยผิวใหม่เหมือนกันคล้ายๆกับมะขามนะคะเพราะนั้นมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะต่อมานะคะสารกันเสียนะคะสารกันเสียแล้วก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราสามารถเพิ่มกลิ่นได้นะ
0: คะนะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบในสูตรของเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบบีฟองนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เอเริ่มผสมให้ดูนะคะ
1: ได้ค่ะนะคะก็คือทุกตัวเราสามารถรวมกันได้เลยแต่ว่าตรงที่เป็นสมุนไพรนะคะอยากให้นะคะถ้าเกิดที่ซื้อบางทีมันอาจจะเกาะกลุ่มกันอยู่นะคะก็เราจะใช้กระชอนนะคะหรือตะแกรงร่อนอย่างเงี้ยค่ะร่อนผงสมุนไพรนะคะ
0: อันนี้ร่อนให้มัน
1: ใช่ค่ะให้ละเอียด
0: ให้มันละเอียดเนาะเวลาผสมมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ไปทั่วนะคะ
1: แต่ถ้าเราทำใช้เองเราอาจจะเอาทุกตัวนะคะที่อาจารย์อธิบายเป็นเมื่อกี้นะคะเทรวมกันหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วเราก็ใช้ตะกร้อหรือไม้พายคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำจำหน่ายนะอยากจะให้สีของสมุนไพรแล้วก็เนื้อสครับเราเนี่ยมันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนสีไม่เท่ากัน
0: ถึงแม้ว่าทำใช้เองนะเอ๋มันก็อาจารย์เอ๋มันก็แบบ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะรอดนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นก้อนเลยนะ
1: ใช่ค่ะตัวผงมะขาม

0: นมผงตัวนี้นะคะบางท่านที่ทานมันจะมีนมผงที่เป็นนมแพะออร์แกนิกอะค่ะอาจารย์อันนั้นก็ใช้ได้นะคะ
1: นมแพะก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีนมแพะแบบเป็นผงนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันจะแพงอะแพงกว่าตัวนี้ไง
0: แต่บางท่านบอกว่าจะที่บ้านเลี้ยงเด็กเราใช้นมผงของเด็กก็ใช้ได้นะคะ
1: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ทำขายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเมื่อคุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ต้นทุนมันจะถูกกว่ากันเยอะนะคะเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าคือเท่าที่ดูคือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเทลมกันได้เลยเทลมกันได้เลยนะแต่อาจารย์เอกเขาก็แนะนำว่าถ้าผงสมุนไพรเนี่ยควรจะร่อนก่อนเพื่อว่าให้มันเกลี่ยนะเกลี่ยได้ดีแล้วก็ให้มันใครว่ามีไม่เป็นก้อนนะไม่จับเป็นก้อนเลยประมาณนี้ค่ะ
0: ทีนี้นะคะสมุนไพรที่เราใช้ในสูตรในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งเร่งการผัดเซลแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะที่อธิบายเมื่อกี้โทนของสมุนไพรนะคะอาจารย์จะเป็นสีออกสีครีมสีเหลืองนะคะทีนี้บางท่านบอกว่าเห็นสครับในท้องตลาดที่จำหน่ายทั่วไปนะเห็นเป็นสีอันนั้นนะคะอันนั้นคือการแต่งสีนะคะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะผงสมุนไพรบางตัวน่ะเวลามันเป็นของแห้งนะคะมันไม่ได้สีสดเหมือนกันกับที่เขาทำนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนที่อยากได้เป็นสีนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นสารสกัดแล้วก็มาแต่งสีเอานะคะ
1: อันนี้เราทำในปริมาณน้อยเราใช้มือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตะกร้อเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขูดมีการอะไรเป็นระยะระย
0: ะ
1: เพราะมันจะติดในตะกร้อเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราจะมีเครื่องกวน
0: สูตรนี้จะผ้าผสมกันดีๆแล้วจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
1: จริงๆดิฉันสามารถบอกท่านผู้ชมได้ว่านะคะนะสูตรบางสูตรที่เขาขายตามท้องตลาดนี่นะเพราะว่าเรามีโรงงานรับผลิต
0: ใช่
1: ไหมคะนะสามารถบอกได้ว่านะฮะบางสูตรน่ะจะไม่ดีเท่ากับที่เราเอามาสอนในรายการนี้นะคะนะสูตรที่เราเอามาสอนในรายการนี้จะมีส่วนผสมที่มีคุณค่ากับผิวแล้วก็ป้องกันอาการแพ้การระคายเคืองไว้ครบชุดเลยนะ
0: อันนี้เราใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ
1: เดี๋ยวเอาช้อนออกก่อนเดี๋ยวก็ช้อนกระเด็นอันนี้ขัดออกอีกได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์อันนี้จะเป็นเครื่องตีไข่เครื่องตีไข่นะท่านผู้ชมเห็นว่าผสมได้เร็วมากนะเร็วมาก
0: บางท่านถ้าทำใช้เองก็ถ้าอุปกรณ์แบบนี้กลัวติดก็สามารถถ่ายใส่ถุงมือได้นะคะอาจารย์แล้วก็ขยำเหมือนเรานวดแป้ง
1: อาจารย์เอยกขึ้นก่อน
0: นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะพอดีอาจารย์ก็เสียดายเนาะมันติดเยอะนี่เราก็เคาะนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะน่าจะออกได้เกือบหมดแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนเสียดายของค่ะนะคะรู้ว่าคุณค่าของสมุนไพรและส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนนะคะ
0: อันนี้เวลาทำไว้ที่บ้านนะคะใส่กระปุกไว้เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวบางท่านจะนึกว่าน้ำพริกหรือว่า น้ำพริกแกงนะคะอาจารย
1: ์หรือคิดว่าพริกแกงนะ
0: พริกแกงใต้นะคะแล้วกลิ่นของสมุนไพรมันก็หอมด้วย
1: จริงๆแล้วอาจารย์เองจริงแล้วเนี่ยนะสีสามารถแต่งได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงมันจะเป็นสีอย่างนี้นะเราเรียนแม่สีมานี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็รู้ว่าจะผสมกับสีอะไรสีคอสเมติกเนี่ยที่จะแปลงให้สีเหลืองในกลายเป็นอีกสีนึงได้นะคะ

0: นะคะอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปที่จะใส
1: ่ค่ะ
0: จะได้โชว์เนื้อด้วยนะคะสครับเนี่ยต้องให้เหนียวประมาณนี้เนา
1: ะ
0: ที่เขานิยมกันนะคะ
1: ออกมาเป็น
0: ถ้าเร็วกว่านี้นะใช้แป๊บเดียวก็หมดละ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นี่เราหยิบแค่นิดเดียวเองนะเราก็สามารถขัดได้ทั้งตัวเลยนะคะ
1: จริงๆสูตรนี้สามารถเอาไปประยุกต์ส่วนผสมตอนที่ขัดได้นะคะเช่นผสมกับตัวน้ำซาวข้าวนะคะผสมกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอาจารย์
0: ใช่
1: นะคะ
0: ถ้ามันเร็วกว่านี้นี่เวลาเราไปผสมมันก็จะมีแรงขัดได้ไม่เยอะนะคะมันก็จะเหลวเกินไปอันนี้ก็ได
1: ้
0: นี่ก็ได้หนึ่งสูตรแล้วนะคะ
1: สมุนไพรนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการของเราหลายๆตอนนะคะสมุนไพรนอกจากสูตรที่มีในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูสมุนไพรตัวอื่นตามสรรพคุณที่เราต้องการได้นะคะ
0: หนึ่งสูตรแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะเราขัดหน้าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะมามาร์กต่อนะคะ
0: ทีนี้ก็เป็นเรื่องมาร์กแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ส่วนผสมเนาะอันนี้ชื่อว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะคะก็จะเป็นเซรั่มที่ใช้กับพวกแผ่นชีสที่ใช้มาร์กหน้าหรือว่าจะเป็นแผ่นชีสที่ใช้มาร์กตาก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช้มาร์กก็อาจจะทานะทาทั่วหน้าแล้วก็มาร์กเป็นมาร์กน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณสัก15นาที20นาทีหรือว่าจนแห้งเราก็ล้างออกได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือส่วนที่1นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2นะคะส่วนที่1ก็จะมีน้ํานะคะน้ําก็อย่างที่บอกว่าเราจะใช้น้ํากรองนะคะหรือน้ําดื่มสะอาดนี่แหละค่ะนะเราไม่ใช้น้ําแร่นะคะหรือว่าน้ําที่เป็นน้ําบาดาล นะคะที่มีแร่ธาตุนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวนี้ไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายมนุษย์นี่แหละค่ะนะเมื่ออายุน้อยเนี่ยมันก็อยู่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์อะเมื่ออายุน้อยมันจะมีปริมาณเยอะมันจะทำให้ผิวดูเด้งเป่งตึงเป่งปังนะคะนะพออายุเยอะเนี่ยปริมาณจะลดลงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูย่นนะคะดูมีริ้วรอยนะเพราะนั้นการทาลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมเสริมตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็ทำให้ผิวเด้งนะคะนะแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะนะต่อมาเรามาดูส่วนที่สองนะคะตัวนี้คือคอลลาเจนค่ะนะคอลลาเจนเราใช้คอลลาเจนผงนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรที่เป็นพวกเคมีนะ
1: ค่ะ
0: เราใช้ที่เป็นชงดื่มได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เนาะที่เป็นไตเปปไทด์หรือไดเปปไทด์ก็ได้นะคะนะที่มันละลายน้ำได้ทั้งหมดนะ
1: ใช่แต่ขอแบบ 100% นะคะเพราะปัจจุบันนี้คอลลาเจนบางอันมันจะมิกซ์ใช่มิกเบอร์รี่มาผสมตัวสารนั้นอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสารบางตัวบางทีมันเป็นสารที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปในร่างกายเอามาทาที่ผิวอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ซึมเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะ
0: ใช่ใช่นะคะนะตัวนี้เนี่ยเราคอลลาเจนเราจะใส่กันอยู่ประมาณสักถ้าเป็นที่ใช้ชงดื่มก็ประมาณสัก 3% เป็นอย่างมากนะเพรา
1: ะ
0: นั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใช้เยอะกว่านี้เนี่ยเกิน5เนี่ยมันจะเหนียวแล้วเพราะมันเป็นพวกเกรดฟู้ดอ่ะนะคะนะแต่ได้ผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เอาไปใช้นะผู้ที่เข้าอบรมสมาชิกต่างๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะได้ผลดีพอๆกับพวกคอลลาเจนที่ขายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั้งหลายราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะนะต่อไปนะคะก็คือMG นะคะตัวนี้นะคะ MG 10นะ
1: คะ
0: ตัวนี้เป็นสารที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวนุ่มนะคะและตามด้วยนะคะFMGGL คือตัวนี
1: ้
0: นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปเสริมให้นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนผสมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะไปในทางของแอนตี้เอจจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะนะต่อมานะคะเป็น Natural ASA นะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเร่งการผัดเซลล์เผยผิวใหม่ขึ้นมาทำให้ดูอ่อนเยาว์นะคะทำให้ผิวเนี่ยรับสารต่างๆได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นสารสกัดมอนนะคะสารสกัดมอนเนี่ยมันมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะที่นอกจากทำให้ผิวขาวแล้วนะคะก็ยังช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัว

0: ตัวนี้เนี่ยเวลาขัดแล้วใช้อาบน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวสารชำระล้างอยู่แล้วนะคะบางสูตรเนี่ย
1: อาจารย์ขอถ้วยเล็กหน่อยค่ะใบหนึ่งเพราะว่า

0: ตรงนี้นอกจากผิวขาวแล้วก็ช่วยเรื่องป้องกันการระคายเคือง
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรได้ด้วยนะคะเรื่องสิวเรื่องอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะนะต่อมาสารสกัดเทมเทศนะคะสารสกัดเทมเทศเนี่ยมีสารสำคัญเนี่ยที่ชื่อว่ากาบิดินนะคะซึ่งกาบิดินเนี่ยจะช่วยลดรอยฝ้ากระรอยด่างดำได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะเรารู้อยู่แล้วว
1: ่
0: าว่านหางจระเข้เนี่ยมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอก
1: ก็คือช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างเซลล์ด้วยนะคะช่วยลดอาการผิวไหม้แดดด้วยลดอาการแพ้ด้วยนะคะ
0: นะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นด้วยเนาะตรงนี้นะคะนะแล้วก็โบราณเนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีนะคะต่อมานะคะสุดท้ายก็คือตัวกันเสียตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองเนี่ยน้อยมากสูตรนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากจะแอนตี้เอจจิ้งรักษาผิวแห้งแล้วเนี่ยยังรักษาสิวได้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามีหม่อนมีเชมเทศมีว่านหางจระเข้ช่วยเรื่องสิวได้ด้วยค่ะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดีแล้วก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากเลยค่ะนะคะทีนี้อาจารย์เอกก็สาธิตได้เลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะ
1: อันดับแรกนะคะเราจะละลายคอลลาเจนก่อนนะคะก็ใส่คอลลาเจนลงไปเพราะว่าตัวสารที่เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในนี้เลย
0: อ๋อใส่เลยนะคะ
1: แล้วก็เทน้ำลงไปค่ะเราละลายคอลลาเจนให้ใสก่อนนะคะ
0: คอลลาเจนเนี่ยอยู่ในส่วนที่สองนะคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าอาจารย์เอก็เอามาเทละลายกับน้ำเลยเพราะคอลลาเจนสูตรนี้เนี่ยเวลาละลายกับน้ำแล้วน้ำมันจะใส
1: ค่ะเราคนเสร็จแล้วเราอาจจะตั้งทิ้งไว้สักครู่นึงก็ได้นะคะสูตรนี้ทำโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะคะ
0: จริงๆนะถ้าเราไม่รีบน
1: ะ
0: ตัวเนี้ยเราเทเราทิ้งไว
1: ้ใช่เราทิ้งไว้ได้
0: เราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะเดี๋ยวมันละลายเหมือนก็ใสเอง
1: ใช่ค่ะจะเหมือนกับคอลลาเจนที่เราชงดื่มเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นใสๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาชนะให้ดูก็ได้
0: ค่ะ
1: จะได้มองเห็นความใสนะคะ
0: จะได้มองเห็น
1: นะคะนี่เราก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ

0: เนี่ยค่ะจะค่อยๆใส่แบบนี้เลยนะคะ
1: อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าใส่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นฟองที่เกิดจากการคน
0: ใช่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่สองทั้งหมดเลยเดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะ
1: นะฮะสูตรของตอนที่4เนี่ยนะคะจะค่อนข้างเร็วนะคะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟนะทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ตั้งไฟนะคะกำลังนึกอยู่พอดีว่าสารมันติดในขวดเยอะนะคะให้จันเอ๋ใช้น้ำล้าง
0: ค่ะนะคะ
1: ก็มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ตัวกันเสียลงไปเลยใช่ไหม
0: สารสองต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาละลาย
1: คือสารเคมีที่อยู่ในสูตรทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเครื่องสำอางทั่วไปเลยนะคะอยู่นี้สะดวกนะคะแค่ในโซเชียลก็ซื้อได้แหละนะคะซื้อผ่านโซเชียล
0: คนตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะแช่ไฮยาลูรอนค่ะนะคะนี่ค่ะ
1: ตัวนี้อาจจะใช้เวลาคนนิดนึงนะคะ
0: นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะพอผสมลงไปในน้ำแล้วเนี่ยก็จะละลายนะคะ

0: ตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะเราสามารถใช้
1: คนไปเรื่อยๆได
0: ้คนไปเรื่อยๆได้นะคะ
1: อันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายนะคะแล้วก็ระหว่างที่จะละลายเนี่ยเนื้อเขาก็จะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะสารไฮยาลูรอนเนี่ยไม่ใช่สารก่อเจลนะคะแต่จะมีความหนืดเวลาทาก็จะนุ่มๆลื่น
1: ๆจะคล้ายพวกเซรั่มนะ
0: ใช่ค่ะบางคนก็ถ้าไม่ได้ใส่กับชีสมาก็อาจจะไปใส่กับหัวด็อปเปอร์ค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ว่าเราก็ทำเป็นน้ำตก
1: ตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่ตัวมาร์กเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นตัวบำรุงก็ได้นะพูดถึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายถึงว่าทาทิ้งไว้อะได้เลย
0: ค่ะ
1: นะตัวนี้สามารถเป็นตัวบำรุงได้เลย ถ้าดูตามสูตรแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูตามสูตรแล้วเนี่ยเป็นตัวบำรุงได้ค่ะคือเป็นเซรั่มบำรุงหน้าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปแค่มาร์กอย่างเดียวนะคะ
0: ตัวสารกันเสียนะคะที่เราแนะนำเป็นตัวนี้เหมือนที่อาจารย์บอกอะนอกจากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พาราเบนแล้วนะคะข้อดีก็คือเวลาเราทำแผ่นมาร์กนะคะซึ่งบางทีเราไปทำแผ่นมาร์กบริเวณรอบดวงตา อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสารกันเสียกลุ่มนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่ระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะคือดูสารในสูตรเนี้ยนะก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยน้อยนะคะน
0: ะ
1: แม้กระทั่งตัว SA เองเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้มันปอมฟุตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีฤทธิ์ในการเร่งการปะเซลล์ที่รุนแรงอะไรนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่ประมาณ 2%
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็มันยังมีตัวที่เป็นสารสกัดมอนสารสกัด TM เทสเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองอยู่แล้ว
0: ตัว HA Form Food เนี่ยก็จะเป็นการรวมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะทั้งหมด7ชนิดรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาให้มีคุณภาพนะคะกว่าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนถ้าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะ
1: อันนั้นอ่ะมันฤทธิ์มันจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึง
0: ทีนี้สีนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวสารสกัดเราอะค่อนข้างออกเป็นสีออกน้ำตาลนะคะ
1: สีก็เลยจะออกน้ำตาล
0: ใช่สีก็เลยจะออกน้ำตาลตามสีสารสกัดที่เราเลือกใส่นะคะเดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะไปเพิ่มสารที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยบี้นะ
0: นะคะปกติถ้าเราทำนี้เราจะแช่ไว้เลยนะคะอาจารย
1: ์ปกติเราจะแช่นะ
0: ใช้เวลาสักนิดน
1: ึงใช่อันนี้จะใช้เวลานึงไม่เป็นไรก็น่าจะทันเวลาที
0: ่
1: ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้นะคะ
0: ทีนี้บางทีเหมือนที่เราบอกตอนแรกถ้าเกิดเราใช้สารสกัดที่มันใสเหมือนน้ำโดยนี้เขาก็จะมีการแต่งสีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็สามารถใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะแต่งเพิ่มได้หลังที่เราเห็นเป็นแบบเซรั่มออกสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสีของสีเครื่องสำอางไม่ได้เป็นอันตรายนะคะใช้ได้แต่เราแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ให้เวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บางทีเราเห็นว่ามันมีสารสกัดแบบนี้แล้วน้ำของผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะเป็นสีตามพืชที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวเราก็จะบี้บี้ไปนะคะจริงๆสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาทำนานหน่อยนิดนึงนะคะ
1: เพื่อที่จะให้ตัวไฮยาลูรอนแอซิดตัวนี้นะคะละลายอันนี้คือเราช่วยสารให้เร็วขึ้นนะคะแต่ปกติถ้าทำท่านผู้ชมสามารถที่จะ
0: จริงจริงได้จริงจริงผ่านตะแกรงก็ได้นะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เอเอาตะแกรงมัน
1: เดี๋ยวให้น้องนักศึกษาเอาตะแกรงมาให้ค่ะ
0: ได้ไหมอันนั้นอ๋อนั่นบัญชีสมุนไพร
1: สมุนไพร
0: เอาขอตะแกรงเลยค่ะ
1: ตะแกรง
0: ขอตะแกรงร่อนหน่อยนะคะเพื่อความรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขอถ้วย
1: แก้วอีก
0: ถ้วยแก้วอีกใบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทันเห็นนะคะ
1: ค่ะ

0: ตัวนี้นะคะเราต้องละลายให้หมดนะคะเพราะนี่คือสารสำคัญเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ต
1: ั
0: วไหยาเนี่ยนะคะที่เป็นก้อนๆขาวๆสมมติ
1: อ
0: ันนี้คือเพื่อความรวดเร็วเราอยากให้สารน่ะละลายตัวเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะเทกลับอีกรอบนึงนะคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะ
0: เทตรงนี
1: ้นะคะถ้าท่านผู้ชมเจอปัญหาอย่างนี้คือมัน
0: แต่จริงถ้ามีเวลาก็แช่ไว้เลย
1: แช่ไว้เลยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะรีบนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะมันจะเร็วขึ้น

0: ตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นเนื้อของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับเราทำเจลน
1: ะ
0: เวลาที่เราทำพวกสูตรเจลทั้งหลายอะถ้าเกิดว่าพบปัญหาว่าเนื้อเจลมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้โดยใช้ตะแกรงเนี่ยนะคะมาล่อนได้นะคะ
1: เราจะเอาให้หมดนะคะเพราะว่าเราเสียดายสาร
0: เราต้องเอาให้หมดนะคะ

0: นะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อจริงๆของเขาอะนะคะแล้วก็ถือเวลาที่หนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์ก็แช่ลงอย่างนี้ค่ะนะคะ
1: เพราะว่าที่ยังไม่ละลายพอดีคือไฮยาลูรอนแอซิดนะคะเราทาไว้กับผิวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อผิวนะคะตัวไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้าได้เลยนะคะถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้มาร์กหน้าเนี่ยจะใช้เป็นตัวบำรุงเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะส่วนสครับผิวนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะความถี่ในการสครับผิวอะค่ะอาจารย์ระยะเวลาที่พอเหมาะอาจารย์แนะนำไหมคะ
0: คือถ้าผิวปกติเนา
1: ะ
0: หรือผิวมันเนี่ยคือขัดได้น
1: ะ
0: อาจจะทุกวันก็ได้วันนี้วันก็ได้นะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะทีละสักวันสองวันก็พอแล้วนะคะ
1: เพราะบางคนอาจจะอยากผิวขาวผิวกระจ่างใสขัดทุกวันเพราะว่าที่เราบอกเหมือนตอนแรกว่าตัวสครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ำไปด้วยบางค
0: นขัดทุกวันนี่นะอาจารย์แนะนำนิดนึงถ้าขัดทุกวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันแสบผิวนี่ต้องเว้นไปหน่อยน
1: ะ
0: แล้วก็ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะตามหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเยอะๆนะคะ
1: นะคะตัวสครับของเราเนี่ยมีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยถ้าใครที่มีแผลเปิดเนี่ยอาจจะแสบนะคะ
0: ใช่ แต่มันก็ฆ่าเชื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นใครที่ส้นเท้าแตกนะคะหรือส้นเท้ามีกลิ่นอ่ะแนะนำให้ขัดทุกวันได้นะคะอาจารย์เพราะส้นเท้ามันหนา
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวเกลือผิวนี่มันดับกลิ่นตัวได้นะ
1: ค่ะ
0: ตรงรักแร้เนี่ยขัดเข้าไปเลยนะคะ
1: บางคนเอาไปขัดขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้
1: นะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคนท้องก็ใช้ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: คุณแม่หลังคลอดบางท่านใช่ไหมคะที่ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ผิวเนี่ยอาจจะมีการแตกลายไม่สม่ำเสมอกันนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้สครับปะขาช่วยขัดให้สีผิวอ่ะมันค่อยๆสม่ำเสมอกันนะคะมีคนท้องก็ใช้ได้นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้
0: อาจารย์ว่าโอเคแล้วนะคะ
1: มีตรงตรวจด้วยนะคะจริงๆถ้าเราใช้คู่กันจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจับคู่กันมาให้ในแต่ละตอนของรายการเราเลยนะคะอาจารย์ว่าขัดแล้วเนี่ยก็ต้องบำรุงด้วยบางคนขัดผิวอย่างเดียวขัดแล้วไม่บำรุงเลยนะคะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะ
0: แต่มันก็มีตอนที่แล้วมานะที่เราเคยสอนเรื่องทำโลชั่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ากลับไปดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในรายการเราอ่ะนะมันก็จะมีสูตรโลชั่นดีๆหลายสูตรเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะโลชั่นสำหรับผิวกายนะคะ
1: ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮยาลูรอน
0: สำหรับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะละลายไปเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สักพักหนึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ไม่นาน
1: นี่นะคะนี่ค่ะลักษณะน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะจ้
0: ะ
1: บางคนก็เอาไปทางนั้น
0: ก็เหมือนกับที่เราไปซื้อนะทั่วๆไปแหละเซรั่ม
1: มันจะนุ่มลื่นมากเลยนะคะ
0: ที่เราไปซื้อทั่วๆไปเนี่ยสูตรเนี่ยเหมาะเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือคนที่ต้องการใช้แอนตี้เอจจิ้งนะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยนะวัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องสิวด้วยม
1: ี
0: สารสกัดเชเอ็มเทสสารสกัดมอนเนี่ยซึ่งจะดูแลเรื่องปัญหาเรื่องสิวนะคะ
1: นี่เราอยู่ในรายการนี้แอร์เย็นมากทาลงนี้ไปผิวฉ่ำน้ำเลยนะคะ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวขัดผิวเนี่ย
1: ใช่
0: อาจารย์เอลองนิดนึงไหม
1: ค่ะนะคะ
0: ตัวขัดผิวลองนิดนึงนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะลองให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะ
1: ตัวนี้ลักษณะฟองเนื่องจากว่าตัวสารให้ฟองของเราอ่ะเป็นตัวไอ้นี่ค่ะ
0: นี่ค่ะเนี่ยดูนะ
1: นี่ถ้าโดนน้ำนี่มันจะเป็นขาวๆเหมือนน้ำนมนะคะแต่เรา
0: ให้เขาดูนะนิดนึงอันนี้มันเป็นเกลือแป้งนะคะเจนว่าสครับเราผิวเนื้อจะเนียนมากเลย
1: นะคะสามารถขัดผิวหน้าได
0: ้ใช่นี่น้ำนึงมันจะมีฟองนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยพอตัวนมผงที่เราใส่เข้าไปในสูตรเราเนี่ยมันเจอกับน้ำอะค่ะตอนที่เราขัดแตกตัวแล้วก็ตัวอะมิไลที่เป็นสารให้ฟองแบบละเอียดบับเบิ้ลนะคะนะคะ จะออกเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
0: แล้ว
1: ถ้าเรามีน้ำเยอะนี่จะดี
0: อะไรนะแรงขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ตักตากได้น้ำมันก็เบาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเบาๆแต่กระจายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เบาๆแล้วเอ้ยกระจุกนี้อะไรนะมีเม็ดขัดกระจุกนี้ไม่มีไม่ใช่น
1: ะ
0: มันจะเบาแล้วมันกระจายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแรงขัดเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอะไรที่เดือดๆอ่ะแบบว่าขัดแล้วมันต้องรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนจากเกลือแป้งมาเป็นเม็ดเกลือที่ขายตามห้างได
1: ้ตามห้างได้นะคะเนี่ยก็เช็ดออกเดี๋ยวเราจะเช็ดออกตรงนี้ให้ดู
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำ
1: อ๋อโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราผสมให้ดูนิดนึงนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำช่วยนะคะดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงนะเปรียบเทียบไปอีกข้างหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: สีนี่เป็นสีสมุนไพรนะท่านผู้ชมอย่าคิดลึกนะคะนะสีที่เป็นสีของสมุนไพรที่อาจารย์บอกว่าสีเหลืองเนี่ยบางที
1: เนี่ยฝองฟองนุ่มมากเลย
0: เราไปผสมกับสีอื่นได้ถ้าผสมกับสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแก่ๆเป็นสีน้ำตาลที่ก็กำลังนิยมกันณปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์เอลองเช็ดดูแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: สงสัยไม่ได้ขัดผิวมาน
0: านมาก มาขัดทีเดียวขาวเลย
1: มาขัดทีเดียวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกระจ่างใสดูใสขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ขัด
0: แถมยังมีเลือดฝาดนะ เกิดที่อีกนะคะ
1: นะคะ
0: ทีนี้เอามาบำรุงได้เซรั่มนะคะเราก็มีขั้นตอนเราบำรุงเซรั่มนิดนึง
1: นะคะเนี่ยผิวฉ่ำน้ำเลยค่ะนี่นะคะอันนี้อาจจะฟองอาจจะยังล้างไม่หมด
0: เอาฟอง
1: เดี๋ยวเอ๊ะทำไมเซรั่มมีฟองนะคะ
0: ยังล้างไม่หมดเมื่อกี้นี้นะคะ
1: นะคะนี่โอ้โหเต่งตึงโอ้
0: โห
1: เห็นชัดเจนเลยค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้กล้องเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนะคะเป็นกล้องสดนะคะโอ้ดูสิคะโอ้เรียบเนียนกว่าหน้าเลยค่ะหน้ายังมีรูขุมขนกว้างอยู่นะคะโอ้โหอันนี้ละเอียดมาก
0: อย่างที่บอกว่าบางทีสูตรที่เราเอามาเผยแพร่ในรายการนี้นะคะนะของ
1: น้องๆนักศึกษาในห้องส่งบอกว่าผมจองนะคะอาจารย์
0: อาจารย์จะบอกเลยว่าบางครั้งดีกว่าสูตรที่ขายอยู่ข้างนอกนะที่ว่าพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยขายเนี่ยนะเพราะบางทีคนที่เขาขายออกทาง TikTok เนี่ยนะเขาก็มีเทคนิคเนา
1: ะ
0: บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันอาจจะไม่ได้แพงมากแต่เขาต้องมาบวกเพราะว่ามันมีค่าการตลาดเยอะแยะนะบางทีก็เห็นใจเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกที่นั่นอ่ะค่าการตลาดเยอะแยะแต่อันเนี้ยนะคะได้สูตรดีๆมาถึงที่นะคะซึ่งสูตรพวกนี้เนี่ยอาจารย์รับประกันได้ว่าบางครั้งดีกว่านะในท้องตลาดที่คุณซื้อนะคะน
1: ะ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคุณโชคดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกเคมีเครื่องสำอางเนี่ยมันมีขายเยอะขึ้นแล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้โดยตรงนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะค่
1: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์เนา
1: ะ
0: กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการมานะคะนะเราก็เรียบเรียงอย่างละเอียดนะคะก็คงจะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หรือไปทำใช้เองนะคะเพื่อประหยัดยุคนี้ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะนะเป็นการประหยัดแล้วก็ทำแจกให้คนที่ใกล้ตัวรู้จักด้วยนะคะหรือถ้าจะทำธุรกิจก็คือต้องมีโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าอยากทราบรายละเอียดโรงงานก็ไปดูที่เพจอย.นะคะมันจะมีโรงงานขนาดเล็กไม่ต้องลงทุนเยอะกับโรงงานขนาดใหญ
1: ่
0: นะคะก็ลองไปดูนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็คงจะพอแค่นี
1: ้ได้ค่ะ
0: หมดเวลาพอดีนะ
1: คะ
0: ก็ติดตามตอนต่อไปของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังวนแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่

0: ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTokค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ rnutr แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักหน่อยนะครับ
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิโรธจรุงจิตวิทวัฒน์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตกรรมไทยที่วิทยาลัยพอช่างครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับอยากจะทราบวิธีการแก้ปัญหาครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีแบบมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับคือที่บอกไปว่าปัญหาในการทำงานอันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานะเวลาคือ การทำงานส่งประกวดเนี่ยมันมีกรอบมาแต่ไอ้กรอบที่ว่ามันอาจจะหมายถึงเรื่องเทคนิคเรื่องขนาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องกรอบเวลาซึ่งเราทราบเนี่ยว่าจากวันนี้จะต้องส่งงานแล้วเนี่ยตอนนั้นเหลือเวลาประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ2สัปดาห์แล้วเราก็รู้ว่างานเรามันใช้เวลาเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นกันว่าการเขียนลวดลายไทยอะไรเงี้ยมันใช้เวลามากนะครับมันเป็นความประณีตมากแล้วก็ต้องใช้เวลากับการทำงานมากซึ่งเราก็มีเวลาไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับสมมติว่าศิลปินอาชีพหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเวลามีกิจกรรมอื่นมาแทรกกันน้อยนะครับแต่เรามันก็เนาะมันอยู่ในหลายบทบาทนะครับทีเนี้ยแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางอ่ะสำหรับน้องๆด้วยนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันผมว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนศิลปะเนี่ยรู้ดีว่าไอ้คำว่าปิดเทอมเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับทำงานกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแล้วก็งานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำมากผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ว่าผมก็สำรวจตัวเองนะผ่าน3ข้อนะครับ1ก็คือว่าเราถามตัวเองว่าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญหรือเรามีความสามารถมีทักษะด้านใดนะครับคือเชื่อว่าถ้าเรามีความชำนาญตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือสมมติถ้าเราไปเรามัวแต่ทดลองอยู่เรื่อยๆเนาะมันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าการทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะต้องทดลองในช่วงเวลาที่เขาเรียกไม่มีกรอบเวลาแต่เมื่อเราถึงช่วงเวลาหนึ่งทุกอย่างมันกำหนดด้วยกรอบขึ้นมาสมมติเป็นศิลปนิพนธ์อย่างเงี้ยมันมีกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาที่จะทดลองแล้วนะครับมันเหมือนให้นึกถึงว่าถ้าเรามัวแต่ทดลองอยู่มันเหมือนกับเวลาเราอยู่หน้าพ่อช่างเนี่ยเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปดีโอกันเราก็เดินออกทางซ้ายไปถึงไฟแดงปุ๊บเปลี่ยนใจกลับไปหน้าพ่อช่างก่อนเดี๋ยวเราไปประคองกันแล้วก็เลี้ยวขวาไปเดินไปถึงสวนกุหลาบปุ๊บก็เปลี่ยนใจกลับมาหน้าพ่อช่างก็เดี๋ยวเราไปพหุรัตน์กันปรากฏว่าเสียเวลาไป3วันนะ3วันก็อยู่หน้าพ่อช่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเราเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปดีโอเนี่ยวันแรกเราอาจจะเดินถึงแค่ไฟแดงวันที่2เราอาจจะข้ามฝั่งไปได้วันที่3เราก็เดินถึงดีโอแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นเราสำรวจตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอะไรก็ให้ทำแบบนั้นทำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง ทำในเป็นคืออย่างผมทำงานเนี่ยไองานชุดที่ส่งเนี่ยผมก็ทำในสิ่งที่มันเป็นผมอะคือมันไม่อย่างแรกเลยนะคือผมก็ไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าหาข้อมูลแล้วว่าเราจะเขียน

0: อย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราวาดรูปเราอาจจะเสนอแล้วก็วาดรูปเส้นทางระหว่างเราเดินทางจากพ่อช่างกับหอพักเนี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมมันผ่านร้านขายลูกชิ้นผ่านร้านสมใจต้องขึ้นสายรถเมย์สายอะไรอะไรเงี้ยคือเรารู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผมว่าผมอาจจะทำพุทธประวัติตอนมารผจญอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าพุทธประวัติมารผจญเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาข้อมูลไปสอบถามมานั่งขบคิดตีความอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่เป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกทำว่าเอองั้นเราทำงานศิลปะที่มันเกี่ยวกับแม่เราก็จะรู้ว่าแม่เราเป็นคนยังไงมีรูปลักษณะเป็นยังไงมีนิสัยใจคอเป็นยังไงไอ้อย่างเงี้ยมันคือเราเลือกที่จะทำเป็นเราแล้วเพราะนั้นข้อแรกก็คือให้ดูความสามารถดูความถนัดสองก็คือทำในสิ่งที่เป็นประสบการณ์เราอันสุดท้ายเนี่ยก็คือดูเวลาดูลองดูซิว่าใน1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราลองจัดสรรเวลาดูว่าถ้าเวลาเรามีสมมุติว่าเรา1วันเรามีเวลาประมาณ4ชั่วโมงเราก็สร้างวินัยให้ตนเองว่าเราจะทำวันละ4ชั่วโมงต้อง4ชั่วโมงอย่างอื่นมาทำให้เราเสีย4ชั่วโมงนี้ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราจัดสรรเวลาได้แล้วเราก็คือเราดูเวลาของเราแล้วเนี่ยเราจัดสรรเวลาใน1วันเราได้แล้วเนี่ยเราก็ถามใจตัวเองว่าใจตัวเองเราใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเรามุ่งมั่นมากเราอดหลับอดนอนได้เราก็ทำใหญ่ได้ทำละเอียดมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะป่วยอายุเยอะแล้วอดหลับอดนอนไม่ได้แล้วเราก็ทำเล็กหน่อยหรือว่าหารูปแบบงานที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้มันจะช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยไองานชิ้นนี้ของผมเนี่ยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะผมก็จะดูแล้วว่าอ๋อโอเค2สัปดาห์ผมมีเท่านี้ผมจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ทำมันอย่างมีวินัยมีวินัยเนี่ยสำคัญมากคือถ้ามีเวลา3เดือนผมอาจจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวมันอาจจะยิ่งเล็กลงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อเนี้ยฝากน้องๆว่าถ้าเจอปัญหาเรื่องเวลาให้ลองใช้วิธีนี้ดู
1: ครับต่อมานะครับอาจารย์พอมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในการที่จะทำงานออกมาให้แบบมีคนสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะในการทำงานศิลปะนะครับมันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเทคนิควิธีการหรือว่าแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเยอะแยะไปหมดนะครับทางตรงก็อย่างเช่นการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแม้กระทั่งเรามีสื่อออนไลน์ YouTube Facebook อะไรเงี้ยนะครับศิลปินก็มาแสดงวิธีการทำคือเราอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงการเรียนรู้ทางอ้อมเนี่ยผมว่าอันนี้มันสำคัญมากก็คือการที่เราไปดูงานศิลปินเนี่ยเราพินิจพิเคราะห์มันอย่างคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับศิลปินเขาสอนเราไปในตัวแล้วนะครับมันเคยมีโฆษณาหนึ่งเนาะมีโฆษณาหนึ่งเนี่ยจอห์นนี่วอล์กเกอร์นะสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเนี่ยเป็นแกลเลอรี่นึงมีรูปจัดแสดงอยู่ใช่ไหมครับในภาพเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งก่อนผู้ชายคนหนึ่งก็คือสวมสูทดูภูมิฐานดูเป็นคนมีสตางค์นะก็ยืนแล้วก็ดูรูปอ่ะยืนแบบนิ่งๆดูรูปแล้วก็มันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าราคาเท่าไหร่อันนี้มันก็สะท้อนวิธีคิดของคนโดยทั่วไปอะไรเงี้ยที่เวลามองงานศิลปะแล้วมันราคาเท่าไหร่มันยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับภาพมันจงใจให้เห็นว่าผู้ชายที่ใส่สูทเนี่ยบังผู้ชายคนหนึ่งอยู่โดยที่มีผู้ชายคนหนึ่งก้มลงมาโผล่มาแล้วก้มเข้าไปดูงานนะครับผู้ชายคนนั้นก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อกางเกงยีนอะไรเงี้ยนะก้มไปดูงานแล้วมันก็ขึ้นข้อความว่าทำยังไงทำยังไงคืออันนี้มันก็จะเป็นโฆษณาที่มันกระตุ้นให้เราคิดแล้วผมก็มาเป็นตัวอย่างบอกนักศึกษาว่าเฮ้ย

0: เราเรียนศิลปะเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการเนี่ยของศิลปินแต่ละคนเนี่ยผ่านการดูผลงานจริงได้เลยถ้าเราดูแบบคนทำงานศิลปะเนี่ยเราดูว่าเอ๊สีมันเป็นยังไงทีแปรงมันเป็นยังไงเขาเอาสีนั้นกับสีนี้มาวางคู่กันแล้วมันเกิดความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือบทเรียนที่สอนเราทางอ้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะเคล็ดไม่รับอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอาจจะฝากว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องฝึกฝนใช้คำว่าฝึกฝนนะฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตัวเราเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับผมว่าคนที่จะทำงานศิลปะเนี่ยไม่ว่าทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กศิลปินหรือว่านักศึกษาเนี่ยหนึ่งคือต้องมีวินัยมีวินัยคือมีวินัยมีวินัยที่ว่ามันเหมือนเราออกกำลังกายอะครับถ้าเราบอกว่าเราจะทำทุกวันวันละ8ชั่วโมงเราก็ทำ8ชั่วโมงเราพยายามทำให้มันได้8ชั่วโมงถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็อย่างมันมีรุ่นพี่เป็นศิลปินใหญ่เลยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเวลาพานักศึกษาไปหาเขาเนี่ยก็จะให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเขาตื่นตีสี่อย่างเงี้ยเนาะทุกวันเขาจะตื่นตีสี่แล้วก็ทำธุรกิจธุระของเขาไม่ใช่ธุรกิจทำธุระของเขาเขาอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกินอาหารกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะพอสักประมาณ7โมงเช้าเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็เนื่องจากเขาเป็นศิลปินใหญ่ก็จะมีคนขอเข้าพบเยอะเพราะนั้นเขาก็จะอนุญาตให้เข้าพบเนี่ยช่วงบ่ายเพราะนั้นตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเนี่ยใครมาก็จะไม่ได้พบไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งนะแต่ว่าเขาล็อกไว้แล้วว่าอันนี้คือช่วงเวลาการวาดรูปของเขานะครับพอเที่ยงทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีแขกก็จะรับแขกถ้าไม่มีแขกก็ทำศิลปะ เดินดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็พอ6โมงเย็นทานข้าวปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำงานไปยัน 4-5 ทุ่มแล้วค่อยนอนอันเนี้ยทำอย่างนี้ทุกวันอันนี้แหละเราเรียกว่าวินัยสมมติใครออกกำลังกายจะรู้ดีว่าวินัยมันคือเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันเสมอแล้วรับรองเลยว่าไม่ต้องอดหลับอดนอนเลยงานเราจะคืบหน้าจนมันสำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราต้องฝึกคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตเนี่ยมันรวมมันไม่ใช่แค่การเห็นนะมันคำว่าสังเกตมันคือเห็นในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีใครเห็นเราสังเกตเห็นน่ะแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันมีการสังเกตเนี่ยมันมีการคิดการวิเคราะห์การเลือกอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่าช่างสังเกตมันก็เลยครอบคลุมถึงการรับรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ในนั้นเราช่างสังเกตน่ะมันจะทำให้เราสังเกตสิ่งรอบข้างมันก็เป็นข้อมูลในการเอามาทำศิลปะของเราเราสังเกตงานของเราเองเราก็จะรู้ข้อดีข้อด้อยนำไปสู่การปรับปรุงเนอะไหมครับเพราะนั้นเราอย่าสัตว์แต่ว่าทำโดยที่เราไม่มองคนอื่นเลยแล้วก็ไม่มองตัวเองเลยเพราะนั้นสังเกตสิ่งรอบข้างแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายมันคือเรื่องของการพัฒนาลสนิยมตัวเองพัฒนาทักษะทางความงามทักษะทางสุนทรียะของตัวเองที่ต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็สังเกตที่ตัวเองแหละวันนึงเนี่ยผมก็ชอบลายไทยอ่ะผมก็ไม่ชอบอย่างอื่นนึกออกป่ะแต่พอเราโตขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยเราไปดูงานบ่อยขึ้นเราไปเจอคนมากขึ้นเจอรุ่นพี่เจอศิลปินผู้ใหญ่เจอครูบาอาจารย์สอนเราเรียนรู้เนี่ยไอ้รสนิยมทางความงามเราก็พัฒนาขึ้นนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับลวดลายไทยที่เราเห็นตามวัดตามวาคือเราก็รักแล้วก็สืบสานมันแต่เพียงแต่ว่าใจเรากว้างขึ้นในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเป็นศิลปะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการยกระดับทักษะทางความงามตัวเองซึ่งพอมันทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำงานศิลปะของเรามันก็จะไม่ติดตันเราก็จะเป็นคนใจกว้างเห็นงานหลากหลายประเภทเข้าถึงความงามหลากหลายแบบแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนใจกว้างอะแล้วไอ้ความใจกว้างนี่มันทำให้เราพัฒนา
1: ครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับลายกำมะลอครับผมก็อยากจะทราบว่าลายกำมะลอเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหม
0: ได้ครับคือลายกำมะลอเนี่ยก็คือมันเป็นเทคนิค เราก็เรียกว่างาน

การช่างเขียนนะครับช่างเขียนของไทยคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่เนี่ยมันก็คือการจำแนกเทคนิคในการทำงานศิลปะของคนไทยในสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยไม่รู้จักคำว่าศิลปะแต่เราจะใช้นิยามเรียกสิ่งที่มันเป็นงานศิลปะว่างานช่างนะครับบางทีเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยงานช่างนี่แบบช่างไม้ช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่างานช่างของไทยเนี่ยมันรวมไปถึงภาพเขียนงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมนะครับคือมันคือคำว่าศิลปะแหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีคำนี้มันเลยใช้คำว่างานช่างคือเมื่อ110ปีที่แล้วเนี่ยรัชกาลที่6ท่านเสด็จมาที่วิทยาลัยพ่อช่างมาเปิดโรงเรียนพ่อช่างขึ้นเนี่ยท่านตัดผมก็ขออนุญาตทอนเอามาเป็นวลีหนึ่งว่าท่านก็พูดว่าความเจริญทางการช่างเป็นเครื่องวัดความเจริญชาตินะครับอันนี้ผมก็เอาคำนี้แหละมาเป็นปรัชญาในการทำงานของตัวเองว่าไหนๆเราก็สอนทางด้านงานศิลปะแบบไทยแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นคำใหญ่ที่มันครอบคลุมคิดดูว่าพูดตั้งแต่ตอนนั้นอะจนถึงตอนนี้มันผ่านมา110จะ111ปีแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัจจุบันอยู่เลยไอ้ที่เราพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละใช่ไหมครับเนี่ยคือคำที่รัชกาลที่6ท่านทรงตัดเอาไว้เมื่อ110ปีที่แล้วนะครับทีนี้ไอ้เทคนิคลายกำมะลอเนี่ยมันคือหนึ่งในเทคนิคทางการช่างของไทยนะครับมันเป็นเทคนิคการวาดภาพที่มียางรักเป็นส่วนผสมถ้าคำที่แบบว่าเป็นคำสากล นะครับที่ต่างชาติรับรู้กันได้เราเรียกมันว่า lacquer art lacquerware นะครับ lacquer paint อะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่างานศิลปะที่สร้างขึ้นจาก lacquer แต่ lacquer ที่ว่าเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยเราใช้คำว่ายางรักยางรักก็คือเทคนิคกำมะลอให้นึกถึงลายรดน้ำนะลายรดน้ำก็นึกถึงเวลาเราเข้าไปในวัดวารามนะครับลายรดน้ำมันก็จะตามบานประตูบานหน้าต่างเนาะที่เขียนเป็นสีทองบนพื้นสีดำเป็นทองคำเปลวนะวาวๆบนพื้นสีดำแล้วก็มีลวดลายวาวๆสวยๆลายรดน้ำเนี่ยมักจะอยู่ภายนอกอาคารเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนได้มันทำจากแลคเกอร์เนี่ยมันกันฝนนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเขียนภาพสีฝุ่นภาพสีฝุ่นก็คือเอาสีเป็นผงๆมาผสมกาวแล้วก็วาดระบายเป็นพุทธประวัติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไว้ด้านในเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้มันโดนน้ำแล้วมันหลุดทีเนี้ยไอ้กำมะลอเนี่ยสมเด็จครูเนี่ยก็คือกรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านให้นิยามว่ามันคือตรงกลางระหว่างลายรดน้ำกับภาพเขียนสีฝุ่นคือลายกำมะลอมันคือการเขียนลายรดน้ำที่มีสีนึกออกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นท่านก็บอกว่ามันไม่แท้มันจะเป็นลายรดน้ำก็ไม่ใช่มันจะมาเป็นภาพเขียนสีฝุ่นแบบโบราณก็ไม่ใช่เพราะนั้นก็เรียกมันว่ากำมะลอกำมะลอก็คือไม่แท้นะครับอันนี้ก็คือที่มาของชื่อมันเนาะที่มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาสากลเราก็เรียกมันว่า lacquer art lacquer paint มันคือการเอายางรักมาผสมกับสีฝุ่นนะครับแล้วก็วาดระบายลงไปบนพื้นไม้นะครับไอตัวรักเนี่ยมันมีคุณสมบัติของการถนอมเนื้อไม้แล้วก็ประสานเนื้อไม้ไม่ให้ความชื้นเข้าไปในไม้เราสังเกตว่าช่อฟ้าใบลากาหรือแม้กระทั่งอาคารสถาปัตย์สมัยก่อนบางหลังนะทารักเพราะทารักแล้วเนี่ยฝนตกแล้วมันไม่เข้าเนื้อไม้นะครับทีนี้พอเราเอารักมาผสมกับสีฝุ่นวาดลงไปเนี่ยมันก็เป็นงานจิตรกรรมที่โดนน้ำได้นะครับมันก็ช่วยสร้างสีสันให้กับภาพจิตรกรรมด้านนอกอาคารของไทยเรานะครับโดยที่รับอิทธิพลมาจากจีนญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าแล้วก็อาร์ตดังๆเลยนะครับก็ของเวียดนามของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นระดับโลกนะครับของไทยเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือ lacquerware เนาะของไทยก็คือให้นึกถึงเครื่องเขินรู้จักเครื่องเขินไหมครับ เครื่องเขินก็คือภาชนะทางภาคเหนือเนาะถ้าเราเคยเห็นที่มันจะหรือว่านึกถึงเวลาเราถ้าเราได้เห็นงานของพม่า

0: นะที่มันจะเป็นถาดแล้วก็มีถ้วยมีฝาปิดสีแดงๆแล้วก็มีลายเป็นทองๆเป็นสีๆที่ทำจากไม้อะครับคือเขาเครื่องเขินเนี่ยมันก็คือการเอาไม้ไผ่มาสารเสร็จแล้วก็เอาลักมาทาขัดให้เรียบแล้วก็เขียนสีทองเขียนสีตกแต่งไปด้วยสีที่ผสมยางลักนะครับแล้วก็มันก็เป็นภาชนะเอาไว้นึกถึงขันโตกอะขันเรากินข้าวกินอะไรที่เป็นแบบอีสานอาหารทางเหนืออย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีพวกนี้อยู่เนี่ยครับอันนี้คือแล็กเกอร์แวร์ของไทยเราก็มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะนั้นลายกำมะลอมันก็คือจิตรกรรมชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างจิตรกรรมลายรดน้ำกับจิตรกรรมสีฝุ่นนะครับก็คือเป็นจิตรกรรมที่สร้างขึ้นมาจากยางรักมีการปิดทองนะครับแล้วก็มีการปิดทองคำเปลนะมีการเขียนสีเขียนประดับตกแต่งเข้าไปตอนนี้ก็มีอาจารย์สนั่นรัตนะเนี่ยท่านก็จำแนกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมันแยกออกมาได้เป็นอันหนึ่งคือจิตรกรรมรักสีอาจารย์เขาก็บอกว่ามันคือการเอาสีฝุ่นผสมยางรักแล้ววาดระบายเป็นเรื่องราวโดยที่ไม่ได้เขียนลายรดน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจิตรกรรมรักสีแล้วมีลายรดน้ำปนอยู่อันนี้เขาจะเรียกกรรมลอนะครับอันนี้คือเทคนิคกรรมลอนะครับ
1: ครับอาจารย์ได้ยินเขาว่าอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกรรมลอด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม
0: ครับผมก็คือพอดีว่าในช่วงประมาณแถวๆโควิดนะประมาณปี64นะครับก็รู้สึกว่าเราอยากจะขอวิจัยนะครับเพราะว่าคิดว่าเราเป็นครูนะเป็นอาจารย์ทำงานศิลปะแล้วเนี่ยถ้าทำวิจัยด้วยเราก็จะทำได้ครบถ้วนตามหน้าที่นะครับก็เลยมานั่งสำรวจว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยเนี่ยเราจะทำเรื่องอะไรดีทีนี้การที่เราจะได้มาซึ่งหัวข้อหรือเรื่องที่เราจะวิจัยเนี่ยมันก็ตามระเบียบและวิธีนะเราก็ต้องมาหาว่าองค์ความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มันขาดหายไปมันมีช่องว่างมีแก๊ปอะไรที่เราสามารถที่จะไปเติมตรงนั้นได้หรือว่าในการเรียนการสอนของเราหรือว่าการทำงานศิลปะหรือแม้กระทั่งมองไปที่วงการศิลปะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมที่เราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะในการที่จะเข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่าถ้ามันแก้ไขไม่ได้อย่างน้อยก็เข้าไปได้รับทราบปัญหามันนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าผมเป็นอาจารย์มาประมาณ10กว่า20ปีนะ10กว่าปีเนี่ยก็มาดูว่าเวลาเราสอนนักศึกษาปี4เสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเขียนภาพสีฝุ่นนะครับเขียนภาพสีฝุ่นก็รู้สึกว่ามันก็เขียนกันทุกปีนะเราเห็นเราก็ชินอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเลี่ยนอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเลี่ยนมากเลยมันก็เขียนแต่สีฝุ่นกันเพียงแค่ว่าฝีมือมันแตกต่างกันเรื่องมันแตกต่างกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่เราก็ไปฉุกคิดว่ามันก็มีเทคนิคทางการช่างอื่นๆนะที่น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วมันเป็นงานแบบโบราณด้วยเราได้อนุรักษ์ได้รักษามันไว้ด้วยแล้วเอามาต่อยอดได้ด้วยก็เลยไปเจอเทคนิคกรรมลอนะเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอนักศึกษาทำที่สี่หัวข้อกรรมลอเลยนะครับเราก็รู้สึกว่างั้นเราทำเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีช่องว่างขององค์ความรู้แหละเพราะมันไม่มีใครวิจัยเรื่องพวกนี้เลยมีแต่ไม่มากนะครับนักศึกษาก็ยังไม่ให้ความสนใจมันเพราะนั้นไอเนี้ยมันน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะเข้าไปนำเอาองค์ความรู้นี้มาสร้างสรรค์เป็นงานที่มันเป็นร่วมสมัยก็เลยเป็นที่มาของการขอทุนวช.นะครับวช.เพื่อทำวิจัยเรื่องกรรมลอเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้เราได้รู้ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับงานจิตกรรมที่ใช้รักเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะเป็นแมททีเรียลหลักเลยเป็นวัสดุหลักเลยที่ใช้ในการทำงานเราทำวิจัยเนี่ยเรารู้เลยว่ารักเนี่ยนะมันอยู่ในแทบจะทุกส่วนของงานศิลปกรรมไทยเลยนะครับเวลาเราเคยเห็นงานประดับกระจกนะสมมติประดับกระจกตามบานประตูหน้าต่างหรือว่าช่อฟ้าใบลากาอะไรอย่างเงี้ยไอตัวที่เอาติดกระจกลงไปกับไม้ก็คือรัก นะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้อีพ็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาเราจะประดับกระเบื้องเนี้ยประดับกระเบื้องตามสถาปัตยกรรมอะไรทำฐานตามอะไรอย่างเงี้ยนะรักก็สามารถประดับกระเบื้องได้จิตรกรรมประดับมุกประดับมุกก็คือถ้าเรานึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงให้นึกถึงโต๊ะกินข้าวของคนจีนน่ะสมัยก่อนน่ะที่มันจะมีแบบมีลวดลายมุกอยู่ตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำมาจากรักคือรักก็เป็นตัวเชื่อมประสานมุกให้ติดกับไม้เราจะปิดทองคำเปลวเราเคยได้ยินคำว่าลงรักปิดทองใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นน่ะรักเนี่ยมันเลยกลายเป็นคือพอเราไปทำวิจัยแล้วเรารู้เลยว่าโหรักนี่มันคือทุกอย่างข้นมากมากก็เอาไว้เป็นเหมือนเป็นกาวอีพ็อกซี่ได้เลยเอาไว้แปะข้าวของอยากจะติดอะไรก็ตีรักกับผงให้มันข้นๆเอาไปแปะก็อยู่เลยนะครับหรือว่าเจือจางหน่อยเป็นเหลวๆเป็นน้ำๆก็เอาไว้ทารองพื้นได้ทาแผ่นไม้กันไม้มันชื้นกันไม้มันผุได้นะครับถนอมไม้เป็นร้อยปีหรือว่ารักที่มันเอาไปเคี่ยวจนเหลือแต่เนื้อรักแท้ๆไม่มีน้ำเนี่ยเอามาเช็ดแล้วปิดทองนะครับเพราะนั้นโอ้โหรักมันคุณสมบัติมันครอบจักรวาลติดได้ตั้งแต่ของหนักๆจนแผ่นทองคำเปลวบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็พอเราเรียนรู้เรื่องวัสดุเรียนรู้เรื่องเทคนิคมาแล้วเนี่ยพอเรามาทำเป็นงานสร้างสรรค์อ่ะมันก็เป็นแนวทางใหม่นะครับคือเราเอ้ยมันก็เนี่ยถึงบอกว่าไอ้การทำงานส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นอานิสงส์อ่ะที่ได้มาจากการทำงานวิจัยพอเราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เทคนิคกระบวนการเราลองผิดลองถูก เราเสียเวลากับมันไปประมาณสัก2ปีได้มันเป็นโควิดด้วยนะมันก็เลย กระท่อนกระแท่น ทีนี้เมื่อได้องค์ความรู้นั้นมาแล้วเนี่ยเอามาพลิกนิดเดียวเองอย่างที่เล่าตอนแรกว่าจากลายไทยก็มาใส่ลูกแอปเปิ้ลนึกออกครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดมันมีที่มาจากการวิจัยการสอนในห้องเรียนเอามาพลิกนิดนึงเป็นลูกแอปเปิ้ลแล้วก็ส่งประกวดก็ได้รางวัลเพราะนั้นน่ะก็เลยอยากจะให้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันเนี่ยแหละหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ให้ความสำคัญกับการวิจัยการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วเชื่อว่ามันส่งผลดีกับทั้งตัวเราองค์กรแล้วก็ประเทศด้วยนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ความรู้กันไปมากมายเลยครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับภาควิชาสาขาจิตรกรรมไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆก็จะช่วงเข้ามหาลัยแล้วอย่างเงี้ยก็อยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับ
0: ได้ครับก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ออกมาเล่าสิ่งที่ตัวเองทำก็สาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับเป็นสาขาที่เปิดมาน่า40กว่าเกือบ50ปีแล้วนะครับเกือบ50ปีแล้วก็เป็นหลักสูตรที่สอนทางด้านจิตรกรรมหรืออาจจะรวมถึงศิลปะเลยแหละศิลปะแบบประเพณีเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยคือเราค่อนข้างจะมีจุดแข็งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คนในแวดวงศิลปะเนี่ยก็จะรู้ดีว่านักศึกษาที่จบจากจิตรกรรมไทยเพราะช่างเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีทักษะที่เข้มข้นขนาดไหนก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับก็คือหลักสูตรเราเนี่ยรับนักศึกษาที่จบมัธยมปลายชั้นม.6 นะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจสาขาวิชาจิตรกรรมไทยเลยนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีเพจของภาควิชาศิลปะประจำชาติอยู่ก็สามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับคือหลายคนเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะหนูเขียนลายไทยไม่เป็นหนูไม่รู้เลยว่าลายไทยคืออะไรคือจะบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ว่าเขียนเป็นหรือไม่เป็นมาเนี่ยนะครับที่สาขาเราเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยวางเอาไว้ว่าเราจะเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์อยู่แล้วนะครับเลยตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเราต้องการ ปรับพื้นนะครับให้ทุกคนรับรู้แล้วก็เข้าใจ

0: เทคนิควิธีการรวมถึงคุณค่าความงามนะครับแบบแผนความงามเนี่ยของงานศิลปะแบบไทยเนี่ยให้กับทุกคนนะครับคือในช่วงปี1ปี2เนี่ยมันเป็นช่วงของการฝึกฝนตามแบบอย่างก็คือเราก็จะมีแบบเรียนมีแนวทางมีแบบฝึกหัดเนี่ยในการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนเพื่อทำตามแบบอย่างครูช่างแบบโบราณให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะทำให้เราขอบตาดำนะขอบตาดำบางคนอาจจะแบบมาเรียนโดยการเหมือนเป็นซอมบี้นะแต่ว่าเมื่อเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เนี่ยมันจะทำให้เราพร้อมที่จะไปสู่การนำความรู้นำทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้ในปี3ปี4ปี3ปี4เนี่ยเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับเอาไปใช้ในสมมุติเราอาจจะประยุกต์เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ iPad หรือว่าสื่อดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้กับงานศิลปะของเราได้หรือว่าเราอาจจะประยุกต์องค์ความรู้เนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับสร้างแบรนด์อะไรเป็นของตัวเองโดยการเริ่มจากฐานของความเป็นไทยนะครับปี3ปี4เนี่ยเราก็จะเปิดกว้างหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะเป็นอาร์ติสต์อยากจะเป็นช่างเขียนก็มีช่องทางเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็อย่าไปกังวลว่าเราไม่มีพื้นฐานขอให้ทุกคนมาด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เปิดกว้างนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคณาจารย์เราเนี่ยถือว่าพร้อมนะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนทั้งสถานที่ทั้งครุภัณฑ์เนี่ยเราครบถ้วนนะครับบุคลากรเราก็มีบุคลากรที่เป็นแบบครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่ผมนี่ยังถือว่าเป็นรุ่นลูกศิษย์อยู่นะเพราะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมพิธียังสอนอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็ยังถือว่าเป็นรุ่นกลางๆอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เชื่อมั่นได้เลยว่าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอครูบาอาจารย์หลายเจเนเรชันแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถเรามีครูบาอาจารย์รุ่นใหม่นะครับวัยอายุประมาณ30กว่าๆที่ยังเท่าทันเทคโนโลยียังอยู่กับกระแสในโลกปัจจุบันได้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะครับเพราะนั้นอยากให้น้องๆลองเข้ามาหรือว่าถ้าสนใจเนี่ยเดินเข้ามาที่วิไลเพาะช่างได้เลยนะครับในนี้ก็อบอุ่นทุกคนก็พร้อมที่จะดูแลต้อนรับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิไลเพาะช่างเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีทุนการศึกษาเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่ต้องมาเรียนในกรุงเทพมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยนะอยากจะแบ่งเบาทางบ้านเนี่ยขอให้มาแล้วมุ่งมั่นตั้งใจถ้าผลงานเราเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับรองว่าวิไลเพาะช่างก็จะไม่ทอดทิ้งนะครับเราจะมีทุนการศึกษาในการดูแลในการฟูมฟักให้เราออกไปเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับสังคมนะครับเพราะนั้นก็ฝากหลักสูตรจิตรกรรมไทยนะครับเป็นศิลปบัณฑิตนะครับ4ปีนะครับก็เชิญชวนน้องๆทุกท่านนะครับ
1: ครับจะเห็นได้ว่าสาขาจิตรกรรมไทยนะครับมีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆที่กำลังสนใจนะครับก็มาสมัครเรียนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้วันนี้แล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทย

0: ครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

แล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยทำให้ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้นะคะทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองกระบี่และตรังค่ะและคลื่นลมทะเลของเราในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่และตรังค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและท้ายนี้นะคะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จับดีๆจับดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหรือยังคะ
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: อะไร
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9ผู้ของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโรราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรกันค่ะสูตรการหาอนุพันธ์นั้นมีทั้งหมดประมาณ20สูตรนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรเบื้องต้นของการใช้อนุพันธ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการหาอนุพันธ์เลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูสูตรการหาอนุพันธ์กันสูตรการหาอนุพันธ์อาจารย์ขอเริ่มอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันก่อนหน้านี้เรามีฟังก์ชัน f ที่ x หรืออาจารย์บอกว่าฟังก์ชันนี้จะเรียกอยู่ในรูปตัวแปร y ก็ได้ถูกไหมคะซึ่งค่าของฟังก์ชันจะขึ้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสนใจเช่นฟังก์ชันของอาจารย์นะคะจะเท่ากับ2 x ยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะฟังก์ชันอาจารย์บอกว่าสามารถเขียนฟังก์ชันตัวนี้นะคะฟังก์ชันตัวนี้เท่ากับหน้าตาของ2 x กำลังสองไปเลยก็ได้หรืออาจารย์อาจจะเขียน y เท่ากับ2 x กำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะมีแนวทางการเขียน2แบบแต่ตอนนี้ถ้าอาจารย์จะหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นการเขียนอนุพันธ์โดยใช้สมการนี้แล้วกันค่ะ y เท่ากับ 2x กำลังสองเพราะอาจารย์จะใช้สูตรเมื่อเราใช้สูตรเนี่ยสมมติว่าเรามี y อยู่มี y หรือฟังก์ชันที่เราต้องการจะหาอนุพันธ์เมื่อผ่านการหาอนุพันธ์ละอาจารย์จะเขียน y พามก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้อาจารย์ขอเขียน y พามเป็น dy by dx แล้วกันค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้นะอาจารย์กำลังจะใช้สัญลักษณ์การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรอาจารย์ขอดิฟเสร็จแล้วอาจารย์เขียน dy by dx แบบนี้นะคะก่อนดิฟเป็น y เนาะดิฟเสร็จแล้วหรืออนุพันธ์เสร็จแล้วอาจารย์เรียกเขาว่า dy by dx ดังนั้นความหมายของอาจารย์ก็แปลว่าถ้าอาจารย์จะเขียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันเมื่อไหร่อาจารย์เขียน dy by dx และมันจะทำให้เรามองง่ายขึ้นเช่นข้อนี้อาจารย์บอกว่าy เท่ากับ 2x กำลังสองสมมุติอาจารย์สั่งให้จงหา dy by dx dy by dx ก็คือการกำลังจะเอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์ดังนั้นเราตั้งต้นแบบนี้ค่ะ dy by dx จะเท่ากับให้เรา d by dx เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราไปสังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียน dy by dx y ก็คือโจทย์ของเราดังนั้นฝากขวามือให้เราเอาสิ่งที่เป็น y เป็นไงคะเอามาเติมตรงนี้ค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพว่าเรากำลังจะดิฟฟังก์ชันที่หน้าตาเป็นยังไงดังนั้นอาจารย์ก็เอาฟังก์ชัน 2x กำลังสองเอามาเตรียมดิฟหรือเตรียมอนุพันธ์แบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะนี่คือจุดสตาร์ทเริ่มต้นให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะหรืออาจารย์มีโจทย์ใหม่เช่น y ของข้อที่2นี้เท่ากับ x กำลังสามบวก 2x x กำลังสามบวก 2x จงหา dy by dx ให้เราเตรียมแบบนี้ค่ะ d by dx แล้วเอาอะไรมาเติมเหมือนเดิมคะจะเห็นว่า y มาต่อคำว่า d ตรงนี้ดังนั้นเราก็เอา y มาต่อตรงนี้ค่ะ y ของข้อที่2ที่ยกตัวอย่างนี้ว่าไงคะก็เอา x กำลังสามบวก 2x เอามาเตรียมดิฟนั่นเองโอเคสเต็ปการดิฟให้เราทำแบบนี้นะคะพอเข้าใจแบบนี้แล้วจากนั้นแล้วเราจะดิฟฟังก์ชันนี้หรือเราจะดิฟฟังก์ชันนี้โดยไม่ต้องเข้านิยามเนี่ยทำอย่างไรดังนั้นเรามาไล่เรียงดูสูตรทีละสูตรกันค่ะวันนี้เราไปดูสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรที่จำเป็นกันอ่ะมาดูสูตรการหาอนุพันธ์สูตรการหาอนุพันธ์หรืออาจารย์ชอบเขาเรียกเขาว่าอะไรนะดิฟก็ได้นะคะดิฟหรือการหาอนุพันธ์มาดูสูตรที่1ที่เขามักจะเอาไปใช้กันสูตรที่1บอกว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์จะดิฟ d by dx อาจารย์บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการดิฟในที่นี้ใช่ไหมคะ d by dx แล้วสิ่งที่อาจารย์ดิฟเป็นตัว c
มานิยามตัว C ก่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอนิยามตัว C C เป็นค่าคงที่ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะดิฟเพราะว่า d by dx ตรงนี้คือเตรียมดิฟใช่ไหมสิ่งที่จะเตรียมดิฟตรงนี้เป็นค่าคงที่ค่ะเมื่อไหร่เราดิฟค่าคงที่สูตรเขาบอกว่าจะเท่ากับอะไรเสมอนะเท่ากับ0เสมอค่ะดิฟ c เท่ากับ0เสมอนี่คือสูตรที่1ดังนั้นถ้าเราไปเจอดิฟสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์แบบนี้ y เท่ากับเลข10แบบนี้ y เท่ากับเลข10จงหา dy by dx แปลว่าเราจะดีอะไรคะอะไรคือ y ข้อนี้นะ y คือเลข10ดังนั้นถ้าอาจารย์อยากดีเลข10หรือดิฟเลข10แบบนี้ดิฟเลข10ก็คือเลข10เหมือนเป็นตัว c ค่ะดิฟเลข10ได้อะไรเนี่ยได้0เสมอดังนั้นดิฟตรงนี้ตอบ0ค่ะดิฟ10ตอบ0โอเคไหมหรืออาจารย์กำลังดี y ของอาจารย์คือเลข2 y คือเลข2 dy by dx อาจารย์กำลังอยากจะดีอะไรคะเนี่ย y คือเลข2ดังนั้นอาจารย์ดีเลข2ค่ะดีเลข2 by dx ดีเลข2 by dx ตอบ0นั่นเองค่ะดิฟค่าคงที่ตอบ0ดังสูตรที่1เขาแสดงไว้นั่นเองค่ะนี่อยากไว้ว่าดิฟค่าคงที่ได้0ต่อไปค่ะข้อที่2ดิฟ x by dx ค่ะดิฟ x by dx จะเท่ากับ1เสมอ1เสมอดังนั้นถ้าฟังก์ชัน y อาจารย์เป็นตัว x พอดี y เท่ากับ x ดิฟ x by

กันอยู่แบบนี้นะคะสูตรที่3บอกว่าให้เราสามารถกระจายดิฟเข้าไปในวงเล็บนี้ได้ค่ะกระจายดิฟเข้าไปแบบนี้ได้ค่ะดังนั้นเราก็ดีนะคะ d u by d x แล้วเราก็บวก d v by d x เข้าไปแบบนี้ได้นะคะหรือถ้า u กับ v นี้ลบกันอยู่ได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ก็ d u by d x ลบกับ d v by d x แบบนี้นั่นเองค่ะเอาใหม่นะสูตรที่3บอกว่า d by d x สิ่งที่เราดิฟเนี่ยมี2ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้จะบวกอยู่ก็ได้จะลบอยู่ก็ได้นะคะให้เราสามารถกระจายสัญลักษณ์ดิฟเข้าไปได้กลายเป็น du by dx บวกหรือลบก็ได้ dv by dx นะคะโอเคนี่คือสูตรที่3นั่นเองสูตรที่3เอ๊ะตัวอย่างของสูตรที่3เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะขอไปสูตรที่4ก่อนแล้วกันค่ะสูตรที่4ค่ะได้สูตรสัก5สูตรเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปดูตัวอย่างกันนะคะสูตรที่4บอกว่าสูตรที่4บอกว่าถ้าอาจารย์มี d by dx เตรียมดิฟนะแล้วสิ่งที่เป็นโจทย์ที่อาจารย์จะดิฟมีตัว c เป็นค่าคงที่แล้วมีตัว u เป็นฟังก์ชันu กับ v เป็นฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ขอขึ้นไปนิยามเพิ่ม u กับ v เป็นฟังก์ชันใดๆเป็นฟังก์ชันส่วน c เป็นค่าคงที่นะแสดงว่าข้อ4นี้ c เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเขาบอกว่าค่าคงที่ตรงนี้ที่อยู่คูณอยู่กับฟังก์ชันนี้นะสามารถกระโดดออกมาหน้าดิฟได้ค่ะดึงออกมาหน้าดิฟเลยดังนั้นนั่นแปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็จะสามารถ dc u by dx ก็จะเท่ากับ c du by dx นั่นเองความหมายก็คือ c สามารถออกมาอยู่หน้าดิฟได้ค่ะเมื่อมันคูณอยู่กับฟังก์ชันนะโอเคนี่คือสูตรที่4ต่อไปสูตรที่5ค่ะสูตรที่5 d สูตรที่5นี้สำคัญมากเลย d u กำลัง n by dx ค่ะ d u กำลัง n by dx จะเท่ากับเมื่อไหร่ความหมายนี้สูตรนี้จะใช้เมื่อไหร่เมื่อเรามีอะไรนะเนี่ยเรามีฟังก์ชัน u ยกกำลัง n ค่ะฟังก์ชัน u ยกกำลัง n สูตรนี้เจอบ่อยนะบอกว่า n ตรงเนี้ยค่ะสามารถมาวางตรงนี้ได้ให้เอา n ลงมาวางค่ะแล้วลงมาวางเสร็จแล้ว u ตัวเดิมนะให้ยกกำลัง n ถอยไป1ค่ะลบไป1ดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้ว่าเอา n ลงมาวางตรงนี้ค่ะ u ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1แล้วดิฟ u อีกรอบหนึ่งค่ะ du by dx ไหนนะสูตรนี้สำคัญนะอาจารย์บอกว่าอะไรนะ u ยกกำลัง n เอา n ลงมาแล้ว u ตัวเดิมยกกำถอยไป1แล้ว du โอเคสูตรมีประมาณนี้นี่คือสูตรพื้นฐานก่อนนะสูตรพื้นฐานนั้นอาจารย์ไปดูตัวอย่างกัน5สูตรแรกนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นสูตรที่เป็นพื้นฐานของสูตรต่อๆไปนะโอเคงั้นมาดูตัวอย่างแรกกันสมมติฟังก์ชันอาจารย์เหมือนกับเมื่อกี้สมมติเป็นฟังก์ชันง่ายๆเป็น x กำลัง3บวก10แล้วกันค่ะ x กำลัง3บวก10จงหา dy by dx ค่ะจะมีหน้าตาเท่ากับเท่าไหร่ดิฟฟังก์ชันนี้ให้ดูหน่อยทำไงนะอาจารย์ก็ d by dx เตรียมไว้ถูกไหมคะตรงนี้คือ y dy ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเอาอะไรมาเติมคะเอา y มาเติมดังนั้นอาจารย์ดีอะไรเนี่ย dx กำลัง3บวก10มาวางหลัง d ตรงนี้นั่นเองค่ะกำลังจะ dy by dx ดังนั้นอาจารย์ก็ dx กำลัง3บวก10จากนั้นใช้คุณสมบัติข้อไหนเนี่ยมาดูอาจารย์เริ่มจะดิฟแล้วนะอาจารย์มองละอาจารย์มีฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2บวกกันอยู่นึกถึงสูตรเลยคะ d u บวก v by dx ใช่ไหมคะอ๋อมี2ฟังก์ชัน

บวกกันอยู่แบบนี้ให้เราสามารถกระจายดิฟเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์ได้ดิฟ u by dx บวกกับดิฟ v by dx นั่นเองอ๋อสูตรเป็นแบบนี้เป็นสูตรที่สามของเราใช้สูตรที่สามดังนั้นอาจารย์เทคดิฟเข้ามาได้ดังนั้นพจน์แรกอาจารย์ได้ dx กำลังสาม by dx ค่ะเขาบวกอาจารย์ก็บวกตามค่ะ d อะไรต่อคะ d10 by dx นั่นเองโอเคดังนั้นอาจารย์ได้ดิฟมาสองอันแบบนี้ดิฟตัวแรกค่ะดิฟตัวแรกดิฟ x ยกกำลังสาม x ก็เหมือนฟังก์ชันเพราะมีตัวแปรติดอยู่ใช่ไหมคะมีตัวแปรติดอยู่แบบนี้อาจารย์นึกถึงสูตรเลยค่ะนึกถึงสูตร du กำลัง n by dx ค่ะ du กำลัง n by dx u ตอนนี้ก็คือ x นะคะ n คือเลข3ตอนนี้อาจารย์ดูตรงนี้อยู่นะดูตรงนี้อยู่นะคะดังนั้นสูตรบอกว่าให้เอา n ลงมา u ตัวเดิมยกกำลัง n ลบไป1แล้ว du by dx ดังนั้นดิฟ x กำลัง3อาจารย์สเต็ปตามสีแดงเลยค่ะเอา n ลงมาเอา3ลงมา u ตัวเดิมก็คือตัว x ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1จาก3ก็ลบไป1ค่ะจากนั้น du ก็คือ dx ค่ะ dx by dx โอเคไปต่อค่ะไปต่อตอนนี้อาจารย์ดิฟต่อค่ะดิฟอะไรอยู่เนี่ยดิฟพจน์ที่2นี้บอกว่าดิฟเลข10ดิฟเลข10ดิฟเลข10ได้เลยคะดิฟเลข10อ๋อนี่ไงครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าดิฟเลข10ดิฟเลข10นึกถึงดิฟอะไรคะดิฟ c by dx ค่ะดิฟ c by dx ได้0สูตรที่1ใช่ไหมดังนั้นดิฟเลข10ได้0ออกมานั่นเองโอเคงั้นอาจารย์ยังไปต่อนะเพราะว่าอาจารย์ยังดิฟไม่เรียบร้อยเลยพจน์ข้างหน้าเหลืออะไรคะเนี่ย3ดิฟเรียบร้อยแล้ว x ยกกำลัง3ลบ1ก็เหลือ x กำลัง2อาจารย์ติดพจน์นี้อยู่ค่ะติด dx by dx dx by dx สูตรว่าไงนะสูตรที่เท่าไหร่นึกถึงสูตรที่2ค่ะสูตรที่2 dx by dx เท่ากับ1เสมอ dx by dx ได้1นะคะดังนั้น dx by dx ตรงนี้ก็คือเลข1เข้ามาคูณนั่นเองดังนั้นอาจารย์จะตอบแล้วนะดังนั้นข้อนี้ตอบ 3x กำลัง2นั่นเองค่ะอนุพันธ์เรียบร้อยแล้วค่ะ dy by dx ข้อนี้ตอบ 3x ยกกำลัง2นะคะ 3x ยกกำลัง2ไปกันต่อนะคะไปกันต่อตัวอย่างต่อไปดีกว่าตัวอย่างต่อไปอาจารย์มี y เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก 3x ยกกำลัง2ลบ5มีฟังก์ชันแบบนี้โพลีโนเมียลดีกรีอะไรเนี่ยดีกรีสี่นะคะโจทย์ข้อนี้โพลีโนเมียลดีกรีสี่จงหา dy by dx ค่ะเท่ากับเท่าไหร่สตาร์ทเริ่มแรกนะคะสำหรับยังไม่คล่องก็ d อะไรอยู่เนี่ยอาจารย์กำลังจะ dy ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาอะไรมาเติมเอา y มาเติม y หน้าตาเป็นยังไงก็เอามาเติมค่ะ y คือ x ยกกำลัง4บวก 3x ยกกำลัง2แล้วลบออก5ใช่ไหมคะนี่คือ y ของอาจารย์ดังนั้นอาจารย์จะดิฟ y ตัวนี้นะ x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ลบ5เป็นไงเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่1 2 3พจน์ทำอะไรกันอยู่คะอันนี้บวกนะอันนี้ลบเป็นไงคะคุณสมบัติสูตรที่เหมือนเมื่อกี้เลยสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่3เขียนสูตรไว้ทิ้งไว้ตรงนี้นะอาจารย์มาจากสูตรที่3 du บวกลบ v by dx จะเท่ากับ du by dx บวกหรือลบก็ได้ dv by dx ทำให้อาจารย์สามารถกระจายเข้าไปเป็น dx กำลัง4 by dx ค่ะบวกกับ d 3x กำลัง2 by dx by dx คนจะมาเขียนตรงนี้นะ by dx
นะคะลบกับ d เลข5 by dx นั่นเองค่ะกระจายออกมาแบบนี้แล้วค่อยๆดิฟไปทีละพจน์ค่ะอาจารย์จะดิฟพจน์แรกแล้วนะดิฟ x กำลัง4ค่ะดิฟ x กำลัง4นึกถึงสูตรเลยคะ u กำลัง n ใช่ไหมอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะ du กำลัง n by dx เขียนบ่อยๆจะได้จำได้ดังนั้นอาจารย์เอา n ลงมา u ก็จะตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งแล้วดิฟ u by dx นะคะดังนั้นดิฟ x กำลัง4อาจารย์ก็ได้เอา4ลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก4ลบไป1ก็เหลือ3ค่ะ du ต่อนะ du ต่อดังนั้น dx by dx ค่ะเรียบร้อยอันนี้คือผลของดิฟ x กำลัง4ได้4 x กำลัง3 dx by dx ต่อไปอาจารย์บวกต่ออาจารย์ไปขยับไปพจน์ที่สองแล้วนะก็ได้เท่าไหร่อาจารย์วางตรงนี้นะได้เท่าไหร่ดีบวกกับดีสามอ่ะเห็นเลขสามละเห็นเลขสามละเป็นไงสามเป็นค่าคงที่กระโดดออกมาหน้าดิฟได้ดังนั้นอาจารย์ได้สามดีเอ็กซ์กำลังสองบายดีเอ็กซ์ถูกไหมสามกระโดดออกมาได้ไปต่อค่ะลบกับอาจารย์ลบกับดิฟเลขห้าน่าจะจำได้แล้วนะดิฟเลขห้านึกถึงสูตรอะไรเนี่ยดิฟเลขห้านึกถึงสูตร dc by dx ได้ศูนย์ถูกไหมดังนั้นดิฟเลขห้าได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์เมื่อกี้ลืมเขียนสูตรทิ้งไว้ให้ทำไมอาจารย์ถึงกระโดดเลขสามตรงนี้กระโดดออกมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ได้ใช่ไหมคะนึกถึงสูตรอะไรคะนึกถึงสูตร dcu by dx เท่ากับ cdu by dx สี่ดึงออกมาได้เนาะโอเคยังไม่จบนะไปต่อนะอาจารย์ไปต่อเท่ากับ 4x กำลังสามตรงนี้ 4x กำลังสามเป็นไงคะมีเครื่องหมายดิฟไหมไม่มีนี่ไม่มีก็ดิฟเสร็จแล้วดึงลงมาเลยค่ะดึงลงมากลายเป็น cx กำลังสาม dx by dx ตรงนี้อาจารย์ได้อะไรไปละได้เป็น1แล้วนะดังนั้น1คูณ 4x กำลังสามก็ได้ 4x กำลังสามเหมือนเดิมนะจากนั้นอาจารย์บวกไปต่อค่ะ3คูณอยู่กับอะไรเนี่ย x กำลังสอง x กำลังสองอาจารย์ค้างดิฟ x กำลังสองตรงนี้ค่ะนึกถึงสูตรนี้อีกละ u กำลัง n เห็นไหมเอามาใช้ดิฟตรงนี้นะ u กำลัง n เอา n ลงมา n คืออะไรนะเลขสองอาจารย์เอาเลขสองลงมาค่ะกลายเป็นสองมาวางตรงนี้นะสอง u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากกำลังสองก็เหลือกำลังหนึ่งแล้ว dx by dx ค่ะโอเคจะตอบแล้วนะจะตอบอาจารย์ตอบ cx กำลังสามพจน์หน้าเหมือนเดิมค่ะบวกกับสามสองสามกับสองตรงนี้วางชนกันแบบนี้แปลว่าคูณกันนะคะสามสองหกนะคะอาจารย์ได้หก x กำลังหนึ่งก็กำลังหนึ่งเขาไม่เขียนกันดังนั้นได้หก x แล้วสุดท้าย dx by dx ตรงนี้เทคเป็นเลขหนึ่งไปแล้วนะคะเพราะว่า dx by dx คือเลขหนึ่งตามสูตรสองดังนั้นข้อนี้จบแล้วค่ะตอบ cx กำลังสามบวกหก x ค่ะผลการดิฟไวของข้อนี้พอได้นะพอได้นะยังไม่ยากนะคะยังไม่ยากอ่ะอาจารย์ไปต่ออาจารย์ไปต่อนะดิฟอะไรดีสมมติว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันนี้ดีกว่าเริ่มเป็นฟังก์ชันที่ยกกำลัง n ที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน y เท่ากับ cx กำลัง5ลบ 5x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ภาพมีแค่นี้ก็พอง่ายนะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอหารอีกค่ะหารกับอะไรดีหารกับกำลังสองดีกว่าอาจารย์หาร x กำลังสองจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนมีทั้งเศษมีทั้งส่วนนะคะแต่พอดีว่าอาจารย์แอบมองนะเศษตัวนี้เอ๊ะมันหารหมดเลยดังนั้นอาจารย์แอบเอาไปหารแต่ละตัวดีกว่าที่จริงหารได้ดังนั้นอาจารย์ขอปรับโจทย์ข้อนี้เป็น x กำลังสองก็ไปหาร
4x กำลัง5ถูกไหมก็หาร x กำลัง2ลบกับ5x กำลัง4

ก็หาร x กำลังสองนะคะบวกกับ3 x กำลังสองก็หาร x กำลังสองเพราะความหมายเขาเป็นแบบนี้แสดงว่า y ที่แท้จริงโจทย์ข้อนี้คือ x กำลังอะไรคะเนี่ยตรงนี้มี x กำลัง5มี x คูณกันอยู่5ตัวข้างล่างมีกี่ตัวเนี่ย2ตัว2ตัวตัดกัน2ตัด5เหลือ3ตัวนั่นเองค่ะพอ x กำลัง5เหมือนมี1 2 3 4 5แบบนี้ใช่ไหมข้างล่างมี2ตัวนะอาจารย์ตัดตึงตึงตึงตึงเหลือ x 3ตัวนะคะหรือใครจะมองแบบนี้ก็ได้นะ x กำลัง2ขึ้นไปคูณ x กำลังลบ2จากนั้นเลขชี้กำลังมาบวกกัน5บวกลบ2ก็คือ5ลบ2 5ลบ2เหลือ3เหลือ x กำลัง3ค่ะเลข4มีเหมือนเดิมดังนั้นพจน์แรกอาจารย์เหลือ 4x กำลัง3ลบกับพจน์ที่2ค่ะพจน์ที่2มี x กำลัง2ข้างบนมี x กำลัง4กันเหลือ x กำลังสองข้างบนดังนั้นอาจารย์เหลือลบ5 x กำลังสองค่ะบวกกับตรงนี้ x กำลังสองข้างล่างก็มี x กำลังสองตัดกันหมดพอดีนะคะเหลือแค่เลข3 3คูณ1ก็ได้3นะคะนี่แหละคือโจทย์ของเราดังนั้นข้อนี้จงหา dy by dx หรือจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ดีอะไรคะเนี่ยเอา y มาเติมค่ะเอา y มาเติม y เป็น 4x กำลัง3ลบ 5x กำลังสองแล้วก็บวกอีก3ค่ะเริ่มดิฟได้เลยค่ะเริ่มริมได้เลยอ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วมีฟังก์ชันบวกกับลบกันอยู่ดิฟสามารถเทคเข้ามาได้นะคะความหมายตามสูตรอาจารย์ไม่เขียนสูตรแล้วนะทุกคนน่าจะจำได้ละ u บวกลบ v นะเทคดิฟเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์ได้ d c x กำลัง3 by d x ลบกับ d 5 x กำลัง2 by d x บวก d 3 by d x ค่ะโอเคค่อยๆดิฟไปทีละพจน์นะคะดิฟตัวแรกดิฟตัวแรกเป็นไงคะสเต็ปเลข4เดี๋ยวเลข4กระโดดออกมาอาจารย์ได้4ฟังตรงนี้นะแล้วข้างหลัง d x กำลัง3 by d x ลบเจอเลข5เป็นค่าคงที่อีกแล้วค่ะกระโดดออกมาค่ะกระโดดออกมาเป็น5 d x กำลัง2 by d x ค่ะดิฟเลข3ค่ะดิฟเลข3ตอบ0ไปแล้วนะคะดิฟ3ตอบ0โอเคงั้นอาจารย์ดิฟต่อค่ะดิฟต่อ4วางอยู่ก่อนนะดิฟพจน์หลังค่ะดิฟพจน์หลังพจน์นี้ค่ะดิฟพจน์หลังนี้เป็น u กำลัง n เอา n ลงมาเอา n ลงมาเอา3ลงมาค่ะ u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3เหลือ2แล้วดิฟ u อีกรอบหนึ่งดิฟ x by dx ใช่ไหมคะดิฟ x by dx ลบกับ5หลุดออกมาแล้วเหลือพจน์ข้างในดิฟ x กำลังสองค่ะดิฟ x กำลังสองเดี๋ยวเอา2ลงมา u ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1เหลือยกกำลัง1 dx by dx ค่ะจะจบละจะจบละ dx by dx ทุกคนเข้าใจว่ามันคือเลข1ไปแล้วนะอาจารย์เทคเป็นเลข1ไปละดังนั้นข้อนี้ตอบ4 3 12 x กำลัง2ลบ5 2 10 x นั่นเองค่ะตอบค่ะตอบ12 x กำลัง2ลบ10 x อันนี้คืออาจารย์ค่อยๆเทคสเต็ปเป็นไงคะเทคสเต็ป u กำลัง n แล้วก็ดิฟ u บวก v เทคเข้าไป c ดึงออกมาสเต็ปตามสูตรเป๊ะเลยแต่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราดิฟเก่งแล้วนะสมมุติเราดิฟเก่งแล้วนะอาจารย์ดิฟแบบนี้เลยได้เลยค่ะสมมุติอันนี้อาจารย์มองเป็นโจทย์นะอาจารย์จับดิฟตรงนี้เลยค่ะแต่ต้องดิฟเก่งๆก่อนนะต้องดิฟเก่งๆก่อนนะสมมุติเราดิฟเก่งละอาจารย์จะดิฟเลยค่ะ dy by dx อาจารย์จะแอบดิฟให้ดูดิฟในใจไปเลยดิฟในใจไปเลยความหมายดิฟในใจดิฟยังไงดิฟแบบนี้ค่ะอาจารย์เจอ x ยกกำลัง n เดี๋ยวเอา n ลงมาใช่ไหม3เดี๋ยวลงมาชน4เลยค่ะ3 4
12ไปเลยอาจารย์ชนลงมาเลยนะ3ชนลงมา4เลย3 4 12 x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3ก็เหลือ2ลบกับเช่นเดียวกันเลข2ตรงนี้เป็น n เดี๋ยวลงมาชนกับเลข5 5 2 10 x กำลังถอยไป1จาก2ก็เหลือ1ดังนั้นดิฟบวก3ดิฟบวก3ดิฟ3ได้0ดังนั้นข้อนี้ตอบ12 x กำลัง2ลบ10 x ค่ะตอบเลยแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าดิฟเก่งแล้วนะคะดิฟเก่งแล้วเหมือนข้อข้างบนข้อข้างบนขอขึ้นไปข้างบนนิดนึงถามว่าอาจารย์ดิฟในใจเหมือนข้อเมื่อกี้เลยได้ไหมตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะดิฟในใจได้เลยไหมได้ค่ะอาจารย์ดิฟในใจไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะเราลองมาดิฟเลย dy by dx ของข้อนี้เท่ากับ4เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมากลายเป็น4 x ยกกำลังถอยไป1จาก4ก็เหลือ3ใช่ไหมบวกกับ2เดี๋ยวลงมาชนกับ2 3 2 6 x กำลังถอยไป1จาก2ก็เหลือ1ดิฟ5ได้0อ่ะตอบค่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือคนที่เริ่มดิฟพอได้แล้วนะคะไม่ต้องสเต็ปอาจจะไม่ต้องเขียนทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้คือสเต็ปการใช้สูตรไปทีละสูตรนะคะแต่ถ้าเก่งแล้วก็ดิฟในใจแบบนี้ในฟังก์ชันกรณีที่เป็นโพลิโนเมียลนะก็สามารถทำได้เลยนะคะอ่ะต่อไปกันต่อสูตรต่อไปสูตรต่อไปสมมุติว่าอาจารย์ยังอยู่กับตรงนี้ดีกว่าอาจารย์ไล่เรียงสูตรที่5สูตรแรกนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเราจะได้คล่องดิฟในใจเลยก็ได้ต่อไปนี้อาจารย์เราลองให้พวกเราลองดิฟในใจแล้วนะยกกำลัง3ลบ2ส่วน x ยกกำลัง3บวกกับ5ส่วน x กำลัง4จงหา dy by dx ค่ะกำลังจะ d อะไรอยู่เนี่ย d by dx เอา y มาเติมค่ะอาจารย์จะเอา y มาเติมสเต็ปแรกนี้จำเป็นอยู่นะเพราะว่าเราจะทำให้เราไม่หลุดนะอ่ะตัวแรกค่ะตัวแรกคือ x ยกกำลัง3ตัวที่2ค่ะตัวที่2นี้สังเกตดูอ้าวทำไมตรงนี้อ่ะมันอยู่ข้างล่างอ่ะปกติ x มันจะอยู่ตัวเศษไม่ใช่หรออยู่ตัวส่วนแบบนี้สามารถดึงขึ้นไปได้นะคะดึงขึ้นไปสมมติอาจารย์ดึงขึ้นไปกลายเป็นลบ2คูณอยู่กับ x ยกกำลังอะไรคะขึ้นมาจากกำลังบวกก็กลายเป็นกำลังลบ3นั่นเองนะคะจากนั้นบวกกับเลข5คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะอาจารย์ขึ้นมาอยู่ตัวเศษให้หมดจะได้มองเห็นดิฟง่ายๆเริ่มดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่เทคเข้าให้ดูนะอาจารย์เทคไม่เทคเข้าอาจารย์ดิฟเลยนะดิฟเลย x กำลัง3เอา3ลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จากนั้น dx by dx dx by dx ที่จริงได้1ไปแล้วนะไม่เขียนก็ได้อาจารย์เขียนก่อนก็ได้จากนั้นลบ3ตรงนี้เดี๋ยวเทคลงมาเจอกับลบ2ลบชนลบเป็นบวก3 2ก็เป็น6 x กำลังถอยไป1จากลบ3ก็ลบ4ค่ะถอยไป1ต่อไปลบ4ตรงนี้เป็น n ค่ะเดี๋ยวลงมาเจอกับเลข5กลายเป็นลบ5 4 20ค่ะลบ20 x ยกกำลังถอยไป1จากกำลังลบ4ก็เป็นลบ5นั่นเองที่จริงตรงนี้อาจารย์ dx by dx ตรงนี้อาจารย์ไม่เขียนแล้วก็ได้ที่จริงตรงนี้ก็มี dx by dx นะอาจารย์ไม่ได้เขียนเนาะแต่ไม่ได้เขียนก็แปลว่ามันคือเลขหนึ่งนะที่จริงมันคือดิฟอยู่นั่นเองนะคะอ่ะอาจารย์ตอบข้อนี้เป็นตอบเท่าไหร่ดีตอบ3 x ยกกำลัง2บวกกับตรงนี้ข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นยกกำลังที่จริงดิฟเรียบร้อยแล้วนะแต่มันเป็นยกกำลังติดลบอาจารย์ขอลงมาดีกว่าลงมาเป็นตัวส่วนดังนั้นอาจารย์ได้6 x ยกกำลัง4แบบนี้จะสวยกว่านะคะนิยมกว่าต่อไปลบกับ20ตรงนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ลงมาอยู่ข้างล่าง x กำลังลบ5ลงมาเป็น x กำลัง5นะคะนี่คือคำตอบของการดิฟข้อนี้

เรียบร้อยโอเคลองไปต่อลองไปต่อมาขนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้อ่ะ y เท่ากับ 3x กำลังเศษ2ส่วน3ค่ะลบกับ 4x ยกกำลังเศษ3ส่วน4ค่ะบวกกับ 5x ยกกำลังเศษ3ส่วน5ค่ะอ่ะเริ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆตรงที่ข้อนี้ u ยกกำลัง n นี่คือ u นะนี่คือ u นะไม่มีอะไรแปลกนะแต่บังเอิญยกกำลัง n n ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนนับเต็มบวกเต็มลบเหมือนข้อที่ผ่านมาก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้ค่ะเป็นเศษส่วนก็ได้ขอให้เรานึกถึงสูตรเลยคะนึกถึงสูตรนี้นะ dip u กำลัง n by dx สเต็ปเหมือนเดิม n ลงมา u ตัวเดิมยกกำลัง n อะไรก็ตามนะคะเป็นเศษส่วนเป็นจำนวนเต็มก็ตามขอให้ลบไป1แล้ว dip u by dx นี่คือสูตรดังนั้นเราไปดิฟกันเลยค่ะ dy by dx ของข้อนี้เท่ากับเลข3อยู่นิ่งๆก่อนนะอาจารย์จะเริ่มดิฟในใจนะทุกคนไม่งงนะอ่ะ3ลงมาแล้วนะตรงนี้ค่ะเหมือนประหนึ่งว่าเป็น n ค่ะเอา n ลงมาถูกไหมเอา n ลงมาดังนั้นเอา2ส่วน3ลงมาค่ะ u ตัวเดิม x ตัวเดิมกำลังถอยไป1ค่ะจาก2ส่วน3ถอยไป1ก็อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันยังอาจจะยังไม่คล่องถอยไป1ถอยไป3ส่วน3จะเขียนง่ายกว่าจะดูง่ายกว่าจากนั้น dx by dx อาจารย์ไม่เขียนเนาะไปต่อลบกับ4เอา3ส่วน4ลงมาค่ะ3ส่วน 4x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3ส่วน4ก็ลบไป4ส่วน4คำว่า4ส่วน4ก็คือลบไป1อาจารย์เขียนแบบนี้จะมองเห็นชัดกว่านะคะจะลบง่ายกว่าจากนั้นสุดท้ายบวกกับเลข5ค่ะเอา n ลงมา n คือ3ส่วน5 x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3ส่วน5ก็ลบไป5ส่วน5หรือลบไป1จะง่ายกว่าโอเคงั้นบรรทัดนี้เป็นไงอ๋อบังเอิญข้อนี้มันมีตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ขอเป็นไงคะขออนุญาตตัดเขาลงไปเลยนะคะอนุญาตตัดเขาไปเลยดังนั้นเรามาของเราต่อนะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือเลขสองค่ะเหลือเลขสองเลขสองเลขสองอยู่ตรงนี้นะ x ยกกำลังอะไรคะจาก2ส่วน3ลบไป3ส่วน3 2ส่วน3ลบ2ลบ3ส่วน3ไม่ลืมนะส่วนเท่ากันแล้วนะส่วนเท่ากันเอาเศษลบเศษค่ะ2ลบ3เหลือลบ1ส่วน3โอเคกดแรกเหลือลบ1ส่วน3ค่ะไปต่อลบกับอาจารย์เหลือเลข3อยู่นะเหลือเลข3 x ยกกำลังลบตรงนี้กันค่ะลบตรงนี้กัน3ลบ4ก็เหลือลบ1ส่วน4นั่นเองนะบวกกับพจน์นี้เหลือเลข3นะคะ x ยกกำลังอะไรเนี่ย3ลบออก5 3ลบ5ก็เหลือลบ2ส่วน5ลบ3ลบสองส่วนห้าที่จริงตอบได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเศษส่วนมันยังยกกำลังติดลบอยู่เลยอาจารย์ขอลงไปอยู่ข้างล่างแล้วกันลงไปอยู่ตัวส่วนค่ะเพราะว่าข้างบนตอนนี้มันเป็นไงนะเนี่ยยกกำลังติดลบใช่ไหมอาจารย์ขอดึงลงมาวางข้างล่างแบบนี้นะคะกลายเป็นบวกดีกว่ากลายเป็น x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน3นะคะลบกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ1ส่วน4ค่ะบวกกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ2ส่วน5โอเคตอบแบบนี้เลยก็ได้หรือกำลังที่เป็นเศษส่วนนะคะสามารถแปลงเป็นรากที่ n ได้ดังนั้นอาจารย์จะตอบแบบนี้ก็ได้นะ2ส่วน x อยู่ในรากที่เท่าไหร่เนี่ยรากที่3นั่นเองค่ะเศษ1ส่วน3แปลว่า x อยู่ในรากที่3ลบกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ1ส่วน4ก็แปลว่า x อยู่ในรากที่
สี่ค่ะบวกกับเศษสามส่วน x ยกกำลังเศษส่วนแบบนี้ x ยกกำลังเศษส่วนดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ x อยู่ในรากที่เท่าไหร่คะรากที่ห้าแต่ยกกำลังอะไรอยู่ยกกำลังสองอยู่ค่ะพอได้พอได้นะโอเคสูตรพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงสูตรหลังๆเลยต้องอยู่กำลังเอ็นให้แม่นก่อนนะคะสูตรนี้อาจารย์บอกว่าสำคัญสูตรนี้สำคัญจะเห็นว่าตอนนี้อาจารย์เขียนสูตรนี้สำคัญดังนั้นเขียนอีกรอบหนึ่งเขียนบ่อยๆนะคะจะจำได้สูตรนี้บอกว่า dip u กำลัง n by dx เมื่อกี้เราเจออะไรไปบ้างคะไม่ว่า n ตัวนี้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ n ตัวนี้จะเป็นติดลบ n ตัวนี้จะเป็นอะไรนะเป็นเศษส่วนก็นึกถึง u กำลัง n u กำลัง n สูตรบอกว่าเอา n ลงมา u ตัวเดิมนี่แหละยกกำลัง n ถอยไปหนึ่งแล้วดิฟ u ถูกไหมแล้วดิฟ u อ่ะสูตรนี้สำคัญสูตรนี้สำคัญหรืออาจารย์ไฮไลท์แบบนี้ดีกว่าให้เรามองแบบนี้นะ u ตรงนี้ก็คือ u ตรงนี้ก็คือ u โอเคนะกลับไปดังนั้นสูตรนี้สามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยค่ะเช่นอาจารย์เอาง่ายๆ y สมมุติอาจารย์เป็นแค่ x กำลัง4 x กำลัง4เราจะ dy by dx เราทำไงนะเอา4ลงมาใช่ไหม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1แล้ว u ดิฟ x by dx ให้เราสังเกตแบบนี้นะอาจารย์เขียนสเต็ปให้มันเหมือนกันจะเห็นว่าตรงนี้คือ u ตรงนี้คือ u ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ u กำลัง n แล้วดิฟ u เห็นไหม u ตัวนี้ก็คือโจทย์ถูกไหม u ตัวนี้ก็คือ u ตัวนี้ u ตัวนี้ก็คือ u ตรงนี้มันเป็นไปตามสเต็ปของสูตรนี้เลยใช่ไหมคะสเต็ปของสูตรนี้เลยทีนี้อาจารย์จะเริ่มไปโจทย์ที่ยากขึ้นยากขึ้นมันเป็นยังไงสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้ค่ะตัวอย่างนี้บอกว่า y อาจารย์ไม่ใช่ x กำลัง4แต่ y อาจารย์เป็นหน้าตาเป็น 2x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้เอ๊ะอาจารย์จะนึกถึงสูตรอะไรเนี่ย y ทำไมหน้าตาแปลกๆ y หน้าตาแปลกๆมีวงเล็บใหญ่ๆแบบนี้แล้วยกกำลัง4ให้เรานึกถึงสูตรอะไรเนี่ยให้เรานึกถึงสูตรนี้แหละบังเอิญว่า u ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ x ค่ะแต่ u ของอาจารย์เป็นไงคะโอ้หมดวงเล็บนี่เลยนะแต่ก็ยกกำลัง n อยู่ดีแต่ว่ายังไงอาจารย์ก็ยังอยู่สูตรนี้ค่ะมีฟังก์ชัน u เพราะ u เป็นฟังก์ชันมันไม่ใช่ x จำเป็นต้องเป็น x แบบนี้อย่างเดียวเป็นฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้เป็นฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้ดังนั้น dy by dx กันเลยค่ะ dy by dx แปลว่าอาจารย์กำลังจะ d 2x บวก3ยกกำลัง4ถูกไหม by dx ดังนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมองก้อนนี้เป็นตัว u ยกกำลัง n u ยกกำลัง n ดังนั้นอาจารย์เริ่มเลยนะคะเท่ากับนี่ไงเอา n ลงมาอาจารย์เอา n ลงมาเติมตรงนี้เลยนะเอา n ลงมาดังนั้นเอา4ลงมาจากนั้น u ตัวเดิม 2x บวก3 u ตัวเดิมตัวเนี้ยค่ะ u ตัวเดิมตัวเนี้ยค่ะยกกำลัง n ถอยไป1จากกำลัง4ก็อาจารย์ก็เหลือกำลัง3แล้วอย่าลืม du ด้วยนะเพราะตรงเนี้ยเขาสั่งให้ du ตรงเนี้ยเราต้อง du ตามเขานะดังนั้นอาจารย์ก็ d 2x บวก3ค่ะ by dx แบบนี้นั่นเองโอเคอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ชี้ให้เราเห็นว่าตรงนี้คือการนำสูตรนี้มาใช้ตรงนี้ดังนั้นมันจะได้เท่ากับ n u กำลัง n ลบไป1 u กำลัง n ลบไป1ใช่ไหม du นี่ไงอาจจะก็ du ตาม

สัมพันธ์ไหมคะวิธีการเอาสูตรนี้มาใช้ก็เขียนตามสเต็ปที่สูตรว่าเลยนะคะจากนั้นมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรให้เราไปดิฟต่อค่ะวางตามสูตรละอันนั้นก็ดิฟต่อ RC เขาดิฟมาแล้วนะอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ดิฟเป็นไงคะอาจารย์ก็แค่ลอกเขาลงมานี่อาจารย์กําลังติดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ยังไปต่อไม่ได้อาจารย์ยังค้างดิฟตรงนี้อยู่ค้างดิฟตรงนี้อยู่ดังนั้นอาจารย์ก็ดิฟเอามาวางต่อหลังตรงนี้เลยค่ะดิฟ 2x บวก3ดิฟ 2x บวก3ได้อะไรก็เหมือนเดิมค่ะสเต็ปเทคดิฟเข้าไปดิฟตัวแรกดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้มา2ค่ะเพราะว่าดิฟ x ไป dx ได้1ไปแล้วนะเป็น1นะได้มา2ดิฟ3ได้0ดังนั้นหมดนี่อาจารย์ได้มาแค่เลข2ตัวเดียวค่ะ x 2ตัวเดียวหมดนี้ได้เลข2นะหมดเนี่ยได้เท่ากับ2เลข2คูณอยู่กับสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าวางอยู่ข้างหน้าคูณอยู่กับเลข2ก็คูณกันเลยค่ะ2 4 8ใช่ไหมอาจารย์คูณ4ตรงนี้นะ2 4 8 u เดิม 2x บวก3ยกกำลัง3ค่ะตอบค่ะก็ไม่ยากเกินไปเพราะอย่างไงก็ต้องใช้สูตร u กำลัง n แบบนี้อยู่ดีใช่ไหมคะสูตร u กำลัง n มองให้ออกนะว่าจะดึงมาใช้ยังไงนะคะดึงมาใช้ยังไงโอเคลองไปต่อนะคะลองไปต่อยูกำลัง n เขียนอีกเขียนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้เอา n ลงมายูตัวเดิมยูกำลัง n ลบไป1แล้วดิฟยูสมมติโจทย์ข้อนี้อาจารย์ดีไว้ให้เลยแล้วกันสมมติว่าโจทย์ของอาจารย์เป็น y เท่ากับสมมติ x กำลัง2ลบ1ค่ะทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะจงหา dy ไป dx เท่ากับ d อะไรดีข้อนี้ให้ d dy สเต็ปเหมือนเดิมนะ dy นะ dy เอา y มาเติมนะ dy ดังนั้น y คือ x กำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมคะ by dx ตรงสูตรหรือยังตรงแล้วสิ่งที่อาจารย์เขียนนี้ก็เหมือนสูตรนี้นั่นเองดิฟ u กำลัง n ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเขียนเท่ากับต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ขวามือทั้งหมดตรงนี้อาจารย์ต้องเอามาเติมตรงนี้ถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์วางดิฟไว้มันตรงกับสูตรข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วมันตรงกับสูตรนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมดังนั้นเท่ากับอะไรคะมองตามนะเอา n ลงมาค่ะเอา2ลงมา u ตัวเดิมเอา2ลงมา u ตัวเดิม x กำลัง2ลบ1ยกกำลังถอยไป1จากกำลัง2ก็เหลือกำลัง1ค่ะจากนั้นอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ u ดิฟ x กำลัง2ลบ1 by dx นั่นเองค่ะเท่ากับ2หลุดมาแล้วนะคะ x กำลัง2ลบ1ก็หลุดออกมาแล้วอาจารย์ค้างแค่ดิฟตรงนี้ค่ะดิฟตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่ะเหลือดิฟตรงนี้ตรงนี้อ๋อขอโทษดิฟตรงนี้ได้เท่าไหร่เอามาวางตรงนี้ค่ะดิฟ x กำลัง2เอา2ลงมา x ถอยไป1ดังนั้นได้2 x ค่ะอาจารย์ได้2 x ค่ะได้2 x ดิฟ1ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้2 x นะคะได้2 x จะตอบแล้วนะ2 x สามารถคูณ2เข้าไปได้กลายเป็น4 x คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ1ค่ะนี่คือคำตอบของการดิฟไขว้ข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมติข้อนี้

y เท่ากับ y เท่ากับ2คูณอยู่กับรากที่3ของ x กำลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลังสองมีทั้งรากที่มีทั้งยกกำลังมีทั้งอยู่กำลังเอ็นเต็มไปหมดเลยเราต้องมองให้ออกว่าพจน์นี้ y ข้อนี้ y ข้อนี้มีกี่พจน์คะเนี่ยที่จริงมันก็มี2นะแต่อาจารย์ยังไม่เรียกพจน์นะเพราะว่า2เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันนี้อยู่อาจารย์มองว่าพจน์กว้างๆเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมีพจน์เดียวข้างในนี้ไม่มองเป็นแยกกันนะเพราะมันอยู่ในรากที่3นี้หมดเลยดังนั้นอาจารย์เห็นว่ามันมีอยู่พจน์เดียวพจน์เดียวนี้เราลองปรับอีกนิดซิสรุป y หน้าตาของเขาเป็นยังไงกันบ้างมีค่าคงที่เลข2คูณอยู่กับที่จริงแล้วมี x กำลัง2บวก1ยกกำลังอะไรอยู่เนี่ยยกกำลังสองส่วนอะไรคะส่วนสามนั่นเองทำไมถึงส่วนสามเพราะว่ามันคือรากที่สามรากที่สามคือส่วนสามตรงนี้ค่ะส่วนยกกำลังสองเขามีตั้งแต่แรกนี่คือหน้าตาฟังก์ชันของ y ค่ะหน้าตาฟังก์ชันของ y ดังนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะดังนั้นอาจารย์จะ dy by dx อาจารย์กำลังจะดีเลขสองคูณอยู่กับฟังก์ชัน x กำลังสองบวก1ยกกำลังเศษสองส่วนสาม by dx ค่ะ by dx เท่ากับอาจจะเริ่มดิฟแล้วนะสูตรนี้ต้องนึกถึงสูตรเดิมค่ะนี่ไง u ของอาจารย์เจอละ u หมดนี่คือ u ยกกำลัง n u ยกกำลัง n เอา n ลงมาแต่เลข2นี้เป็นไงคะกระโดดออกไปตั้งแต่แรกแล้วนะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเลข2โดดออกไปตั้งแต่แรกเอา n ลงมาค่ะ2ส่วน3ค่ะ u ตัวเดิม x กำลัง2บวก1ยกกำลังถอยไป1อาจารย์ถอยตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะถอยไป1ส่วนเป็นอะไรอาจารย์ก็เขียนเลขตรงนั้นซ้ำไว้นะ3ส่วน3มันจะได้เป็นค่าส่วนที่เท่ากันดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบง่ายๆส่วนเท่ากันละ2ลบ3เหลือลบเศษ1ส่วน3ค่ะแล้วสุดท้ายอย่าลืม du ด้วยนะ dx กำลัง2บวก1ค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะตรงนี้อาจารย์มาจากสูตรมาจากสูตรอะไรอาจารย์มาจากสูตรนี้นะหมดนี้อาจารย์มาได้โดย du กำลัง n by dx เอา n ลงมาเอา n ลงมา u ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1แล้วดิฟ u จะได้ชี้ให้เห็นชัดๆ u ก็คือดิฟ u ตรงนี้ u ตรงนี้ก็คือ u ตรงนี้นะคะหรือ by dx เมื่อกี้อ่ะ by dx เท่ากับตรงนี้สองชนสองเป็นสี่แล้วนะอาจารย์ได้สี่ส่วนสามค่ะคูณอยู่กับ x คูณอยู่กับ x กำลังสองบวกหนึ่งติดลบยกกำลังติดลบนะคะ x กำลังสองบวกหนึ่งยกกำลังลบหนึ่งส่วนสามค้างข้างหลังค่ะดิฟตรงนี้ได้มาอีกเท่าไหร่นะสอง x บวกหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดังนั้นข้อนี้จะตอบเท่าไหร่ดีอาจารย์จะตอบไว้ตรงนี้แล้วนะตอบเอ๊ะพจน์นี้อาจารย์มองละมันเป็นติดลบอาจารย์ขอดึงลงไปข้างล่างกลายเป็นเศษสี่ส่วนสามคูณอยู่กับ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งอยู่ในรากที่สามค่ะหมดนี้อยู่ในรากที่สามค่ะแล้วคูณอยู่กับสองเอ๊ะสองเองอาจารย์ลืมคูณตั้งแต่แรกงั้นอาจารย์คูณเข้าไปกับสี่เลยแล้วกันสอง x คูณสี่สองสี่แปดกลายเป็น8x ค่ะต่อค่ะทำไมถึงแบบนี้เพราะอาจารย์ดึงลงเข้ามาไว้ข้างล่างนะกลายเป็นกำลังบวกกำลังบวกจากนั้นอาจารย์ปรับเป็นรากที่สามรากที่สามนะคะโอเคนี่คือสูตร u กำลัง n นะคะ u กำลัง n นะตอนนี้เราได้สูตรไปกี่สูตรแล้วเนี่ยขอขึ้นไปข้างบน

วนนิดนึงทบทวนก่อนปิดโอเคตอนนี้เราได้มาสูตรเบื้องต้นทั้งหมด5สูตรแล้วนะคะซึ่งสูตรที่ใช้บ่อยและจำเป็นมากๆเลยคือสูตรไหนคะสูตรนี้นั่นเองเห็นไหมใช้บ่อยมากยูกำลังเอ็นสูตรอื่นก็ทยอยมาเหมือนกันแต่สเต็ปมันก็ยังไม่ชัดสูตร5ชัดมากๆนะคะขอให้เรากลับไปทบทวนนะคะทั้ง5สูตรหลักตรงนี้นะคะจากนั้นเหลืออีกประมาณ15สูตรนะคะน่าจะไม่ยากจนเกินไปถ้าเราผ่าน5สูตรแรกไปแล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้เนื้อหาส่วนอนุพันธ์โดยใช้สูตรในพาร์ทที่1ตรงนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกราฟในพิกัดเชิงขั้วกันนะคะซึ่งกราฟแรกที่เราจะเรียนกันเนี้ยค่ะจะเป็นกราฟเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะเราจะมาดูเส้นตรงกันนะคะขอจัดกล้องนิดนึงเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วซึ่งเส้นตรงในพิกัดเชิงขั้วนี้นะคะก็คือมันจะเป็นสมการเส้นตรงของพิกัดฉากที่ชื่อว่า ax บวก by แล้วก็บวก c เท่ากับ0นะคะทีนี้เราจะแทนที่ x เนี่ยค่ะด้วยพอจำได้ไหม r cos เซตานะคะแล้วก็แทนที่ y ด้วย r sin เซตาแทนตรงนี้นะคะแล้วก็บวก c เหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับ0นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะดึงเนี่ยค่ะเป็นตัวร่วมก็จะเหลือ a แล้วก็ cos เซตาแล้วก็จะเหลือ b แล้วก็ sin เซตาแล้วก็บวก c เท่ากับ0แบบนี้นะคะแล้วทีนี้อันนี้เราจัดจากพิกัดฉากเนี่ยสามารถจัดให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้วได้ละซึ่งก็จะเป็น r กับเซตานะคะทีนี้เรามาดูเส้นตรงแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงที่ขนานค่ะกับแกนแนวฉากซึ่งถ้าในพิกัดฉากเนี่ยมันจะชื่อว่า x เท่ากับ a นะคะสมการเส้นตรงขนานกับแนวฉากเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูเนาะนี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากซึ่งหมายความว่ามันน่าจะเป็นเส้นตรงแบบนี้หรืออาจจะขยับมาทางซ้ายก็ได้แต่เขียนอันเดียวนะคะขนานกับแกนแนวฉากขนานกับแกนนี้ค่ะซึ่งมันขนานกับแกนแนวฉากเนี่ยสมมุติว่ามันชื่อ x เท่ากับ a ก็เป็นสมมุติเรากำหนดว่าจากจุดขั้วมาถึงตรงนี้คือยาว a ซึ่งการที่เป็นแบบนี้ค่ะมันจะผ่านจุด a แล้วก็0ค่ะมุม0เนี่ยมุมนี่มุมนะอันนี้รัศมีเดี๋ยวเราจะเอาไปแทนในสมการเส้นตรงกันนะคะอ่ะยังไงเรามีสมการเส้นตรงแบบนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มต้นเลยค่ะตอนแทนค่าค่ะแทนในสมการนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ a เขาบอกว่าเหมือนเดิม a เหมือนเดิมซึ่ง a เนี่ยเราบอกว่าa นี้เราให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น r cos เซตา b ค่ะเราจะให้ b ตรงนี้ค่ะเป็น0เดี๋ยวมันจะทำอะไรเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น r sin เซตาเหมือนเดิมแล้วก็บวก c เท่ากับ0ด้วยที่ b มันเป็น0เนาะก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0หมดทำให้เราได้ว่า r cos เซตา a ไปไหนใช่ไหมจากบวก c ย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็คือลบ c เนาะจาก a คูณอยู่ก็ลงมาหารค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้น
เรากำหนดค่ะว่าลบ C หาร A เนี่ยมีค่าเท่ากับ A ตัวน้อยๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสมการนี้ยังไงเมื่อกี้ที่ขอเขียนตรงนี้ซ้ำเลยเนาะ R cos เซตาเรากำหนดให้ลบ C ส่วน A ตัวใหญ่มีค่าเท่ากับ A เราท่องไว้แล้วนี่ว่า x มีค่าเป็นอะไรคะ R cos เซตาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการพิกัดเชิงขั้วของเส้นตรงเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูต่อนะคะถ้าเป็นกรณีที่สองค่ะถ้าเป็นเส้นตรงแล้วก็ขนานกับแกนเชิงขั้วเป็นยังไงสมการนี้ค่ะจะชื่อว่า y เท่ากับ b ตัวเล็กยังไงเนาะนี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเส้นตรงอันนี้คือแกนเชิงขั้วเห็นไว้ตรงนี้เนาะขนานกับแกนเชิงขั้วคือแบบนี้ค่ะแล้วยังไงแล้วจุดที่ผ่านค่ะพอดีเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นรัศมีเป็นมุมซึ่งสอดคล้องกับแกนเชิงขั้วเนาะแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มันจะเป็นชื่อว่าศูนย์กับ b ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเป็นความบังเอิญนะที่อันเนี้ยมันคือค่าของรัศมีกับมุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือค่า a เนี่ยคือค่าที่ตัดที่แกน x ศูนย์เนี่ยก็คือตัดที่แกน y หมายความว่ามันมาตัดแกน x นี่คือแกน x เนาะยาว a หน่วยค่ะแต่แกน y ค่ะแกน y คือแกนนี้มันไม่ได้ตัดค่ะมันอยู่ที่ศูนย์พอดีแล้วมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัดที่แกน x ใช้คำเดียวกันเลยตัดที่แกน x นี่คือแกน x เนาะแนวนอน x เป็นศูนย์แต่ตัวนี้ค่ะตัดที่แกน y เป็น b ค่ะนี่ y เป็น1 2 3เป็น b นะคะตัดที่แกน y แบบนี้อาจารย์ก็จะมาทำเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสมการตัวนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นละเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะอาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์ก็เขียนว่าเอแล้วก็ r cos เซตาบวก b แล้วก็ r sin เซตาแล้วก็บวก c เท่ากับ0เราเริ่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าค่าของ a เนี่ยเราจะให้เป็น0ตรงนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็น0แล้วก็ r cos เซตาเหมือนเดิมแต่ค่าของ b ตัวนี้ค่ะเราจะให้เป็น b แล้วก็ r sin เซตาบวก c เท่ากับ0เนาะก้อนนี้จะกลายเป็น0ไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ r sin เซตาเท่ากับบวก c ย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลบ c b คูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารและอาจารย์ก็กำหนดว่าลบ c หารด้วย b เนี่ยอาจารย์จะให้มันมีค่าเท่ากับ b อันนี้ก็จะเป็น r sin เซตาเท่ากับ b เท่ากันเลยแล้วเราเคยท่องไว้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับ r sin เซตาอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนเชิงขั้วอันสุดท้ายมันจะเป็นเส้นตรงผ่านขั้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะเป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านขั้วและมันต้องทำมุมเซต้าสมมติเซต้าเนี้ยอาจารย์กำหนดว่าเป็นเซต้าศูนย์เช่นมันอาจจะเป็นมุม30 45 60อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
ก็ชื่อมันก็จะชื่อแบบนี้เลยนะคะว่าเซตาเท่ากับเซตาศูนย์เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตอนเราคิดเนี่ยเราจะคิดยังไงอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่เดี๋ยวเราไล่สักตัวอย่างไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไปดูแบบฝึกหัดเนาะซึ่งเอกสารของอาจารย์เนี่ยจะอยู่หน้า15ของคนที่อยู่ในห้องเรียนที่มีเอกสารก็อาจจะขยับไปหน่อยเพราะอาจารย์ก็มีการปรับปรุงเอกสารอยู่ตลอดเวลาเนาะคือพยายามทำให้โจทย์แล้วก็ QR code แล้วก็ตารางแล้วก็รูปภาพเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวกันจะได้มองง่ายๆรูปก็อาจจะเล็กหน่อยหรือ QR code จะเล็กหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มตัวอย่างแรกค่ะก็บอกว่าให้คุณดูทิศทางของสมการเชิงขั้วค่ะซึ่งอาจารย์จะให้ชื่อว่า r cos เซต้าเท่ากับลบสองก็จะมี QR code ให้ดูเนาะก็ไปติดตามในช่อง YouTube อาจารย์ได้ซึ่งอาจารย์จะใช้ชื่อว่าธัญรัตน์ก็จะเป็นสอนแคลคูลัสเนาะสำหรับนักศึกษาทุกๆคนเลยมีเรื่องอะไรที่ให้ดูได้เยอะเลยนะคะลองไปตามดูอ่ะเราก็มาเริ่มต้นโจทย์เป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็ดูโจทย์มาแบบนี้ข้อนี้สิ่งที่อาจารย์จะต้องทำก็คือว่าอาจารย์ก็จะอาจารย์ทำไว้ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็จะเอา R เนี่ยไว้ที่เดิมลบสองก็อยู่ที่เดิมซึ่ง cos เนี่ยมันคูณอยู่กับ R อาจารย์ก็จะย้ายลงมาหารแบบนี้อันนี้ปรับนิดหน่อยแก้สมการนิดหน่อยเพื่อให้ได้ค่า R คุณก็บอกว่าทำไมต้องได้ค่า R ด้วยอาจารย์บอกว่าเพราะเรากำลังจะวาดกราฟของสมการเชิงขั้วเนาะสมการเชิงขั้วเนี่ยถ้าคุณวาดรูปอาจารย์จะวาดตารางให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปในอนาคตถ้าคุณไปวาดรูปเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องใช้อันดับแรกเลยก็คือมุมที่อาจารย์จะใช้ก็คือมุมศูนย์หลังจากนั้นก็มุม90และหลังจากนั้นก็มุม180และหลังจากนั้นก็มุม3พายส่วน2สมมุติว่าโอ้อาจารย์ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันเป็นพายส่วน2เนี่ยพายส่วนเดี๋ยวก่อนอาจารย์แนะนำมุมพาย

นี่คือแกน x แกน y ที่คุณรู้จักอยู่แล้วเนาะหรือแกนนี่คือแกนแบบนะคะการจะตัดออกอ่ะอันนี้คือแกนตึงขั้วนี่คือแกนแนวฉากนะอ่ะเพราะฉะนั้น

ถ้าตรงเนี้ยมันชื่อว่าพายเนาะแต่อาจารย์ไม่ยอมเขียนชื่อละเนี่ยมุมตรงเนี้ยคือมุมพายอาจารย์ทำอะไรกับมุมพายค่ะมันบอกแบ่งครึ่งใช่แบ่งครึ่งมันก็จะได้90 องศาตรงเนี้ยมันคือพายส่วนสองเนาะทีนี้ถ้าคุณมีครึ่งเค้กตรงเนี้ยมี2 ชิ้นถ้าข้างบนมี2 ชิ้นข้างล่างคุณก็ต้องมี2 ชิ้นด้วยอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งเนาะนี่คือชิ้นที่สองคุณก็เติมเลขสองก็หายไปอันนี้คือชิ้นที่สามอาจารย์ก็เติมเลขตรงนี้เป็นเลขสามและอันนี้คือชิ้นที่สี่ค่ะอาจารย์ก็เติมแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะชื่อว่ามุมสองพายน่าจะจำได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออแล้วมุมสามพายส่วนสองเนี่ยคือมุมอะไรสมมุติใครที่ไม่ได้คุณก็แทนที่พายได้180แล้วคุณก็หารสองซึ่งมันได้90ใช่ไหมคูณกับสามคุณก็รู้ว่าเป็นมุม270แต่การที่คุณรู้มุมเป็นตัวเลขอ่ะคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ในควอดแดรนท์ไหนหรือบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้เนาะแต่อาจารย์นิยมทำเป็นเรเดียนเพื่อวาดเป็นเค้กแล้วมันจะรู้ว่ามันลงอยู่ตรงไหนอ่ะลองฝึกก่อนละกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้มุมละอาจารย์ก็จะหา R อาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เลยไปแก้ย้ายข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ว่า R cos R เนี่ยมีค่าเท่ากับ-2หารด้วย cos theta อ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ R เท่ากับ-2แล้วก็ cos theta ตรงนี้ก็จะเป็นมุม0ค่ะอาจารย์ก็ต่อเนาะอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับ-2แล้วก็หารด้วยคอสเซต้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมพายส่วนสองอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับ-2แล้วคอสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นมุมพายคุณไม่ต้องเปลี่ยนสีเหมือนอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นเนาะแล้วตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนมุมเป็นสีแดงใช่ไหมชื่อว่าสามพายส่วนสองแบบนี้อาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์เติมตารางให้ยาวๆหน่อยอ่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น-2ค่ะมุมศูนย์เนี่ยให้ชูมือซ้ายเนาะอาจารย์ก็จะกดนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์กดนิ้วโป้งเนี่ยอาจารย์ก็จะมีนิ้วเหลือทางขวา4 นิ้วคอสค่ะคอสเนี่ยต้องเอานิ้วทางขวาอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2ซึ่งนิ้วทางขวาอาจารย์เหลือ4 นิ้วอาจารย์ก็เอาไปแทนรูท4เนี่ยมีค่าเป็น2 2หาร2อาจารย์ก็ได้1ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยได้1หารด้วย1มุม0แบบนะคะมุม0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะคอสเป็น1ไซน์อาจารย์ไม่สนและอาจารย์ก็จะมาสนใจตรงนี้นะอาจารย์ก็จะมาสนใจมุมพายค่ะมุมพายอยู่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะลอกคำตอบของตัวนี้มามันก็จะได้คอสเป็น1แล้วก็ไม่สนไซน์แต่มันอยู่ในคอสแดนอาจมีบางคนบอกอยู่ระหว่าง2กับ3ใช่ไหมแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าถ้ามันเป็นคอสแดนทางด้านเนี้ยทางด้านซ้ายตรงเนี้ยแกน x หรือว่าแกนเชิงขั้วเนี่ยตรงเนี้ย x เป็น0ไปทางซ้ายก็ต้องติดลบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องติดลบค่ะเนาะอ่ะหลังจากได้ปุ๊บอาจารย์ก็เลยได้ตรงเนี้ยไม่ใช่-1นะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษเนาะตรงนี้อาจารย์ต้องหารด้วย1ใช่ไหมแล้วมันถึงจะได้-2แล้วตรงเนี้ยไม่ได้หารด้วย1นะต้องหารด้วย -1ค่ะอาจารย์ก็จะได้2เฉยๆอาจารย์ชอบทำเป็นคู่ที่มุมตรงข้ามกันต่อไปมุม90 องศาเมื่อกี้มุม0ละ30 45 60แล้วก็90 90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พยายามอาจจะยุ่งหน่อยเนาะแถวๆนี้นะคะอาจารย์ก็มาตรงนี้เนาะนะทีนี้อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยค่ะนิ้วโป้งชี้กลางนางอาจารย์กด

นิ้วก้อยละอาจารย์กดนิ้วก้อยซึ่งคอร์ดก็เอานิ้วทางขวาซึ่งนิ้วอาจารย์ไม่เหลือละอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วยสองใช่ไหมได้รูทศูนย์นะคะรูทศูนย์เนี่ยมันก็หมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กทำได้เนาะแต่มีคนรอกินอยู่สองคนมันจบตรงที่ว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กละเราก็จะได้ศูนย์เลยหลังจากนั้นปุ๊บมาตรงนี้ต่ออาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายลบเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีเค้กสองก้อนสองก้อนเลยสองก้อนใหญ่ๆและเราอ่ะลืมมันไว้ที่ตู้เย็นลืมทิ้งจนมันขึ้นลาเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเดี๋ยวกันเนาะด้วยโอเคอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้ค่ะอาจารย์ติดลบไว้หาค่าไม่ได้เพราะทำไมต้องติดลบด้วยเพราะว่าก้อนข้างบนมันติดลบเนาะแล้วหารด้วยศูนย์ก็เลยติดลบอาจารย์ต่อเนาะทีนี้อาจารย์มาที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบสองเหมือนเดิมแต่อาจารย์วาดให้ดูเนาะเมื่อกี้อาจารย์สนใจมุมที่พายส่วนสองค่ะอาจารย์ได้คอสเป็นศูนย์ไซน์อาจารย์ไม่สนใจออยอาจารย์ย่อนิดนึงไซน์อาจารย์ไม่สนใจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมุมสามพายส่วนสองค่ะมันตรงกันข้ามกับมุมพายเนาะอาจารย์ก็ต้องได้ศูนย์เหมือนกันใช่ไหมแต่มันอยู่ในคอสแดนข้างล่างคอสแดนที่สามกับสี่อาจารย์ก็จะบอกว่าซึ่งคอสแดนที่สามเนี่ยก้อนเนี้ยคอสมันไปทางซ้ายค่ะมันก็ลบใช่ไหมอาจารย์ไม่สนใจซ้ายละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นลบศูนย์เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นหาค่าไม่ได้จริงๆจะใส่ศูนย์หรือลบศูนย์ก็เหมือนกันแหละก็คือหาค่าไม่ได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยถ้าอาจารย์ใส่ลบศูนย์แล้วก็ข้างบนมีลบสองไอ้ลบกับลบมันก็กลายเป็นบวกนะคะแต่ก็คือการหาค่าไม่ได้นั่นแหละนะคะทีนี้อาจารย์เรียบร้อยตรงนี้ละคุณก็ไปเช็คในวงกลมหนึ่งหน่วยที่เคยวาดรูปรวมไว้ได้นะคะแต่คุณจะต้องคิดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคู่อันดับของเชิงคั่วเนี่ยมันก็คือ R กับเซต้าคือก้อนนี้ค่ะลบสองเซต้าก็คือมุมศูนย์เหมือนพิกัดฉากเลยที่อาจารย์ก็ทำตอนแรกแบบนี้อันนี้ค่ะรัศมีก็จะเป็นลบอินฟินิตี้มุมก็ด้านบนชื่อว่าพายส่วนสอง90องศารัศมีก็เป็นสองค่ะมุมก็ด้านบนค่ะชื่อว่าพายเนาะรัศมีก็เป็นอินฟินิตี้ค่ะมุมก็ด้านบนชื่อว่าสามพายส่วนสองอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ชื่อว่าแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ค่ะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงแต่รัศมีมันติดลบก็ต้องต่อไปในแนวเส้นประทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับลบหนึ่งลบสองลบสองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดแรกก็คือรัศมีติดลบมุมเป็นศูนย์ต่อนะมาดูตัวนี้บ้างอันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปมุม90องศามุม90องศาก็จะอยู่ข้างบนอาจารย์ทำเป็นเส้นทึบนะนะแต่มันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่เมื่อไหร่มีหาค่าไม่ได้จะลงจุดไม่ได้เรียบร้อยต่อไปมุมพายเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีดีกว่ามุมพายค่ะมุมพายก็คือ180องศามันจะหยุดอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นตัวเลขสองอาจารย์ก็ลากเส้นทึบได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็นับ1 2เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ว่ารัศมีเป็นสองมุมเป็นพายค่ะในกรณีนี้ถ้าเราทำถูกจุดสีดำจากมุมศูนย์รัศมีลบสองจะตรงกันกับจุดสีน้ำเงิน y

จุดสีน้ำเงินมุมพายแล้วก็รัศมีเป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ค่ะมาอีกจุดหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้ารัศมีหาค่าไม่ได้เราก็จะลงจุดไม่ได้การที่เรารู้ว่าเราจะได้เส้นตรงและเส้นตรงเนี้ยมันขนานกับแกนไหนคะอาจารย์วาดนี้เลยเนาะมันตั้งแบบนี้ก็แปลว่าขนานกับแกนแนวฉากถ้าคุณบอกว่าอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันจะขนานกับแกนแนวฉากเพราะว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปไปเลยดีกว่านะคะตอนท้ายตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่ามันเพราะว่าเนี่ยทิศทางของสมการเชิงขั้วมันชื่อว่า r cos เซต้าคุณรู้เลยว่ามันจะขนานกับแกนแนวฉากถ้ามันเป็น cos เซต้าค่ะแล้วตรงเนี้ยมันติดลบสองลบสองก็คือว่ามันติดลบใช่ไหมมันก็ต้องไปทางซ้ายค่ะก็เลยได้เส้นตรงที่อยู่ทางซ้ายและอาจารย์ก็เลยเขียนเพิ่มว่าเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนแนวฉากแล้วก็ตัดแกนเชิงขั้วที่จุดเราก็จะเอาจุดสีดำก่อนรัศมีเป็นลบสองมุมเป็นศูนย์และรัศมีเป็นสองมุมเป็นพายแบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็จะข้ามว่าเส้นตรงขนานกับแกนเชิงขั้วก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปแต่เดี๋ยวจะทำให้ในส่วนของแบบฝึกหัดรอสักครู่อาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่ 1.4.2 ค่ะถ้าในเอกสารอาจารย์จะอยู่หน้า16นะคะก็บอกว่าดูทิศทางของสมการเชิงขั้วที่ทำมุมค่ะย่อโจทย์หน่อยเนาะที่ทำมุมเซต้าเท่ากับ5พายส่วน4กับแกนเชิงขั้วอันนี้มันจะเป็นแบบที่3ยังไงเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ก็เริ่มต้นวิธีทำก่อนอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะหาพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะหาที่เซต้าก่อนจำได้ไหมเอ่ยเซต้าก่อนเนาะแล้วตัวอย่างแรกเมื่อกี้เนี่ยเซต้าก็จะมีมุม0 90แล้วก็180แล้วก็270แบบนั้นแต่ตอนนี้ค่ะเขากำหนดให้เราค่ะว่ามุมจะต้องเป็น5พายส่วน4เท่านั้นเป็นมุมอื่นไม่ได้ค่ะอือหือก็ไม่เป็นไรเราก็จะกำหนดแค่มุมเดียวอ้าวแล้วทำไมกำหนดมุมเดียวทำไมต้องเขียนซ้ำต้อง3อันเพราะเราต้องการรัศมีค่ะในกรณีนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอตัวแทนรัศมีที่เป็นจำนวนลบอาจารย์ก็เลยเลือกลบ1ตัวแทนรัศมีที่เป็น0และตัวแทนรัศมีที่เป็นเลข1เฉยๆหลังจากนั้นปุ๊บเราจะหาคู่อันดับของพิกัดเชิงขั้วก็ต้องเป็น r กับเซต้า r คืออะไรนะคะลบ1ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ต่อไปค่ะ r คือรัศมีเป็น0ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ค่ะต่อไปค่ะ r เป็น1ค่ะมุมก็คือ5พายส่วน4ค่ะแบบนี้และเราจะเฮ้ยแค่มุมเดียวเนี้ยมันจะผ่านขั้วได้จริงๆหรอแล้วมันจะเป็นเส้นตรงได้จริงๆหรออ่ะเรามาดูกันค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเริ่มค่ะทบทวนเนาะมุม5พายส่วน4ที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะรู้เนาะว่า5พายส่วน4เนี่ยกี่องศาแต่ถ้า

เข้าใจง่ายอาจารย์จะดูส่วนด้วยเลขสี่ค่ะส่วนด้วยเลขสี่เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าครึ่งเค้กของเราเนี่ยจะมีสี่ชิ้นแล้วชิ้นที่ห้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะลงไปถึงควอดแดรนท์ที่สามจำได้ไหมเอ่ยอันนี้ควอดแดรนท์ที่หนึ่งอันนี้ควอดแดรนท์ที่สองอันนี้ควอดแดรนท์ที่สามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะวัดมุมค่ะอาจารย์ไม่วาดให้ดูแล้วนะอาจารย์จะกลัวมันงงเนาะคอสแดนที่สามอยู่ตรงนี้ค่ะว่าจะไม่วาดวาดดีกว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะคือมุม5พายส่วน4อาจารย์ก็เชื่อมจุดมาอย่างนี้หลังจากนั้นค่ะรัศมีติดลบอาจารย์ก็ต่อจุดเป็นเส้นปะในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็นับรัศมีได้หนึ่งอันนี้ก็เลยชื่อว่ารัศมีเป็นลบหนึ่งมุมคือห้าพายส่วนสี่สีดำเมื่อกี้อาจารย์เอาสีน้ำเงินใช่ไหมห้าพายส่วนสี่อันเดิมแต่รัศมีเป็นศูนย์มุมตรงนี้เนาะรัศมีเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็นศูนย์มุมคือห้าพายส่วนสี่ก็ง่ายนะต่อไปค่ะมาตรงนี้บ้างค่ะมุมห้าพายส่วนสี่อาจารย์นับละได้เส้นสีดำตรงนี้ใช่ไหมรัศมีเป็นบวกนับได้เลยค่ะไม่ต้องต่อเส้นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้รัศมีก็เป็นหนึ่งมุมก็คือห้าพายส่วนสี่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถกำหนดรัศมีเป็น 1.7 ใช่ไหมลบ11มันก็จะต่อไปข้างหลังอันนี้คืออาจารย์แค่เลือกตัวแทนจำนวนลบจำนวนศูนย์แล้วก็จำนวนบวกมันก็จะมีจะจุดหลายจุดตรงนี้มากเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาจะได้เส้นตรงอาจารย์มีสีดำสีน้ำเงินสีแดงอาจารย์ก็จะได้เส้นตรงแบบนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมแบบนี้อาจารย์ทําเส้นตรงหนาหน่อยเนาะแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะทํามากกว่านี้ก็ได้เส้นตรงมันก็จะยาวไปได้มากกว่านี้ยาวทับไปอาจจะมีบางคนอาจจะเอา25อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็จะยาวนี่แหละค่ะเส้นตรงผ่านจุดใช่ไหมแล้วก็ทํามุมเดี๋ยวอาจารย์สรุปดีกว่าอาจารย์จะสรุปให้เราก็จะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยค่ะทิศทางของสมการเชิงขั้วเพราะว่ามันชื่อว่ามุมเท่ากับ5พายส่วน4ถ้าใครอยากจะรู้ว่า5พายส่วน4มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมก็แทนที่พายได้180อันนี้ก็จะได้45เนี่ยค่ะคูณกับ5ก็ได้เท่าไหร่เอ่ยอยากจะรู้ใช่ไหมก็จะได้มุม225องศาแบบนี้นะคะแล้วมุมเนี้ยค่ะมันต้องเป็นเส้นตรงที่ผ่านขั้วแล้วมันก็ต้องทำมุม5พายส่วน4ค่ะกับแกนเชิงขั้วสรุปให้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์วาดรูปได้เลยแต่เราก็ควรจะมีรูปในใจก่อนนะคะทีนี้อาจารย์จะไปดูแบบฝึกหัดให้นะคะก็จะได้ครอบคลุมหมดเลยเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่9ค่ะอาจารย์บอกว่าให้คุณดูทิศทางค่ะของสมการเชิงขั้วแล้วก็ไซน์เซต้าเท่ากับ3เมื่อกี้จำได้ไหมว่ามันเป็นคอสใช่ไหมมันเลยขนานกับแกนแนวฉากแต่ตอนนี้มันเป็นไซน์แล้วค่ะนี่คือการเชิงขั้วการที่เรารู้เหมือนรู้สูตรอะเราก็จะรู้ทิศทางของกราฟนะคะอันนี้แกนเชิงขั้วอันนี้แกนแนวฉากอาจารย์เขียนชื่อไว้ว่าแกนเชิงขั้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น3อาจารย์รู้เลยว่าอาจารย์ก็นับไป1 2 3

เส้นตรงขนานกับแกนเชิงขั้วค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้เป็นเส้นตรงตั้งเพราะขนานกับแกนแนวฉากแต่ตอนนี้จะเป็นเส้นตรงนอนเพราะขนานกับแกนเชิงขั้วทำไมเพราะเป็นไซน์เซตาค่ะทำไมมันเป็นเส้นตรงที่อยู่ข้างบนก็เพราะว่าถ้าเราไปพูดถึงแกน y อะเนาะแกน x แกน y อย่างเงี้ย y ขึ้นข้างบนนะคะ y ก็ต้องเป็นบวกแต่ตรงกันข้ามถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบมันก็จะลงมาข้างล่างยังไงอ่ะเรามาดูกันนะคะคุ้นเคยไหมคือตอนเราไปวาดรูปเนี่ยเราจะต้องหาพิกัดเชิงขั้วเราต้องรู้มุมก่อนแล้วก็รู้รัศมีซึ่งตอนนี้เราจะไม่รู้รัศมีค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะและรัศมีเป็นเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไซน์เซตาคูณอยู่กับ r ก็จะย้ายลงมาหารถูกไหมทำแบบเดิมเลยนะคะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มต้นวาดกราฟเลยฉันก็มาตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือมุมค่ะมุมของอาจารย์ก็จะมุมศูนย์มุม90องศาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณไม่มีสูตรในใจเนาะคุณจะต้องทำมุมที่อาจารย์สอนก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องทำล่ะมุม30มุม45มุม60คุณถึงจะเห็นทิศทางแต่อันนี้เหมือนเรารู้ว่าถ้ารูปสมการอยู่แบบนี้นะ r มาคูณอยู่กับ sin เซต้าแบบเนี้ยเราสามารถรู้ว่ามันจะเป็นเส้นตรงอะค่ะนะคะแล้วมุมต่อไปก็คือมุมพายแล้วมุมต่อไปก็เป็น3พายส่วน2มันก็จะไล่ไปในสมองเดียวกันเอาสักแบบหนึ่งให้เราเข้าใจก่อนตรงนี้ก็คือ r เท่ากับ3แล้วก็หารด้วย sin เซต้าอาจารย์ก็เริ่มเลยนะ3หารด้วย sin แต่เซต้าก็คือมุม0พอได้หรือยังตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ3หารด้วย sin แต่เซต้าก็เปลี่ยนเป็นมุมพายส่วน2ตรงนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็น3หารด้วย sin แต่เซต้าเป็นมุมอะไรนะคะมุมพายแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น3แล้วก็หารด้วย sin และเซต้าก็คือมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยต่ออาจารย์ก็บอกว่าได้แบบนี้เนาะอาจารย์ก็เลย3ก็เหมือนเดิมค่ะมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์ก็กดนิ้วโป้งอาจารย์กดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วอาจารย์ก็มันก็จะมีนิ้วที่เหลือใช่ไหมแต่คำว่าซ้ายคำว่าซ้ายมันก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะซ้ายคือซ้ายมันก็จะได้รูทใช่ไหมหารด้วย2ซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายเราไม่มีเลยเราก็เลยได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะมีคนรอกินอยู่ก็หารด้วย0และหลังจากนั้นปุ๊บตอนเนี้ยอันนี้ส่วนนี้จบไปแล้วนะไม่มีเงินซื้อเค้กมีคนรอกิน2คนมันจบตั้งแต่ไม่มีเงินละเพราะฉะนั้นไซน์ของมุม0ก็ได้0แต่ตอนนี้ค่ะมีเค้ก3ก้อนและลืมแช่ไว้ในตู้เย็นอย่างนี้จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้และอาจารย์ก็จะมามุมตรงนี้มุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะลอกคำตอบคอร์สไม่สนใจแต่รู้ว่าทรายเป็นหนึ่งไม่สนใจรู้ว่าทรายเป็นหนึ่งแล้วในอาจารย์ถูกเนาะเพราะฉะนั้นทรายเป็นหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ผิดไหมไม่ใช่ทรายมีค่าเป็นเท่าไหร่คะทรายมุมศูนย์ต้องมีค่าเป็นศูนย์ค่ะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันค่ะอาจารย์ลอกคำตอบมาของทรายซึ่งตอนอาจารย์ลอกคำตอบมาปุ๊บมันอยู่ในคอร์สดันที่สองก็จริงใช่ไหมแต่คอร์สอาจารย์ไม่ได้สนใจคอร์สนี่ไม่ได้สนใจ

x เนี่ยอาจารย์สนใจ y y ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นขึ้นไปข้างบนเป็นบวกก็คือศูนย์เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยค่ะเป็นสามหารด้วยศูนย์แบบหนึ่งนะคะการเช็คคำตอบซึ่งสามหารด้วยศูนย์น่ะมันก็คือหาค่าไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะมาต่อนะคะทีนี้มุม90 องศาอาจารย์ก็ต้องกดนิ้วก้อยเนี่ยอาจารย์วาดรูปนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อาจารย์สนใจค่าซายซายมันก็จะอยู่ที่เหลือทางซ้ายแล้วก็หารด้วยสองซึ่งอาจารย์ก็จะได้รูทสี่รูทสี่ก็มีค่าเป็นสองสองหารสองอาจารย์ก็ได้หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยหารด้วยหนึ่งอาจารย์ก็ได้สามเฉยๆและอาจารย์ก็ลอกคําตอบใช่ไหมมุมพายส่วนสองอยู่ตรงนี้คอสไม่สนใจแต่รู้ว่าไซน์เป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้คอสไม่สนใจลอกหนึ่งมาก่อนแต่มันอยู่ควอดแดนข้างล่างมีคนบอกสามกับสี่มันไม่ได้สำคัญหรอกว่ามันสามหรือสี่แต่เราต้องให้ค่ามันให้ถูกให้ค่ายังไงก็คือว่าเราสนใจค่าข้างหลังค่าข้างหลังคือค่าของ y นะคะหรือค่าของมุมอ่ะ y ลงมาข้างล่าง y ต้องทำไมล่ะคะติดลบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสามหารด้วยหนึ่งเรียนแบบอะเนาะแต่มันต้องเป็นหนึ่งที่ติดลบแล้วมันมีผลนะเพราะคำตอบมันคือลบสามอ่ะแล้วยังไงอ่ะอาจารย์ก็มาต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะได้รัศมีกับมุมค่ะรัศมีก็คืออินฟินิตี้มุมก็คือมุมศูนย์ต่อไปนะคะรัศมีเป็นสามมุมก็คือพายส่วนสองต่อไปนะคะรัศมีเป็นอินฟินิตี้มุมก็เป็นพายค่ะตรงนี้ต่อไปรัศมีเป็นลบสามพอเห็นไหมมุมตรงนี้นะคะสามพายส่วนสองแบบนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวาดรูปนะคะอันนี้ก็เป็นแกนเชิงขั้วอันนี้ก็เป็นแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอยู่บนนี้แต่มันเป็นหาค่าไม่ได้วาดรูปไม่ได้ค่ะอันนี้ก็วาดรูปไม่ได้มีบางคนบอกจำได้ละถ้าเป็นเส้นตรงนะมันจะได้จุดแรกใช่ไหมอ่ะเรามาดูค่ะจุดแรกเป็นยังไงมุมพายส่วนสองอยู่ตรงนี้ค่ะนับรัศมีเป็นสามก็นับบนนี้ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามอาจารย์ก็เลยได้ว่ารัศมีเป็นสามมุมคือพายส่วนสองต่อไปมุมสามพายส่วนสองมันต้องขึ้นไปแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงนี้จริงๆมันจะมีปลายหัวลูกศรใช่ไหมและอาจารย์ก็ลากเส้นทึบลากเส้นทึบเตรียมจะนับแต่นับไม่ได้เพราะรัศมีติดลบก็ต้องต่อเส้นประไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับหนึ่งว้าวหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ว่ารัศมีติดลบมุมคือสามพายส่วนสองแบบนี้เอ้ยเราน่าจะทำถูกนะเพราะจุดสีดำกับจุดสีน้ำเงินมันอยู่ที่เดียวกันนี่ไงคะอาจารย์ก็ได้เส้นตรงจริงๆการที่เราจะได้เส้นตรงอ่ะเราต้องไปคิดมุม30 45 60เพิ่มอีกแล้วเราจะเห็นทิศทางแต่อันนี้เหมือนเรามีสูตรในใจอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่าทิศทางของสมการเท่ากับไซน์เซตาเท่ากับ3ถ้ามีไซน์เมื่อไหร่นะคะมันจะเป็นเส้นตรงแล้วก็ขนานกับแกนเชิงขั้วเนี่ยค่ะแกนเชิงขั้วอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็ตัดค่ะมันจะสลับกันนะตัดกับแกนแนวฉากที่จุด

แผนแนวชาร์ปคือจุดนี้นะคะจุดแรกค่ะก็คือ3แล้วก็พายส่วน2สีดำก่อนหรืออีกจุดหนึ่งแบบนะคะหรืออีกจุดหนึ่งค่ะก็คือลบ3ค่ะแล้วก็มุม3พายส่วน2ซึ่งมันจะเป็นจุดที่อยู่ที่เดียวกันนะคะด้วยเวลาที่มีเนาะอาจารย์ขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายเนาะแบบฝึกหัดข้อที่10ค่ะให้ดูทิศทางของสมการชื่อว่า r แล้วก็3คอสเซตาแล้วก็ไซน์เซตาอยู่ด้วยกันแล้วก็ลบ4เท่ากับ0อันนี้บอกอ่ะแล้วจะทำยังไงอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะวาดมุมเราจะต้องใช้รัศมีเพราะฉะนั้นเราจะหารัศมีค่ะอาจารย์ก็เลยได้ว่าอ่ะ r คูณกับตัวเนี้ยลบ4ย้ายไปก็จะได้4เฉยๆ r เดียวก็จะเป็น4ตัวนี้คูณอยู่ก็มาหารค่ะแบบนี้โอเคไหมอ่ะอาจารย์ได้แบบนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าในตารางอาจารย์ก็จะเริ่มแล้วนะคะอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นมุมก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะมุมศูนย์มุมพายส่วนสองมุมพายแล้วก็มุม3พายส่วนสองอาจารย์ก็ได้อ่านแล้วเนาะมีค่าเท่ากับ4แล้วก็หารด้วย3คอสเซตาแล้วก็บวกไซน์เซตาอาจารย์ก็จะได้ r เท่ากับ4หารด้วย3คอสมุมเนาะมุมตรงนี้นะคะ0บวกไซน์มุม0แทนไปก่อนตรงนี้ค่ะก็จะเป็น4หารด้วย3คอสมุมพายส่วน2บวกไซน์มุมพายส่วน2อาจารย์ไม่ได้เป็น4ไอ้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็น3คูณคอสพายบวกไซน์มุมพายตรงนี้บ้างค่ะก็จะเป็น3คอสมุม3พายส่วน2บวกไซน์3พายส่วน2แบบนี้อ่ะอาจารย์ทำตารางให้ยาวขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น4ค่ะทำด่วนเลยเนาะมุม0อาจารย์ก็กดนิ้วโป้งค่อยๆคิดนะคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ4นิ้วก็คือรูท4ส่วน2มันก็จะได้2ส่วน2มีค่าเป็น1ยังกดนิ้วเดิมนะแต่นิ้วที่เหลือทางซ้ายไม่มีคือซ้ายรูท0ส่วน2ก็คือ0อาจารย์ลอกคำตอบนะ4เหมือนเดิมค่ะ3เหมือนเดิมแต่มุมพายอ่ะมันไม่ใช่1เฉยๆเหมือนตัวนี้มันคือลบ1ค่ะแต่มุมพายซ้ายของพายอ่ะมันจะมีค่าเป็น0เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้4หารด้วย3ก้อนนี้จะเป็น4หารด้วย3แต่ติดลบค่ะแบบนี้มาต่อมุม90องศาค่ะอาจารย์ก็ต้องกดนิ้วก้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาไม่เหลือค่ะได้0มันจะสลับกันนะคะไซน์90องศาทางซ้ายเหลือต้อง4คือรูท4ส่วน2ก็คือ2ส่วน2ก็มีค่าเป็น1ทีนี้เราก็ลอกคำตอบค่ะ0ก็ลอกมาเหมือนเดิมแค่ใส่เครื่องหมายลบหรือไม่ใส่แต่ไซน์ของ3พายส่วน2มุมพายส่วน2อยู่ตรงนี้3พายส่วน2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะติดลบค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้เป็น0ละก็จะได้4หาร1ใช่ไหมก้อนนี้ก็0ละ4หารลบ1ใช่ไหมก็ติดลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดในพิกัดเชิงขั้วค่ะ

อะไรนะรัศมีกับเซตารัศมีก็ได้หนึ่งกว่ามุมศูนย์อยู่ด้านบนเนาะรัศมีก็เป็นสี่ค่ะมุมก็เป็นพายส่วนสองรัศมีติดลบค่ะมุมก็เป็นมุมพายใช่ไหมรัศมีก็ติดลบค่ะมุมก็เป็นสามพายส่วนสองแบบนี้อ่ะอาจารย์ก็จะมาลงจุดนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ขยับไปนิดนึงอันนี้ก็คือแกนเชิงขั้วอันนี้ก็คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงได้หนึ่งกว่านี่หนึ่งนี่สองอันหนึ่งกว่าอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ว่ารัศมีเป็นสี่ส่วนสามมุมศูนย์อาจารย์ขอค่ะอาจารย์ชอบวาดที่มันคู่กันค่ะมุมพายมุมสิบมันจะหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะปกติอาจารย์จะลากหัวลูกศรแล้วก็ลากเส้นทึบไปลากเส้นทึบนะแต่มันนับรัศมีที่เส้นทึบสีน้ำเงินไม่ได้เพราะมันติดลบอาจารย์ก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามมีคนบอกว่ารู้ละถ้าเราทำถูกในกรณีที่มันเป็นเส้นตรงอ่ะมันจะมาทับกันที่เดิมถูกต้องค่ะลบสี่ส่วนสามมุมพายค่ะได้แล้วนะต่อไปค่ะอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วนสองวัดมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแนวตั้งตรงนี้นับรัศมีได้สี่หนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้ค่ะชื่อว่ารัศมีเป็นสี่มุมคือพายส่วนสองมีบางคนบอกถ้าเราทำถูกมันจะลงไปที่เดิมใช่ไหมคะมุมสามพายส่วนสองอาจารย์ก็วาดมุมมันจะอยู่ข้างล่างสีชมพูแต่อาจารย์นั้นรัศมีไม่ได้ต้องต่อไปในเส้นบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ทำบนเส้นสีแดงไปเลยเดี๋ยวถ้าทำทับแล้วมันจะไม่เห็นนะคะมันจะไปซ้อนกันก็เลยทำคู่ขนานกันแล้วมันติดลบอาจารย์ก็นับหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รัศมีติดลบมุมก็คือสามพายส่วนสองแบบนี้จุดอยู่ตรงนี้มันเป็นเส้นตรงค่ะข้อนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเส้นตรงเราเคยเรียนมาแล้วว่าจุดสองจุดเชื่อมกันคุณก็จะได้เส้นตรงเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วคุณสามารถโยงไปได้อีกต่อไปข้างล่างข้างบนได้เลยค่ะเส้นตรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ขอสรุปหน่อยนะคะก็บอกว่าทิศทางของสมการชื่อว่า R แล้วก็สามคอสเซตาแล้วก็บวกไซน์เซตาเนี่ยลบสี่เท่ากับศูนย์อันนี้เป็นสมการเส้นตรงถ้าคุณถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเส้นตรงเพราะมันมีคอสเซตาอยู่แล้วมันก็มีสายเซตาอยู่พร้อมกันก็เป็นเส้นตรงได้นะคะแล้วมันก็ตัดแกนเชิงขั้วมันก็จะเหมือนกรณีตัวอย่างใช่ไหมที่จุดอันนี้ชื่อว่าแกนเชิงขั้วมีคนสังเกตละที่จุดสี่ส่วนสามแล้วก็ศูนย์แล้วมันจะเป็นจุดเดียวกันแต่ชื่อมันต่างกันมีคนบอกว่าถ้ามันตัดที่แกนเชิงขั้วมุมมันจะเป็นศูนย์กับพายไปเช็คมันเป็นแบบนั้นจริงๆต่อไปมันจะตัดที่แกนแนวฉากที่จุดเดี๋ยวอาจารย์ขอตรงนี้เนาะมันก็คือสองจุดนี้อะค่ะแกนแนวฉากคือเส้นตั้งถูกเลยเนาะอาจารย์ก็บอกว่ามันจะชื่อว่ารัศมีมุมคือพายส่วนสองแล้วรัศมีติดลบค่ะแล้วมุมก็คือสามพายส่วนสองแบบนี้นะคะลองไปทบทวนนะคะ

ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา8:58 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรม

0: เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาทขอแสดงเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรักในงานและภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือและเอกสารไหนที่พบเห็นก็ต้องช่างอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
0: เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2059ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาล1ใน11แห่งที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนโอกาสที่องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโรงพยาบาลอาทิโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นโดยร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเช่นคัดกรองตรวจประเมินผู้ที่มีปัญหาทางสายตาฝึกทักษะการเดินและการเคลื่อนไหวแก่ผู้พิการทางสายตาด้วยการใช้ไม้เท้าขาวและบริการผ่าตัดต้อกระจกปัจจุบันให้การช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า940รายและดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันที่ไม่สามารถบดเคี้ยวได้และขาดโอกาสในการรักษาได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่งานเฉพาะทางฟันเทียมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2569สามารถทำฟันเทียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกินเป้าหมายทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยณหอผู้ป่วยในองคมนตรีได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้แก่ผู้ป่วย20คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลกรมการแพทย์ประกอบด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้คำปรึกษาเรื่องของการติดบุหรี่และสุขภาพปอดโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้บริการตรวจคัดกรองสายตาและประเมินความพิการทางการเห็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติออกหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ที่ระบบมีระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์ที่อัตโนมัติแก่ประชาชนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำ

ึดหลักความรู้คู่คุณธรรมมุ่งเน้นขจัดปัญหาโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานมีให้บริการแพทย์แผนไทยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและยกระดับพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการทางการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนการจัดส่งยาถึงบ้านผ่าน Health Rider บริการนัดหมายจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรรวม169คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย275คนต่อวันโรคที่พบมากเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคระบบทางเดินหายใจปวดกล้ามเนื้อและอาหารไม่ย่อยช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำเพื่อมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตะกร้าสิ่งของพระราชทานและรถเข็นวีลแชร์พระราชทานจำนวน4คันแก่ผู้ป่วยและผู้พิการรวม10คนที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การดูแลจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างสุขชุมชนให้แก่นางลำไยพันกุมภาอายุ73ปีอาศัยอยู่กับสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและลูกสาวที่มีความพิการแต่กำเนิดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมร่วมกันปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop The Challenge of Organic Production and Marketing in Highland และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน27คนจาก6ประเทศประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบังคลาเทศขออภัยครับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติจากนั้นองคมนตรีติดตามการดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอาทิบ้านพักพนักงานอาคารจัดเก็บวัตถุดิบชาเป็นอาคารสูง3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตรสำหรับรวบรวมใบชาแห้งจากพื้นที่ต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการควบคุมคุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปสามารถจัดเก็บได้มากกว่า50ตันร้านต้นไม้โครงการหลวงเป็นจุดจำหน่ายพันไม้คุณภาพจากสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเมืองหนาวพันพืชเศรษฐกิจและปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวงในราคาย่อมเยาและซุ้มพวงครามเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจะแสดงความงดงามของพันไม้พระราชทานและดอกพวงครามในช่วงบ่ายองคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในงานอบรมหลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูงรุ่นที่6ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายน2569มีผู้เข้าอบรมจำนวน107คนโดยมีเนื้อหาการบรรยายถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล

ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยความยากจนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเพื่อให้การทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนปัจจุบันน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานมูลนิธิโครงการหลวงให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจริญกริดเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทหันษาโฮเทลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาเทพวรารามวัดปทุมวนารามวัดราชพิษสถิตมหาสีมารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระธรรมวชรยานวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสคารวะธรรมราชินีกถาว่าด้วยหลักธรรมที่นำไปสู่ความเจริญและความไม่เสื่อมเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยสินรุ่นที่52มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรามวัดอรุณราชวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวัดไพรสนศักดารามวัดศรีสยชัยวัดสมมนัสจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย MC จำกัดและกลุ่มบริษัทเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเคมบริดจ์และจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดเมตตารางจังหวัดปทุมธานีวัดเทพลีลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดจันนอกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบยิไรครับประจำปี2569เหตุเกิดที่บริเวณถนนชลประทานบ้านโคกกอหมู่3ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่สการิยาดอเลาะและนายหมู่ใหญ่รุตศรีวาหะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลโยตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! ค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมดวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชไทร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกันนะครับวันนี้ผมจะนำเข้าสู่บทเรียนที่มีความสำคัญและน่าสนใจในโลกของศิลปะนะครับภายใต้หัวข้อสุนทรียภาพแห่งศิลปะศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจยอดคุณค่าของงานศิลป์โดยบทเรียนนี้ในวันนี้นี่จะไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อดูงานศิลปะแต่จะพาพวกเราก้าวข้ามไปสู่คำว่าเข้าใจศิลปะนะครับว่าทำไมงานศิลป์หนึ่งชิ้นจึงมีคุณค่าทั้งในด้านอารมณ์สังคมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองก่อนสักนิดนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะมาทำการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ในมิติที่ลึกซึ้งและก็ร่วมสมัยนะครับขอให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านตั้งใจรับฟังและร่วมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างทักษะในการมองงานศิลป์อย่างมีวิจารณญาณเพราะการวิจารณ์ศิลปะอย่างลึกซึ้งคือก้าวแรกของการเข้าใจโลกศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นบทเรียนกันเลยนะครับศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าของงานศิลป์เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทราบความหมายของศิลปวิจารณ์หมายถึงอะไรเพื่อให้ทราบคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ทราบหลักในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆเพื่อศึกษาและมีประสบการณ์ในการวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและก็ความรู้ปฏิความประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานะครับนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้มีความเข้าใจและก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะสามารถตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดที่สามารถเรียกว่ามีความคิดเห็นนะครับที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานศิลปะได้อย่างชัดเจนการวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความนะครับแล้วก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและเป็นระบบนะครับการศึกษาและมีประสบการณ์ในวิจารณ์ในเรื่องของการวิจารณ์จะช่วยเสริมอาจจะช่วยพัฒนาทักษะและก็ความสามารถในการตีความและการประเมินผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์กับผู้อื่นในสายศิลปะด้วยนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผมบรรยายจบในวันนี้นี่ทุกคนก็จะสามารถบอกความหมายของศิลปวิจารณ์ได้สามารถอธิบายคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีได้สามารถอธิบายหลักในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆสามารถเขียนบทวิจารณ์ศิลปะในลักษณะต่างๆได้นะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยก็คือกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะนะครับมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานักวิจารณ์ที่ดีต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะสามารถตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดเห็นที่สามารถสอนถึงคุณค่าและภาพของคุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจนนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบนะครับการศึกษาและการมีประสบการณ์ในการวิจารณ์เนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถในการตีความในการตีความงานศิลปะรวมไปถึงการประเมินคุณค่าความหมายของผลงานศิลปะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นที่สนใจศิลปะด้วยกันความหมายของศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นอย่างไรคุณสมบัติของนักวิจารณ์ล่ะเป็นอย่างไรและคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นอย่างไรเรามีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะอะไรบ้างนะครับแนวทางวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะ
หลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการวิจารณ์การวิจารณ์ศิลปะกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมเรามาหาคำตอบกันนะครับผมจะเอาคำตอบมาให้ในวันนี้ศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมนักวิจารณ์มีความรู้มีความสามารถมีวิจารยานมีทัศนคติที่ดีมีความสามารถในการตีความศิลปะก็มีความคิดเห็นที่สะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานได้อย่างเรียกว่ามีความมั่นใจแล้วก็สร้างอาการสร้างงานศิลปะนี่มีหลักและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะครับอาทิเช่นความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแสดงออกมานะครับไม่ใช่ทำงานออกมาแล้วเป็นเหมือน

ของคนอื่นนะครับแล้วก็การสื่อสารความรู้สึกหรือความคิดเนี่ยผ่านผลงานศิลปะได้ศิลปินเนี่ยจะต้องถ่ายทอดผลงานนำเสนอผลงานศิลปะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนี่ยผ่านไปในทางผลงานของเขาให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะควรมีการพิจารณาจากหลายมุมมองนะครับเช่นมองในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วก็การสื่อความหมายที่อยู่ในงานรวมถึงคุณภาพทางเทคนิควิธีการการใช้เครื่องมือในการทำงานฝีมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับศิลปวิจารณ์เป็นการสื่อสารความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานศิลปะซึ่งสามารถส่งเสริมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของศิลปะในสังคมให้พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยควรมีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผลและก็มีความสัมพันธ์และความเข้าใจต่อศิลปะนะครับมีความเข้าใจต่อวงการศิลปะมีความสัมพันธ์ต่อวงการศิลปะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยก็มาวิจารณ์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะว่าการอยู่ในวงการเนี่ยเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับก็ยานศิลปะเนี่ยมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวที่เป็นเหตุผลนะครับและความเป็นสังคมในส่วนนั้นด้วยทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบเราต้องเข้าใจบริบททางสังคมที่เราอยู่ด้วยเพราะการวิจารณ์เนี่ยจะไปขัดแย้งกับบริบททางสังคมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะต้องวิจารณ์อย่างมีศิลปะว่าอย่างนั้นนะครับการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนเฉพาะเช่นการทำความเข้าใจผลงานศิลปะการวิเคราะห์และก็การสรุปความคิดเห็นต่างๆการวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคมการเปลี่ยนแปลงในสังคมอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อความเข้าใจและก็การประเมินผลงานศิลปะได้นะครับการวิจารณ์เนี่ยมักจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการวิเคราะห์ของข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกตรวจสอบแล้วเท่านั้นเมื่อเราวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างเรามักจะใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เพื่อสร้างเหตุผลหรือสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นะครับการวิจารณ์เนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาจากความรู้ค่านิยมและประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวิจารณ์มักจะถูกใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์เนื่องจากการวิจารณ์สามารถช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราทำและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการรับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ผนวกกับประสบการณ์ของเราเองเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของเราให้ดียิ่งขึ้นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความเชื่อมั่นและสามารถส่งเสริมพัฒนาการบุคลิกภาพได้นะครับการรับฟังคำวิจารณ์อาจช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจเห็นภาพรวมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือการให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยและสนับสนุนความสามารถเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับและช่วยมีการสื่อสารที่ดีในระยะยาวได้แล้วการวิจารณ์ศิลปะเป็นลักษณะอย่างไรศิลปะวิจารณ์เป็นการวิเคราะห์และการประเมินผลงานทางศิลปะโดยใช้เหตุผลต่างๆการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาถึงความสวยงามความสวยความงามหรือสร้างความประทับใจต่อผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาแนวคิดการใช้เทคนิคทางศิลปะรวมไปถึงกระบวนการสร้างในผลงานศิลปะนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมักจะถูกดำเนินโดยนักวิจารณ์ศิลปะซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการทางศิลปะก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่มีประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพทางศิลปะนั่นเองนะครับจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะของตนเนี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลงานศิลปะนะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยสามารถช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนที่ปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะช่วยในการสร้างความเข้าใจในแง่

มุมต่างๆและช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่หลากหลายต่อผลงานศิลปะนั้นๆนะครับอีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาศิลปินผู้สร้างศิลปะเนี่ยให้มีความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานของตนเพื่อสร้างสรรค์ในอนาคตนะครับมาดูความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับการวิจารณ์งานศิลปะนี่หมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะทั้งในด้านสนธิศาสตร์และสาระอื่นๆนะครับด้วยการติชมเพื่อได้ข้อคิดเห็นต่างๆในการนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีดูวิธีวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ นะครับนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยควรจะมีความรู้ทางศิลปะเรียกว่าครอบคลุมในทุกสาขามีความเข้าใจในเรื่องราวและบทบาทของศิลปะในประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์มีความเป็นกลางใจกว้างเปิดโอกาสและก็ยอมรับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมั่นใจและก็พูดตรงไปตรงมานอกจากนี้ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลเป็นการเปรียบเทียบในทุกๆมิติของงานศิลปะที่วิจารณ์และสามารถเผยแพร่ความของตนในสื่อต่างๆได้ที่เช่นหนังสือพิมพ์บล็อกหรือสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับโดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการเข้าใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับสถิติการสร้างงานศิลปะเนี่ยจัดเป็น4ลักษณะนะครับมีดังต่อไปนี้สถิติแรกก็คือการนิยมการเรียนแบบนั่นเองนะครับเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างภาพจากความจริงนะครับโดยเน้นในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานออกมาเหมือนจริงมากที่สุดทำตามภาพจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงสร้างผลงานที่เหมือนจริงที่มีอยู่ในโลกจริงๆตามที่ตาเห็นโดยสถิตินี้มุ่งเน้นการพยายามสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและให้ผู้ชมสัมผัสความจริงในผลงานศิลปะนั้นๆได้อย่างเต็มที่ 2. นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงามเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุเส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างรวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆโดยที่คำนึงถึงเนื้อหาและความหมายในผลงานด้วยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้มักจะเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะกระบวนการที่ใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปะการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการเห็นและสัมผัสให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือนิยมแสดงอารมณ์นะครับเป็นการสร้างงานให้รู้สึกมีความรู้สึกต่างๆนะครับทั้งที่เป็นอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปชิ้นงานนั้นเป็นแนวคิดที่เน้นการเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ในผลงานศิลปะโดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าความรู้สึกและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ชมโดยตรงนะครับทฤษฎีนี้มักจะเน้นเนื้อหาที่มีความหมายทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นความสุขความเศร้าความหวานหรือความตื่นเต้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีที่4ก็คือนิยมการแสดงจินตนาการนั่นเองนะครับเป็นงานที่แสดงถึงจินตนาการและแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเน้นการใช้จินตนาการในการเข้าใจผลงานศิลปะการใช้จินตนาการเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้านลึกซึ้งและความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะได้มากขึ้นนะครับซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการชมศิลปะที่มีความเป็นสมจริงและก็เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังเน้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำอธิบายและการตีความสำหรับผลงานศิลปะด้วยนะครับมาดูแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะกันนะครับการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการพิจารณาจาก3ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกก็คือด้านของความงามเป็นการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าทางด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออก
ทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีความหลากหลายนะครับแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัยด้วยผู้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความ

คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆของจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการและก็ความฝันนะครับประการที่3ก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุที่ใช้ซึ่งเป็นผลนะครับของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานองค์ประกอบของศิลปะนั้นนี่หมายถึงมีอยู่3อย่างนะครับก็คือศิลปินงานศิลปะคนดูคนชมหรือคนอ่านนะครับในส่วนของศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ้าไม่มีศิลปินเนี่ยศิลปะก็ไม่มีใช่ไหมครับมีองค์ประกอบหลักนะครับก็มี3อย่างก็คือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2ผลงานศิลปะก็คือรูปของผลงานที่ศิลปินที่ศิลปินใช้ภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความคิดของศิลปินออกมานะครับงานศิลปะนี่เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากศิลปินเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาหนึ่งนะครับที่จะใช้เป็นสื่อกลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกก็คือศิลปินต้องมีและส่วนสองก็คืองานศิลปะก็ต้องมีส่วนที่สามก็คือคนดูคนฟังนั่นเองนะครับหรือคนอ่านด้วยเพราะว่าศิลปะมันมีทั้งวรรณกรรมด้วยก็คือส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและก็ไม่ใช่ศิลปินด้วยนะครับและคนดูทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าเขาคือนักวิจารณ์ศิลปะด้วยเพราะคนดูคนฟังเป็นผู้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงความชอบและไม่ชอบของตนเองที่มีต่อผลงานนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาวงการศิลปะโดยการวิจารณ์เนี่ยช่วยให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์เข้าใจส่วนดีและข้อเสียในผลงานของตนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยการวิจารณ์ยังช่วยเสริมสร้างและก็ส่งเสริมความสนใจให้กับประชาชนในการติดตามด้วยความสนใจเรียกว่าเกิดความต่อเนื่องในการติดตามงานศิลปะนะครับสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยบทวิจารณ์เป็นเครื่องมือที่ดีมีประโยชน์ในการปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งบทวิจารณ์ที่มาจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้และก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆเนี่ยมักจะมีน้ำหนักและก็เป็นประโยชน์มีความสำคัญต่อศิลปินเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีความเป็นกลางและเปิดใจให้กว้างในการวิจารณ์ไม่ควรมองผลงานด้วยมุมมองของตนเองเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรพิจารณาผลงานโดยมองมุมมองที่หลากหลายนะครับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนี่เป็นส่วนของนักวิจารณ์สำคัญมากนะครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศิลปะทั่วๆไปนะครับบทวิจารณ์ศิลปะนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับเขาเลยนะครับเพราะช่วยให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะนั้นๆและก็เข้าใจวงการศิลปะอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากนี้บทวิจารณ์เนี่ยยังเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการตีความและการวิเคราะห์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับและช่วยสร้างสังคมให้มีรสนิยมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นได้ดังนั้นการมีนักวิจารณ์ศิลปะและการเผยแพร่บทวิจารณ์ศิลปะในสื่อต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับสามารถส่งเสริมการพัฒนาการและการยกระดับวงการศิลปะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจศิลปะให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างดีนักวิจารณ์ที่ดีคือผู้สามารถพูดแทนผู้อื่นที่สนใจได้นะครับดังนั้นในการวิจารณ์ศิลปะจึงควรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวิจารณ์ในเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้นะครับศิลปะวิจารณ์เป็นการแสดงออกทางความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูดบรรยายอภิปรายและการเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้คนดูคนฟังคนอ่านได้รับรู้หรือเข้าใจในงานศิลป์นั้นๆและการพูดการเขียนของนักวิจารณ์นั้นก็เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานของศิลปะนั่นเองนะครับนักวิจารณ์ศิลปะคือผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกที่ได้รับจากงานศิลปะออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ใครก็ตามนะครับที่สามารถอธิบายวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได้โดยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความเห็นด้วยหรือเห็นพ้องด้วยเนี่ย
ก็หมายถึงได้รับการยอมรับจากสังคมนั่นเองเขาเหล่านั้น

ก็สามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการวิชาการศิลปะเอาละครับทีนี้มาดูถึงคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นข้อๆนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้เป็นอย่างดีภาษาของการวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีศิลปะมีสำนวนที่จูงใจชวนให้ติดตามนะครับการใช้ภาษาเพื่อการวิจารณ์ศิลปะถือได้ว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเป็นทั้งศิลปะการพูดศิลปะการเขียนที่มีความเป็นตัวของตัวเองการพูดหรือเขียนแบบมีสไตล์มีการพัฒนาการเช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆนะครับสองก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้เป็นอย่างดีมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทัศนศิลป์อันได้แก่รูปแบบเนื้อหาแนวคิดรวมไปถึงเทคนิควิธีการกรรมวิธีนะครับภาษาของทัศนศิลป์เป็นภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับใช้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะโดยมักเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านศิลปะนะครับอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการโดยนักวิจารณ์ศิลปะมักใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นตัวเองมีความชัดเจนเพื่อยืนยันในความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิจารณ์นะครับนอกจากนี้ภาษาของทัศนศิลป์ยังสามารถใช้ในการเสนอผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และก็มีความน่าสนใจโดยการใช้ศัพท์ที่สมเหตุสมผลและนำเสนอวิจารณ์อย่างมีเหตุผลภาษาทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และก็เป็นและวิเคราะห์งานศิลปะนะครับแต่ยังเป็นการสื่อสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างความรู้และความรู้สึกที่มีต่อผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง3ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับต้องมีความเมตตาและเห็นใจในความสามารถที่มีความแตกต่างมนุษย์ทุกคนมีคุณค่านอกจากนี้ควรมีความคิดที่เน้นการสร้างสรรค์และให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการวิจารณ์สามารถทำได้ในลักษณะของการให้คำติชมหรืออาจจะเป็นการติเตียนก็ได้นะครับโดยยึดมาตรฐานที่มีประโยชน์และต้องไม่ลืมว่าการติเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์มุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้นในทุกด้านของชีวิตนะครับ4ก็คือนักวิจารณ์เนี่ยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในทางประวัติศาสตร์ศิลปะและปรัชญาศิลปะอย่างลึกซึ้งสังเกตว่าผมจะเน้นคำว่าลึกซึ้งก็คือต้องรู้จริงนั่นเองนะครับทราบถึงรายละเอียดของประวัติความเป็นมาของงานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลงานนั้นออกมาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นี่ยังต้องมีความเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นี่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความหลากหลายแนวทางและแนวคิดในเรื่องของศิลปะโดยไม่จำกัดเฉพาะในสาขาหรือแนวที่ตนเองชอบหรือถนัดเท่านั้นนะครับการทำความเข้าใจและศึกษาผลงานศิลปะจากมุมมองที่หลากหลายเปิดกว้างให้ความคิดเห็นและก็การเข้าใจที่แตกต่างเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจที่ครอบคลุมอย่างมีระบบในสาขาศิลปะทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะในมุมมองที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความเหมาะสมนั่นเองนะครับข้อที่6ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นศิลปินแต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานศิลปะมาก่อนบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการสร้างงานศิลปะเนี่ยการเข้าใจถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดและความบันดาลใจในผลงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนและถูกต้องการมีความเข้าใจในกระบวนการเทคนิคและเทคนิคของศิลปะเนี่ยจะช่วยให้นักวิจารณ์ศิลปะสามารถตีความและวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปฏิบัติการด้านศิลปะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะระดับสูงนะครับไม่จำเป็นการมีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาบ้างจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการวิจารณ์ศิลปะ

ได้อย่างเต็มที่นะครับสมมุติผมจะไปวิจารณ์งานภาพเขียนสีน้ำของศิลปินกลุ่มหนึ่งแต่ผมไม่เคยวาดภาพด้วยสีน้ำเลยไม่เคยจับสีน้ำไม่รู้จักว่าสีน้ำเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์งานคือวิจารณ์ได้แต่ความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะมีประสบการณ์ในการระบายสีด้วยสีน้ำนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องหลักในการวิจารณ์ศิลปะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีความสามารถในการแปลความหมายและความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานศิลปะต่างๆเรียกว่าอย่างเชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้งวิธีการที่นักวิจารณ์ศิลปะใช้ในการจูงใจผู้ชมอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการอธิบายความหมายและความรู้สึกอันประณีตที่แฝงตัวอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างละเอียดเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับผู้ชมเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของผลงานศิลปะได้เต็มที่การเชื่อเห็นถึงค่าของผลงานศิลปะที่เน้นไปในลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของผลงานเช่นการวิเคราะห์เทคนิคการใช้สีอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงตัวในงานหรือการเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของผลงานนั้นๆส่งผลให้การประเมินและสรุปผลมีประสิทธิภาพและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับปรัชญาศิลปะของผลงานนี่คือแนวคิดหรือทฤษฎีทางศิลปะที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านผลงานศิลปะนั้นๆซึ่งมักจะแสดงถึงความคิดเห็นและความคิดของศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะบ่งบอกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่สำคัญของศิลปินด้วยนะครับบางครั้งในปรัชญาศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดเห็นหรือการให้สังคมเปลี่ยนความคิดความเข้าใจแบบเดิมๆสู่ความคิดความเข้าใจแบบใหม่ได้การวิจารณ์ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิจารณาถึงการแสดงออกทางทัศนศิลป์โดยแยกออกมาเป็น3ส่วนในส่วนของ 1.1 ก็คือการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในงานศิลปะเนี่ยสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามได้อย่างหลากหลายเลยนะครับโดยไม่ต้องอธิบายให้รายละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งการใช้นามธรรมในการแสดงออกอาจทำให้ผู้ชมสามารถตีความรับรู้ผลงานศิลปะตามประสบการณ์และความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้ต่างกันเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมนี่อาจแสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์ของการใช้สีสันเรื่องราวการจัดวางซึ่งอาจจะสร้างความหมายและก็อารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือคำอธิบายใดๆนะครับเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในผลงานศิลปะนี่อาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์และสภาวะจิตที่ศิลปินได้เจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเขานะครับทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวและเข้าใจถึงความหมายของผลงานได้อย่างสมบูรณ์โดยที่การแสดงออกในด้านนี้อาจจะสร้างความหลากหลายในความเป็นไปที่ผู้ชมเห็นและคิดได้ในแต่ละบุคคลนะครับ 1.2 การแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักรูปร่างพื้นที่ว่างสีพื้นผิวและปริมาตรเหล่านี้การแสดงออกในด้านรูปธรรมในศิลปะสามารถสร้างความสัมพันธ์และก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะโดยตรงโดยผ่านการมองเห็นเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายและความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับ 1.3การแสดงออกด้วยกรรมวิธีเทคนิคและวัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรในการแสดงออกวิธีการใช้การแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญและวัสดุที่ใช้มีความหมายเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาการแสดงออกด้วยกรรมวิธีและก็เทคนิคการใช้วัสดุในศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากวัสดุที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะเฉพาะของผลงานการเลือกใช้วัสดุที่สามารถสอดคล้องกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของเทคนิคการใช้ฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสามารถช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานศิลปะเช่นการใช้เทคนิคระบายสีในภาพวาดเทคนิคการสร้างภาพโดยใช้ลวดเพื่อสร้างภาพขึ้นมาเทคนิคการแกะสลักบนวัสดุต่างๆให้เกิดความสวยงาม
การใช้

คนิคและวัสดุที่เหมาะสมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและก็การจดจำมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมข้อที่2พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์การสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี้มีความแตกต่างกันใน3ระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่สามารถดูได้ดูออกทันทีว่าเป็นอะไรเป็นวัตถุอะไร 2.2 ความหมายที่สามารถเข้าใจในสัญลักษณ์นั้นๆว่ามีความหมายหรือแทนค่าถึงสิ่งใด 2.3 ความหมายด้านสุนทรียะวัสดุนะครับสามารถเข้าถึงความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานที่เป็นการแสดงออกในด้านนมามธรรมนั้นนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณที่ชี้เห็นว่างานศิลปะนั้นมีเนื้อหาอย่างไรสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่แตกกันอย่างไรซึ่งในส่วนนี้นี่เราสามารถแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้นะครับ 3.1คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความไม่ระเบียบความสมดุลความปราณีตเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางอารมณ์หมายถึงผลงานที่แสดงออกถึงทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์เช่นความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะเทือนใจความเก็บกดผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงออกด้วยรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนมาจากความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับ4พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดนะครับรูปแบบเปรียบเสมือนสะพานที่จะพาคนดูข้ามไปถึงเนื้อหาสาระรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ10.1 การถ่ายทอดในลักษณะของความจริงคือการใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติ 10.2 การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขคือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินกำหนด 10.3 การถ่ายทอดในลักษณะของความหมายและความรู้สึกคือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อใช้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินที่เป็นนามธรรมนะครับ5พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์เป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาด้วยปฐมธาตุทางทัศนศิลป์อันได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงปริมาตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์ที่บอกถึงความหมายความรู้สึกต่างๆมาถึงข้อที่6นะครับพิจารณาถึงคุณค่าในงานศิลปะคือการกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอที่จะไม่ประเมินคุณค่าให้เป็นไปตามความเห็นหรือความชอบเฉพาะตนนะครับและจะต้องยอมรับเสียก่อนว่าการประเมินคุณค่าของทัศนศิลป์เนี่ยจะส่งผลในทางด้านจิตใจเสมอคุณค่าในการในงานศิลปะที่คนชมจะได้รับแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะครับ 6.1การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6.2 การรับรู้คุณค่าทางสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นนะครับ 6.3 การรับรู้คุณค่าในทางสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมานั่นเองนะครับมาถึงส่วนที่7นะครับก็คือพิจารณาถึงส่วนละเอียดอื่นๆของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะจงถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับเช่น 7.1 ผลงานนั้นต้องมีบุคลิกภาพส่วนตนของศิลปินหรือไม่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือเปล่า 7.2 เป็นผลงานที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นเองหรือได้รับอิทธิพลจากใครหรือเป็นแค่งานลอกเลียนแบบ 7.3มีเสรีภาพในการแสดงออกทางอารมณ์หรือไม่หรือเป็นงานที่อยู่ในกฎเกณฑ์จนรู้สึกน่าอึดอัด 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดแย้งกับหลักองค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้าง 7.5 แนะนำหรือวิธีให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนลง

ไปได้บ้าง 7.6 มีจุดเด่นหรือส่วนที่เป็นประธานของภาพได้ส่วนที่เป็นจุดรองของภาพไหมหรือเป็นงานที่มีหลายๆจุดเด่นหรือความสำคัญในส่วนต่างๆเท่ากันและปะทะกันอยู่แน่นอนว่าทำให้เกิดข้อ 7.7 นะครับก็คือผลงานนั้นเป็นเอกภาพหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีพระเอกหลายคนในหนังเรื่องหนึ่งความเป็นเอกภาพก็ไม่มีนะครับ 7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีกับรูปทรงที่แสดงออกในผลงานหรือไม่ 7.9 ผลงานนั้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ตามเจตนาของผู้ทำหรือไม่สำคัญนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับว่าเขาถ่ายทอดมาตรงกับที่เขาคิดหรือเปล่าและส่วนของข้อที่8ขั้นตอนการวิจารณ์นะครับแบ่งออกได้เป็น4ขั้นตอนก็คือ 8.1 การแปลความการแปลความในส่วนรวมหมายถึงขอแยกย่อยไปอีก 8.1.1 นะครับการแปลความโดยส่วนรวมหมายถึงการดูภาพโดยรวมไม่พิจารณาในรายละเอียดแต่แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมองค์ประกอบอื่นๆในภาพดูแบบรวมๆนะครับ 8.1.2 การแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบขั้นตอนนี้อาจจะทําไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับพอถึงข้อ 8.2 การพรรณนาให้พิจารณารายละเอียดต่างๆในภาพในงานซึ่งปรากฏว่ามีการใช้องค์ประกอบต่างๆสนับสนุนอารมณ์ที่มีอยู่ในภาพหรือไม่เช่นอารมณ์ของความกลัวหมายถึงว่าข้อนี้ก็คือมองลงไปในรายละเอียดนั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง 8.3 การวิเคราะห์ให้ดูในรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างทีละอย่างเช่นเส้นสีรูปร่างพื้นผิวเหล่านี้นะครับแล้วอธิบายว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรมาถึงข้อสำคัญก็คือ 8.4 การตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นที่ขาดลงไปว่าดีมากพอใช้ได้ในผลงานที่เราวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะในสังคมสภาวะทางสังคมที่เอื้ออำนวยและก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์ออกมานะครับสังเกตได้ว่าสังคมไทยเนี่ยการวิจารณ์งานด้านวรรณกรรมได้รับความสนใจแล้วก็มีการตอบรับที่ดีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเผยแพร่งานวรรณกรรมเนี่ยได้รับการสนับสนุนหลายด้านนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมและการอ่านการเขียนวรรณกรรมก็ทำให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ในทางกลับกันในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยเช่นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เหล่านี้นี่อาจจะยังไม่รับความสนใจหรือการสนับสนุนเท่าใดนักนะครับนอกจากงานที่ได้รางวัลในเวทีประกวดอาจจะมีการวิจารณ์บ้างแต่ก็เป็นไปในทางที่ชื่นชมมากกว่าติชมในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการชมอย่างเดียวครับไม่มีการตินะครับถ้าใครมาโพสต์งานก็จะบอกสวยดีสวยมากโอ้ชอบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครมาพูดถึงรายละเอียดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับวัฒนธรรมการอวยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดบริบทแบบนี้ก็ได้นะครับผมเคยเข้าไปติงานศิลปะของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งงานก็สวยแต่บังเอิญผมก็เห็นว่าถ้าสามารถแก้ไขในส่วนนี้ออกมาก็จะดีกว่านี้ปรากฏว่าพี่เขาไม่พูดกับผมไปแล้วไปนานเลยนะครับไม่สื่อสารกันนานเลยเขาเหมือนกับว่าผมไปยุ่งในงานเขาอะนะแต่ถ้าผมจะไปพูดว่าสวยดีพี่สวยมากงามมากก็จะไม่มีปัญหาประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนการส่งเสริมการวิจารณ์ศิลปะในทุกด้านจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความเจริญเติบโตของศิลปะในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าถึงและเผยแพร่งานศิลปะจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ออกมาอย่างมีคุณภาพนะครับสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ศิลปะแขนงใดให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ต้องพัฒนางานสร้างสรรค์และงานเผยแพร่ศิลปะแขนงนั้นให้เต็มที่นะครับจริงอยู่นะครับว่าการวิจารณ์อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้นำให้แก่การสร้างสรรค์ได้ในบางกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นักวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทยเนี่ยมักจะไม่ขัดใจศิลปินนะครับ
มักจะตามใจศิลปินเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทหลายอย่างโดยศิลปินกำลังจะขายงานนักวิจารณ์มาพูดตรงไปตรงมางานอาจจะขายไม่ได้หรือถูกลดราคาก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีบริบทอื่นที่มากดทับอยู่นะครับซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศที่เจริญแล้วการวิจารณ์ตรงไปตรงมาแล้วก็งานศิลปะก็จะได้รับก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ผมมาบรรยายในวันนี้นี่ผมก็สรุปมาจากข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศรีแผงพงศ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์นะครับซึ่งตีพิมพ์ไว้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2538นะครับโดยสำนักพิมพ์โอเดียนซึ่งผมได้ไปอ่านเจอแล้วก็มาประกอบกับความคิดของผมด้วยก็มากลายเป็นบทบรรยายในวันนี้นะครับเขียนมาตั้งแต่ปี2538แต่ก็ยังทันสมัยอยู่ในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงกระบวนการวิธีการวิจารณ์งานศิลปะกันนะครับมีขั้นตอนอย่างไรข้อหนึ่งก็คือขั้นตอนระบุข้อมูลผลงานเป็นข้อมูลรายละเอียดที่สังเกตนะครับเกี่ยวกับประเภทของงานชื่อผลงานชื่อศิลปินขนาดวัสดุเทคนิควิธีการสร้างเมื่อพ.ศ.ใดปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนรูปแบบการสร้างสรรค์เป็นแบบใด 2. ขั้นตอนการพรรณนาผลงานนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไรเช่นเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบใดสีน้ำสีน้ำมันโรอิ่งอะไรประมาณนั้นมาถึงข้อที่3ก็คือขั้นวิเคราะห์เป็นการดูลักษณะภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ประเภทใดพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใดจำแนกทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพรวมแยกเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแย้งอย่างไรบ้างในหลักทฤษฎีศิลป์เหล่านี้นะครับข้อที่4ก็คือขั้นตอนการตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้ผู้ชมผลงานในด้านรับรู้เกี่ยวกับอะไรเช่นสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 5. ขั้นตอนการประเมินผลนะครับเป็นการประเมินผลงานประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราวหลักทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทักษะฝีมือการถ่ายทอดความงามเพื่อการพัฒนาหรือการตัดสินผลงานชิ้นนั้นนะครับมาดูประโยชน์ของการวิจารณ์ผลงานศิลปะกันก่อนนะครับการวิจารณ์ศิลปะนี่มีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์และเจ้าของผู้สร้างผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองซึ่งแยกออกได้ดังนี้นะครับมาดูประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ก็คือ 1. ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ทำให้เกิดญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ 3. มีความละเอียดประณีตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ 4. มีเหตุผลมีความเที่ยงธรรม 5. ทำให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอทีนี้มาดูประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินก็คือ 1. มีโอกาสแสดงความคิดแสดงเรียกว่ามีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองข้อที่2รับทราบแนวความคิดของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่3เกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปข้อที่4ได้ผลงานศิลปะที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นข้อที่5มีความเข้าใจต่อกันในทางที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์นักศึกษาทุกคนครับตลอดการบรรยายการเรียนในวันนี้นี่เราได้ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจสำคัญของศิลปวิจารณ์ในฐานะศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยเราเห็นผลงานศิลปะด้วยตาแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจด้วยหัวใจนะครับเราได้เรียนรู้ความหมายจุดประสงค์บทบาทและคุณค่าของการวิจารณ์ศิลปะได้รู้จักคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีรวมถึงแนวคิดทฤษฎีขั้นตอนและก็หลักการในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีวิจารณญาณสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเป็นความรู้ทางทฤษฎีแต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งการรับรู้นะครับที่ช่วยให้เรา
เป็นผู้ชมงานศิลปะที่มีมิติทางความคิดมีความลึกซึ้งทางจิตใจและเปิดมุมมองที่หลากหลายนะครับศิลปวิจารณ์นี้ไม่ใช่แค่กระบวนการทางวิชาการแต่มันคือการฝึกใจฝึกปัญญาและฝึกการมองโลกอย่างมีความหมายนั่นเองนะครับจงมองงานศิลปะด้วยดวงตาและเข้าใจด้วยหัวใจเพราะเบื้องหลังสีเส้นและรูปทรงก็คือชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นเองขอขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและใช้ศิลปะวิจารณ์เป็นแสงนำทางสู่ความเข้าใจงานศิลปะนะครับและเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็พบกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขัน

0: คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องตรีโกณมิติผกผันกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อนี้กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกค่ะอ่ะเราลองดูนะคะในเอกสารก็คือจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะอาจารย์สนใจทฤษฎีที่ 2.5.1 นะคะคุณดูตรงคำว่า dip ค่ะตรีโกณมิติผกผันก่อนหน้านี้เรารู้จักตรีโกณมิติมาเรียบร้อยละ sin cos tan cosec sec cot ใช่ไหมทีนี้ผกผันเป็นยังไงอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ sin ติดลบ1ยกกำลังนะแต่ไม่อ่านอย่างนี้นะเราจะอ่านว่า arc sin arc sin คืออะไรคือตรีโกณมิติผกผันเดี๋ยวมันจะหาอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะคะ arc sin ก็ต้องมีมุมค่ะ arc sin u จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะแล้วก็หารด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจริงๆแล้วอาจารย์จะเขียนเรียงไป1ถึง6เลยแต่อาจารย์บอกตอนสูตรของอนุพันธ์เนี่ยเรายังเขียนควบคู่กันเลยอาจารย์ก็เลยอยากจะเขียนควบคู่กันด้วยยังไงเนาะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าสูตรที่1เนี่ยคือ dip arc sin u ค่ะคุณจะได้1ส่วนสแควร์รูทแล้วก็1ลบ u กำลัง2

แล้วก็ du by dx ต่อไปค่ะสูตรที่สองค่ะ dip r cos u ซึ่ง dip r cos เนี่ยค่ะเหมือนกันเลยยกเว้นค่าขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ทำไมนะคะติดลบแป๊บนะอาจารย์ก็จะได้ลบเศษ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx ลองดูในเอกสารไปก่อนนะคะ

เหมือนกันเลยนะแต่แค่ติดลบต่อไปค่ะสูตรที่สามค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้จะเป็น arc tan u arc tan u อาจารย์จะได้หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวก u กำลังสองแล้วก็ du by dx ต่อไปค่ะสูตรที่หกค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันมันมี t มันก็เลยเป็น arc cot u ค่ะมันจะเหมือนกันเลยค่ะแต่มันจะต้องมีอะไรคะเครื่องหมายลบค่ะตอนสอบนะคุณไม่ต้องท่องสูตรนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้เองนะคะจะเขียนไว้ให้นะคะต่อไปทีนี้เรามาทบทวนของเก่าดีกว่าที่เราเคยท่องสูตรไว้ถ้าตรงเนี้ยอาจารย์ชอบมาสูตรที่ห้าก่อน dip arc cos อาจารย์ก็จะเป็น dip arc อะไรนะคะ arc sec ค่ะเพราะอันนี้ c อันนี้ s อีกอันหนึ่งอันนี้ s อันนี้ก็ต้องอะไรคะ c ค่ะและคล้ายๆกับเสกก็คือเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะโคเสกอาร์คยูค่ะอาจารย์ก็จะบอกสูตรของดิฟอาร์คเสกก่อนมันก็จะได้1ค่ะและหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ u สแควร์รูท u กำลัง2ลบ1แล้วอย่าลืมเติม du by dx สูตรนี้เหมือนกันเลยแต่ทำไมนะคะสูตรที่4ทำไมเอ่ยติดลบค่ะค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็สแควร์รูท u กำลัง2ลบ1แล้วก็ du by dx ตลอดห้องใช่ไหม sin cos tan tan มีตัว t cot ก็มีตัว t ใช่ไหมตรงนี้เป็น c ตรงนี้ก็เป็น s ชื่อว่า sec ตรงนี้เป็น s ตรงนี้ต้องเป็น c เราก็เลยเติมคำว่า cosec นะคะมันก็จะมีช่วงของที่มันจะต้องอยู่เนาะก็ดูตามเอกสารแล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะมาสอนคิดค่ะสูตรไม่ต้องท่องนะ6สูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไปให้ถ้าคุณอยากให้ข้อสอบออกเรื่องนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างที่ 2.5.1 ซึ่งอาจารย์อยู่ในเอกสารหน้าที่84ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหา dip arc sinหนึ่งค่ะแล้วก็หารด้วย x ยกกำลังสาม

ใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1-6อะค่ะใช่คุณจะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะมันเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะพอดีในห้องมีปัญหานะคะอาจารย์จะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะอะไรอ่ะลองมองนะคะตรงเนี้ยคือ d by dx คือการหาอนุพันธ์อันนะ arc sin พูดหน่อยสิ arc sin ของอาจารย์ก็ arc sin มันคือตรีโกณมิติผกผัน inverse ตรีโกณมิติที่เป็น inverse ก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ u ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณต้องไปตามหา u สิ่งที่อยู่ข้างหลัง arc sin คือ u เพราะฉะนั้นข้อนี้ u คืออะไรคะจำไว้นะคุณได้ u ถูกต้องแล้วนะทีนี้อาจารย์จะคิดแล้วนะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อาจารย์จะดิฟแล้วนะ d by dx ก็หายไปอาจารย์ก็จะได้1ส่วนรูท1ลบu แต่ u เป็นอะไรคะหนึ่งส่วน x กำลัง3ใช่ไหมแต่ u ตัวนี้ต้องยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลัง2อาจารย์มาตรงนี้แล้วนะเรียนแบบสูตรเลยนะแล้วอาจารย์ก็ d by dx แต่ u คืออะไรเอ่ยใช่1ส่วน x กำลัง3คุณเปิดโทรศัพท์เข้าไปในทีมได้เลยค่ะคุณดูจากตรงนั้นเลยดีกว่านะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตรงตามสูตรเรียบร้อยละอาจารย์ก็จะต่ออาจารย์ก็จะคิดต่อตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมเลยนะคะเศษ1ส่วนสแควร์รูทแล้วก็1ลบคุณมาดูก้อนนี้ค่ะคุณมาดูก้อนนี้1ส่วน x กำลัง3หมายความว่าคุณมี1ส่วน x กำลัง3คูณกันกี่คะมี2ตัวนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้1หารด้วย x ยกกำลังอะไรคะคุณเห็นไหม x กำลัง3คูณกับ x กำลัง3ไม่ได้เอา3กับ3มาคูณกันนะคุณเอา3กับ3มาบวกกันเลยได้6ค่ะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทีนี้มันก็จะกลับไปเรื่องเดิมของคุณตอนนี้คุณจะดิฟเนาะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่นิดนึงนะx ตัวนี้มันมี3ตัวอยู่ข้างล่างมันจะดิฟไม่ได้คุณจะย้าย x ตัวนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนมันต้องติดลบค่ะย้ายขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ดิฟได้มันเลยต้องติดลบเดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่เนาะเดี๋ยวจะเขียนวงเล็บใหญ่ๆด้วยมันก็เลยติดลบแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะปรับอะไรหน่อยเนาะให้เหมือนในเอกสารอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ค่ะแล้วก็หารด้วยสแควร์รูทคุณมองดูค่ะไอ้ก้อนนี้ค่ะมันเป็นเลข1เฉยๆแต่ตัวนี้มันเป็นเศษส่วนค่ะอาจารย์ก็เลยคูณที่1เดี๋ยวขอขยับหน่อยเนาะใส่ลบไว้ข้างหลังนะอาจารย์ก็เลยคูณที่1เนี่ยค่ะด้วย x กำลัง2ทั้งเศษทั้งส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณละ1คูณ x กำลัง6อาจารย์ก็ได้ x กำลัง6ลบ1ค่ะและข้างล่างอาจารย์ก็มีส่วนคือ x กำลัง6แต่อาจารย์เขียนตัวเดียวอาจารย์เขียนแค่ตัวเดียวนะมันส่วนได้ x กำลัง6สีแดงแล้วก็ส่วนได้ x กำลัง6สีดำทีนี้เรามาดิฟค่ะเรามาดิฟก็

อันนี้กันดิฟ x กำลังลบ3กระชากอะไรลงมาคะ ลบ ลบ3เนาะและ x ก็เลยลดไปอีก1กลายเป็นลบอะไรคะลบ4นะถ้าใครตอบลบ2อ่ะแปลว่าคุณไม่ได้ลบคุณเพิ่มใช่ปะไปทวนตรงนี้นิดนึงทีนี้อาจารย์จะสอนต่อ อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะได้อันนี้ค่ะอาจารย์จะได้1ส่วนสแควร์รูท x กำลัง6ลบ1หารด้วยสแควร์รูท x ยกกำลัง6ค่ะแยกรูทกันได้ด้วยนะทีนี้อาจารย์ก็เก่งขึ้นค่ะอาจารย์ก็เอาลบ3เนี่ยคูณอาจารย์ก็เลยได้ลบ3แล้วตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลังลบ4คูณกัน1ก็ได้ตัวเดิมอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะลบ3เหมือนเดิมอาจารย์ลืมก้อนนี้ไหมไม่ลืมแต่ยังไม่เขียนอาจารย์กลับเศษเป็นส่วนแล้วนะก้อนนี้อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนแล้วนะเพราะฉะนั้น x กำลัง6ก็ย้ายไปข้างบนแล้วไอ้รูท x กำลัง6ลบ1ก็อยู่ข้างล่างกลับเศษเป็นส่วนสมมุติคุณมี5แล้วหารด้วย2ส่วน3ตอนเป็นเด็กๆคุณก็จะกลับเศษเป็นส่วนก้อน3ขึ้นไปข้างบน2ลงมาข้างล่างแบบนี้เหมือนกันเป็นรูทก็ทำเหมือนกันอาจารย์อันนี้อาจารย์กำลังจะสอนเรื่องใหม่นะ x ยกกำลังติดลบอาจารย์บอกว่าเหมือนคนเป็นสิวลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องเอาหน้ามาให้เห็นเลยไอ้คนเป็นสิวเนี่ยอาจารย์ก็บอกลงไปเลยนะก็เลยได้ x กำลัง4ไปอยู่ข้างล่างโอเคนะทีนี้อาจารย์จะสอนเรื่องใหม่อีกรูทก้อนนี้ค่ะรูทของ x ยกกำลัง6หมายความว่าอาจารย์มี x คูณกันกี่ตัวเอ่ย6ตัวรูทตัวนี้ไม่มีชื่อคือรูทที่2รูทที่2ก็ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ออกนอกรูทได้สรุปออกนอกรูทได้กี่ตัวคะอาจารย์ก็ใส่ x กำลัง3แล้วก็ x กำลัง4แล้วก็รูทมีคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเอา x กำลัง4มาไว้ข้างหน้าเพราะถ้าคุณมาเขียนข้างหลังเดี๋ยวคุณจะเอามันไปใส่รูทอะค่ะอาจารย์ต่อนะข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวตกลงข้างล่างเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะจบจริงๆเรื่องดิฟไม่ได้เยอะเลยนะแต่อาจารย์ก็ใส่ความรู้ใหม่เข้าไปให้ทีละนิดทีละหน่อยจากโจทย์ที่เราเห็นนะคะก็จะจบนี่คือดิฟตีโกณมิติ 6,000 บางทีบอกผมไม่ค่อยถนัดเลยคำตอบมันต้องเป็นตัวเลขสิตอนนี้เราโตขึ้นแล้วคำตอบก็จะติดในรูปของฟังก์ชันที่มีตัวแปร x แค่นั้นเองแล้วมันคืออะไรอ่ะถ้าคุณรู้ x คุณกำหนดค่า x ไปปุ๊บมันจะเป็นตัวเลขทันทีเลยอะค่ะที่คุณชอบเลขมันก็พัฒนาขึ้นติดรูทบ้างเป็นเศษส่วนติดลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้ทุกอย่างซึ่งในเอกสารอาจารย์ก็จะเป็นหน้า84กับ85นะคะแล้วไฟล์เนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟให้อีกรอบหนึ่งเป็น PDF นะคะค่อยๆตามไปเดี๋ยวอาจารย์ขอไปข้ออื่นเนาะแล้วเดี๋ยวมาตามดูอีกทีแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้ให้คุณได้หลายๆสูตรเนาะอาจารย์มาที่หน้า85นะคะตัวอย่างต่อไปไหนลองบอกสูตรขอโทษบอกโจทย์หน่อยซิเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรคะดิฟอาร์คแทนฝึกเรียกเนาะแล้วอะไรคะบอกโจทย์อาจารย์หน่อยเร็วอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็หาร 3x นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะอาจารย์จะไม่ขยับขึ้นไปข้างบนละให้บอกสูตรอาจารย์ก่อนหมายเลขอะไรคะ

สูตรที่สามค่ะดิฟตอนสอบอาจารย์ก็จะเขียนให้อย่างนี้เลยดิฟอาร์คแทนยูมีค่าเท่ากับตามสูตรเลยครับ

ทำให้ได้นะจะท่องสูตรอะไรก็เถอะคุณจะเริ่มต้นด้วย d by dx ที่มีคนบอกว่า d ส่วน dx นั่นนะคะ d by dx arc tan arc tan ตามสูตรหน้าที่คุณค่ะ u คืออะไรคะx กำลัง2บวก7 x หารด้วย3จริงๆแล้วตอนสอบหรือตอนไปอ่านอะไรจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนี้แหละแต่ตัวอาจารย์เป็นคนทำหนังสือเองอาจารย์ก็เลยทำให้มันถ้าเจอของยากล่ะมันก็ได้นะพูดตามตรงเลย u ก็คือเป็นก้อนอะไรไม่รู้ใหญ่ๆที่เขาจะถามเราก็ทำได้ก้อนเล็กอะมันง่ายอยู่อะก้อนใหญ่อะเราจะได้ไหม u ก็อ้วนตุอ้วนตุยหนุยเราก็ไม่กลัวนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาคิดต่อเลยอาจารย์ก็จะได้เท่ากับอาจารย์จะดิฟแล้วนะหายไปแล้วนะอาจารย์ได้อะไรเลยได้เท่ากับอะไรเลยคะเลขอะไรก่อนเลยเลข1ส่วนแล้วก็1แล้วก็บวก u เป็นอะไรคะลูกพี่ใช่หารด้วยอะไรคะ 3x เอามาให้หมดยกทั้งก้อนแล้วก็เขียนส่วนให้ใหญ่เขียนวงเล็บให้คุมถูกหลักและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถามอีกรอบ u เป็นอะไรคะมีคนบอกอาจารย์ถามซ้ำอยู่นั่นแหละผมเบื่อละ u มันก็คือตัวเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเป็นสีแดงแปลว่าเราจะทำเพิ่มนะแต่สีดำเราไม่ทำอะไรเมื่อกี้มีคนบอกอาจารย์ผมยังไม่เข้าใจเลยนะที่คูณทั้งเศษทั้งส่วนที่รูทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ข้ามมาก่อนยอมมาก่อนเดี๋ยวมันจะมีความรู้ในทำนองเดียวกันนะคะอาจารย์จะทำตรงนี้ค่ะถ้ามันไม่ติดรูทมันก็สามารถเป็น x กำลัง2บวก7 x แล้วทั้งหมดกำลัง2หารด้วย3 x แต่อาจารย์ต้องใส่วงเล็บนะถ้าอาจารย์ใส่2กำลัง2ตรงนี้มันหมายความว่า3 x กำลัง2แต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องเป็น3 x ทั้งหมดยกกำลัง2คำตอบไม่เหมือนกันนะซึ่งอันนี้คือ 9x กำลัง2แต่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บคือ 3x กำลัง2แล้วหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละคุณบอกมันไม่ค่อยคล้ายกันเลยนะมันมีความคล้ายกันอยู่ค่ะอาจารย์เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะเก่งมากมาเอาคะแนนด้วยนะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย 3x ทั้งหมดกำลัง2ทำไมอ่ะก็จะให้จำนวนเลข1ที่เรียกจำนวนเต็มอ่ะไปบวกกับเศษส่วนได้ค่อยๆคิดค่อยๆทำไม่ได้ก็เปิดมาดูเอกสารไม่เขียนก็มาเปิดดู PDF ของอาจารย์ก็ได้ดูหนังสือก็ได้หนังสือเลยจำเป็นต้องมีนะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้จบแล้วนะไอ้ก้อนหน้าเนี่ยจบแล้วนะแค่ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจริงๆคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หมดละเรามาดูก้อนหลังค่ะหมายความว่าคุณต้องดิฟอีกมันก็คือความรู้ครั้งก่อนหน้านี้อาจารย์ถามตอนนี้เรามีข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันคะหารแล้วคุณก็เลยต้องใช้ดิฟผลหารเห็นไหมแค่เรียนไปครั้งเดียวของวันนี้ก็ต้องกลับไปใช้ของเก่าแล้วถ้าของเก่าไม่ได้ไม่ไหวเลยอ่ะปัญหารอเลยอาจารย์สอนมาเกือบ20ปีอาจารย์รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยให้ความสำคัญกับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะอะไรไม่ดีก็ปรับมาเรื่อยๆไปมาช่วยท่องสูตรให้อ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มละถ้าอย่างเงี้ยคุณก็จำไว้ว่ามันมีบนกับล่างใช่ไหมผลหารคือมันลดลงเราจะไม่เอาบนเราจะเอาล่างก่อนจำคำอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่รู้มันก็จะเริ่มที่ว่าล่างดิฟบนพูดง่ายๆมันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีล่างดิฟล่างแล้วก็ต้องลบบนมันซ้ำค่ะมันจะซ้ำแล้วก็ไปดิฟตัวล่าง
อันนี้มีก้อนเดียวอาจารย์ก็ไม่เขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็ปิด

ค่ะความพิเศษของสูตรนี้คือคุณต้องบอกว่าล่างต้องทำไมด้วยคะยกกำลังสองมันต้องหารอันนี้ก็ต้องท่องค่ะจำเป็นล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองคุ้มที่จะท่องค่ะเพราะเราจะเรียนแคลคูลัสแบบรู้เรื่องแล้วมันก็จะเอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยจะเป็นวิศวกรที่เข้าใจอ่ะแต่หมายความว่าผมอาจจะไม่ได้ผมย้อนกลับมาดูได้แล้วค่อยๆไล่ไปแต่อย่าบอกว่าไม่เอาไม่ก็จะยิ่งไม่ได้ไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้แล้วอาจารย์ก็เก่งขึ้นด้วย 3x คูณ 3x อาจารย์ก็เลยได้ 9x กำลังสองแล้วก็บวกค่ะอาจารย์สอนความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกมันว่าหน้าไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าหลังแล้วมันยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์คุณอาจจะเรียกชื่อสูตรไม่เป็นไรแต่คุณทำให้มันถูกแล้วก็ไปเปิดสูตรได้อาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะได้ด้วยข้างหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกก็เลยไม่ใส่วงเล็บก็ได้อาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าที่หน้านะกำลังสองบวกสองตัวหน้าเนี่ยค่ะตัวหน้าตัวหลังเนี่ยค่ะแล้วก็บวกตัวหลังแล้วก็กำลังสองค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอาจารย์คิดว่าคุณคุ้นกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเป็น 3x กำลังสองใส่วงเล็บทำไมอ่ะทำไมอาจารย์ไม่กระจายอาจารย์ก็มีเหตุผลของอาจารย์อยู่นะอันนี้เขียนส่วนใหญ่ๆหน่อยก็ได้อ่ะอาจารย์ขยับหน่อยนะเพราะฉะนั้นค่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็อย่าเพิ่งถอดใจมันเยอะมากเลยสิ่งที่อาจารย์จะถามอาจารย์ถาม 3x อาจารย์ต้องคิดไหมคะ 3x อาจารย์ไม่ต้องคิดนะอาจารย์แค่ลอกมาเฉยๆหน้าที่คุณค่ะคุณต้องดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลังสองได้อะไรคะอาจารย์ก็จะเอาเป็นสีแดงกระชากอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เหลือกำลัง1 2ลบ1ได้1อาจารย์ไม่เขียนตัวเลขคั่นด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ยบวกแล้วต่อไปดิฟ 7x ค่ะดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้ว dx by dx เป็น1ค่ะใครไม่ได้ก็ค่อยๆเขียน1คูณ7ก็ได้7ต่อไปก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดอะไรไหมไม่คิดเพราะมันไม่มีดิฟค่ะแล้วดิฟ 3x เห็นไหมเมื่อกี้ใครดิฟ 7x ก็มองอันนี้อาจจะเห็นชัดตัวเองแค่ดึงเลขอะไรออกมา x 3แล้ว dx by dx ได้เท่าไหร่คะได้1แล้ว1คูณ3ก็เป็นเท่าไหร่คะ3อาจารย์ก็ใส่สีแดงไว้ว่าอาจารย์ได้ดิฟนะแล้วมันเป็นตัวเลขแล้วข้างล่างค่ะข้างล่างอาจารย์ก็ยังได้ 3x ทั้งหมดกำลัง2มีคนบอกผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ใช่อาจารย์มีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเลข1เนี่ยมีข้างบนมีเลข1แล้วก็มีก้อนนี้เรียกว่าข้างบนถัดไปค่ะตรงนี้เรียกว่าข้างล่างก้อนเนี้ย 9x อะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เนี่ยข้างล่างแล้วอาจารย์ก็มีอีกทีหนึ่งขอใช้คำไม่สุภาพนะโคตรข้างล่างเลยแล้วจริงๆไอ้ตัวโคตรข้างล่างเนี่ยมันจะกลับเศษเป็นส่วนค่ะมันก็จะไปตัดกับไอ้ตัวนี้แต่อาจารย์กำลังจะสอนคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างกับข้างล่างอ่ะมันก็ตัดกันได้แล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ไม่ทำมันเป็น 9x กำลัง2อะค่ะเนาะอาจารย์พยายามใส่ไปทุกความรู้ให้เลยนะค่อยๆตามไปนะรู้แหละมันโหยอะไรไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นข้างบนของอาจารย์มีเลข1คูณกับก้อนนี้อาจารย์ไปแล้วนะเอาอันนี้เข้ามาคูณตัวนี้อาจารย์ก็เอาตัวเลขคูณตัวเลข3คูณ2ได้เท่าไหร่

ย6แล้วก็ x x คูณ x x 1ตัวกับ1ตัวเอาชี้กำลังมาบวกกัน1บวก1เป็น2ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวก3คูณ7ได้เท่าไหร่คะ21 x เดียวค่อยๆเนาะทีนี้ขัดแย้งกับความรู้สึกใช่ไหมต้องเอา3มาคูณตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเปิดวงเล็บเข้าไปนะอาจารย์ก็เลยได้ลบ 3x กำลัง2เอา3เข้ามาคูณตัวนี้7คูณ3ได้อะไรคะ21แล้วก็ x ระวังค่ะลบเข้าไปในนี้แล้วลบเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะติดลบค่ะทีนี้ข้างล่างบ้างข้างล่างเหลืออะไรเอ่ยอาจารย์ก็จะได้ 9x กำลัง2มาดูตัวนี้ค่ะ x กำลัง2มี2ครั้งค่ะเอาแล้วเนาะเขียนขี้เกียจไง x กำลัง2คูณ x กำลัง2หมายความว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียน x แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เอา2มาบวก2เลยเป็นเท่าไหร่คะ4 2คูณ7ได้เท่าไหร่นะคะ14 x ขี้เกียจเขียนครั้งเดียวเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่าลืมนะ2บวก1เป็นเท่าไหร่ครับ3ต่อไปคิดให้ชื่นใจหน่อยสิ 7x คูณ 7x 77ได้เท่าไหร่แล้ว x กลายเป็น x กำลังอะไร2เดี๋ยวอาจารย์เช็คคำตอบหน่อยเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะสอนเพิ่มคุณเห็นไหมว่าอันนี้อาจารย์มี x กำลัง2ไอ้นี่ก็มี x กำลัง2อาจารย์ก็เอา6ไปลบ3ได้เท่าไหร่คะ3แล้วตรงนี้ก็เป็น x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะมันทำไมกันคะตัดกันทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะในเอกสารเนาะอาจารย์จะเอาก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันค่ะเอา9ไปบวก49ได้58 x กำลัง2เหมือนเดิมที่เขาเรียกว่าดึงตัวร่วมอะค่ะและต่อไปอาจารย์ก็เอาเป็น x กำลัง3เรียงตามลำดับแล้วก็ x กำลัง4จริงๆจะตอบแค่นี้ก็ได้นะอาจารย์ก็จะสอนคุณอีกค่ะสอนให้คุณดึงตัวร่วมพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้มีอะไรเหมือนกันสามารถดึงเป็นตัวร่วมได้คะกี่ตัว2ตัวค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวเหลือตัวเลขคือเลขอะไรคะ58อาจารย์ไม่ผิดเนาะต่อไปดึงไปละ2ตัวเหลือแน่ๆเลยคือเลขอะไรคะ14แล้วเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวชื่นใจละต่อไปอันนี้ค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวจะเหลือ x กี่ตัวคะ2ตัวเพราะมันมีทั้งหมด4แล้วเห็นอะไรคะข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันได้ตัดกันเลยค่ะคุณก็เลยตอบ3แล้วก็ส่วนด้วย58บวก 14x แล้วก็บวก x กำลัง2เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นอาร์คเซกเจ๊แมมทำอะไรคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่ 2.5.3 ค่ะอาจารย์มาหน้า87นะคะตรงหาโจทย์ว่าไงคะแมมคุณแมมคะอยู่หน้า87จิ๊บอาร์คอะไรคะอาร์คเซกข้อเดียวกันไหมเราอยู่หน้าเดียวกันไหมอาร์คเซกรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5ของ x กำลังอะไรคะกำลัง3รูทที่2เนี่ยเขาไม่เขียนชื่อรูทหรอก

ไม่เขียนเหมือนเลข5หรอกแค่ใส่รูทไปเฉยๆคุณก็เรียกรูทที่5ของ x กำลัง3นะคะสู้ๆอ่ะแม่มอาจารย์ถามสูตรเราจะใช้สูตรไหนคะคุณแม่มก็เครียดนะคะตอนนี้ไม่เครียดแม่มก็สวยสาวเหนือนะคะเราอยู่ที่เชียงรายกันนะคะเผื่อมีคนอยากรู้จักอ่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยดูในที่อาจารย์เขียนสูตรไว้เอาให้ตรงกันสูตรที่5นะคะในเอกสารอาจจะสลับกันบ้างอ่ะสูตรที่5ว่าไงเอ่ยช่วยแม่มหน่อยเร็วดิฟอาร์คเซกค่ะอาร์คเซกยูเท่ากับติดลบไหมไม่ติดนะคะหนึ่งส่วนอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ u สแควร์รูท u กำลังสองลบหนึ่งแล้วไง du by dx ค่ะไม่ต้องท่องนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกสูตรให้ถ้าจะอยากให้สอบเรื่องนี้นะคะอ่ะอาจารย์สองตัวอย่างแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะก็เอาตัวอย่างเนี้ยให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปทวนทีหลัง QR code ก็อาจารย์ดูเทปซ้ําก็ได้แล้วก็ไปดูเทปออกอากาศของวังไกลกังวลก็ได้ซึ่งจะออกอากาศวันอาทิตย์อ่ะนะเริ่มยังคะใครได้ก็ส่งเสียงเลยนะใครไม่ได้ก็ส่งเสียงก็ได้เหมือนกันอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นเนาะก็มองนะคิดตามนะคะดูในโทรศัพท์ตัวเองก็ได้ดูจอก็ได้นะจอชักดีละ d by dx arc sec u u คืออะไรคะตอบเลยค่ะต้องตอบโอเคแล้วก็จำไว้ในใจนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้อะไรเอ่ยเนี่ยค่ะหนึ่งส่วนค่าสมบูรณ์ของ u คือรูทที่5ของ x กำลัง3และอะไรคะสแควร์รูทแล้วไงต่อรูทที่5ของ x กำลัง3แล้วไงคะลบ1และอะไรต่อาจารย์ผิดไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ต้องขอบคุณมากอาจารย์ลืมอะไรไปหนิเดี๋ยวผิดแล้วต้องเอาให้เด่นๆเลยค่ะ100คะแนนอีกเอ้าอันนี้ค่ะยกกำลังสองค่ะอาจารย์ลืมและนักศึกษาก็บอกดิฟยูยูคืออะไรคะโอเคไหมมีหลายๆเสียงตอบได้เลยนะทีนี้อาจารย์ก็จริงๆมันจบละแต่อาจารย์เนี่ยก็จะสอนอะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมาดูค่ะการที่มีค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นการบอกว่ามันจะเป็นบวกนะอาจารย์เริ่มเลยนะหนึ่งส่วนเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะมันเป็นรูทไม่รู้จำได้หรือเปล่ามันจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะ x กำลัง3มีคนเถียงอาจารย์ทำไมต้องยก3ไปซะสูงขนาดนั้นเพราะอาจารย์เตรียมให้ค่ะมันเป็นรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้สแควร์รูทเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเพิ่มเนาะมาดูตัวนี้ค่ะหมายความว่าอาจารย์มี x กำลัง3ยกสูงอีกละแต่มันมีรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5ค่ะและอาจารย์ก็เก่งมันมีกี่ตัวคะอาจารย์ก็เขียนซ้ำค่ะจริงๆบางคนอาจจะรู้เป็นอะไรเลยก็ทำไปเลยก็ได้นะแต่อาจารย์ต้องเป็นคนสอนอ่ะก็ต้องสอนอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ตอนอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะดิฟเป็นรูทดิฟไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะเศษส่วนค่ะเอาอีกละ x กำลัง3สูงมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5
ก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์

ันก็จะได้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ส่วนอาจารย์เขียนก่อนเนาะ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมสแควร์รูทเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ขี้เกียจใช่ไหมเขียน x ตัวเดียว3ส่วน5บวก3ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ6ส่วน5แล้วก็ลบ1ค่ะอันนี้เป็นหลักหัวใจของเราเลยนะเราจะค่ะการจำอะไรไม่ได้เลยก็คิดค่ะดิฟ x กำลัง3กระชากอะไรลงมา3แล้ว x เหลือกี่ตัว2นี่คือการดิฟกระชากลงมาจากเดิมมี3ลดไป1เลยเหลือ2แล้วตอนนี้เราจะกระชากอะไรลงมาคะ3ส่วน5แล้วจากเดิมมี3ส่วน5ต้องลดลงไปเท่าไหร่คะลบ1ใช่ไหมแต่มันไม่ได้2ส่วน5นะอาจารย์ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะค่อยๆ คิดมันจะได้ไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ส่วน5ลบ1คูณ5ก็ได้5ส่วน5 3ส่วน5ลบ5ส่วน5ได้เท่าไหร่คะติดลบใช่ไหมลบ2ส่วน5ค่ะข้อสอบอาจารย์เนี่ยออกไม่ได้เยอะเลยให้ทำแค่6ข้อค่อยๆ คิดค่อยๆ เขียนแล้วจะได้คะแนนใช่ไหมไม่งั้นเราจะทำไม่ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1แล้วก็ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็สอนอีกสอนอยู่นั่นแหละอาจารย์จะเปลี่ยน x ยกกำลังเศษส่วนให้เป็นรูทเดี๋ยวจะสอนอะไรคุณ x กำลัง6เหมือนเดิมใช่ไหมส่วนด้วยเลข5มันโดนตัดไปเป็นรูทที่เท่าไหร่นะรูทที่5แล้วก็ลบ1ค่ะนะอาจารย์มาแล้วนะนั้นอาจารย์ขอลบเลข1ออกแล้วนะเพราะ1คูณ3ได้3เลข5เอาไว้ข้างหน้าเลยนะไอ้ก้อนนี้ค่ะเหมือนคนมีสิวไปไหนคะเอาไปข้างล่างเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องเอามาให้เห็นหน้าเลยมันก็เลยกลายเป็นกำลังอะไรคะ2ส่วน5ลงมาข้างล่างเพราะเป็นสิวแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็จะได้ข้างบนเนี่ยคือ3นะแล้วข้างล่างก็คือ5ค่ะดำกับแดงตัวเนี้ยอาจารย์เขียน x ตัวเดียวค่ะอาจารย์เอา3ส่วน5บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ5ส่วน5มีค่าเท่าไหร่คะ1นั้นอาจารย์เขียน x ตัวเดียวเลยได้ไหมเห็นไหมมันทำแล้วมันต้องเบาบางลงสบายหูสบายตาอาจารย์จะสอนต่อค่ะตรงนี้ค่ะรูทที่5หมายความว่าตอนนี้อาจารย์มี x กำลัง6อาจารย์ต้องมี x กี่ตัวคะ6ตัวแต่รูทที่5ต้องซ้ำกันกี่ตัวคะ5ตัวออกไปได้เมื่อกี้รูทที่2ยังซ้ำกัน2ตัวไงลองย้อนไปดูเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ x ออกมาแต่ตรงนี้ในรูทที่5เหลือ x กี่ตัวคะ1ตัวค่ะและอาจารย์ก็ลบ1ก็จบเลยแหละไปทบทวนได้เลยนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะ

0: จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องลำดับอนุกรมกันนะคะ
1: อาจารย์จะสอนเรื่องลำดับแบบอนุกรมนะคะบอกอาจารย์แล้วลำดับมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นให้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะคะ อาจารย์จะเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์จะเริ่มต้นที่ตัวอย่าง7.1.1ซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า442อาจารย์บอกว่าให้คุณพิจารณาอาจารย์กำลังจะเริ่มต้นสอนลำดับเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นปิดกาแล้วก็2-1/3แล้วก็ปิดวงเล็บทั้งหมดยกกำลัง n+1และอาจารย์ก็ใส่ปิดกาเขาถามว่ามันเป็นลำดับที่รูเข้าหรือรูออกคุณบอกอาจารย์แค่ลำดับยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นยังไงอาจารย์จะเริ่มต้นให้เนาะอาจารย์ก็เรียนเลยวิธีทำแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นลำดับก็คือมีปิดกาเปิดกับปิดกาปิดเนาะและอาจารย์ก็เลยจะเขียนว่าพจน์ an อาจารย์ก็จะเป็น2-1/3แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n+1อันนี้คือ an ซึ่งอันนี้เรียกว่าลำดับอนันต์อาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเป็นลำดับอนันต์อาจารย์สมมุติคุณบอกอาจารย์ไม่รู้จักอะไรเลยอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์จะเริ่มที่ n เป็น1ก่อนเริ่มจากไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นที่ n เท่ากับ1ค่ะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ a แทนที่ n เป็น1อาจารย์ก็จะได้2-1/3แล้วทั้งหมดยกกำลังเนี่ยตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้ก็จะเป็น1+1แทนที่ n เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2-1/3ยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2

0: ซึ่งคุณบอกอาจารย์แล้วมันเป็นตัวเลขเท่าไหร่อ่ะอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นสองลบหนึ่งส่วนสามคุณลองกดเครื่องคิดเลขซิได้เท่าไหร่0.33แล้วคุณก็เอา0.33เนี่ยยกกำลังอะไรคะคุณบอกอาจารย์ผมอยากรู้ว่าผมอยากจะรู้ตัวเลขเป็นเท่าไหร่คุณลองคิดเลยค่ะได้เท่าไหร่ได้ถึงสองไหมได้เท่าไหร่โอ้ได้เท่าไหร่คะ
1: เก้าหนึ่ง
0: หนึ่งเก้าเอาทศนิยมอีกได้ไหมสักสี่ตัวก็ได้
1: แค่นี้
0: 1.9อะไรนะคะ
1: หนึ่ง
0: 1.91เพื่อนบอกว่าได้เท่านี้แต่จริงๆอันนี้มันไม่ใช่0.3ยกกำลังสองนะมันต้องเป็นอะไร0.333อีกใช่ไหมใช่ปะนั้นอาจารย์ต้องการสี่ตำแหน่งดีกว่าศูนย์จุดเดี๋ยวมันจะได้เห็นตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งได้เท่าไหร่คะหนึ่งจุดแปดแปดแปดเก้าแล้วตัวสุดท้ายมันเป็นเก้าแล้วก็ข้างหลังเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมนี่ดีมากเลยธนัทบอกอาจารย์ว่าหลังเป็นเลขหนึ่งแต่มันน้อยกว่าห้าอาจารย์ก็เลยปัดทิ้งใช่ไหมอาจารย์ก็เลยได้เฉพาะ1.8889ตัวต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะสนใจบอกมาซิเป็น A อะไรพี่เบิ้ม A อะไร A สองคะหนึ่งจุดอะไรนะแปดแปดลองกดกันอีกทีไม่ตรงกันละสองสามเครื่อง
1: อันนั้นจากตัวสามตำแหน่งคืออ
0: ๋ออ๋อธนัทกดเป็นสามตำแหน่งเหรอ
1: เมื่อกี้เป็นสี่
0: อาจารย์อาจารย์พูดว่าให้เป็นสี่แต่อาจารย์ดันเขียนเป็นสามโทษขอโทษมันขึ้นอยู่กับทศนิยมที่อาจารย์ต้องการกี่ตำแหน่งด้วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำอะไรนิดนึงแป๊บหนึ่งพี่เบิ้มเป็นอะไรคะลบกำลังอะไรคะพี่เบิ้มรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสองลบอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เก่งขึ้นแล้วเนาะมันเป็น0.333แต่ยกกำลังอะไรนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเอาทศนิยมห้าตำแหน่งให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะตัดทิ้งหรือตัดขึ้นอะไรเงี้ย
1: เก้าสองเก้าปี
0: ปัดอะไรคะปัดขึ้นเนาะอันนี้ต้องปัดขึ้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะปัดขึ้นให้ดูนะอาจารย์ก็เลยได้1.962แล้วเลขเก้าเนี่ยมันปัดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสิบใช่ปะสิบปุ๊บมันก็เลยทำให้สองกลายเป็นเลขอะไรคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรคะเห็นมีใครมองเห็นอะไรไหมว่าลองสุดหล่อข้างธนัทเนี่ยได้อะไรสองลบหนึ่งส่วนสามแต่กำลังอะไรคะสามบวกหนึ่งเนาะเขาน่าจะหมายความงั้นเนาะก็จะเป็นสองลบ0.3333แต่ยกกำลังอะไรคะสี่ตัวเองเลยได้เท่าไหร่หนึ่งจุดเอามาห้าตัวเหมือนเดิมค่ะ98ปัดอะไรคะปัดห้าขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้1.987อะไร77คุณมองเห็นไหมว่าคำตอบของคุณน่ะตัวถัดไปมันน่าจะทำไมคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นและคุณเชื่อไหมคุณลองไปลองเลขเยอะๆสมมุติว่าคุณสมมุติ n เป็น100อย่างเงี้ยเลขของคุณน่ะคุณแทนไปมันก็ใกล้เลขสองค่ะมันจะไปใกล้เลขสองค่ะ1.999อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือลำดับก็หมายความว่าทิศทางของ

คดเนี่ยที่เราเอาไปแทนอ่ะมันจะเป็นอะไรแต่เราแทนไม่ได้หรอกถึงตัวที่สิบก็ยังไหวถึงตัวที่ร้อยก็ได้ถึงตัวที่พันก็ยังได้แต่เขาต้องการถึงตัวที่อะไรคะอันนั้นไปถึงไกลมากๆเลยก็คือดูแนวโน้มทิศทางของคำตอบอะว่าจะเป็นยังไงโดยไม่ต้องทำจริงๆรู้จักแล้วนะนี่คือลำดับอันนั้นและอาจารย์ก็จะไม่แทนละอาจารย์พอละแต่อันแรกก็อยากให้คุณรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะหลังจากนั้นนะคะคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคำตอบเป็นอะไรคุณรู้คุณจะเอาลิมิตเข้ามาช่วยด้วยจากทฤษฎีแล้วก็นิยามข้างต้นเนาะอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะเอาลิมิตค่ะเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ an เอาลิมิตมาช่วยนะตรงนี้ก็เป็นลิมิตค่ะเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้แต่ an อาจารย์ใส่วงเล็บไว้หน่อย an ก็คืออะไรนะคือสิ่งที่อยู่ในปีกกาที่อาจารย์กำหนดเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์กำหนดเมื่อกี้เนี้ยตรงนี้คือ AN เนาะอาจารย์เอาตัวนี้มาใครอยากจะใส่เป็นปีกกาอยู่ก็ไม่ผิดอ่ะหลังจากนั้นค่ะคุณมองในเอกสารซิเอกสารทำอะไรคะ ถัดมามองซิอ่ะเก่งมาเอาคะแนนนะกระจายลิมิตเข้าไปที่อันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของเลข2แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็ลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ71ส่วน3แล้วยกกำลัง n บวก1อ่ะฟังนะคุณจะแทนค่าลิมิตมันจะหายไปใช่ไหมคุณอยากจะแทนที่ n แต่มันไม่มีที่ให้แทนคุณก็เลยได้คำตอบเป็นเลขอะไรคะ2จบไม่ใช่บอกว่า0นะอยากจะแทน n แต่มันไม่มีให้แทนก็ไม่ต้องแทนพร้อมหรือยังคะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะเขียนเยอะนะลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ค่ะอาจารย์บอกนั้นอาจารย์ขออธิบายหน่อยอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้1ยกกำลัง n บวก1ใช่ไหมแล้วข้างล่างก็คือ3ยกกำลัง n บวก1ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะต้องกระจายลิมิตตัวเนี้ยเข้าไปที่ตัวบนกับกระจายลิมิตเข้ามาที่ตัวล่างถูกปะอ่ะทีนี้อาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งแล้วนะอาจารย์จะแทนที่ลิมิตค่ะแทนค่าลิมิตโดยอาจารย์ไม่กระจายคุณดูบรรทัดสุดท้ายนะประหยัดเวลานะจะแทนค่าลิมิตก็หาย1ก็1แต่ตรงไหนมี n แทนที่ n ด้วยอะไรคะแล้วบวกอะไรคะบวก1แล้วตรงนี้3ก็ยกกำลังอินฟินิตี้บวก1อาจารย์ทำไมลิมิตมันหายเพราะจะแทนค่าลิมิตค่ะโอเคนะแล้วอาจารย์ถามค่ะอันนี้คุณจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะ1ยกกำลังอะไรก็ตามคุณก็จะได้เท่าไหร่คะได้1นะไม่ใช่ว่าได้อินฟินิตี้นะแต่3ค่ะ3ยกกำลัง4คุณก็มีคำตอบแต่ถ้ามันยกกำลังเยอะๆคุณจะได้เยอะไหมคะเยอะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เคยสอนคุณว่าอันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนไอเศษส่วนเนี้ยอาจารย์สนใจที่ส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันทำไมคะมันมากค่าก้อนนี้จะกลายเป็นอะไรคะศูนย์คุณต้องท่องไว้ข้างบนเรียกว่าเศษนะข้างล่างเรียกว่าส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนนี้ก็เลยได้เท่าไหร่คะศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์กดเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขก็จะเออร์เรอร์นะแต่คุณจะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ2ลบ0แล้วก็เท่ากับ0อรรถกรมีคำถามไหมอาจารย์อยากรู้ด้วย โอเครู้ยังเออถามก่อนอ๋อ นั้นข้างเขาค่ะมีคำถามยังไม่ว่าไงคะ เข้าใจหรือยังเออนรรถกรช่วยได้ไหม ไม่ได้แล้วหรอ แล้วผมถามตรงไหนนะอาจารย์อยากรู้ด้วยอะอ๋อเพราะว่าคุณต้องแทนที่ n ใช่ไหมคุณน่าจะถามว่าแล้วลิมิตละหายไปไหนด้วยมันก็เลยไปตอบคำถามของคุณว่า

0: ไหนมี n เราจะแทนที่ n ด้วยอะไรคะ infinity แล้วมันก็เลยหายไปแล้ว3ยกกำลัง infinity infinity เนี่ยเยอะมากเลย3ยกกำลังสิ่งที่เยอะๆคุณยังได้เยอะอยู่ไหมเยอะเยอะเมื่อกี้มีกลทีมองหน้าแล้วก็เคืองไปละผมอุตส่าห์ทำความเคารพบอกเพื่อนเพราะมีเพื่อนกระซิบกลทีสงสัยอะไรครับอือหือเห็นไหมแค่ส่งความรู้สึกว่าไม่เข้าใจอาจารย์ก็ส่งความรู้สึกอธิบายไปจนไม่ใช่ก็เข้าใจได้หรือว่ากำลังจะถามอาจารย์พูดไปก่อนเลยลืมคำถามคำถามเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์เนี่ยก็หาเขาบอกว่าคำถามเนี่ยเขาถามว่าลำดับเนี่ยลู่เข้าหรือลู่ออกอาจารย์ได้เลข2อย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาค่าได้แล้วมันก็จะไปสอดคล้องค่ะกับนิยามค่ะแปล
1: หน้าเด
0: ีย
1: วก
0: ัน อยู่หน้าเดียวกันโอ้เก่งมากเลยหนุ่มคนข้างๆอาจารย์บอกว่านิยามที่ 7.1.5 ค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะ 1.7.5 ค่ะค่าลำดับลู่เข้าคืออะไรคะอ่านเร็วอย่างเนี้ยค่ะเมื่อไหร่หาค่าได้ก็จะเป็นลำดับลู่เข้าก็อาจารย์น่ะตอนมันเป็นเศษส่วนเนาะอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนแต่อาจารย์รู้มันเยอะแล้วก็มันมากทีนี้เมื่อไหร่ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยส่วนมันมากอาจารย์ก็จะบอกว่าค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็น0ก็ไม่แคร์ค่ะขอยังท่องเหมือนเดิมค่ะว่าเศษแล้วก็ส่วนมันมากก้อนเนี้ยก็จะเป็น0อาจารย์2เนี่ยมันน้อยไปผมขอ1ล้านครับดูเยอะดีอาจารย์ก็ยังบอกว่าเหมือนเดิมค่ะเพราะอินฟินิตี้เยอะมากขอให้เป็นเศษกับส่วนแล้วส่วนเป็นมากเพราะเป็นอินฟินิตี้ค่าก้อนเนี้ยก็จะเป็น0ผมไม่เชื่อถ้าผมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์มีเค้ก1ก้อนถ้าอาจารย์กินคนเดียวอาจารย์ก็จะได้กินเค้กทั้ง1ก้อนนี้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถ้าสมมุติเริ่มมีคนอยากจะกินกับอาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมทีนี้ลูกกับแฟนอาจารย์ก็อยากจะกินค่ะลูก2นะลูก2อาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่1ใน4ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับเบิร์ดธนัทสุดหล่อแล้วก็พี่เบิ้มขอแจมด้วยค่ะเป็น8ค่ะอาจารย์ได้มากินเลยอาจารย์ก็จะได้กินน้อยลงจากเดิมใช่ไหมทีนี้ในห้องชักเครื่องละผมอยากจะกินด้วยอ่ะใช่เยอะละ1หารด้วย60ละอาจารย์ก็จะได้จึ้งเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคนทั้งมออยากกินด้วยคนทั้งประเทศอยากกินด้วยคนทั้งโลกอยากกินด้วยเริ่มละเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดว่าแล้วถ้ามันเยอะมากๆอ่ะมีคนเคยบอกอาจารย์ว่ามันจะไม่ได้กินอ่ะมันจะได้แค่ดมอ่ะหาค่าไม่ได้นะคะโอเคไม่ใช่หาค่าไม่ได้ไม่ใช่หาค่าไม่ได้หาได้แต่เป็นเท่าไหร่คะเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปอาจารย์หาค่าได้ตรงนี้คุณสรุปให้อาจารย์อีกนิดหนึ่งว่าดังนั้นลำดับที่ชื่อว่า2ลบเศษ1ส่วน3และยกกำลัง n บวก1เนี่ยมันเป็นลำดับอะไรคะลู่เข้าค่ะอาจารย์ก็เลยบอกไปในอนาคตว่าถ้าเมื่อไหร่คุณหาลิมิตแล้วมันหาค่าไม่ได้คุณก็จะเป็นลำดับอะไรเลยคะลู่ออกและทีนี้คอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้ค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยได้ไปวาดกราฟคุณก็จะเห็นว่าทิศทางของคำตอบเนี่ยมันจะเข้าใกล้เลข2ค่ะลำดับนี้นะคะแต่เราไม่ต้องทำทุกตัวนะคะทีนี้อาจารย์

0: ันนี้ก็รู้ออกไม่ได้สู่คำตอบใดคำตอบหนึ่งมันอาจจะออกไปตรงไหนอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่รู้คำตอบค่ะรู้ว่าลำดับนี้รู้ออกค่ะใช่จะหาค่าได้ว่าเป็นอะไรใช่มันจะมีทิศทางของมันมีทิศทางว่าตัวเลขจะลดลงหรือตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปสู่ค่าใช่รู้ออกไปไหนก็ไม่รู้นะรู้จะออกจากห้องอะออกไปไหนก็ไม่รู้ออกอย่างเดียวอะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะทีนี้อนุกรมค่ะอนุกรมเนี่ยหมายความว่าเอาอันเมื่อกี้เนี่ยมาบวกกันแต่อันนี้อาจารย์บังคับหน่อยอาจารย์จะไปตัวอย่างที่ 7.2.6 นะคะซึ่ง QR code ในหนังสือเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะจะเป็น QR code ของข้ออื่นนะคุณต้องมาดูในนี้นะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาอนุกรมคือเครื่องหมายที่เป็นผลรวมอะค่ะซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้มันก็ยากขึ้นทีละนิดนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เขาถามเหมือนเดิมค่ะว่าจะเป็นอนุกรมรูเข้าหรือรูออกมันไม่ได้สำคัญว่าคุณจะตอบว่าคุณเต็มที่ไม่ถูกก็ผิดใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณต้องไปสู่วิธีการคิดให้ได้ว่าคิดได้อย่างไรมากกว่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะเริ่มแล้วนะวิธีทำค่ะอาจารย์จะทำอย่างนี้อาจารย์เปลี่ยนนิดนึงอาจารย์บอกว่า ax ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับ x ส่วน x บวก1แล้วก็ยกกำลัง x ค่ะแค่เปลี่ยนจาก an เป็น ax นิดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าแล้ว x ของอาจารย์เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ1และอันนี้ก็เป็นลำดับอนันต์ด้วยอนันต์ก็คือไปเรื่อยๆไปไกลมากเลยตรงไหนก็ไม่รู้ที่มันจะหยุดอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะใช้หลักเกณฑ์ของโลปิตาลค่ะซึ่งสำหรับรูปแบบ0ส่วน0อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก่อนทีนี้เดี๋ยวอาจารย์มาสมมุติก่อนเดี๋ยวจะอธิบายแล้วจะไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็เริ่มต้นค่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวแปรจริงๆคุณจะใช้ n เหมือนเดิมยังได้เลยอาจารย์ก็เปลี่ยนให้ x เป็น1ค่ะเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์ก็จะได้ a 1แล้วตรงนี้ก็เป็น1ส่วน1บวก1แต่ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ไม่เขียนละอาจารย์ก็จะได้ 0.5 ใช่ไหมตอบอาจารย์เอา4ตำแหน่งเหมือนเมื่อกี้เนาะแต่พอดีไอ้0ข้างหลัง3ตัวอาจารย์ไม่เขียนละอาธนัดแล้วการธนัดก่อน a 2ก็จะเป็นทำไมเป็น1อ่ะ
1: 2
0: ส่วน
1: 2
0: บวก1แต่ยกกำลัง2ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2ส่วน3แล้วก็ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นคิดมาก่อนว่า2หาร3ได้เท่าไหร่ก่อนเอา4ตำแหน่งนะคือเพื่อนก็จะบอกอาจารย์ว่ามันจะเป็น6 5ตัวใช่ป่ะแต่อาจารย์จะเอา4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยเป็นเลขอะไรคะ7และยกกำลัง2คุณได้เท่าไหร่คะ4 4 4 8เหมือนเพื่อนไหมคะเป็น8ที่เลขที่ตำแหน่งที่5พอดีเพราะฉะนั้นโชคดีมากเลยมันเป็น8ตรงนี้เราต้องปัดอะไรคะมันก็เลยเป็น 0.444 อะไรคะเอาอีกสักตัวเนาะ x ก็จะเป็น3อ่ะสุดหลองข้างขนาดได้ a อะไรและอะไรอีกทั้งหมดยกกำลังและอาจารย์ก็จะได้อะไรยกกำลังเพราะฉะนั้น3ส่วน4ถึง1ไหมคะมันได้เท่าไหร่คะแค่นั้นเหรอมันได้ 0.75 เนาะแล้วข้างหลังมันเป็น

00เนาะด้วยตัวมันเองนะแล้วอาราตามได้เท่าไหร่คะใจดีบอกตัวนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้0.421อะไรคะ19แล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่คิดต่อละอันนี้แหละคืออัมลำดับเมื่ออันที่แล้วแล้วตอนนี้อนุกรมคืออะไรคือเอาลำดับก้อนที่หนึ่งมาบวกก้อนที่สองมาบวกก้อนที่สามแล้วไปเรื่อยๆอ่ะมันยากนะถ้าไม่มีหลักทางคณิตศาสตร์ไปช่วยแค่หาตัวที่สิบก็ลำบากแล้วแล้วต้องเอาตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเอามารวมกันอีกแล้วถ้าตัวที่อันนันเป็นยังไงเราก็จะมีความรู้อะไรใหม่มาช่วยนี่แหละคือความหมายอนุกรมอนุกรมก็คือเอาอันเมื่อกี้มาบวกกันจนถึงพจน์ที่อนันต์ถึงที่สามเราก็ได้แต่ถ้าพจน์ที่อนันต์เราจะใช้อะไรมาช่วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะใช้โรปิตาลมาช่วยเรามาเริ่มกันนะอาจารย์ก็เลยเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะใช้ลิมิตแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรแค่นั้นเองคะ x ค่ะเพราะมันเป็น ax ไงใช่ไหมบางทีไปอ่านหนังสืออะไรอ่ะก็ปรับเข้ากับสิ่งที่เราเรียนแปลว่าเราเข้าใจจริงๆแต่ถ้าเราปรับไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เข้าใจมันนะอ่ะและหลังจากนั้น ax ของอาจารย์ก็คือ x แล้วก็หารด้วย x บวกหนึ่งแต่ยกกำลังอะไรนะคะ x ค่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยทราบคุณสมบัติอะไรอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนสีให้นะคุณอาจจะทำไฮไลท์นะซึ่ง exponential ยกกำลังฟังก์ชันลอนมันสองฟังก์ชันนี้มันผกผันกันมันเป็น inverse กันซึ่งมันก็เลยเอามาใช้สำหรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ถึงจะเขียน x หารด้วย x บวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง x ค่ะอาจารย์เติม exponential ที่ยกกำลังล็อกการิทึมขึ้นไปหรือลอนเนี่ยขึ้นไปและมันจะช่วยอะไรคุณได้ใช่ไหมในการหาคำตอบและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity คุณมองบรรทัดต่อไปสิอะไรคะมันลงมาคะตรงนี้ค่ะมันดันตัวเองลงมานะเลขชี้กำลังอาจารย์ก็เลยได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนเหมือนเดิมก่อนเนาะ e ตรงนี้มันโดนดึงลงมาข้างล่างเนาะก็เป็น x ค่ะแล้วก็ลอน x ส่วน x บวก1ค่ะแค่ดึงเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าลอนและหลังจากนั้นค่ะมันเป็นคุณสมบัติของลิมิตนะอาจารย์จะกระจายลิมิตเข้าไปเนาะง่ายๆก็คือตอนนี้เราเป็นฟังก์ชัน exponential อาจารย์จะแทนค่าลิมิตมันก็จะหายละแต่อาจารย์บอกว่าไม่อาจารย์จะเทคลิมิตเข้าไปในฟังก์ชัน exponential ยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หมายความว่าไงมันก็เป็น e เหมือนเดิมค่ะแล้วลิมิตเนี่ยขึ้นไปที่เลขชี้กำลังมันก็เลยอยู่ตรงนี้ค่ะลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity อาจารย์ใส่ปีกาเหมือนในหนังสือบรรทัดสุดท้ายนะแล้วก็ x แล้วก็ ln x ส่วน x บวก1ค่ะไปหน้าต่อไปนะอันนี้ e เหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นลิมิตเหมือนเดิมค่ะมองซิหน้าต่อไปอาจารย์ก็จัดอะไรนิดหน่อยอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยถ้าอาจารย์เขียนลอนตรงเนี้ยเป็น x ส่วน x บวก1เหมือนเดิมแล้วไอ้ x ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์เอามันมาเป็น1ส่วน x แบบนี้มีคนเถียงผิด1ส่วน x มันหารอยู่มันก็กลับเศษเป็นส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันก็ย้ายขึ้นไปอยู่หน้าลอนใช่ปะแล้ว1ก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ผิดนะการไม่ผิดนะแล้วอันนี้แหละค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับโลปิตาลที่ว่ามันเป็น0ส่วน0 0ส่วน0หมายความว่าอย่างไงตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้นะเป็นโลปิตาลก็แปลว่าคุณแทนค่าไปเลยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลอน
อินฟินิตี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอินฟินิตี้บวกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก้อนเนี้ยก็จะได้ศูนย์คุณลองไปกดเครื่องคิดเลขนะซึ่งถ้าอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณบอกอาจารย์มันดูมันเป็นอินฟินิตี้หารอินฟินิตี้นะแล้วผมจะคิดได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณมองอย่างนี้ค่ะให้คุณมองว่ามันเหมือนมันเป็นข้างบนเนี่ยมันเป็น x แล้วก็หารด้วย x มองง่ายๆคือมันน่าจะเกือบตัดกันได้ถ้าอาจารย์มองนะถ้า x บวก1กับ x เนี่ยเหมือนมันจะตัดกันได้ซึ่งมันจะเป็นใกล้กับเลขลอนใกล้กับเลข1ค่ะแล้วถ้าคุณไปกดเครื่องคิดเลขได้ลอน1ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลอน1มีค่าเป็น0เป็น0นะมันค่อนข้างยากที่จะมองนะแต่ก็ต้องพยายามมองนะแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้เป็น1ส่วนอินฟินิตี้เมื่อกี้อ่ะพูดไปแล้วรอบหนึ่งเศษส่วนมันมากค่านี้ก็เป็นอะไรคะ0บางทีก็ดูทิศทางเนาะทิศทางของคำตอบอ่ะนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ผ่านละอาจารย์จะใช้กฎโลปิตาลอันนี้อาจารย์กำลังเช็คนะว่าทำไมใช้โลปิตาลศูนย์หารศูนย์ได้ที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อกี้อาจารย์จะใช้ละซึ่งการใช้โลปิตาลเนี่ยอาจารย์น่าจะได้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายเนาะอ่ะอาจารย์ทำอะไรคะถ้าใช้โลปิตาลอาจารย์ต้องทำอะไรนะกลทีตอบนะอาจารย์จะต้องดิฟลอน x ส่วน x บวก1ค่ะแล้วก็ดิฟ1ส่วน x อาจารย์ผมจะจำได้ยังไงทำเหมือนอาจารย์ได้ยังไงง่ายๆก็คือถ้ามันหารการคุณต้องดิฟผลหารยากมากเลยแต่โลปิตาลเนี่ยมันจะทำให้คุณง่ายคือดิฟข้างบนกับดิฟข้างล่างอ่ะดูสูตรค่ะแล้วสูตรดิฟลอนตัวนี้ได้อะไรคะดูสูตรในข้อสอบแผ่นสุดท้ายมีคนเอามา1คนใช้ด้วยเขาพกไว้อันนี้ค่ะดิฟข้างๆอาจารย์ก็มาดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u du by dx สูตรที่เท่าไหร่คะคนที่มีสูตรเจอสูตรที่8ไหมคะพี่เบิ้มสูตรที่8ค่ะดิฟลอนยูช่วยอาจารย์ตอบซิยูคืออะไรคะเนี่ยได้เหมือนกลทีไหม x ส่วน x บวก1อะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แล้วนะ1ส่วน x ส่วน xบวก1ส่วน u แล้วก็ d อะไรคะ u คืออะไรคะโอ้ยากมากเลยคืออาจารย์จะพูดว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะต้องย้อนกลับไปใช้ดิฟกับอินทิเกรตทุกอย่างเลยอ่ะมาก้อนนี้บ้างค่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะx อยู่ข้างล่างดิฟไม่ได้ต้องย้ายไปที่ไหนคะกลายเป็น x กำลังอะไรคะลบหนึ่งดิฟตัวนี้ได้อะไรมองในเอกสารค่ะดิฟกระชากอะไรลงมาคะ x กำลังลบหนึ่งแล้ว x จากเดิมลบหนึ่งลบอีกหนึ่งกลายเป็นลบอะไรใช่แล้วเจนจบตอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้เดี๋ยวไปทบทวนอีกทีเนาะมันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะอันเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอะไรย้ายขึ้นไปข้างบน x บวกหนึ่งแล้วก็ส่วนด้วย x อันนี้ย้ายขึ้นไปแล้วนะคูณกันหนึ่งก็ได้ตัวเดิมอันนี้ค่ะยังไม่จบดิฟผลหารพร้อมยังอันนี้คือบนอันนี้คือล่างอาจารย์ก็จะได้ล่างดิฟ

บนลบบนดิฟล่างแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วยล่างกำลังสองตอนสอบต้องเขียนแบบเข้าใจต้องเขียนแบบเข้าใจจริงๆอ่ะไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนนะทีนี้อาจารย์มาถามเดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียน e ต่ำๆหน่อยนะคะเพราะ e มันยกกำลังนะแล้วก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบหนึ่งยกกำลัง x ยกกำลังติดลบไม่ควรจะอยู่ที่เดิมมันต้องย้ายลงมาที่ไหนคะข้างล่างหายติดลบอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้ก็เป็น x บวก1ส่วน x เหมือนเดิมอ้าวก้อนนี้คิดไหมคะปรินซ์คิดไหมคะไม่คิดแล้วดิฟ x เป็นเท่าไหร่คะดิฟ x เป็น1อาจารย์ไม่คิดแล้วนะแล้วก็ลบค่ะ x ตรงนี้คิดไหมคะไม่คิดแต่ดิฟ x เป็นเท่าไหร่คะแล้วดิฟหนึ่งเป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ x เหมือนเดิมไม่เขียนแล้วนะข้างล่างก็จะเป็น x บวก1มีคนบอกอาจารย์ใช้กำลังสองสมบูรณ์สี่บอกไม่ใช้หรอกและอาจารย์ก็มอง x บวก1ตรงนี้กับตรงนี้มันตัดกันค่ะแล้วอาจารย์ก็เก่งอีกอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ทั้งก้อนเนี่ยลบและไอ้ x กำลังสองตัวนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนคะย้ายไปคูณอยู่ข้างบนค่อยค่อยคิดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบค่ะแล้วก็ลิมิตเมื่ออาจารย์คูณอันนี้ก่อนเนาะ x บวก1คูณ1ก็ได้ x บวก1แล้วก็ลบ xข้างล่างอาจารย์เหลืออะไรบ้างเหลือ x แล้วก็เหลืออะไรคะ x บวก1บวก x กับลบ x หายไหมหายแล้วมันก็มาคูณกับ x กำลังสองนะเขียนวงเล็บไปก็ได้นะบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้เยอะอ่ะอาจารย์ก็เลยเอาทำอีกค่ะตรงนี้ก็เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้เหลือ1 1คูณกับ x กำลังสองได้อะไรคะx กำลังสองส่วน x แล้วก็คูณกับอะไรคะ1บวก x เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหายไปไหม x อาจารย์หายไปตัวหนึ่งไหมหายเนาะอาจารย์ก็เลยเหลือข้างบน x 1ตัวก็เหลืออะไรอีกตัวหนึ่งคะ x บวก1มองในหนังสือเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์ถึงตรงนี้ละเนี่ยกำลังจะสามบรรทัดสุดท้ายนี่แล้วนะแล้วยังไงต่อคะอาจารย์บอกว่าคุณจะคิดไม่ได้เนาะอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำคุณค่ะถ้าคุณเคยเรียนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็บอกว่าให้เอา x เนี่ยหารตลอดพอดีมันเป็น x แต่ตัวอย่างที่คุณทำมาอาจารย์อาจจะบอกว่าเอา x กำลังสามหารตลอดเพราะก้อนนี้เป็น x กำลังสามอะไรไม่รู้จำได้ไหมไม่เป็นไรนะลองดูไปก่อนเนาะอันนี้อาจารย์เอา x หารตลอดแล้วมันจะช่วยคุณคิดได้ยังไงอันนี้อาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ x หาร x อาจารย์ก็ได้1ค่ะไออันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1ส่วน x อาจารย์พอแล้วนะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตแล้วนะลิมิตหายโลดอาจารย์ได้อะไรเกียงศักดิ์ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนที่ x ด้วยมีเพื่อนช่วยเยอะเลยเสื้อลายข้างเบิร์ดก้อนนี้กลายเป็นอะไรเก่งมากๆแล้วคุณข้างซ้อนสมบัติค่ะก้อนนี้คุณก็เลยได้1บวก0เป็นเท่าไหร่เอ่ย1แล้ว1หาร1คุณจะได้เป็นเท่าไหร่ไปอีกหน้า1แล้วนะเขาอาจารย์ก็เขียนอธิบายเยอะแยะแต่เราอยู่ด้วยกันเราอธิบายได้เยอะอาจารย์ก็เลยได้ e กำลังอะไรคะลบ1แล้วไงอ่ะใครปิดให้สวยๆซีข้างหนุ่มขัดผัดมาอีก e กำลังติดลบ1มันควรจะอยู่ที่เดิมไหมมันก็เลยเป็น e กำลังอะไรคะ e กำลัง1อาจารย์ไม่ต้องเขียนเลข1ได้ไหมไม่เขียนก็ได้ใช่ไหม
อาจารย์ก็เลยได้หนึ่งส่วน e ค่ะมีคนแบบอาจารย์ผมอยากจะรู้ว่าหนึ่งส่วน e เป็นอะไร e มีค่าสองกว่ากว่าหนึ่งหารด้วยสองกว่ากว่าคุณเรียกว่าอย่างนี้ทำไมคะหาค่าได้หาค่าได้นะคะหาค่าได้ปุ๊บเราตอบว่าอะไรคะอันนี้แค่ลำดับก่อนนะเป็นลำดับก่อนนะ n ส่วน n บวกหนึ่งยกกำลัง n เนี่ยเป็นลำดับรูเข้าแต่ไม่จบค่ะแต่คำตอบของคุณคืออะไรคะหนึ่งหาร e ได้เท่าไหร่หาได้นะแต่ได้เท่าไหร่ หนึ่งมันหารด้วยสองกว่ากว่าค่ะมันทำไมมันได้เท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอีกนะซึ่งเขาบอกว่ามันหาค่าได้ก็จริงแต่มันต้องไม่เป็นศูนย์ค่ะมันถึงจะทำให้เดี๋ยวอาจารย์ไปหาทฤษฎีซิว่าทำไมมันเป็นอนุกรมรูออกค่ะลำดับรูเข้าแต่อนุกรมทำไมคะรูออกหาทฤษฎีซิไม่งงไม่งงทฤษฎี7.2.4หรือ7.2.5คะฮะมีคนบอกอาจารย์ไม่ส่วนมากจะเป็นข้างบนเพราะอาจารย์ยกตัวอย่างจากข้างบนมันสอดคล้องกับอะไรคะกลทีบอกอาจารย์เนาะและพี่เบิ้มอยู่ใกล้ๆอาจารย์ก็บอกอาจารย์นะเขาบอกว่าถ้าลำดับค่ะมันทำไมนะคะรูออกหรืออะไรนะคะหรือลิมิตหาค่าได้แต่ทำไมคะไม่เป็นศูนย์อาจารย์ถามเราสอดที่เราทำเมื่อกี้เนี้ยมันสอดคล้องกับข้างหน้าหรือข้างหลังคะข้างหลังค่ะถึงแม้ลำดับเราจะรูเข้านะแต่เราไปสอดคล้องกับว่าลิมิตหาได้แต่มันไม่เป็นศูนย์ถ้ามันไม่เป็นศูนย์แบบนี้แล้วเขาสรุปว่าอะไรคะไอตัว f นี่มาจาก summary นะแปลว่าอนุกรมนะอนุกรมตัวนี้จะเป็นอนุกรมอะไรคะรูออกค่ะตามด้วยนะมันก็จะมีรายละเอียดของมันนะคะอันนี้อาจารย์เอามาจากทฤษฎีตรงนี้ให้คุณดูนะถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีลำดับรูเข้ามันไม่ได้สอดคล้องกับคำนี้แต่อาจารย์มีตรงคำว่าลิมิตหาค่าได้แต่มันไม่เป็นศูนย์อาจารย์ก็เลยสรุปว่าโจทย์ถามว่าอนุกรมก็คือตัวซิกมาเนาะซัมมารีนะใช้ตัว S เนี่ย n หารด้วย n บวก1ยกกำลัง n เนี่ยเป็นอนุกรมรูออกค่ะเอามาจากไหนเอามาจากทฤษฎีนี้แล้วเดี๋ยวอันอื่นลูกเข้าอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ

ปรากฏการใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อาจจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติม

ึ้นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
0: ค่ะอาจารย์ณรมนผุยมนตรีค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามาทำรายการปิดพันเกี่ยวกับทำความสะอาดช่องปากและก็ฟันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่5นะคะวันนี้เราจะทำยาสีฟันหญ้าหวานกันค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะชื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนี้แน่นอน
1: จริงๆแล้วหญ้าหวานเนี่ย คือจริงๆแล้วหญ้าหวานนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าไปทดแทนเกี่ยวกับน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้ความหวานที่เป็นแนวธรรมชาตินะครับเพราะเป็นแนวธรรมชาติ
0: เพราะว่าหลายๆยี่ห้อที่เราเห็นผลิตภัณฑ์กลุ่มในยาสีฟันเนี่ยมักจะมีการโฆษณาป้องกันน้ำลายบูด
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยตัวสารให้ความหวานเนี่ยจะเป็นการปรับรสชาติในเรื่องของสมุนไพรและพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยให้รสชาติดีขึ้นเพราะต้องบอกว่ายาสีฟันเนี่ยชื่อเป็นยาสีฟันก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในหมวดของเครื่องสำอางและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากฉะนั้นเนี่ยเรามีลิ้นในการรับรส
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์สมุนไพรบางตัวเนี่ยมันซ่ามันเย็นมันขมเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องปรับเรื่องของรสชาติได้ด
1: ี
0: นะคะ
1: จริงจริงหญ้าหวานเนี่ยถ้าพูดถึงหญ้าหวานในส่วนประกอบหญ้าหวานเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยเราอันนี้เราจะใช้เป็นสูตรผงใช่ไหมครับแต่จริงๆในพูดถึงหญ้าหวานเนี่ยก็มีทำเป็นซอฟเจลก็มีเป็นเจลออกมาเป็นเจลออกมาที่เป็นเจลใสออกมานั่นก็ไม่มีสีก็มีนะครับความหวานที่มาเป็นมันก็เรียกเป็นเจลเป็นก็เรียกอะไรนะเป็น
0: สารสกัดออกมาหรือเปล่าคะ
1: เป็นรูปของน้ำ
0: ก็เวลาทำก็จะออกมาเป็นน้ำใสๆ
1: ใช่คล้ายกับโซบิโท
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้เราใช้ในรูปแบบของผงก็อาจจะมีสีเขียวอ่อนตามสีของตัวผงสมุนไพรหญ้าหวานด้วย
1: สีธรรมชาติครับ
0: ทีนี้ยาสีฟันต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เรารับประทานอาหารทุกวันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสำอางประเภทหนึ่งที่เราใช้ทุกวันแน่นอนมีใครไม่แปรงฟันมา
1: ใช่ครับ
0: พอไม่แปรงฟันเนี่ยเราก็จะเกิดโรคในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็โรคเกี่ยวกับเหงือกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราใช้ช่องปากและฟันเนี่ยในการรับประทานอาหารเพื่อทานอาหารเข้าไปบำรุงร่างกายฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าช่องปากเรามีปัญหาอันดับแรกก่อนเลยรบกวนคนอื่นอาจารย์เคยคุยกับคนที่มีกลิ่นปากไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คนแต่ละคนก็รับได้หรือเปล่า
0: บางคนบอกว่าตั้งแต่มีโควิดประหยัดยาสีฟันได้มากขึ้นเลยเพราะใส่แมสก์ไม่ได้นะคะบางคนทะลุแมสก์มาเลยค่ะอาจารย์
1: คือปัญหาของยาสีฟันบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะบางคนปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็ปัญหายาสีฟันกัดปาก
0: ใช่อาจารย์ต้องบอกก่อนว่ารุ่นเราเนี่ยน่าจะผ่านยาสีฟันมาในช่วงของสมัยโบราณอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงสมัยเด็กๆอาจารย์ใช้ยาสีฟันแบบไหนเอ่ย
1: ยาสีฟันสมัยเด็กๆเหรอครับผม
0: เกิดมา
1: ผมใช้อมเกลือนะครับ
0: ใช่อาจารย์จะบอกว่ารุ่นทั้งอาจารย์กิตติพัฒน์และอาจารย์ณรมนเคยใช้เกลือแปรงฟันมาแล้ว
1: ใช่

0: นะคะ
1: จริงๆแล้ว
0: ยังไม่ได้ใช้ยาสีฟันด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์
1: เกลือเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่คน
0: นึงน้องนักศึกษายิ้มเลยเกิดไม่ทัน
1: ผู้ใหญ่อยู่คนนึงอายุ90ปีผมถามว่าทำไมคุณลุงครับทำไมคุณลุงมีฟันครบหมดทุกซี่ล่ะครับ
0: ฟันปลอมหรือเปล่าคะ
1: ฟันจริงครับ
0: ฟ
1: ันจริงแล้วก็ฟันไม่สึกด้วยนะทำไมคุณลุงฟันดีแบบนี้คุณลุงบอกว่าเคล็ดลับเอาไหมเอาซี
0: ่
1: เอาซี่ลุงบอกหน่อยบอกหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวต้องคุยเรื่องอื่นก่อนต้องคุยเรื่องอื่นโอ้เล่นตัวจังบอกมีอยู่อย่างเดียวไอ้หนูเกลือวันละหนึ่งช้อนชาอมไว้เลย10นาทีโอ้โหตั้ง10นาทีจะอมไหว
0: เราจะเป็นโรคไตไหมคะอาจารย
1: ์ไม่อมไว้เฉย
0: อมไว้อย่างเดียว
1: ไม่ได้กลืนเข้าไปปรากฏว่าอมแล้วบ้วนน้ำทิ้งแค่นั้นแหละเขาบอกว่านั่นแหละคือทำให้ในช่องปากเราสะอาดเพราะมันเกลือมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได
0: ้ต่อมาก็มีสมุนไพรเนาะอาจารย์เราจะเคยได้ยินการพูเนาะเนี่ยเคยได้ยินบ่อยมากหรือแม้กระทั่งข่อยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแปรงสีฟันเขาก็เอาก้านสมุนไพรนี่แหละค่ะอาจารย์มาใช้เป็นแปรงสีฟัน
1: ไอ้ก้านสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเป็นของไทยนะเราจะใช้เราเรียกว่ารากข่อยหรือว่ากิ่งของข่อยแต่ถ้าเป็นคนอิสลามก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะไอ้เหมือนข่อยนั่นแหละแต่ก็อยู่ในเขาเรียกมิสวาอะมิสวาก็คือเป็นข่อยที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกนี้ก็เอามาแช่น้ำเกลือก่อนเอาไปแช่น้ำเกลือ
0: วันนี้เราสองคนมาทำยาสีฟันนี้เรามีฟันปลอมในปากบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีเต็มคร
0: ับ ฟันจริงหมดเลยนะคะแสดงว่าเราสองคนก็คือเราได้ใช้ยาสีฟันสูตรนี้แหละนะคะถือว่าเป็น
1: ปากเราเนี่ยเป็นประตูลงไปสู่ในช่องท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าปากสะอาด
0: ค่ะ
1: ช่องท้องเราก็ไม่มีโรค
0: ใช่
1: ไหมแต่ถ้าเกิดว่าปากเราหมักหมมด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยโรคอย่างอื่นก็ตามมา
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราต้องใส่ใจผู้เรียนผู้ฟังต้องใส่ใจในเรื่องของยาสีฟันยาสีฟันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราต้องดูวันนี้นะต้องดูวันนี้ว่าเรา
0: ในเรื่องของสุขภาพนี่แม้กระทั่งในเรื่องของการแพทย์นะคะยังมีการแยกสาขาทันตแพทย์ออกมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลทุกวันด้วยถ
1: ้
0: าเราดูรายการของเราหลายๆตอนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและทำความสะอาดช่องปากและเหงือกไม่ได้มีแค่ยาสีฟันมีน้ำยาบ้วนปากมีสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะคะทีนี้ยาสีฟันจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อสุขอนามัยที่ดีจริงๆเราควรใช้ทุกครั้งหลังแปรงฟันแต่อย่างน้อยๆก็ใช้เช้าและเย็นนะคะอาจารย์แล้วก็ใช้ร่วมกับแปรงสีฟันฉะนั้นเนี่ยแปรงสีฟันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเรานะคะ2นาทีเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดูแลช่องปากดีขึ้นนะคะบางคนแบบแป๊บเดียว
1: ไม่ได้
0: นั่นมากบางคนแบบโหล้วงลึกแปรงฟันไปอ้วกไปก็มี
1: จริงๆวันนี้เราจะทำยาสีฟันวันนี้สูตรของเราคือยาสูตรย่าหวานใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้สูตรของเราโอเคเป็นสูตรที่ทำมาก็เรียกว่าสูตรสำเร็จแล้วอุปกรณ์ที่ในการที่จะ
0: อันก็สามารถประยุกต์อุปกรณ์ในครัวเรือนได้นะคะแต่เวลาจริงๆทำเครื่องสำอางท่านผู้ชมควรจะแยกนะคะอันไหนไว้ทำกับข้าวไหนไว้ทำเครื่องสำอาง
1: อันนี้ต้องใส่ใจ
0: ใช่นะคะเราก็มีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ากระมังสเตนเลสหรือชามสเตนเลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระชอนสเตนเลส
1: ไวนอลพวกผ
0: มใช่หรือบางทีอาจจะเป็นกระชอนพลาสติกก็ได้เพราะว่าเราจะผสมผงสมุนไพรแล้วก็ตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะคะเพราะว่าเราทำยาสีฟันเนี่ยเนื้อเราจะได้สวยไม่ใช่แบบบางจุดน้ำตาลบางจุดเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เนื้อสมุนไพรเข้ากันได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วย
1: แต่กรณีที่ทำไมต้องมีตัวร่อนบางครั้งเนี่ยไอตัวผงสมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นเม็ดไม่เท่ากัน
0: ใช่บางตัวมีน้ำมันหอมระเหยด้วย
1: มันก็พอเม็ดใหญ่เม็ดมันใหญ่มันไปทำลายตัวเคลือบฟันได้ตามไม่เสียฟัน
0: นะคะตัวต่อมาอันนี้จริงๆถ้าภาษาทางด้านเภสัชกรรมเขาจะเรียกว่าโกลงกับลูกโกลงเด็กรุ่นใหม่ก็จะเรียกคกกับสากเตรียมอุปกรณ์ให้ทางเราบอกน้องนักศึกษาหยิบคกกับสากให้หน่อย
1: ใช่
0: นะคะก็จะเรียกโกลงกับลูกโกลงตัวนี้เอาไว้ผสมตัวพิมเซนเมนทอนกระบูนเพราะว่
1: า
0: บางสูตรเนี่ยอาจจะเขาอาจจะผสมมาให้แต่วันนี้เราให้เห็นหน้าตาของพิมเซนเมนทอนกระบูนก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะคะให้ผสมกันก่อนที่จะกลายเป็นน้ำมันเนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวผสมแล้วก็หม้อสแตนเลส
1: ไว้สำหรับ
0: ไว้ทำผสมจากนั้นก็มีตะก้อคนสารนี้นะคะมีทัพพีเพื่อตักสมุนไพรนะคะมีแม่พายซิลิโคนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องผสม
1: เครื่องกวนผสม
0: นะคะใช่พอบางทีใช้มือผสมเนี่ยอัตราเร็วความเร็วรอบและความสม่ำเสมออาจจะทำให้เนื้อไม่สวยนะคะ
1: จริงๆแล้วเครื่องผสมนี่มีความสำคัญ

0: เครื่องผสมมีความสำคัญถ้าเราทำในปริมาณที่เราทำในครัวเรือนใช้เองเราก็ใช้เครื่องตัวเล็กๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าทำเป็นเขาเรียก OEM หรือว่าทำในลักษณะที่เป็น
1: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
0: ผลิตเลยเราก็ต้องใช้เครื่องที่มีเขาเรียกมาตรฐาน
1: ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเครื่องขนาดเล็ก
0: มาช่วยทำให้เนื้อยาสีฟันก้าวกันละเอียดขึ้นอะไรแบบนี้
1: เดี๋ยวเราถ้าติดตามในรายการของเราจะมีเนื้อยาสีฟันหลากหลายรูปแบบทั้งเนื้อครีมเนื้อสมุนไพรเนื้อเจลก็มี
0: ใช่
1: นะคะ
0: นะคร
1: ับ ทีนี้ก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะอาหารได้เลยจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดทีด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเรียกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหาซื้อได้ตามร้าน
0: จริงๆแล้วเราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะรวมถึงตัวคนทำด้วยนะคะใส่แมสใส่ที่ปิดผมนะคะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและไม่ให้สิ่งแปลกปลอมลงไปนะคะแต่วันนี้เพื่อการสาธิตเราอาจจะไม่ได้ใส่อะไรป้องกันเลยนะคะ
0: ใช่แต่จริงๆอยู่ในโรงงานเราก็ควรจะมีแมสก์นะจะมีถุงมือ
1: เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย
0: ์ค่ะเริ่มเลยไหมอาจารย์
1: ทีนี้เรามาดูเรื่องของสูตรของเรานะคะอันนี้เราเรียงไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวทางรายการน่าจะขึ้นสูตรและสัดส่วนให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างละเอียดทีนึงนะคะว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ส่วนที่หนึ่งครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของผงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรบ้างคะ
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนที่หนึ่งคือแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีสารส้มสตุนะครับแล้วก็การปลู
1: สารส้มสตุเนี่ยท่านผู้ชมมักจะสับสนกันเพราะว่าบางคนใช้สารส้มสารส้มดับกลิ่นตัวนั้นมันยังไม่ได้สตุนะคะอาจารย์ที่เราเห็นเป็นก้อนใสๆนะคะแต่วันนี้ถ้าเราดูจากที่เราดูในรายการเรามันจะเป็นผงสีขาวก็คือเขาเอาสารส้มก้อนใสๆนั่นแหละไปสตุเดี๋ยวอาจารย์บอกเทคนิคนิดนึงแต่จริงๆเขามีขายนะเราไม่ต้องมา
0: สารส
1: ้
0: มสต
1: ุ
0: ก็คือเอาสารส้มที่เราไปแกว่งน้ำมาแหละแล้วก็บดเป็นผงบดพอเป็นผงละเอียดนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปหาภาชนะที่เป็นหม้อดินปากกว้างหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นถาดก็ได้ตัดดินนะครับเอามาถึงก็เอาสารส้มเทใส่ลงในหม้อนะครับในภาชนะที่เป็นดินเผาหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาไปตั้งไฟตั้งไฟต้องหาเวลาทำเราทำในที่โล่งแจ้งนะครับอย่าทำที่แบบที่ระบายอากาศไม่ได้พวกกลิ่นตัวนั้นมันจะเริ่มเหยออกมาเราตั้งไฟจนใช้ไฟก็เรียกไฟต่ำไม่ร้อนจัดนะครับใช้ไฟต่ำไฟอ่อนๆ น
1: ะ
0: ต้มไปเรื่อยๆต้มจนกว่าน้ำก็จะระเหยหมดน้ำพอน้ำระเหยหมดมันก็จะ
1: เป็นแผ่นกรอบ
0: ๆเป็นแผ่นกรอบๆขาวๆฟูๆขึ้นมาเราก็ทิ้งให้เย็นก่อนทิ้งไว้เย็นก่อนหลังจากนั้นเราก็มาวันที่2วันแรกไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้เย็นก่อนวันที่2ก็ค่อยขูดออกมาแล้วมาบดเป็นผงก็ได้เป็นสารส้ม
1: ใช่นะคะการทำแบบนี้นะคะเป็นการหนึ่งทำให้สารส้มสะอาดขึ้น2เป็นการฆ่าฤทธิ์ยาแล้วก็ให้รสชาติดีขึ้นด้วย
0: การสตุเพื่ออะไรอาจารย์นะสตุการสตุก็คือลดความเปรี้ยวของสารส้มออกคือสารส้มกับว่าส้มก็คือสารส้มมีรสฝาดกับรสเปรี้ยวก็สตุเพื่อเอารสเปรี้ยวออกไอ้คงรสฝาดไว้รสฝาดก็คือเป็นตัว1ดับกลิ่นปาก2ไปช่วยทำให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็ดับกลิ่นปากไปในตัวแล้วทำให้โคนฟันเนี่ยรัดแน่น
1: ทำให้โคนฟันแน่นไม่มีปัญหาเรื่องของการฟันร่นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เหงือกแน่นนั่นเองนะคะอาจารย์ยึดเกาะกับฟันเราได้ดี
0: แต่มีเคล็ดลับนะคุณอยากไปใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสสตุนะหม้อก็ไม่ได้ตะลุหมดนะครับให้ใช้เป็นภาชนะที่เป็นดินเผา
1: อันนี้เป็นภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยของเราเลยนะคะอาจารย์ในเรื่องของการสตุสารส้มเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็หาซื้อได้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ในสูตรอีกตัวนึงก็คือเป็นหญ้าหวานนะครับ
1: การพูก่อนค่ะอาจารย
0: ์การพูเสร็จก็เป็นหญ้าหวานนะครับก็เป็นหญ้าหวาน
1: ก็คือการพูนี้ใช้ส่วนไหนคะอาจารย
0: ์ส่วนดอกการพูครับ
1: อ๋อใช่ๆสมัยก่อนเมื่อก่อนนี่เวลาปวดฟันปุ๊บเขาจะเด็ดการพูปุ๊บยัดตรงฟันผุเลย
0: ก็ได้
1: ลดอาการปวดและจะคมนิดนึง
0: ลดอาการปวดฟันเสียวฟันการปลูกเขาเป็นรสเผ็ดออกรสเผ็ด
1: ค่ะ
0: นะลดอาการชา
1: แต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีน้ำมันการปลูเนาะอาจารย์ที่เขาสกัดมานะคะแต่วันนี้เราใช้แบบ
0: เรียกว่าครบออย
1: ใช่
0: นะครับก็คือการปลูก
1: ค่ะ
0: โอเคส่วนที่หนึ่งนะครับ
1: แล้วก็หญ้าหวาน
0: หญ้าหวานก็พูดไปแล้วตะกี้ครับ
1: อ
0: ันนี้ต้องทวนจำนวนไหมแคลเซียมคาร์บอเนต
1: น่าจะขึ้นให
0: ้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับโอเคในสูตรก็มีแคลเซียมคาร์บอเนต 23.75 นะครับการพลูแล้วก็สารส้มสตุ 5% นะครับแล้วก็การพลูก็ 0.5 แล้วก็หญ้าหวานก็ 1% นะครับครับในส่วนที่2อาจารย
1: ์ส่วนที่2นะคะก็จะมีกระบูนนะคะ

0: ะบูนกับเมนทอนเนี่ยสังเกตดีๆนะคะมันจะแตกต่างกันอยู่นะคะกะละบูนพิมเสนเมนทอนเนี่ยนะคะกะละบูนเนี่ยจะลักษณะเป็น
1: เม็ดกลม
0: ๆแบบนี้นะคะตัวต่อมาก็คือ
1: พิมเสน
0: เสนก็จะเป็นเกล็ดๆแบบนี้
1: ก็เรียกเกล็ดพิมเสน
0: ใช่แล้วก็ตัวเมนทอนก็จะเป็นแท่งๆใสๆแบบนี
1: ้ก็เป็นท่อนเป็นแท่ง
0: ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์มักจะอยู่ในส่วนประกอบของพวกยาหอมยาดมยาหมอง
1: หอมเย็นลดอาการอักเสบ
0: นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้ด้วย
1: ลมได้ด้วยนะคะ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มิน
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้ก็ในส่วนของที่ช่วยให้กลิ่นปากหอมสดชื่น
1: และทำให้รู้สึกฟุ้งเวลาแปรงฟันฟุ้งขึ้นไปที่นาสิกหรือจมูกนะครับ
0: นะคะอันนี้คือในส่วนที่สองนะคะส่วนต่อมานะคะก็นี้ก็คือในส่วนของสารสร้างเนื้อแล้วก็เป็นตัวที่พยุงให้น้ำมันหอมระเหยให้ผงสมุนไพรเราเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหนึ่งเริ่มจากน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเราบอกทุกครั้งเลยใช้น้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้นะคะยกเว้นน้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลน้ำฝนต้องผ่านการต้มก่อนนะคะตัวต่อมาคือคาร์บอพอล940ตัวนี้เป็นสารก่อเจล
1: ใช่ครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็เป็นเซนแทนกัมตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อสีฟัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็เห็นสังเกตไหมคะเยื่อสีฟันที่เป็นเนื้อสมุนไพรเราบีบออกมาปุ๊บมันก็จะพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหลอดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยืดได้ด้วยแล้วก็ยึดเกาะกับพวกน้ำมันหอมระเหย
1: ใช่ถ้าใช้มากก็จะหนืดมาก
0: ใช่ตัวต่อมาก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้ก็เป็นสารขัดฟันช่วยทำให้คราบพักเศษอาหารที่ติดในซอกฟันแล้วก็ฟันของเราหลุดออกได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วที่ยาสีฟันตั้งแต่ที่เราคุ้นเคยกันที่ยังไม่ได้แปรรูปก็คือเกลือ
1: ก็นี่ใช้เกลือ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีเกลือหลายชนิดนะคะอาจารย
1: ์เกลือชมพู
0: เกลืออะไรนะคะ
1: เกลือดอกสีชมพู
0: เขาเรียกอะไรคะเกลือ
1: เกลือเมืองนอก
0: อิมาลายา
1: อิมาลายา
0: ใช่นะคะนึกอยู่นะคะ
1: จริงๆเป็นเกลือภูเขาเน
0: าะใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางสูตรที่เขานิยมเพราะว่าบอกว่ามีแร่ธาตุมีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราสามารถจริงๆถ้าเกลือในของทางด้านเครื่องสำอางบางทีเขาจะโซเดียมคลอไรด์นะคะแต่เราก็สามารถใช้เกลือแกงได้หรือเกลือป่นได้
1: ใช่เกลือบ้านเราก็มีทั้งหลากหลายแล้วเกลือสินเทาก็ใช้ได
0: ้
1: เกลือสมุนดอกเกลือก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกลือใต้ดีคุณต้องเอามาสตุกฆ่าเชื้อก่อนนะครับสตุกฆ่าเชื้อมีทั้งหลายแบบจะในอะไรสตุในหม้อดินก็ได
0: ้
1: หรือแม้คุณสตุในกระดกกระบอกไม้ไผ่ก็ได
0: ้
1: เอาเกลือใส่กระบอกไม้ไผ่แล้ว
0: คุณก็อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยนะคะเนี่ยอาจารย์
1: ในเป๋าไฟ
0: สตุกเกลือในกระบอกไม้ไผ่
1: คุณลองคิดดูนะในกระบอกไม้ไผ่มีสารตัวนึงที่เป็นต้านการอาการอักเสบต่างๆได้เพราะสตุเสียจะไม่สารสำคัญก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มันก็จะดึงเข้าไปอยู่ในตัวเกลือใช่ไหมพอได้เกลือด้วยได้สารสำคัญด้วยก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วย
0: ใช่เพราะว่าเกลือในจริงๆแล้วช่วยดับกลิ่นปากด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวในเรื่องของการปรับรสชาติด้วยนะคะ
1: ส่วนต่อไปครับ
0: ส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มสารชำระล้างนะคะยาสีฟันเราเนี่ยนอกจากจะมีสารลดอาการอักเสบทำให้ฟันกระจ่างใสนะคะดับกลิ่นปากเราก็ต้องมีสารที่ช่วยในการชำระล้างด้วยตัวแรกนะคะเป็นซอร์บิทอลตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้ความหวานอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็มีหญ้าหวานแล้วก็ได้หรือบางคนถ้ามีตัวนี้แล้วจะตัดหญ้าหวานเราก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโค่ตัวนี้เป็นสารให้ฟองสารชำระล้างในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนแล้วก็จะให้ลักษณะฟองละเอียดนะคะตัวต่อมาก็คือตัว SLS น้ำหรือสารให้ฟองนั่นเองนะคะก็คือบางคนจะเห็
1: น
0: SLS ในรูปแบบของผงนะคะปัจจุบันนี้เขาทำให้อ่อนโยนมากขึ้นนะคะก็คือทำในรูปแบบของสารละลายที่เป็นน้ำนะคะก็ง่ายต่อการขึ้นสูตรนะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยบางคนแปรงฟันแล้วเกิดอาการระคายเคืองในช่องปากหรือมะเร็งฝีปากแห้งนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วย
1: จริงๆแล้วสารฟองต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเรากวนไม่เข้ากับไอ้ตัวเนื้อเจลการก่อเจลสารก่อเจลเนี่ยถ้าเราสารเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทำละลายเข้ากันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปกัดปากหรือว่าแสบในช่องปากได้ครับ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือโคคามิโดโพพิลบิวเทนอันนี้น่าจะเจอบ่อยในสารชำระล้างเพราะนิยมใช้ทั้งผิวหน้าผิวกายศีรษะแล้วก็ในช่องปากนะคะตัวต่อมาก็คือตัวอะมิไลด์เนี่ยค่ะก็เป็นสารให้ฟองในกลุ่มของพวกกรดอะมิโนเหมือนกันตัวนี้มันจะมีสารให้ฟอง

0: พื่อยืดอายุให้ยาสีฟันของเรามีอายุอย่างน้อย2ปีที่เราผลิต
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเกรดอาหารก็พวกโซเดียมไบโซเอท
0: ใช่ตัวนั้นก็ใช้ได้เนาะอาจารย์บางยี่ห้อก็จะเห็นเป็นตัวนั้นนะจริงๆสารกันเสียเนี่ยถ้าเรามีตัวอื่นที่เราดูจากซัพพลายเออร์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: นะคะการทำผลิตภัณฑ์ด้วย
1: ครับ
0: นะคะอาจารย
1: ์เริ่มกันตอนแรก
0: เราเริ่มกันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเริ่มกันแรกเราก็จะผสมในส่วนที่1ที่เป็นผงสมุนไพรก่อนนะคะอาจารย
1: ์เอาแ
0: ค
1: ลเซียมคาร์บอเนตนะครับ
0: ตัวเลยนะคะ
1: อันนี้เราร่อนมาแล้วนะครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็สารส้มตะตุนะครับ
0: แล้วก็ตัวการผู
1: แล้วก็การผูแล้วก็หญ้าหวาน
0: นะคะใช้ทัพพีผสม
1: กดให้เข้ากันจริงๆแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็มีหลายเบอร์อยู่นะครับขนาดของเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตก็ไม่เกิน 0.3 นั่นในยาสีฟันสมุนไพรนะครับอาจารย์ร่อนมาแล้วยัง
0: เราก็จะเดี๋ยวร่อนอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์นะคะให้สีของผงสมุนไพรแล้วก็แคลเซียม
1: ในช่วงที่อาจารย์ร่อนนะครับผมก็จะเริ่มสูตรที่2ขั้นตอนที่2เลยนะครับสูตรที่2
0: เมนทอลกับ
1: ส่วนที่2ก็คือพิมเซนการูนเมนทอลและน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะครับ

0: หลังจากนั้นเราก็คนเข้ากันนะครับจนละลายเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำมันเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราผสมแล้วก็เขย่าก็ได้นะถ้าเกิดเราทำเยอะๆเนี่ยใส่ไปยันละคนก็ได้นะครับถ้าเยอะ
1: ๆบางคนทำสูตรนี้ไว้เลยนะคะอาจารย์เอาไว้สูตรดมได้ด้วยนะ
0: ครับแต่สูตรดมก็อาจจะต้องไปเพิ่มมิ้นเยอะๆหน่อยนะครับหรือกับเมนทอนเยอะๆจริงๆเวลาทำปริมาณเยอะเราก็ไม่ต้องมานั่งใจโครงก็ได้ใส่เป็นหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็คนไป 4-5 ครั้งก็ละลายแล้วครับถ้าเยอะๆปริมาณเยอะๆก็จะละลายได้ง่ายตัวนี้เราเร่งตามปฏิกิริยามันละลายเร็วก็คือใช้วิธีการคนให้เข้ากัน
1: นะในส่วนที่1ของเราก็จะได้ผงสมุนไพรเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะ

0: ันนี้ส่วนที่1เราทำทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่อาจารย์กิตภัทรกำลังทำส่วนที่2อ่ะเราก็จะลายส่วนที่3นะคะ
1: ส่วนที่3
0: ไว้คู่กัน
1: น้ำน้ำกับพ่อ940แทนแซนกรรม
0: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็
1: สูตรโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เกลือนะครับ
0: เกลือนี่เราจะแบ่งน้ำในส่วนนี้มาละลายก่อนก็ได้นะคะ
1: ที่ผมกำลังทำอยู่คือส่วนที่2นะครับ
0: ละลายเกลือ
1: ส่วนที่2นี่จะทำละลายกันช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นสาร
0: เป็น
1: เกล็ดเป็นเม็ดแต่ที่สำคัญเราต้องขวดนี้ละลายเป็นน้ำมันให้หมดนะครับถ้าเราทำละลายไม่หมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะเป็นเม็ด
0: อันนี้
1: เป็นเม็ดอยู่ในยาสีฟัน
0: ส่วนที่3เนี่ยเราเทน้ำใส่ในเกลือนะคะเทคาร์บอพอกลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เทน้ำเกลือลงไปนะคะค่ะอาจารย์ก็ให้หน่อยค่ะตะกอค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะละลายคาร์บอพอกกับเกลือ

บางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เวลาเรามีจำกัดถ้าไม่ใช้ตัวตะกร้อก็อาจจะใช้ไม้พายสแตนเลสนะคะช่วยละลายนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวเซนเทนกัมลงไป

0: บางคนถ้าเกิดทำปริมาณได้เยอะอาจจะต้องแช่ไว้ก่อนนะคะ
1: แช่ค้างคืนไว้ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ตัวแคลเซียมอ
1: าจจะต้องใช้ตัวสารกันเสียเข้ามาช่วยไว้ถ้าแช่ค้างคืนนะครับ

0: าเราแช่ทิ้งไว้นะคะไอ้ตัวแซนแทนกามกับตัวคาร์โบพอล940เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลๆใสๆนะคะ
1: ช่วยเครื่องไหมครับอาจารย์

0: แต่ปกติถ้ามีเวลาเราก็จะทิ้งไว้นะคะให้ตัวสารก่อเจลละลาย
1: สารกลุ่มนั้นสามารถใช้ได้เลยอาจารย์
0: นะคะจากนั้นเราก็จะใส
1: ่สารกลุ่มที่เป็นสารฉลามไปเลยได้ครับ

ราใช้สารที่มีความหนืดน้อยนะคะหรือเหลวนะคะเทลงไปช่วยผสมไอ้ตัวที่มีความหนืด

0: เนื้อจะละเอียดง่าย
1: เพราะว่าเขาจะมีความเร็ว

0: เพิ่มขึ้นเหนือแล้วนะ
1: ใช่

0: อาจารย์เอาส่วนที่2ผสมกับเพื่อจะได้
1: จะได
0: ้เอาออกแล้วหมด
1: เอาออกให้หมด
0: คือเป็นการผสมเพื่อเอาสารที่เป็นดินเสียงคาร์บอนเมทอนที่เป็นน้ำมันน่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูดซับไป
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าเราทำจำนวนน้อยแต่ทำเยอะๆไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดึงสารน้ำมันอมระเหยในตรงนั้นออกมาหมดข้างๆด้วยอาจารย์ติดเพราะพยานะเล็กเราทำทดลองสูตรเล็กๆเราก็ต้องแบบนี้แหละครับด้านข้างนะด้านข้างอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ยังละลายไม่หมด

พราะว่าถ้ากวนไม่นานเนี่ยถ้ากวนจนเกิดความร้อนนี่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดการประสานกันระหว่างสารฟองนะครับกลุ่มสารฟองนะครับมีผลนะครับถ้าไม่เข้ากันเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากได้นะครับสารฟองหรือสารจลาศนะครับจำเป็นอย่างยิ่งในการกวนให้ผสมเข้ากับเนื้อครีมนะ

0: เป็นเหมือนกับขนมเค้กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่อยๆเติมลงไปค่อยๆเติมไปเดี๋ยวก็จะยุบลงเรื่อยๆครับค่อยๆเติมครับเติมเลยครับ

0: ติมสารกันเสียไปด้วยเลยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะเมื่อกี้ฟูแล้วยุบละ
1: ไม่ผ่านข้างปากข้างไหนจริงๆนะถ้าเราต้องการกลิ่นให้หอมเยอะๆก็เราก็สามารถแต่งกลิ่นพวกปั๊บปั๊บมินก็ได้น
0: ะ
1: ปั๊บปั๊บมินเยอะหน่อยตอนท้ายสุดเป็นลับทำให้เนื้อหอมขึ้นนะครับ

0: ควรให้ไปทางเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาควรครีมต้องควรให้ไปทางเดียวกันนะครับก็จะได้ไม่แยกชั้นถ้าควรสลับไปสลับมาก็ใช้ทำให้น้ำมันแยกชั้นออกมาได้นะครับ

0: ยิ่งตีนานก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาพอเกิดความร้อนขึ้นมาการประสานตัวระหว่างสารต่างๆรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราตีใช้เวลาแป๊บเดียวนะ15นาทีเนี่ยมันจะไม่ประสานกันสิ่งสำคัญเราต้องตีให้เกิดความร้อนขึ้นมาให้เกิดความร้อนขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเราต้องใช้ไฟในการเพิ่มความร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นจากการตีขึ้นนั่นแหละพอเกิดความร้อนขึ้นมามันเกิดการประสานกันด้วยกันแต่ว่าความร้อนตรงนั้นถ้าสูงเกินไปก็จะมีผลทำให้น้ำมันหงอย
1: ระเหยออกไปกลิ่นที่เราแบบเราทำไว้หอมเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลง
0: ใช่
1: นะ
0: คะวิธีการแก้ก็คือการถ้าเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็ต้องเอาไปก็เรียกว่าน้ำหล่อข้างล่างเพื่อให้อุณหภูมิเขาลดลงนะครับถ้ามันสูงเกินไปแต่จำเป็นต้องมีความร้อนเข้ามาช่วยความร้อนก็เกิดการประสาน
1: ปกติถ้าทำแบบในโรงงานที่เขาผลิตยาสีฟันจริงๆเนี่ยต
0: ั
1: วหัวโฮโมเจเนเซอร์ค่ะมันมีความเร็วรอบที่สูงนะคะในการตีมันก็จะทำให้เนื้อละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถประสานกันได้ง่ายคือว่าจะมีคำว่ามีความร้อนนี่ไม่ใช่ว่าจับแล้วร้อนเลยนะคะแต่มันจะดูอุ่นขึ้นนิดนึงนะคะ
0: มันเกิดขึ้นมาเองโดยความเร็วรอบของมอเตอร์ครับพอสมควรแล้วน่าจะนะอันนี้เราที่ให้เป็นตัวอย่างไว้ดูเฉยๆนะครับ
1: ก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะ
0: อาจจะไม่ละเอียดเหมือนกับยาสีฟันที่แบ
1: บบางทีเขาเรียกว่าเนื้อสมุนไพรหรือเนื้อเพลท
0: ใช่ครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ไปอุปกรณ์ที่เรามาใช้ตีด้วยอย่างเช่นหัวมูชไรเซอร์ความละเอียดรอบเร็วรอบของ
1: ความละเอียดของตัวเหมือนที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตก็มีลักษณะขนาดของความละเอียดใช่ไหมคะผงสมุนไพรก็เหมือนกันผงสมุนไพรจริงๆถ้าเราร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ร้อยเนี่ยก็จะมียังมีความหยาบๆดูเป็นเม็ดสครับอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยอย่างเขาไม่ใส่ตัวผงแกนพูก็ใส่เป็นน้ำมันแกนพู
0: ครับ
1: ก็ได้นะ
0: ได
1: ้ อันนี้เนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
0: กลิ่นหอม
1: ใช่หอมมากเลยค่ะอาจารย์นะคะอันนี้ใช้ทำความสะอาดฟันนะคะ
0: จริงๆแล้วยาสีฟันที่เป็นครีมแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะบรรจุเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดที่เป็นหลอดพลาสติกที่เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดีๆหน่อยหรือว่าหลอดที่อะไรก็เรียกหลอดอีกตัวก็เรียกหลอดลามิเนตนะคร
1: ับ
0: หลอดลามิเนต
1: นะคะ
0: การเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นหลอดเนี่ยทำให้ยาสีฟันไม่แข็ง
1: อันนี้เราต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคะจ๊ะหรือว่าบรรจุได้เลย
0: จริงๆแล้วการทิ้งให้เซตตัวเนี่ยถ้าเกิดมีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยควรจะตั้งวางให้เซตตัวก่อนนะครับ
1: คำว่าวางให้เซตตัวนี่อาจจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมง
0: ใช่เป็นวัน
1: หรือว่าอาจจะ2วันบางสูตรก็อาจจะ3วันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วย
0: แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสูตรที่ไม่มีไบโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็สามารถถ้าเป็นเกลือนี่สามารถบรรจุได้เลยจากประสบการณ์ที่เจอก็คือมันจำเป็น
1: ใช่
0: ถ้ามีโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยก็ต้องให้เซตตัวก่อน
1: ทีนี้ในกลุ่มพวกน้ำมันหอมระเหยที่ให้ความหอมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากก็จะมีสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต
0: ์
1: กลิ่นสะระแหน่พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปรับเข้ากับสูตรเราได
0: ้
1: ด้
0: วยเหมือนกันปรับได้หมดเลย
1: ทีนี้ถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยในตัวผงสมุนไพรเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเนี่ยเหมือนที่เราแปรงฟันในช่องปากมันก็จะมีเรื่องของลิ้นในการรับรสใช่ไหมคะอาจารย์บางตัวสรรพคุณดีนะคะแต่ว่าใส่เยอะเข้าไปเนี่ยก็ขม
0: ใช่
1: นะคะฝาดอย่างเงี้ยบางทีน้องๆที่แบบเพิ่งเริ่มใช้ยาสีฟันอย่างเงี้ยค่ะยังรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาก็จะไม่นิยมผงเปลือกมังคุดแบบน
1: ี้ใช่เงี้ยมันก็จะฝาด
0: ขม
1: นะคะ
0: ฝาดขม
1: ใช่นะคะในเรื่องของการดูแลพวกแผลในช่องปากเงี้ยโอเคแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเหมือนที่เราบอกว่าจะแปรงฟันให้ได้2นาทีเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยไม่ไหวนะคะหรือว่าเย็นซ่ามากเกินไปเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จะรู้สึกแสบปากเหมือนที่อาจารย์บอก
0: บางครั้งอย่างผงสมุนไพรเนี่ยบางทีเราใส่เป็นผงไปเนี่ยบางคนก็รับไม่ได้ตรงที่มันขมจัดไป
1: ค่ะ
0: ก็เลยใช้วิธีการมาสกัดสารออกมาไอ้สารตัวขมมันก็หายไปก็เลยก็ทำให้ยาสีฟันเราหน้าฉายมากขึ้นอย่างคอยก็เหมือนกันอาจจะเอามาใช้วิธีการสกัดเป็นสารออกมาเป็นกลั่นก็ได้หรือจะเป็นสกัดด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็ทำให้หนึ่งสินค้าของเราก็เป็นแบรนด์ที่ดูดีขึ้นหนึ่งไม่มีสีอาจจะเป็นสีแบบสีขาวก็จริงอยู่แต่สารสำคัญของเขาก็คือยังมีสารสำคัญอาจจะเปอร์เซ็นต์การใส่แต่ที่เราใส่คอยสักประมาณ 30% อาจจะใส่ประมาณ 1-5% อะไรแบบนี้ก็สารก่อยก็มีประสิทธิภาพดีแถมยาสีฟันก็อายุการใช้งานก็อยู่ได้ถึง2ปีนะครับ
1: ทีนี้การใช้ผงสมุนไพรกับใช้น้ำมันหอมระเหยมันต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ผงสมุนไพรเนี่ยก็ดีของผงสมุนไพรเนี่ยมันก็คือได้ในอัตรสที่แบบคนชอบอ่ะอัตรสก็คือ
1: เขาเรียกว่ามีสารขัดฟัน
0: สารขัดฟันอยู่ทีนี้ทีนี้ข้อเสียของเขาก็คือมีกลิ่นตามมาด้วย
1: มีกลิ่นด้วยสีด้วย
0: ใช่ใช่แต่ถ้าคนที่ชอบในลักษณะเป็นสีดำๆสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสบางคนก็ชอบแบบนี้แบบเอิบสาเลยแต่เด็กรุ่นใหม่บางทีโหเอิบ
1: ต้องเป็นเนื้อเจลเป็นเนื้อครีม
0: เด็กรุ่นใหม่เห็น
1: เพราะว่าใน
0: ปั๊บสีน้ำตาล
1: ในส่วนของผงสมุนไพรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะในยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าไม่ทำลายสารเคลือบฟันบางคนบอกว่าสมุนไพรเนี่ยโอ้ยแปรงมากๆมันเหมือนกับใช้สครับขัดเนื้อฟันไปในตัวนะคะถึงได้บอกว่าความละเอียดและปริมาณการใส่เนี่ยก็ต้องใส่ให้เหมาะสมด้วย
0: จริงๆสารขัดฟันเนี่ยสำคัญเพราะว่าอาจารย์พูดไปตะกี้สารขัดฟันเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟันตัวนึงที่มาจากกลุ่มที่เป็นคือมาจากหินปูนต่างๆแต่คือทำก็เรียกว่าทำการเหมือนการสาธุทำความสะอาดแล้วบดเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะต้องบอกก่อนอาจารย์เห็นไหมคะคราบหินปูนคราบพักนี่มันเหนียวนะ
0: ใช่ครับ
1: เราไม่สามารถเอามือแกะออกเองได้นะเรายังต้องไปหาหมอฟันให้เขาใช้เครื่องมือในการขูดหินปูนนะคะอาจารย์
0: ก็ถึงบอกว่า
1: ว่ามันก็เหนียว
0: มือตะแกรงในการร่อนเนี่ยก็มีความสำคัญเห็นไหมครับถ้าเบอร์ตะแกรงการร่อนเนี่ยถ้าศูนย์จุดเกิน 0.3 เมื่อไหร่เนี่ยทำลายเกลือตัวเคลือบฟัน 0.1 0.2 อย่าเกิน 0.3 ในยาสมุนไพรก็คือกำลังดีฟันก็ไม่เป็นรอยฟันไม่เป็นรอยปั๊บไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟันเราก็จะสวยแต่ถ้าฟันเป็นรอยปั๊บเหมือนจะเป็นเส้นๆทำให้เสียวฟันได้นะครับก็เป็นร่อง
1: ใช่เป็นรูใช่ไหมคะจามเวลา
0: ไม่เป็นมันแก้เสียวฟันนะครับเสียวฟันตามมาคือฟันจะเสียวพอเสียวตัวกัดฟันเม็ดใหญ่เกินไปเสียวฟันไอ้เราก็ทำไมเสียวฟันตลอดอาการเสียวฟันบางทีมาจากตัวเม็ดสักครับตรงนี้
1: ทรมานด้วยค่ะอาจารย์รับประทานอะไรก็มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับ
1: กินไปบางคนแบบเสียวบึ้มมาบางทีปวดฟันด้วย
0: ทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ตัวทำลายตัวเคลือบฟันไม่ใช่มีตัวเม็ดสักครับอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามไปอาหารที่เรากินมีผลต่อเหงือกของเราอย่างเช่นช่วงนี้มะม่วงเยอะใช่ไหมครับอาจารย์มะม่วงเปรี้ยวเยอะโอ้โหน้ำปลาหวาน
1: นี่เลยค่ะอาจารย์ช่วงนึงจะมีตัวพวกแอปเปิลไซเดอร์หรือพวกน้ำหมักจากธรรมชาติบางคนใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีในท้อง
0: ใช่แต่ว่า
1: บางคนมีเทคนิคนะอาจารย์ว่าให้แบบดูดด้วยหลอดนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเขาจะให้ทานน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นบางคนบอกทานทุกวันบีบน้ำมะนาวนั่งกันไปปุ๊บโอ้โหความเปรี้ยว
0: ทำลายไอ้ตัวฟันรากฟันแล้วก็ทำลายเหงือกตรงนั้นแหละมันมีผลทำให้เสียวฟันช่วงนี้คนเป็นเสียวฟันกันเยอะทีนี้ถ้าเราเจอปัญหาตัวนี้เราก็ควรจะทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวปั๊บเรารีบแปรงฟันเลยเพราะว่าเราต้องป้องกันแม่มันค้างอยู่ในบริเวณเหงือกและโคนฟันหรือว่ารากฟันตรงนั้นก็คือควรจะแปรงฟันทันทีหลังที่เรากินแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งไว้15 นาที20นาที30นาทีตัวนั้นตัวกรดเปรี้ยวตรงนั้นแหละ
1: okay.
0: ไปทำลายตัวเหงือกทำให้เหงือกคุณร่นพอเหงือกร่นสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอะไรลงไปตัวเปรี้ยวตัวนั้นแหละลงไปกัดถึงรากฟันเยอะๆแล้วก็มีหินปูนลงไปเกาะตามไปพวกสิ่งต่างๆสิ่งที่หมักหมมในช่องปากคุณที่คุณกินไปทั้งวันน่ะน้ำตาลอะไรต่างๆจะลงไปที่รากฟันลงไปแล้วเกิดเป็นหินปูนที่รากฟันทีนี้ฟันคุณก็โดนทำลายพอฟันคุณโดนทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องเอารื้อออกทั้งหมดเลยรื้อออกหมดฟันคุณซี่ละเท่าไหร่ฝังรากใหม
1: ่ค่ะ
0: กั้นต่ำต้องมี 30,000 30,000 ถึง 100,000 บาทสิ่งนี้สิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไปพอรู้อีกทีฟันคุณเหลือแค่ตอสำหรับไว้เกี่ยวกันปลอม
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีสารที่แบบว่าเวลาจดขึ้นทะเบียนในหมวดยาสีฟันนะคะก็จะมีทั้งสารที่ช่วยในลดอาการเสียวฟันเนี่ยก็จะมีรายชื่อที่อย.เขาประกาศให้สามารถเติมไปได้หรือแม้กระทั่งตัวฟูออไรด์นะคะสารฟูออไรด์เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็สามารถเผื่อเราไปศึกษาเรื่องการใช้ฟูออไรด์ในปริมาณของยาสีฟันที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้เหมือนกัน นะคะเป็นการเพิ่มคุณสมบัตินะคะเพราะจริงๆแล้วสารยาสีฟันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสารชำระล้างด้วยหรือสารขัดฟันด้วยตัวลดอาการอักเสบด้วยทำให้ฟันแน่นด้วยทำให้ฟันสะอาดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ระงับ
0: ก
1: ลิ่น
0: ก็ถ้าเป็นสมุนไพรก็จะเป็นถ้าเป็นทำให้เหงือกกระชับก็เป็นรสฝาด
1: ค่ะ
0: ให้มองไปถึงรสฝาดฝาดก็คือทำให้เหงือกแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นรสเปรี้ยวก็ตัวทำลายเหงือกทำลายฟันรสเปรี้ยวถ้ารสขมก็ทำให้รู้สึกมันขมมันก็ขมถ้าแบบขมออกเมานิดๆเมามาถึงอะไรฟ้าทลายโจรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฟ้าทลายโจรก็มีผลนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี
1: ใช่แต่ว่าก็จะมีรสขมเลย
0: รสขมแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปคนที่แปรงก็รู้สึกโหไม่อยากแปรงเลยแปรงครั้งเดียวทิ้งเลยยาสีฟันหลอดนั้น
1: นะคะ
0: ก็ถือว่าอาจารย์ช่วยแนะนำในเรื่องของเรื่องจดแจ้งอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ลองไปทำดูแล้วก็ปรับรสชาติให้เข้ากันกับความชอบของท่านผู้ชมได้นะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ดูรายการของเราแล้วอยากจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันนะคะใครที่จะไปทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะถ้าต่างจังหวัดติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของโรงงานที่ท่านจะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครก็ติดต่อที่สำนักงานองค์การอาหารและยาแผนกเครื่องสำอางนะคะขอรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะในเรื่องของการเตรียมเอกสารและก็เตรียมสถานที่ในเรื่องของการทำโรงงานเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจโรงงานเราก่อนนะคะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายก่อนแล้วก็สูตรต่างๆที่ดูจากรายการของเราเนี่ยสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนนะคะจดแจ้งอย.ก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทยาสีฟันออกมานะคะอันนี้ฝากไว้จำเป็นมากๆนะคะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยที่ไม่ผิดกฎหมายคือการทำเพื่อดูแลตัวเองคือทำแล้วใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีการทำจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะต่อให้เราไปแจกเขาฟรีก็ตามนะคะการอ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะอันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วเราก็ให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราให้มาในวันนี้เนี่ยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ประกอบอาชีพก็ได้หรือจะเอาไปทำเพื่อใช้เองก็ได้นะเมื่อมันมีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นบุญกับเราเนาะทุกคนก็คิดว่าเอาไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์ใช่ยังไงเนี่ยการรักษาดูแลช่องปากให้มีสุขภาพที่ดี
0: แล้ว
1: ก็มีลมหายใจที่สดชื่นก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีคนใกล้ชิดเราก็ดูมีความสุขนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ทุกคนขาดไม่ได้นะคะบางคนไม่ทาครีมแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องใช้ยาสีฟันในเรื่องของการแปรงฟันนะคะ
0: นะเทปนี้ก็ได้
1: ใช่รายการของเรายังมีอีกหลายๆตอนนะคะนอกจากยาสีฟันแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นที่ช่วยดูแลช่อง

0: ากได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปของเราน ะคะสำหรับวันนี้เราสองคนอาจารย์กิตนภัทรและอาจารย์นฤมลนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยนั้นมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไก่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับในทีนี้มันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยื่นเรียนกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจ

0: โดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องกับตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอัพนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่13แล้วนะคะเรามาพบกับในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมกับการพัฒนาทักษะทางอาชีพในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะกล่าวถึงแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะคะเรามาดูความหมายของนวัตกรรมและทักษะอาชีพนวัตกรรมหมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อปรับปรุงสิ่งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ทักษะอาชีพนั้นหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถแบ่งออกเป็นทักษะทางเทคนิคทักษะการจัดการและทักษะทางสังคมบทบาทของนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะอาชีพนั้น 1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการฝึกอบรมซึ่งก็ได้รับความนิยมมากในขนาดนี้โดยเรานำระบบการเรียนรู้ออนไลน์หรือการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางอาชีพได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่น Coursera หรือ LinkedIn Learningระบบ AI และ Machine Learning ก็ถูกนำมาในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมแต่ละบุคคลแนวโน้มของการฝึกอบรมในยุคดิจิทัลนั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การเรียนรู้แบบ On Demand ที่สามารถเรียนรู้ได้ตามความสะดวกของผู้เรียนการใช้ AI แชทบอทในการฝึกอบรมAI นะคะสามารถช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ปรับปรุงเนื้อหาฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแชทบอทช่วยตอบคำถามและให้คำตอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้เรามาดูการใช้ VR และ AR ในการฝึกอบรมการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมมากเลยนะคะในขนาดนี้การใช้การฝึกอบรมงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเรานำมาใช้เช่นการแพทย์การบินและงานวิศวกรรมการฝึกอบรมนะคะแบบเกมฟิเคชันนะคะก็คือการนำองค์ประกอบของเกมนะคะมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจนะคะปลดล็อกเนื้อหานะคะในระบบสะสมแต้มหรือการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน

ไมโครเลิร์นนิ่งการเรียนรู้แบบสั้นและเข้มข้นเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนสั้นๆนะคะทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาสั้นๆและสามารถทบทวนซ้ำได้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการฝึกอบรมเพิ่มความสะดวกในเข้าถึงผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากทุกที่ทุกเวลาลดต้นทุนและเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดอบรมแบบดั้งเดิมเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สามารถวัดผลปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรองรับการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลเทคโนโลยี AI ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองความท้าทายและแนวทางแก้ไขการปรับตัวของบุคลากรควรมีการอบรมให้บุคลากรคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆปัญหาทางเทคนิคต้องมีการดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเรามาดูการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง VR และเทคโนโลยีเสริมจริง AR นะคะในยุคดิจิทัลนั้นเทคโนโลยีนะคะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเทคโนโลยีเสมือนจริง VR และเทคโนโลยีเสริมจริง AR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธุรกิจการค้าการแพทย์หรือความบันเทิงเทคโนโลยีทั้งสองนี้นะคะก็เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่มีความสมจริงและสามารถโต้ตอบได้มากขึ้นเราจะกล่าวถึงบทบาทของ VR และ AR ในปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอนาคตความหมายของหลักการทำงานของ VR และ AR เทคโนโลยีเสมือนจริง VR เป็นเทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นผ่านอุปกรณ์เช่นแว่น VR คอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเทคโนโลยีเสริมจริง AR เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาผสมผสานกับข้อมูลเสริมที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถมองเห็นผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนแว่น AR หรือแท็บเล็ตการประยุกต์ใช้ VR และ AR ในปัจจุบันด้านการศึกษาการเรียนผ่าน VR ทำให้นักเรียนสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงเช่นการสำรวจอวกาศการทดลองทางเคมีหรือการศึกษาประวัติศาสตร์ AR ใช้ในตำราเรียนดิจิทัลที่แสดงภาพเสริมช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการจำลองการทำงานเครื่องจักรผ่าน VR ช่วยลดต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน AR ถูกนำมาใช้ในระบบ e-commerce โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถลองสินค้าเสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้านการแพทย์ VR ก็ถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมในการผ่าตัดและช่วยบำบัดผู้ที่ป่วยภาวะ PTSD VR ใช้สำหรับการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างในร่างกายได้ชัดเจนส่วนในด้านความบันเทิงและเกมนะคะเกมนะคะก็มอบประสบการณ์ที่สมจริงและตอบโต้ได้มากขึ้นนะคะและถูกนำมาใช้ในเกมมือถือนะคะเช่นโปเกมอนนะคะที่สร้างกระแสความนิยมอย่างมากและเกมอีกหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ใช้ AR นะคะนำมาใช้ในการสร้างกระแส

0: แนวโน้มและอนาคตของ VR และ AR การพัฒนาแว่น VR และ AR ที่ขนาดเล็กลงนะคะก็จะช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานการประสาน VR และ AR เข้ากับเทคโนโลยี AI ก็ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ชาญฉลาดมากขึ้นการใช้งานของโลกนะคะ Metaverse ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงประโยชน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีเสริมจริงต่อทักษะอาชีพพัฒนาทักษะปฏิบัติงานเทคโนโลยี VR ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมจำลองเสมือนจริงเช่นการฝึกผ่าตัดสำหรับแพทย์หรือการฝึกขับเครื่องบินสำหรับนักบินลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้แบบ Interactive นะคะสามารถใช้ในการสร้างข้อมูลเสริมระหว่างการฝึกอบรมเช่นแสดงขั้นตอนซ่อมเครื่องจักรผ่านสมาร์ทโฟนหรือแว่น AR ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนและความเสี่ยงในการฝึกงานการใช้ AR ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนทักษะที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นการฝึกซ้อมดับเพลิงการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการฝึกงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมนักพนักงานองค์กรสามารถใช้ VR AR ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทำให้สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองได้ทันทีลดเวลาเรียนรู้และเพิ่มความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจการใช้ VR จำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการจัดการวิกฤตในการบริหารหรือการทดสอบทักษะวิศวะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้การใช้ VR AR ทำให้การเรียนรู้น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นลดความน่าเบื่อของการเรียนแบบเดิมและช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นช่วยให้เข้าถึงการฝึกอบรมได้ทุกที่ VR AR สามารถใช้ในการเรียนรู้ทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ฝึกจริงทำให้สามารถพัฒนาทักษะอาชีพได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ฝึกจริง
1: เทคโนโลยี AR และ VR จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะทีมจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่า Education Technology หรือเรียกสั้นๆว่า EdTechและมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี AR และ VR ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วแตกต่างกันอย่างไรบ้างกันค่ะแล้วเทคโนโลยีด้านการศึกษามีอะไรบ้างเทคโนโลยีด้านการศึกษา Education Technology หรือ EdTech เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกและในปัจจุบันได้มีการใช้ EdTech กันอย่างมากมายในการเรียนการสอนทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่และยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคตด้วยวันนี้เราจึงได้รวบรวมเทรนด์สำหรับการใช้ EdTech ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะGame Based Learning หรือนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ออกแบบและสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนลงในเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ลงมือทำ Gamification เป็นการนำเอาเอลิเมนต์ต่างๆของเกมมาเป็นองค์ประกอบในกิจกรรมต่างๆเช่นสื่อการเรียนการสอนโดยมีการนำเอาเอลิเมนต์ของเกมมาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อชักจูงให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นลำดับขั้นเพื่อเสริมสร้าง engagement ในการเรียนรู้ artificial intelligence และ machine learning machine learning หรือ ML ถูกใช้งานเหมือนเป็นสมองของ artificial intelligence หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า AI นั่นแหละค่ะโดยที่มนุษย์มีหน้าที่เขียนโปรแกรมให้ AI

้น AI จึงใช้ ML ในการจดจำรวมทั้งส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นโค้ดและส่งต่อไปแสดงผลหรือสั่งให้ AI ทำหน้าที่ต่างๆ AR และ VR Augmented Reality หรือ AR และ Virtual Reality หรือ VR ทำการสร้าง Visual Modelเพื่อจำลองสถานการณ์ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันตัวอย่างที่คนเรารู้จักกันมากก็คือ Flight Simulator ที่จำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนการบินได้ฝึกฝนการบินก่อนปฏิบัติจริงนอกจากนี้การนำซิมูเลชันมาผสมผสานถือเป็นรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอนของแพทย์เฉพาะทางอีกด้วย Design Thinkingหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Design Thinking กันมาบ้างแล้ว Design Thinking เป็นกระบวนการคิดในเชิงออกแบบที่กำลังแพร่หลายกันอย่างมากในปัจจุบันหัวใจที่สำคัญคือการทำความเข้าใจปัญหาต่างๆได้อย่างลึกซึ้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้รู้จักกับเทคโนโลยีการศึกษา Education Technology หรือที่เราเรียกกันว่า EdTech กันไปแล้วและวันนี้พี่พิมพ์จะพาน้องๆไปเจาะลึกกับเทคโนโลยีที่หลายๆคนอาจเคยได้สัมผัสหรือผ่านตามาบ้างแล้วอาจจะเป็นผ่านจากการเล่นเกมหรือการดูภาพยนตร์และสิ่งนั้นนั่นก็คือ AR และ VR ค่ะ AR กับ VR คืออะไรแล้วต่างกันอย่างไร Augmented Reality หรือ AR คือการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆเช่นเว็บแคมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้นอาจเป็นภาพวิดีโอเสียงข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กและทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ส่วน Virtual Reality หรือ VR คือการจำลองภาพให้เสมือนจริงแบบ360องศาซึ่งเทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือแว่นตา VRโดยผ่านการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นเสียงการสัมผัสหรือแม้กระทั่งกลิ่นและทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง AR และ VR ทำให้การนำไปประยุกต์ใช้งานนั้นแตกต่างกันโดย AR นั้นจะเน้นไปที่การผสมผสานรวบรวมระหว่างวัตถุเสมือนเราเข้ากับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นจริงๆส่วน VR นั้นจะเน้นไปที่การตัดขาดออกจากโลกความเป็นจริงเข้าไปอยู่ในโลกความเสมือนอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะซึ่งทั้ง VR และ AR สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้านอย่างเช่นธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์การบันเทิงการสื่อสารและการศึกษานั่นเองค่ะพี่พิมพ์พูดมาถึงตรงนี้แล้วน้องๆ อาจจะคิดว่าเทคโนโลยี AR และ VR เป็นเรื่องไกลตัวหาศึกษาได้ยากและน่าจะต้องใช้เงินเยอะในการเรียนรู้ใช่ไหมคะไม่จริงเลยค่ะ STKC ของเราก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ศึกษาได้ด้วยนะโดยสื่อที่ใช้ประกอบ AR และ VR น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKC ได้เลยค่ะโดยพี่ๆ STKC ได้แยกการเรียนรู้ออกเป็นแอปพลิเคชัน AR มีสาระน่ารู้ให้น้องๆได้เรียนรู้ได้แก่ STKC Science AR จะพาน้องๆไปเรียนรู้ในเรื่องการกำเนิดไฟฟ้า STKC Universe AR ศึกษาปรากฏการณ์ทางอวกาศหลุมดำสำรวจอวกาศและโครงการสำรวจระบบสุริยะ STKC Alchemy ARที่พาน้องๆไปเรียนรู้ธาตุทางเคมีโดยอัดแน่นไปกับสาระน่ารู้มากถึง6ชุดเลยทีเดียวค่ะยังค่ะยังไม่หมดยังมี STKC Bio AR พาเราไปเรียนรู้ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างและ STKC Micro AR พาน้องๆไปเจาะลึกเรื่องจุลินทรีย์โปรโตซัวและเห็ดราที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องจุลชีววิทยาสิ่งเล็กๆที่ไม่เล็กโดย STKC ได้พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และช่วยให้เข้าใจในสาระความรู้ได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน3มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและมีการประมวลผลโดยการทำให้วัตถุ3มิติทับซ้อนเข้ากันเป็นภาพจริงเป็นภาพเดียวซึ่งสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะมี AR ก็ต้องมี VR ด้วยแอปพลิเคชัน VR ของเรา STKC Thai Sea Discovery ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์น้ำในท้องทะเลของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality จำลองโลกเสมือนขึ้นมาและสามารถ

ถรับชมได้จากอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น Gear VR Google Cardboard เพื่อให้สาระความรู้มีความน่าสนใจและช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจองค์ความรู้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอ้โหฟังแค่นี้พี่พิมพ์ก็อยากเข้าไปสนุกกับโลกเทคโนโลยี AR และ VR ที่พี่ๆ STKC ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วล่ะค่ะและหากน้องๆสนใจสื่อที่ใช้ประกอบ AR และ VR สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ STKC ด้านล่าง

การบริการระดับดีประจำปี2566ในผลงานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี AR และ VR ค่ะตบมือให้ดังๆเลยสำหรับวันนี้พี่พิมพ์ขอตัวลาไปตะลุยโลก AR และ VR ก่อนสวัสดีค่ะถ้าหากน้องๆชอบคลิปนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารความรู้และความสนุกก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดีย STKC และ Messi Thailand กันด้วยนะคะ ค่ะนวัตกรรมด้านการศึกษาผ่านเกมฟิเคชันโดยในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการนำเกมฟิเคชันนะคะหรือการใช้กลไกของเกมมาใช้ในการศึกษาเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานจะเห็นไหมคะว่าในยุคปัจจุบันเรานำเกมนะคะเข้ามานะคะในการเสริมบทเรียนของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพและเสริมความน่าสนใจแล้วสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะมากล่าวถึงแนวทางนะคะของการนำเกมฟิเคชันนะคะมาใช้ในการศึกษานะคะเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันความหมายของGamification นั้นก็คือการนำองค์ประกอบของเกมเช่นการนำคะแนนนะคะหรือเรียกว่า Point ตาสัญลักษณ์กระดานคะแนนภารกิจนะคะและรางวัลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกมเช่นการศึกษาการทำงานหรือการฝึกอบรมนะคะเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่จำเป็นในยุคปัจจุบันนะคะการพัฒนาGamification ในการศึกษาเรามุ่งเน้นไปที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตได้แก่ 1. นะคะการทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 2. ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร 3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5. ทักษะการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6. ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ 7.ทักษะด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเรามาดูแนวทางการใช้เกมฟิเคชันนะคะในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนะคะเราใช้เกมนะคะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาเกมประเภทนะคะ Puzzle นะคะหรือ Simulation สามารถช่วยให้ผู้เรียนนะคะฝึกการแก้ปัญหาได้เช่นเกมที่จำลองสถานการณ์ธุรกิจหรือเกมเขียนโค้ดนะคะที่ช่วยทักษะในการเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะในการแข่งขันเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมแล้วก็นำเกมนะคะมาสร้างระบบนะคะเพื่อจัดการแข่งขันแบบกลุ่มช่วยผู้เรียนนะคะฝึกการทำงานเป็นทีมและพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างดีด้วยใช้ระบบภารกิจนะคะเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การมอบหมายภารกิจที่ท้าทายให้ผู้เรียนสามารถทดลองแนวคิดใหม่และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเรานำมาใช้ในสถานการณ์จำลองนะคะเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเกมนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมีมากมายนะคะหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโคดดิ้งเกมนะคะหรือ VR training นะคะก็สามารถช่วยผู้เรียนเนี่ยพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสมจริงด้วยนะคะการใช้เกมนะคะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตการให้รางวัลเมื่อผู้เรียนนะคะทำภารกิจหรือสะสมความรู้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกรณีการใช้เกมนะคะในการศึกษานะคะเรานำแอปพลิเคชันการเรียนรู้ในระบบคะแนนนะคะนำมาสร้างเป็นเกมนะคะแล้วก็นำมาสร้างและเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้นำมาเป็นรางวัลให้กับผู้เรียนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรานำมาใช้ในเรื่องของคาฮูดใช่ไหมคะที่เรานำคาฮูดนะคะมาเป็นเครื่องมือในการทดสอบแบบเชิงตอบโต้ระบบคะแนนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็จูงใจนะคะให้เกิดการท้าทายนะคะแล้วก็กระตุ้นความสนใจได้อย่างดีด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเกมที่ใช้ในห้องเรียนนะคะก็คือ ApplicationEdition นะคะเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการออกแบบ

0: นะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Minecraft นะคะ Education or Education นะคะก็คือเกมที่พัฒนาทักษะนะคะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็การออกแบบนะคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน Minecraft คืออะไรถ้าถามเด็กๆทุกวันนี้คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าก็คงจะสงสัยอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักไมน์คราฟต์ในฉบับสั้นๆได้ใจความกันครับเกมไมน์คราฟต์คือเกมแนวอิสระไร้ขีดจำกัดที่สามารถเล่นในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ Survival หรือการเล่นในโหมด Creative และสิ่งที่ขาดไม่ได้หรือคือการเล่นในรูปแบบ Multiplayer ที่สามารถชวนเพื่อนๆมาร่วมผจญภัยและสร้างสิ่งสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด Survivalโหมดนี้จะเป็นการให้คุณได้จำลองในการเอาชีวิตรอดเมื่อทำการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นมาในภูมิประเทศที่แตกต่างและไม่ซ้ำกันสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติก็คือตัดไม้ด้วยมือเปล่าทำเฉพาะแค่ในเกมนะครับจากนั้นตัวเกมก็จะแนะนำให้เรานำวัสดุที่ได้มาไปต่อยอดในการทำอุปกรณ์ต่างๆอย่าลืมว่าโหมดนี้คือ survival หรือการเอาชีวิตรอดเราต้องสร้างบ้านเพื่อป้องกันเหล่ามอนสเตอร์ที่เกิดในเวลากลางคืนที่เหลือก็ผจญภัยตามหาเส้นทางจุดจบของเรื่องราวที่คุณเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง Creative ในโหมดนี้ตัวเกมจะเปิดให้คุณสามารถหยิบสิ่งของออกมาจากช่องเก็บของได้ไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นบล็อกสิ่งของต่างๆที่หายากไข่ไก่มหาศาลระเบิด TNT เพื่อเปิดโอกาสให้คุณนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใส่ลงไว้ในนี้เพื่อนๆและผู้เล่น Minecraft ส่วนใหญ่ที่เล่นโหมดนี้มักจะสร้างบ้านในรูปแบบของตนเองหรือจะเป็นการสร้างตัวเมืองไปยันประติมากรรมรูปแบบใหม่ที่ล้วนสร้างออกมาจากจินตนาการของพวกเขาและนี่คือเกม Minecraft ฉบับสั้นๆที่พวกเราทุกคนรู้จักแต่รู้หรือไม่ว่ามีอีกหนึ่ง Minecraft ที่เด็กๆทุกคนล้วนนั้นใฝ่ฝันมากยิ่งกว่า Minecraft ปกตินั่นก็คือ Minecraft Education Editionตัวของ Minecraft Education นั้นเป็น Minecraft สำหรับสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับความร่วมมือมาจากโง่แยงและ Microsoft เพื่อให้สำหรับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับโค้ดผ่านเกม Minecraft ไม่เพียงแค่ได้รับความสนุกแต่ได้ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการเป็นโปรแกรมเมอร์อีกด้วยโดยตัวเกม Minecraft Education จะมีการสอนเขียนโค้ดในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายโดยตัวโค้ดจะแยกจำแนกเป็นบล็อกและสอนให้ผู้เล่นนำมาต่อกันเหมือนเล่นพัซเซิลที่จะทำให้เด็กสนุกเพลิดเพลินและเรียนรู้เข้าใจภาษาโค้ดเบื้องต้นตัว Minecraft Education ยังมีฟีเจอร์อย่างเอเจนต์เข้ามาให้เด็กนักเรียนนั้นได้สามารถใช้ตัวโค้ดกำหนดค่าและข้อมูลแก่เอเจนต์นั้นได้กระทำสิ่งต่างๆอาทิเช่นเดินหน้าถอยหลังกำหนดจำนวนการเดินในแต่ละก้าวไม่เพียงแค่นั้นเรายังสามารถให้เอเจนต์วางบล็อกและสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างขึ้นตามที่เรากำหนดได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบของการสร้างเวิลด์ให้เด็กนักเรียนได้สามารถศึกษาการใช้โค้ดผ่านเอเจนต์โดยรับภารกิจจาก NPC ที่มอบหมายงานต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นฝึกการเขียนโค้ดหากผ่านสำเร็จในแต่ละด่านต้นไม้ที่อยู่ในใจกลางเมืองก็จะเติบโตขึ้นจนโตเต็มวัยเด็กๆทุกคนจะได้รับใบประกาศที่สำคัญจากการเขียนโค้ดเบื้องต้นถือว่าภารกิจเป็นอันเสร็จสิ้นและนี่คือ Minecraft Education เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ภายในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์โลกของตนเองที่กว้างไกล
0: ประโยชน์ของเกมนะคะนอกจากที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นการทำงานนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของการทำงานต่างๆแล้วนะคะการนำเกมเข้ามาในการพัฒนาองค์กรนะคะของเรายังมีผลดีนะคะอีกหลายแง่เช่นการพัฒนาทักษะของพนักงานของเรานะคะแล้วก็เกมทำให้พนักงานนะคะจะมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจนก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นก็อยากที่จะก้าวหน้าเพื่อพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ผ่านการลงมือทำจริงในสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะพนักงานจะได้ฝึกการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รับคำแนะนำที่รวดเร็วทำให้พนักงานได้รับรู้ว่าทักษะใดที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและมีอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงได้การใช้เกมเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีส่วนช่วยสะท้อนการทำงานของพนักงานในขนาดนั้นได้เป็นอย่างดีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ทันท่วงทีซึ่งจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับองค์กรที่เน้นการทำงานด้วยความรวดเร็วดึงดูดคนรุ่นใหม่เกมจะสร้างบรรยากาศการทำงานแตกต่างไปจากรูปแบบการทำงานเก่าๆที่เน้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเอกสารจนหมดวันซึ่งตรงกับลักษณะการทำงานที่คนรุ่นใหม่สนใจหากองค์กรใดมีการใช้เกมเพื่อการ

0: ทำงานอาจทำให้ชาเลนจ์รุ่นใหม่หลายคนอยากร่วมงานด้วยก็เป็นไปได้นะคะต่อไปเรามาดูการใช้ Big Data และ AI ในการพัฒนาเส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยี Big Data และปัญญาประดิษฐ์นะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและการใช้ AI เพื่อคาดการแนวโน้มอาชีพในอนาคตบุคคลสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำเรามาดูความสำคัญของ Big Data และ AI ในการพัฒนาเส้นทางอาชีพ Big Data และ AI ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทักษะอาชีพและความต้องการของนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถนำมาใช้เพื่อคาดการแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตวิเคราะห์การต้องการทักษะในแต่ละอาชีพแนะนำเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลการใช้ Big Data วิเคราะห์แนวโน้มอาชีพช่วยให้เกิดการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแรงงานผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นแพลตฟอร์มหางานข้อมูลจากองค์กรแนวโน้มอุตสาหกรรมการใช้ Big Data สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้ 1. วิเคราะห์แนวโน้มจากอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตขึ้นพัฒนาแล้วก็ทดสอบที่นายจ้างต้องการมากที่สุดการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของตลาด AI กับการวิเคราะห์และการแนะนำเส้นทางอาชีพ AI นะคะจะช่วยให้การเลือกอาชีพเป็นไปอย่างแม่นยำและระบบแนะนำอัจฉริยะ Recommendation System ตัวอย่างการใช้งาน AI ในการพัฒนาเส้นทางอาชีพได้แก่การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครงานและจับคู่ตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้แชทบอทนะคะและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้ระบบ AI ช่วยออกแบบในการทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือการพัฒนาทักษะอาชีพเรานำการประยุกต์ใช้ Big Data และ AI ในการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาทักษะ Big Data นะคะและ AI เนี่ยเรานำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดตัวอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลระบบเรียนรู้ด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล AI กับการสร้างโปรไฟล์อาชีพส่วนบุคคลAI สามารถใช้ในการสร้างโปรไฟล์อาชีพของบุคคลโดยอิงจากข้อมูลทักษะประสบการณ์ความสนใจซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนอาชีพได้อย่างแม่นยำโดยมีการใช้ระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดของบุคคลการแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะและประสบการณ์การช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้ตามเป้าหมายอาชีพความท้าทายนะคะข้อจำกัดของการใช้ Big Data ความท้าทายและข้อจำกัดของการใช้ Big Data และ AI ในการพัฒนาเส้นทางอาชีพแม้ว่า Big Data และ AI มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณายกตัวอย่างเช่นความแม่นยำของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมของข้อมูลการเข้าถึงเทคโนโลยีของกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจแนวโน้มของอนาคตของ Big Data และ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะอนาคตการใช้ Big Data และ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพมีแนวโน้มที่น่าสนใจได้แก่การใช้ AI ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะการใช้ Big Data ในการพัฒนาโมเดลพยากรณ์แนวโน้มอาชีพการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนควบคู่กับ AI เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลอาชีพค่ะ
1: นี่คือโฉมหน้าของห้องเรียนบ้านต้นไม้ที่สร้างอยู่บนความสูง32เมตรซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนเผ่าพื้นเมืองห่างไกลครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าดอลลี่เป็นการผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์เพื่อเล่นกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกด้านโปรแกรมเข้าด้วยกันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีชื่อว่าฟีนิกซ์รุ่นที่7หุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ซับซ้อนที่สุดออกแบบมาเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การส่งเสริมการเรียนรู้

อูถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญด้านการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาให้มนุษย์นั้นมีความเข้าใจชาญฉลาดและมีความสามารถมากขึ้นที่สำคัญหากมีการต่อยอดความรู้เหล่านั้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองสังคมประเทศและโลกของเราได้ในที่สุดซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีการพัฒนาไปจนถึงการเรียนรู้ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ด้วยซึ่งในช่วงนี้เราจะพาไปชมตัวอย่างการเรียนรู้ที่ว่ากันครับนี่คือโฉมหน้าของห้องเรียนบ้านต้นไม้ที่สร้างอยู่บนความสูง32เมตรเหนือพื้นดินในเขตป่าฝนแอมะซอนซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นห้องเรียนสำหรับให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนเผ่าพื้นเมืองห่างไกลครับบ้านต้นไม้หลังนี้มีบันได141ขั้นสำหรับใช้ปีนขึ้นสู่ตัวบ้านส่วนไม้ที่ใช้สำหรับการสร้างมาจากแหล่งไม้ที่มีความยั่งยืนเช่นต้นไม้ในป่าแอมะซอนที่โค่นล้มตามธรรมชาติตัวบ้านต้นไม้มีที่พักและห้องน้ำในตัวใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งอินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็วสูงรองรับการเรียนรู้ทางไกลและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยเป็นผลงานความร่วมมือของ Tamandua Expedition บริษัททัวร์เชิงอนุรักษ์ในประเทศเปรูร่วมกับ Jungle Keepers องค์กรอนุรักษ์ท้องถิ่นที่อุทิศตนเพื่อปกป้องพื้นป่าแอมะซอนและ Udemy บริษัทการศึกษาออนไลน์ครับโดยทีมงานใช้แรงงานคนกว่า30คนทำงานตลอดทั้งวันโดยใช้เวลากว่า4เดือนนะครับกว่าจะสร้างบ้านต้นไม้ให้แล้วเสร็จโดยบ้านต้นไม้หลังนี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือนห้องเรียนทางไกลใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักวิจัยและชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งหลายคนออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ11ขวบเพื่อเริ่มทำงานที่ผิดกฎหมายเช่นการตัดไม้หรือว่าการทำเหมืองเถื่อนซึ่งทางองค์กรหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะช่วยยกระดับการศึกษาและช่วยเปิดโอกาสทางอาชีพให้กับพวกเขาได้มากขึ้นนอกจากใช้เป็นห้องเรียนแล้วนะครับบ้านต้นไม้แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยวให้ได้มาค้างแรมพักผ่อนหย่อนใจชมวิวบนยอดไม้โดยค่าเข้าพักในราคาคืนละ 1,450 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 51,000 บาทครับนี่คือหุ่นยนต์ที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่มาพร้อมกับความสามารถในการเป็นผู้ช่วยรับคำสั่งเสียงแบบอัจฉริยะและยังสามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้กับผู้ใช้งานได้แม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าดอลลี่เป็นผลงานจากบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีลิมิบิทจากประเทศแคนาดาโดยบริษัทให้คำนิยามว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์เพื่อเล่นกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกด้านโปรแกรมเข้าด้วยกันการออกแบบหุ่นยนต์จะเน้นให้ดูน่ารักเป็นมิตรด้วยดวงตากลมโตขนาดใหญ่สองข้างมาพร้อมกับจอแสดงภาพสามารถบ่งบอกอารมณ์ผ่านสายตาและสามารถใช้เป็นจอภาพแสดงข้อมูลต่างๆเช่นเวลาและสภาพอากาศได้ด้วยครับตัวหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแบบรถถังสามารถยกแขนทำท่าทางต่างๆมีกล้อง8ล้านพิกเซลในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองโลกจากมุมมองของหุ่นยนต์ผ่านอุปกรณ์มือถือที่จับคู่ไว้อีกด้วยครับนอกจากนี้ด้วยการผสานการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว Raspberry Pi CM4 และการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกันทำให้ตัวหุ่นยนต์สามารถรับฟังคำสั่งเสียงและจะปรับปรุงพฤติกรรมและบุคลิกของมันตอบสนองไปตามการใช้งานของเจ้าของในขณะเดียวกันเรายังสามารถปรับแต่งการใช้งานบนแพลตฟอร์มแบบ Open Source และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์การควบคุมการเคลื่อนไหวและความสามารถของ AI ที่บริษัทระบุว่าสามารถปรับแต่งการใช้งานได้ง่ายสำหรับคนแทบจะทุกวัยโดยปัจจุบันดอลลี่ยังอยู่ระหว่างช่วงระดมทุนการผลิตจากบริษัทโดยตั้งราคาจำหน่ายไว้เบื้องต้นอยู่ที่289ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,230บาทและมีแผนที่จะส่งภายในเดือนสิงหาคมปี2024นี้ครับSanctuary AI บริษัทด้านหุ่นยนต์จากประเทศแคนาดาเปิดตัวหุ่นยนต์ Humanoid หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีชื่อว่า Phoenix รุ่นที่7ตามข้อมูลของบริษัทหุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ซับซ้อนที่สุดออกแบบมาเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และได้พัฒนาให้มันสามารถทำงานได้เร็วและฉลาดยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีการอัปเดตฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่สำคัญปรับปรุงความยืดหยุ่นของข้อมือและข้อศอกของหุ่นยนต์ได้อย่าง

0: มากรวมถึงมีการปรับปรุงการมองเห็นและการรับรู้สัมผัสของหุ่นยนต์ให้ดีขึ้นด้วยครับการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้แต่ละส่วนของหุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์โมเดลภาษาขนาดใหญ่คาร์บอนเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสังเกตเรียนรู้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจจะทำให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์ AI ช่วยเหลือมนุษย์ในงานที่ต้องใช้แรงหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆได้ดีขึ้นด้วยสำหรับหุ่นยนต์ฟีนิกซ์ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันมีความสูงรวม170ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมบรรทุกได้สูงสุด25กิโลกรัมและเดินด้วยความเร็วที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแขนของหุ่นยนต์หมุนอิสระได้25องศาและยังใช้เทคโนโลยีข้อต่อไฮดรอลิกที่บริษัทเชื่อว่าดีกว่าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทำให้มันเคลื่อนไหวได้แม่นยำรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นครับเป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่อาจจะรวมถึงหุ่นยนต์ด้วยที่ความสามารถของมันนั้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มนุษย์อย่างเราจะต้องไม่หยุดยั้งพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้ใช้งานหุ่นยนต์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
1: ขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทาง
2: การนำระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฝึกทักษะอาชีพในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมแล้วเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการของการใช้ทักษะแรงงานทำให้การฝึกอบรมทักษะอาชีพต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันการนำระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพจึงเป็นแนวทางที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้มีแรงงานที่มีศักยภาพเหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัลความสำคัญของระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์สามารถจำลองสถานการณ์การทำงานจริงทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานในระบบอุตสาหกรรมลดต้นทุนและเวลาฝึกอบรมระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนในการใช้วัสดุและอุปกรณ์จริงลดเวลาในการฝึกฝนและเพิ่มโอกาสในการฝึกซ้ำเสริมสร้างความปลอดภัยหุ่นยนต์สามารถใช้ในการฝึกงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นงานเชื่อมโลหะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นระบบฝึกอบรมสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการฝึกอบรมด้วยระบบอัตโนมัติทำให้แรงงานมีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับ AI รูปแบบของการใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการฝึกทักษะอาชีพการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมถูกนำมาใช้ฝึกฝนทักษะด้านการผลิตเช่นหุ่นยนต์แขนกลที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมโลหะนักเรียนสามารถฝึกฝนการเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มความต้องการและเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงระบบอัตโนมัติในโลจิสติกอุตสาหกรรมโลจิสติกใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหารคลังสินค้าและขนส่งสินค้าเช่นหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติและระบบคลังสินค้าอัจฉริยะการฝึกอบรมในด้านนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงานของระบบและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต

0: การใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระบบอัตโนมัติเช่นเครื่องบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ทำอาหารถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผู้เรียนสามารถฝึกฝนควบคุมบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานหุ่นยนต์ในงานบริการและการแพทย์หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการบริการเช่นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในโรงแรมและหุ่นยนต์ผู้ดูแลสูงอายุกำลังเป็นที่นิยมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานการบำรุงรักษาหุ่นยนต์ประเภทนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตประโยชน์ของการนำระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฝึกอบรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงช่วยใช้สถานการณ์จำลองส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้การฝึกอบรมมีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ได้อย่างระยะไกลช่วยให้แรงงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปสรรคและความท้าทายในการนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ในการฝึกอบรมแม้ว่าการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเช่นต้นทุนสูงอุปกรณ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีราคาสูงทำให้บางองค์กรอาจไม่สามารถลงทุนได้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมต้องใช้ครูฝึกที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติการปรับตัวของแรงงานบางกลุ่มอาจมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงและต้องการเวลาในการปรับตัวการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระบบหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลโดยตรงต่อการต้องการของการทักษะของแรงงานทำให้การฝึกอบรมทักษะอาชีพต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
1: เลิศวิไลสามารถเข้าไปช่วยเริ่มตั้งแต่ OT Operational Technology ก็คือเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานรวมไปถึงการส่งข้อมูลต่างๆขึ้นไปหา IT ก็คือการ Connect Data ระหว่าง OT และ IT ไปจนถึง Cloud ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็คืออุตสาหกรรม 4.0 ครับ

ผมดร.ประภิณอภินาเศษกรรมการบริหารบริษัทเลวิไลแอนด์ซันจำกัดครับบริษัทเลวิไลเป็นออโตเมชันซิสเต็มอินทิเกรเตอร์หรือผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เราเอาระบบต่างๆมาอินทิเกรตเข้ากันเพื่อให้เป็นระบบใหญ่แล้วก็ให้เป็นระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติแต่เดิมธุรกิจเราเริ่มมาเมื่อ27ปีที่แล้วจากการเป็นผู้ขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย3รายการที่เราขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนี้ทำให้เราเริ่มพัฒนาระบบต่างๆที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจนกระทั่งมาถึงวันนี้เราจึงเป็น Automation Integration บริการของเลวิไลในปัจจุบันก็คือการบริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเริ่มจากการขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการทำระบบหุ่นยนต์เข้ากับระบบอัตโนมัติเพื่อไปใช้งานให้ได้ตามจุดประสงค์ของลูกค้าและก็ระบบออโตเมชันต่างๆซึ่งรวมไปถึงระบบ Vision System ที่เอากล้องมาดูตัวอย่างเช่นมา inspect ชิ้นงานว่าถูกหรือผิดเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ทำงานถูกก็ยกไปซ้ายผิดก็ยกไปขวารวมไปจนถึงสิ่งที่เราภูมิใจมากณวันนี้ก็คือการที่เรามี innovation หรือนวัตกรรมของเราเองก็คือ autonomous

by robot AMR เป็นนวัตกรรมของเลวิไลเองที่เราสร้างขึ้นมาที่ใช้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเราเองอย่างภูมิใจครับ Autonomous Mobile Robot ก็คือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยตัวเองเทียบเหมือนกับ EV นะครับถ้าเรามี EV แล้วรถสามารถวิ่งเองได้ในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยเราต้องการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่สามารถจะย้ายของ200กิโล500กิโลตันครึ่งย้ายไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็กอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นตัว MR เนี่ยเราเอามาใช้ย้ายของจากจุดกอไปจุดขอในโรงงานโดยการที่เขาวิ่งมาเองเจอคนป๊อปเขาหยุดเขาหลบเขาไม่ชนทำงานเองโดยอัตโนมัติทั้งหมดก็คืองานอะไรที่มันซ้ำๆเติมๆที่เราจะต้องเอาคนมานั่งย้ายของอนาคตก็จะใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ AMR นี้มากขึ้นไปเรื่อยๆเลวิไลสามารถเข้าไปช่วยเริ่มตั้งแต่ OT Operational Technology ก็คือเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานไปเอาหุ่นยนต์ไปยกของวางบนแพลตย้ายของแต่หุ่นยนต์มันอยู่กับที่นะครับถัดไปเราใช้ AMR เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติย้ายของจากจุดกอไปจุดขอหรือระบบตรวจสอบใช้กล้อง Vision System สั่งการกับหุ่นยนต์ที่ฟิกซ์อยู่หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็ได้แค่นี้นะครับเราก็เอาอุปกรณ์ออโตเมชันมาช่วยในการจัดการการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการส่งข้อมูลต่างๆขึ้นไปหา IT ก็คือการ connect data ระหว่าง OT และ IT ไปจนถึง cloud ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็คืออุตสาหกรรม 4.0 ครับในการที่เราจะเปลี่ยนโรงงานเราให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนระบบทันทีเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเนรมิตขึ้นมาได้ทันทีเรื่องเทคโนโลยีเราควรจะเริ่มทำทีละสเต็ปแต่ขณะเดียวกันเตรียมตัวเราให้พร้อมทางด้านคนในสเต็ปถัดไปเมื่อเตรียมคนตรงนั้นพร้อม OT ใช้เวลาปีหนึ่ง2ปีขึ้นมาปั๊บ IT ก็พร้อมรีบเปลี่ยน IT แล้วก็เอาคนมาเชื่อมข้อมูลเมื่อนั้นเราก็จะมีความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในระดับต้นๆแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ช่วยให้เราเดินไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำไมเราต้องทำอย่างนี้ก็มีคำพูดว่า resilienceflexibility และ sustainability resilience ก็คือความสามารถในการที่เราจะกลับมาเมื่อเราเกิดเหตุการณ์วิกฤตก็คือคนมาทำงานไม่ได้ถ้าคุณมีออโตเมชันคนก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นทุกโรงงานทำยังไงก็ได้เพื่อเป็น resilience มี flexibility ก็คือปรับตัวได้อยู่เสมอนั่นคือออโตเมชันและหุ่นยนต์อันสุดท้าย sustainability เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่จะบอกว่าเราทำอะไรก็ได้เพื่อให้ยั่งยืนและถาวรเพราะนั้น3คำนี้จะบอกให้คุณว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนเพื่อที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผมอนาคตเราก็น่าจะเห็นอะไรได้ว่าเราบอกคุณยนต์คุณช่วยยกของจากจุดกอไปจุดขอแล้วก็ชี้ให้เขาดูเขาก็มีกล้องมีตาดูแล้วเขาก็ทำเองเลยเพราะฉะนั้น AI ก็มีบทสำคัญมาก AI จะมาเป็นตัวที่ทำให้คุณยนต์และระบบออโตเมชันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยเรามีอีคอมเมิร์ซการค้าขายอีคอมเมิร์ซนี่เปลี่ยนไปเยอะตอนนี้คุณก็เอารับข้อมูลมาว่าใครสั่งคุณก็รีบแพ็คแล้วก็มีคนมารับไปส่งคุณเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีมันทำให้ธุรกิจเปลี่ยน SME จะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันว่าธุรกิจที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดบริหารจัดการได้ดีที่สุดแล้วก็ลงทุนมากหรือน้อยต้องลงทุนธุรกิจต้องมีการลงทุนต่อเนื่องผมคิดว่า SME ต้องทำต้องเปลี่ยน

สรุปแล้วนะคะนวัตกรรมกับการพัฒนาทักษะอาชีพนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันโดยช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่า AI หุ่นยนต์และระบบการ

เรียนรู้ออนไลน์การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แรงงานสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อแนะนำนะคะในการนำมาใช้นะคะนำรัฐบาลและภาคเอกชนควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านนวัตกรรมสถานศึกษาองค์กรควรบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนบุคคลควรมีแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอนะคะรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21นะคะในชั่วโมงที่13ที่เรานำเสนอเรื่องนวัตกรรมกับการพัฒนาทักษะอาชีพไปนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่14นะคะเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ AI เสริมทักษะนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะติดตามกันนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะปีรายการนี้เป็นรายการประจำปีการศึกษา2567ประจำภาคเรียนที่2งานสรรสร้างสรรค์งานประดิษฐ์นี้เป็นตอนที่5นะคะของภาคศึกษาที่นี้นะคะของภาคการศึกษาที่2ของปี2567นะคะเราจะทำต่อกันยังไม่ถึงจนกระทั่งจบภาคการศึกษานี้นะคะท่านผู้ชมติดตามชมแล้วก็จะได้เห็นว่าอาจารย์มังออนก็จะนำเสนอรายการที่ยากบ้างง่ายบ้างบางทีเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยบางเศษผ้าก็นำมาประกอบแล้ววันนี้ก็จะเป็นทำการทำพานพุ่มด้วยจากการทำเป็นลูกไม้นะคะเพราะว่าลูกไม้บางทีเนี่ยมันเป็นมีมากมายหลายชนิดนะคะลูกไม้จีบลูกไม้ใส่ดิ้นอะไรพวกนี้นะคะมีหลายประเภทนะคะทีนี้สีสันของลูกไม้อันนี้สีชมพูนะคะเป็นลูกไม้จีบนะคะก็นำมาทำพานพุ่มได้นะคะทีนี้พานพุ่มที่ทำเสนอท่านผู้ชมนี้จะเป็นพุ่มเล็กๆขนาดเบอร์4เบอร์5เบอร์4เบอร์5ถ้าเผื่อพุ่มบูชาเล็กๆก็จะมีอีกนะคะอันนี้ผู้สาธิตคืออาจารย์มังออนจะสาธิตเป็นการใช้เบอร์4นะคะเพราะว่าเวลาระยะสั้นเนี่ยจะมีการทำสาธิตเนี่ยจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะอาจารย์มังออนก็เลยนำมาทำเป็นพุ่มเบอร์4นะคะซึ่งจะทำง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะนะคะลูกไม้จีบนะคะเราก็นำลูกไม้จีบมาทำนะคะเราจะไม่ตัดนะคะเราจะทำค่อยๆทำนะคะต้องนั่นไว้ก่อนบางทีมันไปขัดแล้วมันบางทีเขาขายจำหน่ายเนี่ยนะเขาจะบางทีซ่อนข้างในว่าจะเป็นรอยตัดรอยต่อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต่อได้นะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมรอยตัดรอยต่อก็อยู่ข้างในก็ซ่อนไปข้างในเลยนะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ต้องนี่ใช้ด้านนี้นะคะเนี่ยนะคะนี่เก็บไปก่อนนะคะอันนี้ที่ใช้วัสดุที่ใช้ก็จะมีลูกไม้พุ่มนะคะพุ่มเบอร์4กรรไกรนะคะดินสอปืนกาวนะคะแท่งปืนกาวแท่งพลาสติกปืนกาวครีมไม้แหลมส่วนนี้คือทำไว้เดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงว่าจะต้องทำวิธีแบบไหนนะคะเราทำไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะประกอบกับตัวพานพอพานจบเราก็นำส่วนนี้ที่ประกอบนะคะมาวางพานที่สำเร็จแล้วนะคะที่พุ่มที่เราสำเร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะต้องมีฐานใช่ไหมคะฐานแล้วก็นี่เป็นฐานส่วนของฐานต่อไปนี้อาจารย์มังออนก็จะเริ่มดำเนินการโดยการทำนะคะหาจีบให้ถูกต้องก่อนนะคะว่าจะหมุนไปทางด้านใดนี่นะคะเนี่ยนะคะจีบหมุนไปทางด้านใดนะคะนี่เรา ทากาวนิดเดียวนะคะเราไม่ทาหมดนะคะถ้าเกิดทาหมดนี้
โฟมกับความร้อนจะละลายนะคะ

นี่นะคะเราก็จะทาตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่เราจะติดเราไม่ทาที่โฟมนะคะโฟมโดนความร้อนของปืนกาวก็จะละลายนะคะเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะ

้องให้มันหอยนั่นนิดนึงอย่าติดไปทีเดียวนะคะค่อยๆติดนะคะติดไปเลยทีเดียวก็จะละลายอีกเช่นกันนะคะ

นะคะเราต้องดูจีบให้มันขึ้นไม่ใช่จีบบางครั้งเนี่ยจีบมันจะรอยจีบของผ้าเนี่ยจะตกลงไปข้างล่างนะคะติดไปข้างล่างเราทากาวเรายังไม่ติดลงไปทีเดียวคอยสักครู่หนึ่งให้ความร้อนนี่ค่อยระเหยไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อติดไปทีเดียวผ่านพุ่มก็จะโฟมจะละลายนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆติดนะคะพอกาวหมดแล้วก็ทาตากาวเช่นเคยนะคะอย่างที่ทำมาตอนแรกนะคะคอยนิดหนึ่งนะคะให้ความร้อนระเหยนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะได้แล้วการใช้การใช้ปืนกาวจะต้องให้เนื้อไอตัวแท่งกาวเนี่ยเข้าไปอยู่ส่วนในของปืนนะคะนี่ยังติดไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเดี๋ยวโฟมจะละลายนะคะคอยนิดหนึ่งนะคะ

เราก็อย่าทามากเลยนะก้าวนะคะทามากก็จะแห้งอีกเช่นกันนะคะนี่นะคะคอยดูจีบให้สวยงามด้วยนะคะ

ขออีกนิดหนึ่งให้แห้งนิดหนึ่งนะคะให้ความเย็นให้มีความเย็นช่วยนิดหนึ่งนะคะนี่เรายังไม่ติดทีเดียว

ถ้ากล่าวไปเราไม่ถึงเราให้อยู่จนส่วนกึ่งกลางของส่วนของปลายที่มันมีลูกไม้นะคะมันมีช่วงครึ่งหนึ่งนะคะ

กาวยางนี่นะคะมันก็จะมีความที่มันเป็นเส้นโยงใยเยอะแยะต้องระวังนิดไปเกี่ยวเสื้อผ้านะคะ

เด็กนะเคยทำเห็นก็ทำเขามาถามว่าอาจารย์ทำยังไงนะคะเขาข้างเด็กข้างบ้านนะคะเขาอยากทำพุ่มโฟมที่โฟมแล้วก็ทีนี้บอกเข้าไปก็เลยต้องบอกว่าลืออย่าลืมอย่าไปทากาวที่โฟมนะนะคะเขามาถามมาทำแล้วทีนี้กะมันเนื้อโฟมมันแหว่งไปเลยค่ะต้องเข้าใจด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะบางทีเรารู้ว่าทำนี่ได้แต่พอทำไปแล้วมันไม่ใช่นะคะวิธีการขั้นตอนมันผิดนะคะคืออุปกรณ์ที่โฟมกับความร้อนมันเดินมาพบกันเนี่ยมันละลายนะคะ

เสร็จแล้วก็ต้องพลิกออกมาเพื่อที่จะทากาวเนี่ยนะคะ

นะคะค่อยๆดึงค่อยดึงอย่าตึงมากนะคะตึงมากลูกไม้ก็อาจจะขาดได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาเย็บแบบตะเข็บไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มันจะห่างฝีเข็มน่ะห่างนะคะ

กาวมันจะหมดนี่หมดจากปืนจากแท่งกาวปืนเนี่ยนะคะมันเวลากดที่จะใช้ให้นั่นน่ะมันไม่ค่อยจะได้นะคะต้องดูให้ดีนิดนึงนะคะเนี่ยต้องนะคะพอกาวหมดนะคะเราก็จะต้องสอดนับไปในส่วนนี้นะคะส่วนท้ายของปืนนะคะมันจะมีช่องที่จะสอดปืนกาวลงไปนะคะสอดลงไปแล้วก็เราก็ต้องกดนะคะกดให้เนื้อกาวเนี่ยไหลออกมาจะได้

จะได้ใช้ได้ไม่งั้นพอใช้แล้วมันไม่ค่อยจะติดยิงไม่ค่อยจะออกนะคะไม่ค่อยไส้ปืนมันเนื้อกาวไม่ค่อยออกนะคะ

เดี๋ยวเราจะมีการทำฐานของพอเสร็จแล้วจะต้องทำฐานของนิดหนึ่งนะคะมีการลองฐานด้วยสีชมพูเข้มนะคะใช้ผ้า

นี่นะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้จะเรียบร้อยแล้วของเรื่องของพันธุ์ของพุ่มนะคะตอนท้ายๆมันจะยากนิดนึงนะคะ

เราต้องดูให้ดีนิดหนึ่งนะคะเนี่ยตอนส่วนจบเนี่ยมันจะมีจิตที่มันไม่ค่อยจะเรียนตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันจะเหลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งนะคะของการเหลื่อมล้ำการตั้งโต๊ะเริ่มต้นเพราะว่ามันเริ่มจากใช้การวนไม่ได้ใช้วางแบบตามขั้นตอนสับวางนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งพยายามบีบส่วนที่มันให้มันเท่ากันส่วนของการในการวนน่ะนะคะการวนลูกไม้นะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นจีบการสับวางก็จะวางไปแล้วก็มีการสับวางเรื่องของการใช้พับกลีบต่างๆนะคะกลีบการวางพันพุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลีบดอกบัวกลีบบัวซ้อนบัวคว่ำบัวหงายนะคะอันนี้เป็นลูกไม้มันจะต้องใช้การ

พันโดยรอบนะคะวนนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ต้องเลยไปนิดนึงนะคะข้อสำคัญผู้สาธิตเองบางทีก็เผื่อจะลืมอาจารย์น้องออนเองก็อาจจะลืมเหมือนกันชอบที่จะทากาวที่โฟมนะคะส่วนมากก็จะพลาดได้เหมือนกันนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะดูความเรียบร้อยนิดนึงนะคะนี่ตัดลูกไม้ออกได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะ

เนี่ยนะคะทาโฟมไปก็จะโฟมเขาก็จะละลายอีกเหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้เสร็จขั้นนี้เสร็จไปแล้ว1ตอนต่อจากนั้นส่วนที่จะเป็นส่วนของนะคะฐานนะคะฐานของหุ้มนะคะจะต้องมีการทากาวไว้ก่อนนะคะต้องมีการเจียนด้วยนะคะมันจะมีตรงเจียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเจียนให้ลักษณะของให้มันลงในพานได้นะคะท่านผู้ชม

เนี่ยวางไว้ก่อนนะคะทีนี้ขั้นตอนของการทำจีบนี้นะคะก็จะตัดผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีด้ายมีเข็มนะคะที่จะต้องทำเป็นจีบนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะ

นี่นะคะเราก็ต้องทำเป็นทำให้ท่านผู้ชมชมสักหนึ่งชิ้นนะคะเราเข้ามาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะจุดนะคะนิ้วครึ่งก็ได้นะคะนิ้วกระเบียดนะคะจุดนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะจุดมุมนี้นะคะเพราะว่าเราจะวนเป็นกลีบเป็นกลีบนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มได้สนเข็มได้คู่นะคะเนานะคะเรียกว่าเนาไปตลอดเนาด้นตะลุยนะคะนี่นะคะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็มาหยุดตรงนี้นะคะจากนั้นเริ่มตรงนี้ใหม่เป็นวงกลมนี่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมจากนั้นลูดนะคะก็จะได้จีบแบบนี้นะคะเพื่อเป็นฐานรอง

ของพานพุ่มนะคะหรือจะทำเป็นพุ่มก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่มันค่อนข้างจะแข็งนิดนึงถ้าเกิดเราใช้ลูกไม้อะไรเนี่ยมันใช้ถ้าเกิดใช้นี่ทำพุ่มลองดูแล้วมันจะไม่งามเท่าที่ควรเลยนะคะลองทำแล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้จีบของที่มันบอบบางหน่อยนึงนะคะอันนี้พอผ้าแล้วมันมีจะส่วนเป็นส่วนหนาแต่ถ้าเกิดเป็นกลีบของการพับได้ค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะคะ

นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดำเนินการต่อไปที่จะเป็นส่วนรองของพานนะคะ

วางไปเรื่อยๆนะคะเรียงจีบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะพุ่มเนี่ยจะวางไปแล้วได้อย่างนี้นะคะ

คะนิดหนึ่งนะคะทีนี้ส่วนนี้จะต้องมีมีพุ่มยอดพุ่มนิดหนึ่งนะคะ

เสร็จแล้วนะคะวันนี้การทานพุ่มของรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะทีนี้ประโยชน์นะคะประโยชน์นะคะเวลาเราจะใช้ใช่ไหมควรจะทำเป็นคู่นะคะทีนี้สาธิตให้ท่านผู้ชมชมได้เป็นพุ่มเดียวเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดนะคะมันเกี่ยวข้องกับเวลาด้วยนะคะท่านผู้ชมเราก็เนี่ยทำนะคะทีนี้จะเก็บรายละเอียดนะคะการสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็พยายามจะสรรหาที่มันงานที่มันนักศึกเด็กนักเล็กเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยทำได้นะคะอยู่ในชนบทก็มีผ้าเรามีเศษผ้าแล้วก็มาทำจีบวนรอบก็ได้นะคะลูดจีบรอบแล้วก็วนได้อีกเช่นกันนะคะแต่มันจะค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะแต่ในรูปแบบของการทำงานได้อันนี้ไปประกอบการทำงานได้อีกนะคะทีนี้ฐานล่างเนี่ยนะคะฐานล่างธรรมดาเนี่ยเวลาซื้อเลือกซื้อจะบอกว่าเลือกซื้อเนี่ยเราต้องดูลักษณะของพุ่มนะคะนี่พุ่มมันมีหลายทรงนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มีหลายทรงข้าวบินทรงพุ่มนะคะพุ่มจริงๆอ่ะจะเป็นทรงแบบนี้นะคะอันนี้พุ่มทรงที่ว่าเป็นนั่นนะคะจะไม่ค่อยได้นั่นอันนี้แล้วแต่ลักษณะของการทำงานนะคะอันนี้คือการทำงานจะเป็นพุ่มแบบนี้ของลูกไม้นะคะนี่นะคะเราก็พยายามดูจีบของที่ตรงนี้นะคะที่มันตกไปนะคะใช้ปากคีบดึงขึ้นมานะคะการอุ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตกลงไปข้างล่างไม่เป็นไรเพราะว่าเราเดี๋ยวใช้ต่อไปอีกพุ่มนึงมีอีกนะคะต่อไปก็เป็นรายการของพุ่มอีกนะคะการทำพุ่มเราสามารถนำวัสดุต่างๆมาประกอบแบบพับอีกแบบนึงนะคะแบบพับผ้าต่างๆนะคะนี่เราก็ต้องพยายามดูจีบให้มันสวยงามนะคะถ้าเผื่อเป็นพุ่มที่กางออกเราจะต้องมีอุบะได้อีกนะคะอุบะก็ต้องพยายามหาสีสันเป็นมุกเป็นลูกปัดนะคะร้อยอันนี้ก็ได้นะคะถ้าเผื่อเราไม่ลองตัวนี้เราก็จะเป็นพุ่มนี้นะคะต้องดึงจีบนะคะจีบลูกไม้มันตกลงไปนะคะมันพับเวลาทำโดนกาวแล้วมันก็จะหลบอยู่ไปข้างในนะคะแล้วก็ต้องพยายามดึงให้ใช้ปากคีบดึงออกมาให้สวยงามนะคะแล้วแต่งนิดนึงนะคะแต่งให้สวยงามนิดนึงอันนี้เราจะไปใช้ประโยชน์ในการใช้บูชาพระหรือตั้งเป็นหิ้งเล็กๆนะคะหรือจะถวายวันตอนนี้วันปิยะก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระจุลจอม9เนี่ยฮะเป็นสีชมพูนะคะแต่เวลาทำไปถวายท่านต้องเป็นทั้งชุดนะคะคือต้องเป็นพุ่มอีกหนึ่งเป็นคู่กันนะคะลักษณะต้องเหมือนกันแล้วการตกแต่งก็ไปวางนะคะวันปิยะมหาราชนะคะเนี่ยจะเป็นสีชมพูคือผู้สาธิตตั้งใจจะทำไปถวายท่านนะคะแถวพระราม9มี
ติดกับที่บ้านพอดีข้างบ้านญาติอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยเนี่ยพระรามเก้าจะมีลูกพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนทรงประทับยืนที่หน้าบ้านเป็นทางเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนถิ่นตรงนั้นนะคุณปู่เนี่ยเป็นผู้รับใช้ของท่านเหมือนกันนะคะก็ได้ตำแหน่งยศตำแหน่งเหมือนกันก็เลยก็เกี่ยวข้องกันเพราะที่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่ของปู่คุณปู่ตรงไหนปู่ก็อยู่ก็ตอนนี้ก็เลยตรงนั้นเป็นที่ประทับของท่านอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะปู่อยู่ตรงนั้นนะคะก็เกี่ยวข้องมีหลักส่วนที่เกี่ยวข้องนี้เราเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ต้องนึกถึงบารมีของท่านนะคะที่พระรามเก้าเนี่ยนะคะตรงนั้นมีการไฟฟ้ามหานครอยู่ตรงข้ามเลยแล้วก็อันนี้ของหลวงนะคะการไฟฟ้าแต่โรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่แถวนั้นข้างหน้าทางเข้าพอดีเลยเพราะว่าเขาได้ขอซื้อทางเข้าพอดีนะคะแล้วก็รูปท่านก็อยู่ตรงหน้าตรงมุมบ้านที่ปู่เคยนอนตรงแถวนั้นด้วยนะมันเกี่ยวข้องกันเหมือนกันนะเรื่องนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมแล้วยังว่าประโยชน์แผนงานคือนำไปกราบไหว้พุทธบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเราตั้งใจจะทำเพื่อไปถวายท่านเนี้ยแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ทำให้ผู้ที่รักที่ชอบได้อีกนะคะเนี่ยถ้าเผื่อชอบใครแล้วก็นำขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็สามารถที่จะนำไปขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถที่จะนำไปให้ขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะนะคะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็แล้วแต่วัสดุที่ทำตรงนี้นะคะค่ะวันนี้ประโยชน์การใช้ก็เรียนท่านผู้ชมนะไปให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ของเป็นมงคลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเสริมรายได้แล้วก็เป็นการฝึกสมาธิในการทำงานนะคะวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่5ได้ผ่านลงไปแล้วเรื่องการทำขวัญพุ่มนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะพบกันสัปดาห์หน้านะคะค่ะวันนี้ต้องขอลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ในปีการศึกษา 2/2567 นี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้ลองเรียนนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะนำเสนอนะครับคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจนะครับหรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนะครับการเดินทางไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายวัตถุประสงค์นะครับเช่นไปศึกษาต่อหรือเดินทางไปทำงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่4นะครับหัวข้อของการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแยกขยะและทิ้งขยะนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าก็เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติข้อปฏิบัติของสังคมญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดมีรายละเอียดมากพอสมควรแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางไปไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไปทำงานนะครับหรือว่าตามคู่สมรสไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็มักจะประสบกับปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับรวมไปถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการแยกขยะและการทิ้งขยะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราลองติดตามชมดูด้วยกันนะครับสำหรับคำว่าการแยกขยะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะใช้คำว่าโกมิโนะบุนเบสึนะครับโดยที่คำว่าโกมินะครับก็จะมีความหมายว่าขยะนะครับแล้วคำว่าบุนเบสึนะครับก็จะมีความหมายว่าการแยกประเภทนะครับนำคำสองคำนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็มีคำช่วยโนเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นโกมิโนบุนเบสึนะครับก็คือการแยกประเภทของขยะนะครับในสังคมญี่ปุ่นนั้นก็จะกำหนดนะครับขยะออกเป็นประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ในการที่จะทิ้งขยะนั้นเนี่ยนะครับผู้คนนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดครับหรือพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะต้องปฏิบัติครับตามข้อกำหนดนะครับหรือว่าข้อบังคับที่เขตหรือจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับกำหนดไว้นะครับประเภทของขยะนั้นจะมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูด้วยกันนะครับแล้วก็ในภาษาญี่ปุ่นนั้นขยะแต่ละประเภทนะครับใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูด้วยกันนะครับอีกคำหนึ่งนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็จะมีคำว่าโกมิดาชิครับโกมิดาชิครับก็เป็นการผสมกันของคำสองคำนะครับก็คือคำว่าโกมิที่มาสักครู่นี้เราเจอไปแล้วนะครับโกมิที่แปลว่าขยะกับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าดาชิครับที่มาจากคำกริยาสำหรับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันมาก็คงจะพอจำได้ใช่ไหมครับเราเคยเรียนคำกริยาดาชิมัสนะครับที่แปลว่านำเอาออกมาใช่ไหมครับกริยารูปมัสนั้นพอเราตัดมัสทิ้งไปเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นคำนามนะครับมีสภาพเป็นอาการนามนะครับคำว่าดาชิครับมาจากคำกริยาดาชิมัสที่แปลว่านำออกมาเอาออกมานะครับพอตัดมัสทิ้งกลายเป็นคำนามเป็นอาการนามนะครับก็แปลว่าการนำออกมาครับโกมิโดะโกมิดาชิครับก็คือการนำขยะออกมานะครับในที่นี้ก็หมายถึงการนำขยะออกมาเพื่อที่จะเอาไปทิ้งครับก็เลยมีความหมายนะครับแปลสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทิ้งขยะนั่นเองครับทั้งโกมิโนบุนเบสึนะครับแล้วก็ทั้งโกมิดาชินะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับของสังคมญี่ปุ่นคือแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีวิธีปฏิบัตินะครับมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากนะครับมากจนบางครั้งเนี่ยชาวต่างชาติที่เดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามหรือว่าเดินทางไป อยู่อาศัยระยะยาวก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมของญี่ปุ่นได้นะครับที่มีวัฒนธรรมการทิ้งขยะที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้นะครับยกตัวอย่างที่

เคยเห็นบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราจะคุ้นชินกับการที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราก็จะมีถังขยะนะครับอยู่ทุกที่เลยใช่ไหมครับตามท้องถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเราจะหาถังขยะหรือว่าเราจะเห็นถังขยะเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับอันเนื่องมาจากสังคมญี่ปุ่นมีสังคมเป็นสังคมที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการที่คนที่ใช้ทรัพยากรอะไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเกิดสิ่งที่มันเป็นขยะครับเกิดขึ้นตามมาเป็นซากหรือว่าเป็นของที่เหลือจากการที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับคนที่ใช้ของเรานั้นเนี่ยหรือว่าเจ้าของขยะนั้นนะครับก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการที่จะนำมันกลับไปที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปทิ้งที่บ้านของตัวเองนะครับจะมีถังขยะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้เมื่อชาวต่างชาติมีเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับก็พอที่จะมองเห็นถังขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติการทิ้งขยะของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมีข้อความนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของขยะไว้นะครับขยะการแยกขยะหรือว่าการทิ้งขยะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไว้แบบนี้นะครับบอกว่าของที่ไม่ใช้จากแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะกลายเป็นขยะและจะถูกกำจัดไปเพื่อให้การกำจัดขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยมีข้อปฏิบัตินะครับที่จะแยกขยะนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อจะทิ้งขยะนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับประเภทของขยะนั้นๆรวมไปถึงจะสามารถนำวัสดุนะครับที่ไม่ใช้แล้วต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นขยะเนี่ยนำกลับมา reuse หรือ recycle เพื่อที่จะใช้ใหม่อีกครั้งนึงได้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดจะมีข้อกำหนดต่างๆที่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆเนี่ยจำเป็นต้องให้ความร่วมมือซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีข้อปฏิบัติที่คล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นในเรื่องของวันนะครับที่จะทิ้งขยะรวมไปถึงประเภทขยะนะครับหรือว่าถุงขยะที่ใช้ในการที่จะบรรจุขยะก่อนที่จะนำไปทิ้งเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าลักษณะการปฏิบัตินั้นก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับเวลาเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับเราก็จะมักจะได้ยินนะครับหรือว่าได้เห็นนะครับข้อความนะครับที่บอกว่าโกมิโนบุนเบซึนิโกเคียวเรคุกุดาไซครับโกมิโนบุนเบซึนิโกเคียวเรคุกุดาไซนะครับที่มีความหมายว่าขอความร่วมมือนะช่วยแยกขยะด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเป็นถังขยะนะครับที่อยู่ตามสถานที่นอกบ้านนะครับอย่างเช่นอยู่ตามสถานีรถไฟนะครับหรือว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีถังขยะที่แบ่งประเภทนะครับออกเป็นประมาณนี้นะครับได้แก่โมเอไนโกมินะครับก็คือขยะที่ไม่สามารถที่จะเผาได้นะครับโมเอรุโกมินะครับก็คือขยะที่เผาไม่ได้นะครับมีอาคิคันโกมินะครับอาคิคันที่แปลว่ากระป๋องเปล่านะครับก็คือกระป๋องพวกกระป๋องกาแฟกระป๋องน้ำอัดลมต่างๆนะครับที่ดื่มแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีถังขยะนะครับที่จะใช้สำหรับใส่อาคิคันเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับคือใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยจะต้องเป็นใส่กระป๋องเปล่าเท่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่ถังขยะนะครับที่ใช้สำหรับใส่เพชรโบโตรุนะครับก็คือขวดเพชรนะครับก็คือขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นคือนอกจากเราจะเห็นถังขยะเรียงกัน 3-4 อันพอจะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่าไม่ค่อยจะมีถังขยะให้เห็นนะครับแต่พอเจอถังขยะปุ๊บ ก็เรียงกันเลย4อันนะครับแต่ละอันแต่ละอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะใส่อันไหนอยากจะเอาขยะของเราไปใส่ในช่องไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่เราต้องการจะทิ้งนะครับปัญหาอีกอันนึงที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือว่าในสังคมญี่ปุ่นก็ยังเป็นสังคมที่ยังใช้ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอันเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นในภาพของคนญี่ปุ่นเองหรือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็จะเป็นรัฐบาลมีนโยบายที่จะเรียกให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆนะครับหรือว่าข้อค
ความอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังจะพบว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้แยกขยะไม่มีวัฒนธรรมแค่แยกขยะครับพอไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเจอถังขยะเรียงกันอยู่ก็พอจะรู้แหละว่าจะต้องแยกขยะนะแต่ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนกำกับไว้ที่ถังขยะเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษครับก็เลยทำให้บางทีก็รู้สึกลำบากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าถังไหนเป็นถังไหนนะครับไม่รู้ว่าควรจะใส่ถังไหนบ้างรวมไปถึงประเภทขยะที่กล่าวไว้เนี่ยอย่างเช่นโมเอะไนโกมิขยะที่เผาไม่ได้กับโมเอะรุโกมิเนี่ยโมเอะไนโกมิมันได้แก่อะไรบ้างโมเอะรุโกมิขยะที่เผาได้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างเนี่ยนะครับเราซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นานๆจะเดินทางไปท่องเที่ยวทีหรือว่าเพิ่งจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับที่จะเข้าใจหรือว่าที่จะรู้ได้เองโดยที่ไม่มีใครมาบอกเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับกับการที่จะต้องแยกขยะในสังคมญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชาวต่างชาติที่เดินทางไปจากประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมแยกขยะนะครับที่ประเทศของตนเองแล้วไปอยู่ที่นู่นนะครับ2พอไปถึงแล้วก็มีความยากลำบากในการแยกขยะคือไม่รู้ว่าขยะอันไหนเป็นประเภทไหนใช่ไหมครับแล้วก็3ถังขยะนะครับที่อยู่ตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีภาษาอังกฤษกำกับไว้บางคนที่เดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ตามหรือคนทำงานหรือริวกักเซที่เป็นนักศึกษาต่างชาติก็ตามเนี่ยบางทีก็ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ไม่แข็งแรงมากนะก็ไม่เข้าใจว่าถังไหนเป็นถังไหนใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเราชะโงกเข้าไปดูในถังขยะก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ารูมันเล็กๆรูสำหรับที่จะทิ้งขยะเนี่ยมันก็เล็กๆกันนะครับมันก็มองไม่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยใส่มั่วๆไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าจากปัญหาต่างๆแบบนี้ที่ผ่านมาก็เลยมีคำร้องเรียนจากชาวญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการทิ้งขยะของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะไม่เข้าใจวัฒนธรรมแบบนี้นะครับเราไปท่องเที่ยว7วัน10วันเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติอย่างไรแล้วเราจะทำตามเขาได้ถูกต้อง 100% แบบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าคนต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เอาความเคยชินจากประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นการทิ้งขยะบริเวณระเบียงตามที่พักของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ทำกันนะครับระเบียงต่อให้เป็นระเบียงที่พักของเราเองเป็นบ้านเราเป็นหอพักเราเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นระเบียงที่ติดกับบ้านเรือนของคนอื่นนะครับบ้านเรือนของคนอื่นเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระเบียงของบ้านเราสกปรกหรือว่ามีกลิ่นที่สกปรกนะครับที่เกิดจากขยะที่มาสะสมหมักหมมกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับบ้านข้างๆได้ใช่ไหมครับการทิ้งขยะตรงทางออกฉุกเฉินบริเวณทางเดินนะครับรวมไปถึงการทิ้งขยะจากทางหน้าต่างครับบางทีขี้เกียจที่จะทิ้งขยะนะครับก็โยนขยะออกมาจากหน้าต่างห้องพักตัวเองครับไปตกที่ถนนครับขยะชิ้นใหญ่ๆอาจจะไม่มีใครกล้าทำขนาดนั้นแต่ว่าที่เห็นบ่อยๆก็คือลักษณะของการกวาดพื้นนะครับในห้องตัวเองนะครับแล้วก็กวาดทิ้งออกไปข้างนอกห้องนะครับเปิดประตูห้องแล้วก็กวาดขยะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยครับออกไปทิ้งนอกห้องหรือว่าบางครั้งก็เปิดระเบียงห้องพักของตัวเองเนี่ยแล้วก็กวาดขยะแล้วก็เอาเศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่ในห้องตัวเองเนี่ยปัดลงไปที่ถนนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พบเห็นครับที่ชาวญี่ปุ่นพบเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายๆคนที่ทำแบบนี้นะครับที่ประเทศของตัวเองอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่ไม่แยกประเภทขยะครับนำขยะใส่ในถุงเดียวกันแล้วทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อร้องเรียนที่เจอบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นพื้นที่นะครับที่มีคนญี่ปุ่นที่ดุนะครับอยู่เนี่ยนะครับเขาจะรอเขาจะไม่เก็บถุงขยะนั้นเลยนะครับเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละนะครับแล้วเขาก็จะรอดูว่าถุงขยะถุงครั้งต่อไปเนี่ยคนที่นำถุงขยะแบบนี้มาทิ้งเนี่ยคือใครนะครับแล้วเขาจะเข้าไปต่อว่าเลยแล้วก็เขาอาจจะสั่งให้เราเก็บเอาถุงขยะที่เราไม่แยกเนี่ยกลับไปแยกมาก่อนแล้วค่อยเอามาทิ้งใหม่นะครับบางที่เนี่ยคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะดุแล้วก็เข้มงวดมากนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาจะไม่มีปฏิบัติ

แบบนี้แน่นอนเขาจะแยกประเภทครับแล้วก็นำใส่ถุงที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปทิ้งตามวันที่กำหนดไว้นะครับในเวลากลางคืนนะครับไม่มีใครเห็นทิ้งขยะต่างๆโดยไม่คำนึงถึงวันที่กำหนดให้ทิ้งขยะคืออย่างที่บอกไปว่าไคชูบีเนี่ยนะครับก็คือวันที่ทิ้งขยะเนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้ตามเขตจังหวัดต่างๆอย่างเช่นในเขตพื้นที่นี้นะครับทิ้งขยะที่เป็นขยะที่เผาไม่ได้ในวันจันทร์กับวันพุธครับในเขตจังหวัดพื้นที่นี้ครับทิ้งขยะที่เผาไม่ได้นะครับในวันอังคารเท่านั้นครับในจังหวัดในพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนี้นะครับทิ้งขยะที่เป็นขยะใหญ่นะครับเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะกำหนดวันไว้แต่ชาวต่างชาติบางคนเนี่ยก็คือไม่สนใจวันเลยนะครับไม่ดูไม่รู้ไม่สนใจอะไรเลยว่าเขากำหนดวันไหนทิ้งขยะอะไรตอนกลางคืนก็แอบย่องมาแล้วก็ไปทิ้งไว้ครับแต่หารู้ไหมเขาก็มีกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็จะมีโน้ตมาแปะอยู่หน้าห้องเลยว่ากรุณาไปรับขยะของคุณคืนด้วยเพราะว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันทิ้งขยะประเภทนั้นอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างลำบากมากนะครับเนื่องจากว่าเขาอาศัยอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมแยกขยะมาตลอดนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติมาตลอดให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันมาตลอดแต่ว่าพอชาวต่างชาติไปอยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับก็เลยทำให้เขาได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับก็เป็นอีกอันนึงที่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับเข้ากับวัฒนธรรมของเขาได้นะครับเราก็จะสามารถอยู่ในประเทศของเขาได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เขามีความรู้สึกเมตตานะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีกับชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับขยะนะครับประเภทต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับอันที่หนึ่งก่อนที่จะไปดูขยะประเภทต่างๆนะครับมาทำความเข้าใจก่อนว่าขยะนั้นจะต้องทิ้งครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับตามวันที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะทิ้งในช่วงเช้านะครับไม่เกิน8โมงครึ่งเพราะว่ารถขยะเขาจะมาเก็บนะครับตั้งแต่7โมงครึ่ง8โมงครึ่งเนี่ยนะครับเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะกลับไปละเขาก็จะไม่เก็บทั้งวันทั้งคืนเหมือนบ้านเราที่ประเทศไทยละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทิ้งขยะเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ว่าวันนี้ทิ้งขยะประเภทไหนแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับหิ้วถุงขยะนั้นเนี่ยเอามาวางไว้ที่ทิ้งขยะเนี่ยนะครับก่อนเวลาที่รถขยะจะมาซึ่งเขาจะมาตรงเวลาของเขาตลอดนะครับคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะต้องไปติดต่อรับนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวันที่ทิ้งขยะเนี่ยครับเวลาที่รถขยะจะผ่านมาในแถวที่พักของตัวเองนะครับจากเขตในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ทิ้งขยะให้ตรงเวลานะครับถ้าใครเอาขยะออกมาทิ้งเกิน8โมงครึ่งเนี่ยนะครับรถขยะเข้าไปแล้วนะครับขยะนั้นก็จะไม่ได้รับการขนไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน8โมงครึ่งปุ๊บรถขยะไปแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยนะครับต้องเก็บขยะกลับไปที่ห้องของตัวเองที่บ้านของตัวเองครับพื้นที่ทิ้งขยะนั้นเนี่ยจะต้องโล่งตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ที่เอาขยะเนี่ยมาทิ้งในช่วงตอนเช้าเท่านั้นนะครับแล้วรถขยะเขาจะมาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ที่ทิ้งขยะนั้นก็จะต้องว่างนะครับจะต้องโล่งจะต้องสะอาดนะครับตลอดเวลาทุกวันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของหรือเอาขยะมาทิ้งหลังเวลานั้นนะครับขยะของเราก็จะตั้งอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครมาเก็บให้แล้วนะครับแล้ววันถัดไปเนี่ยก็ไม่ใช่วันที่จะทิ้งขยะประเภทนั้นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นรถขยะมาวันพรุ่งนี้มาเห็นถุงขยะของเราที่วางช้าครับเมื่อเช้านี้ในวันถัดไปเขาก็ไม่เก็บให้นะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่วันที่จะเก็บขยะประเภทนั้นอีกแล้วนะครับมันจะสลับกันไปหรือว่าวันเว้นวันหรือว่า2วันเว้นวันทีหนึ่งนะครับในขยะแต่ละประเภททีนี้ขยะนะครับในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นประเภทของขยะที่อยู่ในครัวเรือนถ้าว่าถ้าเป็นขยะจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับขยะที่มาจากครัวเรือนเนี่ยนะครับที่พักของคนญี่ปุ่นหรือว่าของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆนะครับอันที่1นะครับก็ได้แก่โมยาเซรุโกมิครับโมยาเซรุโกมิหรือบางทีตะเกียบนะครับที่เราเจอโมเอรุโกมิเนี่ยก็ได้นะครับเรียกได้หลายแบบนะครับโมยาเซรุโกมิก็คือขยะที่สามารถเผาได้ครับอันต่อไปนะครับประเภทต่อไปก็คือโมยาเซไนโกมิครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้ครับโมยาเซไนโกมินะครับอันที่3นะครับได้แก่ชิเก

เกนโกมิครับชิเกนโกมิขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ครับชิเกนโกมิอันต่อไปนะครับยูไกโกมิครับยูไกโกมิก็คือขยะที่มีสารพิษนะครับหรือว่ามีพิษเป็นอันตรายครับยูไกโกมิอันต่อไปนะครับโซไดโกมิ

ว่าไม่สามารถเก็บได้ก็คือไม่สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ให้มันปริมาณเยอะๆก่อนแล้วค่อยทิ้งอะไรเงี้ยครับอันอาจจะอันเนื่องมาจากการที่มันอาจจะเป็นขยะที่มันมีความสุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดเก็บไว้ในปริมาณเยอะๆแล้วหรือสะสมไว้ในปริมาณเยอะๆเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับก่อให้เกิดอัคคีภัยต่างๆได้นะครับเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทชูชูเดคิไนโกมิครับโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นะครับของเรานะครับในลำดับแรกเลยนะครับเวลาเราเดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะต้องไปอยู่คนเดียวนะครับอย่างเช่นไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะต้องไปติดต่อที่เขตก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงไปรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อันหนึ่งก็คือในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองนะครับว่าเขตจังหวัดพื้นที่นี้นะครับเขาทิ้งขยะประเภทไหนวันไหนบ้างนะครับใน1วันใน7สัปดาห์เนี่ยนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับวันไหนเขากำหนดให้ทิ้งขยะอะไรนะครับแล้วก็รถขยะครับจะมาที่บริเวณที่พักอาศัยของตัวเองนั้นเนี่ยนะครับประมาณเวลากี่โมงไม่เกินกี่โมงนะครับข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญมากนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้วันที่จะทิ้งขยะเลยนะครับรวมถึงไม่รู้เวลาที่จะทิ้งขยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเรียนต่อนะครับหรือว่าไปทำงานแบบที่มีรุ่นพี่นะครับที่อยู่มาก่อนหน้าเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะสบายหน่อยหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่เขตด้วยตัวเองก็คืออาจจะถามรุ่นพี่นะครับหรืออาจจะถามหัวหน้างานปรึกษาหัวหน้างานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชีวิตความไปอยู่ของชาวต่างชาติที่อยู่ในบริษัทนะครับว่าเกี่ยวกับข้อมูลของการทิ้งขยะของเขตจังหวัดพื้นที่ที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นั้นเป็นอย่างไรก็จะได้ข้อมูลนั้นมานะครับก็จะปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยนะครับใครที่อยู่ในเขตไหนก็จะปฏิบัติคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็สามารถจะแชร์กันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าไปเองนะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับไปอยู่อาศัยคนเดียวเลยนะครับไปเรียนคนเดียวไม่มีใครรู้จักไปทำงานคนเดียวไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะครับการที่ไปขอข้อมูลจากเขตครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับทีนี้ขยะมีทั้งหมด6ประเภทดังที่กล่าวไปนะครับโมยาเซรุโกมิขยะที่สามารถเผาได้โมยาเซไนโกมิขยะที่ไม่สามารถเผาได้ชิเยนโกมิขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ยูไกโกมิขยะมีพิษโซไดโกมิขยะใหญ่ชูชูเดคิไนโกมิขยะที่ไม่สามารถเก็บได้ทีนี้ขยะแต่ละประเภทนั้นเนี่ยนะครับมันได้แก่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับโมยาเซรุโกมิขยะที่สามารถเผาได้หรือบางทีเรียกว่าโมเอรุโกมิเนี่ยนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็ได้แก่พวกขยะในครัวต่างๆครับพวกเศษอาหารเปลือกไม้นะครับขยะสดต่างๆเนี่ยนะครับเศษใบชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจัดเป็นขยะที่สามารถเผาได้นะครับเศษผ้าก้นบุหรี่เศษกระดาษเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะครับอย่างเช่นใบเศษนะครับหรือว่าเศษกระดาษฉีกต่างๆตะเกียบที่ใช้แล้ววาริบาชิต่างๆนะครับคนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบรับประทานอาหารใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเขาใช้ตะเกียบแบบที่ใช้แล้วทิ้งนะครับเศษไม้นะครับอาจจะเป็นเศษไม้ที่เกิดจากการที่ทำหัตถกรรมนะครับทำสิ่งประดิษฐ์ในบ้านนะครับหรือไปรวมไปถึงเศษไม้ที่มาจากสวนครับที่อยู่ในบ้านของเรานะครับเราตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นโมยาเซรุโกมิครับขยะที่เผาได้ทั้งนั้นฝุ่นนะครับที่เกิดจากการกวาดบ้านหรือจากการดูดฝุ่นนะครับผ้าอ้อมนะครับกระดาษทิชชู่ใช้แล้วนะครับผ้าอนามัยอะไรต่างๆนะครับจัดเป็นโมยาเซรุโกมิทั้งนั้นครับของพวกนี้นะครับเวลาจะนำไปทิ้งนะครับเราต้องดูนะครับข้อมูลจากเขตนะครับพื้นที่จังหวัดพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ว่าโมยาเซรุโกมิหรือโมเอรุโกมินั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นเขากำหนดให้ทิ้งวันไหนซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะกำหนด2วันต่อสัปดาห์นะครับก็จะแยกกันนะจะเป็นอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับกับวันพฤหัสอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นขยะพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กับวันพฤหัสเราก็ไม่สามารถจะออกไปทิ้งได้เลยนะครับก็ต้องเก็บไว้ในถังขยะครับในบ้านเราครับพอถึงเวลาจะวันจันทร์แล้วนะครับอย่างเช่นวันในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนคืนเราก็แพ็คครับเก็บให้เรียบร้อยใส่ถุงนะครับโดยที่ถุงนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นข้อควรระวังอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะไปทิ้งขยะ

นั้นเนี่ยให้เราใส่ขยะลงไปในถุงที่เขตจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นกำหนดไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะใส่ถุงอะไรก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะใส่ถุงที่เขตแล้วก็จังหวัดกำหนดไว้ก็จะมีขายตามร้านสะดวกซื้อหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมันก็จะมีป้ายเขียนไว้ข้างหน้าถุงเลยนะครับว่าเป็นมูเอรุโกมินะครับเราก็ใช้ถุงแบบนั้นนะครับแล้วก็ขยะที่มาจากครัวเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นขยะเปียกใช่ไหมครับเป็นเศษอาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำไปใส่ถุงเนี่ยนะครับว่าควรจะซับให้แห้งก่อนนะครับทำให้มันแห้งนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปทิ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดถุงเกิดฉีกหรือขาดเนี่ยครับก็อาจจะทำให้น้ำที่อยู่ในถุงเนี่ยซึ่งเป็นน้ำที่สกปรกที่เกิดจากขยะเปียกเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ดูแลพื้นที่ในที่ทิ้งขยะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาคอยทำความสะอาดอีกนะครับซึ่งจะเป็นภาระของเขาครับเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านก็จะรับผิดชอบนะครับก็จะซับน้ำครับขยะเปียกของตัวเองเนี่ยให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยเอามาใส่ลงในถุงขยะโมยาเซรุโกมิหรือว่าโมเอรุโกมิหรือถุงขยะที่สามารถเผาได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นถุงขยะแบบที่เขากำหนดไว้นะครับที่สามารถหาซื้อได้นะครับในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับกรณีที่เป็นเศษไม้กิ่งไม้ครับต้นไม้นั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเศษเล็กๆนิดน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าตัดเยอะๆครับควรจะซอยนะครับทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับไม่ใช่มาเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขนาดประมาณไม่เกิน50เซนติเมตรครับและถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณเยอะๆเนี่ยก็ให้เอาเศษกิ่งไม้เหล่านั้นเนี่ยครับมัดรวมกันครับเอามารวมกันเป็นช่ออย่างครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดรวมกันแล้วค่อยเอาไปใส่ไว้ในถุงอีกทีนึงครับไม่ยัดนะครับเศษกิ่งไม้นะครับลงไปในถุงเลยซึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะฉีกมันจะขาดได้ก็เกิดจากพวกเนี้ยครับพวกเศษไม้หรือว่าตะเกียบวาลีบาชิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไปทิ่มถุงแล้วก็ถ้าเราไม่ทำให้ขยะเปียกมันขยะสดขยะเศษอาหารเนี่ยมันแห้งซะก่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเปื้อนเปิดเลอะเทอะนะครับบริเวณที่ทิ้งขยะหรือว่าในรถที่ทิ้งขยะได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่สามารถเผาได้นะครับโมยาเซรุโกมิหรือโมเอรุโกมิครับโมยาเซไนโกมิครับหรือโมเอไนโกมินะครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้เนี่ยได้แก่อะไรบ้างครับก็ได้แก่พวกผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนะครับอย่างเช่นขวดแชมพูขวดน้ำยาทำความสะอาดขวดเครื่องสำอางนะครับวัสดุไนลอนโฟมยางนะครับเช่นรองเท้าแตะรองเท้ากีฬารองเท้าบูทวัสดุเครื่องปั้นดินเผาใบมีดโกนกระจกร่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขยะที่ไม่เผานะครับขยะที่ไม่สามารถเผาได้เหมือนกันนะครับเวลานำไปทิ้งจะต้องใส่ลงไปในถุงที่เขตเขากำหนดไว้นะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมันจะเขียนหน้าถุงเลยนะครับว่าเป็นโมเอไนโกมิครับเวลาทิ้งนะครับก็ให้มัดปากถุงให้แน่นนะครับอะไรที่มันยาวๆอย่างเช่นร่มเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องมีความก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้มันหลุดล่วงออกมาจากถุงได้นะครับต้องหาทางที่จะมัดปากถุงให้ขยะนั้นเนี่ยไม่กระจายไม่กระจุยกระจายนะครับขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นของมีคมต่างๆเช่นกระจกนะครับเศษกระจกแตกหรือว่าเศษแก้วเศษเครื่องปั้นดินเผาถ้วยอาจจะเป็นถ้วยกาแฟที่มันแตกแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นจัดอยู่ในประเภทโมยาเซไนโกมินะครับก่อนทิ้งนะครับมันมีถุงที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเอาใส่ไปในถุงที่กำหนดไว้เนี่ยก็ควรจะใส่จะห่อกระดาษครับหนังสือพิมพ์หรือห่อกระดาษอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัติที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยพอห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอากระดาษนะครับไปเขียนแปะไว้ตรงห่อกระดาษนั้นด้วยว่าที่อยู่ในห่อกระดาษเนี่ยคือขยะที่เป็นใบมีดโกนนะเป็นกระจกเศษกระจกนะเศษแก้วนะครับเพื่อที่คนเก็บหรือว่าคนที่เขานำไปทำลายนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเวลาที่เขาดำเนินการทำลายขยะหรือว่าเขาจะนำขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเขาก็จะได้
ไม่อันตรายมากเกินไปนะครับถ้าเราเอาใบมีดโกนหรือว่าเศษกระจกที่แตกยัดใส่ลงไปในถุงขยะโมยาเซไนโกมิหรือโมเอไนโกมิเลยเนี่ยนะครับคนที่เขานำ

ไปจัดการต่อเนี่ยก็อาจจะจัดการยากนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วที่ญี่ปุ่นเขาก็จะทำแบบนี้นะครับก็จะห่อนะครับของที่มันมีอันตรายนะครับมีคมนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายบาดไม้บาดมือได้นะครับเขาก็จะห่อก่อนแล้วก็เขียนข้อความระบุไว้ก่อนทิ้งลงไปในถุงนะครับแล้วก็เวลาถึงวันแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นนะครับเอาออกไปวางไว้ที่ทิ้งขยะนะครับก่อนเวลาที่รถขยะจะมาในตอนเช้านะครับทีนี้คำว่าขยะที่เผาไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เจอไปนะครับสองคำนะครับก็คือคำว่าโมเอไนโกมิกับโมยาเซไนโกมินะครับแปลว่าขยะที่ไม่สามารถเผาได้มีอีกคำหนึ่งนะครับที่เขาใช้นะครับเรียกขยะเผาไม่ได้ด้วยนะครับอีกคำหนึ่งด้วยนั่นก็คือคำว่าฟูเนนโกมินะครับฟูเนนโกมิแปลว่าขยะที่เผาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปได้ยินนะครับคำว่าโมเอไนโกมินะครับหรือว่าได้ยินคำว่าโมยาเซไนโกมินะครับหรือได้ยินคำว่าฟูเนนโกมินะครับก็ขอให้เข้าใจร่วมกันนะครับว่ามันก็คือขยะที่เผาไม่ได้นั่นเองนะครับพวกโลหะต่างๆนะครับพวกขอโทษครับพวกแก้วพลาสติกนะครับของที่มันมีคมต่างๆนะครับแบบนี้ก็จะจัดนะครับให้เป็นขยะที่ทิ้งไม่ได้นะครับขยะที่เผาไม่ได้นะครับต่อไปนะครับไปดูที่ชิเยนโกมินะครับขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้นะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่กระดาษนะครับอย่างเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับใบปลิวกระดาษห่อกล่องรองเท้ากล่องกระดาษเสื้อผ้าเก่า อาจจะเป็นกระทะหม้อกาน้ำเศษเหล็กจักรยานเครื่องเรือนที่เป็นโลหะต่างๆเตารีดนะครับผ้าห่มเหล่านี้นะครับเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเวลานำไปทิ้งนะครับก็ให้เอานำไปทิ้งในวันที่เขตจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นกำหนดนะครับใช้ถุงนะครับที่กำหนดไว้นะครับเวลาทิ้งก็ทิ้งก็ปิดปากถุงให้แน่นนะครับถ้าเป็นจำพวกกระดาษเสื้อผ้านะครับให้แยกประเภทไม่รวมกันนะครับมัดเชือกห่อเป็นตัวไขว้นะครับเหมือนในรูปภาพเนี่ยนะครับก็คือกระดาษที่มันเป็นลังกระดาษใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์นะครับรวมไปถึงกล่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่เราซื้อมาแล้วมันเป็นกล่องเนี่ยนะครับแล้วเราจะทิ้งเนี่ยนะครับเราก็แยกประเภทมันไว้ก่อนนะครับเสื้อผ้าเก่าเนี่ยครับเราก็แยกประเภทไว้ก่อนนะครับไม่รวมไม่เอาถุงใหญ่1ถุงมาแล้วก็รวมมันซะทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับเวลาคนที่เขาเอาไปดำเนินการที่จะไปรีไซเคิลต่อเนี่ยนะครับมันก็จะจัดการลำบากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกให้กับเขานะครับเขาก็จะดำเนินการนะครับต่อไปได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นทัศนะนะครับเป็นแนวคิดปฏิบัติของคนญี่ปุ่นนะครับเราเป็นคนใช้ขยะนั้นนะครับเราไม่ใช่เป็นคนใช้ขยะขอโทษทีเราเป็นคนใช้ของนะครับแล้วสิ่งที่มันเหลือจากของเราเนี่ยมันก็คือขยะนะครับซึ่งขยะนั้นเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราครับอยู่ในความรับผิดชอบของคนใช้ของนั้นเพราะฉะนั้นการกำจัดขยะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวครับคนที่ใช้สินค้าใช้ของแล้วมันมีขนเหลือนะครับมันมีเศษเหลือจากการใช้ของนั้นๆได้แก่ขยะพวกนี้นะครับคนทุกคนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนดูแลครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในลำดับแรกเนี่ยนะครับตัวประชาชนเองเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการขยะนี้ก่อนแยกประเภทให้เรียบร้อยนะครับกระป๋องครับกระป๋องน้ำเนี่ยนะครับจัดให้เป็นชิเยนโกมิได้นะครับเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลนำกลับไปใช้ได้นะครับขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยครับสามารถที่จะนำมารีไซเคิลนะครับกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทิ้งนะครับทิ้งวันเดียวกันครับเนื่องจากเป็นชิเยนโกมิเขากำหนดให้ทิ้งวันไหนก็ทิ้งวันนั้นแต่เวลาที่นำออกไปทิ้งเนี่ยแยกประเภทให้กับเขานิดนึงนะครับถ้าเป็นกระดาษก็แยกไว้ในห่อกันในกลุ่มกระดาษถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จัดไว้ในถุงเสื้อผ้าถ้าเป็นกระป๋องเปล่านะครับก็จัดไว้ในกระป๋องเปล่านะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ระมัดระวังไม่ให้เปียกฝนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวที่มันอากาศมันมีความชื้นมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระดาษมันเปียกน้ำแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเอาไป

รีไซเคิลได้ไม่มีประสิทธิภาพดีนักเท่ากับกระดาษที่มันเป็นกระดาษแห้งๆนะครับถ้าในรูปภาพดูจากอิลาสโตที่อยู่ในรูปภาพแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการทำแบบนี้นะครับมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ว่าขยะประเภทอันไหนเป็นขยะประเภทไหนแล้วก็เวลาเขาจะแยกเขาจะทิ้งขยะเขาก็จะแยกขยะก่อนนะครับแล้วก็จะแยกขยะอย่างที่เราคุยกันไปก็คือแยกตามประเภทและในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีจำพวกต่างๆที่เขาแยกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติกันทั่วๆไปในสังคมญี่ปุ่นครับแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าคนต่างชาตินะครับที่ไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะปฏิบัติครับตามกฎครับข้อบังคับของสังคมเขาด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกกระป๋องนะครับที่เป็นกระป๋องน้ำหรือว่ากระป๋องอาหารนะครับขวดต่างๆนะครับที่เป็นขวดใช้แล้วนะครับที่จะเป็นเอามาทิ้งนะครับเป็นชิเกนโกมิหรือเป็นขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลเนี่ยนะครับก่อนที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับอย่างเช่นรับประทานปลากระป๋องเนี่ยครับพอเสร็จแล้วกระป๋องเนี่ยนะครับจะเป็นชิเกนโกมินะครับเป็นขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ลงไปในถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยนะครับต้องล้างครับล้างให้คราบสกปรกเหล่านั้นเนี่ยมันหายมันหมดไปก่อนครับแล้วค่อยเอาไปทิ้งครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปทิ้งแบบนั้นเลยมันก็จะสกปรกมากใช่ไหมครับก็จะเน่าเสียบูดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาคนที่เก็บไปเขาก็จะจะต้องมาเก็บขยะที่มันเน่าเสียบูดจากบ้านเราไปก็คงไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับที่สังคมญี่ปุ่นนั้นทุกคนต้องช่วยกันครับ Kyoryoku นะครับทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับถ้าเป็นประเทศไทยเราไม่เลยใช่ไหมครับเราผลักภาระทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเลยใช่ไหมครับให้เขาเป็นคนเก็บขยะไปเลยแล้วก็เราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับเขาจะเก็บของสกปรกของอันตรายอะไรเราก็ไม่กังวลเลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ครับประชาชนทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับชิเกนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำว่าชิเกนโกมิที่แปลว่าขยะครับที่เป็นขยะย้อนกลับไปดูสักนิดนึงนะครับขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้นะครับคำว่าชิเกนนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรนะครับถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยชิเกนก็จะแปลว่าทรัพยากรนะครับก็คือด้วยแนวคิดในการที่เราจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็ทรัพยากรบางอันเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่มันเวลาผลิตเนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียนะครับกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะใช้มันให้น้อยลงนะครับแล้วก็อะไรที่มันสามารถที่จะนำมากลับมา reuse หรือ recycle เพื่อใช้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องไปตั้งต้นผลิตใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรกเนี่ยนะครับมันก็เป็นการประหยัดทรัพยากรครับของโลกของสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับคำว่าชิเกนนั้นมาจากคำว่าทรัพยากรเนี่ยนะครับที่คนญี่ปุ่นทุกคนก็ให้ความสำคัญนะครับต่อใหในปัจจุบันนี้ทรัพยากรเรามีเหลือเฟือเหลือใช้นะครับใช้ยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาในยุคของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองก็นึกถึงครับลูกหลานครับในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าใช้ชิเกนใช้ทรัพยากรแบบที่ไม่รู้คุณค่าหรือว่าใช้แบบที่ฟุ่มเฟือยหรือใช้แบบที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยนะครับเด็กในยุคต่อๆไปก็อาจจะลำบากนะครับอยู่ในโลกที่มีมลภาวะรวมไปถึงมีทรัพยากรที่จะใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับไปดูยูไกโกมินะครับยูไกโกมิได้แก่ขยะที่มีพิษครับก็คือขยะที่มีสารพิษหรือว่าสารเคมีนะครับมีสารที่เกิดจากธาตุต่างๆเนี่ยนะครับประกอบอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในไฟฉายในถ่านไฟฉายนะครับในหลอดไฟในประหลอดในกระป๋องสีกระป๋องสเปรย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่มันเป็นพิษครับต่อร่างกายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสูดดมหรือว่าซึมเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่มากๆเนี่ยครับก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหรือก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ก็จัดให้อยู่ในส่วนที่เป็นยูไกโกมินะครับเวลานำไปทิ้งนะครับต้องระมัดระวังครับให้มากนะครับว่าเราจะใช้ถูกประเภทนะครับรวมไปถึงจะต้องไม่ระมัดระวังไม่ให้ขยะเหล่านี้นะครับยูไกโกมิเนี่ยไปปะปนทิ้งรวมกับขยะอื่นๆครับโดยเฉพาะขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่

ได้อย่างเช่นพวกชิเกนโกมิต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากว่าประเภทนี้จะเป็นจัดเป็นประเภทที่มีสารพิษครับหลงเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดว่าไปปะปนกับขยะประเภทอื่นๆแล้วนำไป reuse หรือ recycle ก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการนำสสารหรือว่าวัสดุเก่านะครับที่นำมากลับมาสร้างใหม่เนี่ยนะครับมีกระบวนการที่มันป้องกันสารพิษอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้สารพิษเนี่ยยังตกค้างยังหลงเหลืออยู่ได้เพราะฉะนั้นโดยวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามที่จะไม่ให้ขยะสารพิษเนี่ยไปปนกับขยะประเภทอื่นๆเพื่อที่จะป้องกันการที่มีการที่สารพิษเนี่ยไปปะปนอยู่กับประเภทขยะประเภทอื่นๆนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับประเภทที่มันเป็นกระป๋องสเปรย์นะครับมีโอกาสที่จะระเบิดหรือก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นเวลาจะทิ้งเนี่ยนะครับก็จะต้องนำแก๊สนะครับหรือว่านำสสารนะครับที่อยู่ในกระป๋องนั้นเนี่ยพ่นฉีดให้มันทิ้งให้หมดจริงๆก่อนนะครับอาจจะไปทิ้งอาจจะไปพ่นทิ้งตามพื้นดินหรือว่าตามสนามหญ้าต่างๆเนี่ยนะครับให้ไม่มีสสารต่างๆเนี่ยหลงเหลือตกค้างอยู่ในกระป๋องสเปรย์นั้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่กระป๋องสเปรย์มีสสารตกค้างอยู่นะครับแล้วก็หลายๆกระป๋องเข้าเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดพอโดนความร้อนมากๆก็อาจจะเกิดระเบิดหรือว่าพอโดนการมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดการระเบิดได้แล้วก็สารพิษที่อยู่ในสเปรย์นั้นๆเนี่ยก็อาจจะกระจายนะครับไปโดนตัวผู้คนหรือว่าไปโดนพืชนะครับที่ใช้สำหรับปลูกไว้สำหรับรับประทานเนี่ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้เป็นยูไกโกมิก็คือขยะที่มีโอกาสที่จะมีสารหรือว่ามีสารพิษนะครับตกค้างอยู่นะครับคันจิตัวว่าตัวไกเนี่ยนะครับเป็นคันจิที่มีความหมายว่าสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นเห็นถุงนึงนะครับมันเขียนคันจิแบบนี้นะครับอยู่เนี่ยนะครับคันจิตัวนี้อ่านว่าไกเนี่ยนะครับขอให้ระมัดระวังไว้เลยว่าในขยะเนี่ยนะครับในถุงขยะเนี่ยเป็นขยะนะครับที่เป็นขยะที่จัดเป็นขยะที่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการขนย้ายระมัดระวังในการจับในการจับในการสัมผัสนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราจะทิ้งนะครับขยะประเภทนี้นะครับก็เราก็จะต้องทิ้งโดยที่บรรจุไว้ในถุงที่บอกให้ชัดเจนนะครับว่านี่คือครับยูไกโกมิครับเป็นขยะที่มีสารพิษนะครับเป็นขยะที่มีพิษนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็อาจจะต้องเขียนคันจิตัวเนี้ยนะครับแปะไว้ที่ถุงด้วยนะครับทุกครั้งเวลาที่เราจะทิ้งขยะครับต่อไปนะครับโซไดโกมินะครับโซไดโกมิคือขยะขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อเตียงใหม่สักอันนึงนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเตียงเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งอะไรต่างๆพรมผืนใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงเวลาที่เรามีการต่อเติมบ้านนะครับแล้วมันก็มีเศษอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับรวมไปถึงของที่เราเคยใช้อยู่อุปกรณ์หรือว่าส่วนของบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับบางทีมันเก่าแล้วมันพังแล้วเนี่ยเขาก็รื้อประตูบานเลื่อนทิ้งไปเลยแล้วเขาก็ซื้อใหม่มาของที่มันมีลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะครับพอมันเหลือใช้แล้วมันกลายเป็นขยะแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจัดมันเป็นประเภทโซไดโกมินะครับเป็นขนาดขยะใหญ่นะครับเวลาทิ้งนะครับก็มีข้อควรระมัดระวังหลายๆอย่างนะครับก็คือ1ครับขยะใหญ่ก็คือขยะที่มีขนาดใหญ่มากกว่า1ตารางเมตรถ้ามันใหญ่กว่า1ตารางเมตรจัดเป็นขยะใหญ่ไปเลยนะครับ2เวลาที่เราจะกำจัดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการขนย้ายที่ลำบากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทิ้งเนี่ยนะครับเราไม่เอามาออกมาวางไว้ที่ทิ้งขยะนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเขตจังหวัดพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าให้ถ้าเราจะทิ้งโซไดโกมินเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาล่วงหน้านะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะได้เตรียมรถครับเตรียมพื้นที่ในรถเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาขนย้ายไปนะครับถ้ามันมีปริมาณมากๆเนี่ยนะครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นครับอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินะครับที่จะไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเราจะต้องซื้อเครื่องเรือนใหม่นะครับแล้วเรามีเครื่องเรือนเก่าที่เราจะต้องทิ้งเนี่ยนะครับ

วิธีปฏิบัติที่เขาทำกันก็คือว่าตอนที่เราซื้อเครื่องเรือนใหม่เนี่ยบริษัทหรือร้านที่ขายเครื่องเรือนให้กับเราเขาก็จะขนมาส่งให้กับเราที่บ้านนะครับให้เราขอให้เขาเนี่ยนะครับนำเครื่องเรือนเก่าที่เราจะทิ้งเนี่ยกลับไปด้วยเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบริการของทางร้านเครื่องเรือนนะครับที่เขาจะให้บริการแบบเนี้ยนะครับกับลูกค้าด้วยอยู่แล้วนะครับก็คือใครที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเขาซื้อเครื่องเรือนของเขานะครับเวลาที่เราจะเวลาที่เอาไปส่งเอาของไปส่งแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีเก่านะครับที่เจ้าที่ลูกค้าเขาจะทิ้งเนี่ยบริษัทก็จะเอาของกลับมาแล้วก็เขาก็จะมาจัดการทิ้งของเขาครับเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการกำจัดของเขาเขาก็จะมีขั้นตอนมีวิธีของเขาซึ่งเขาสามารถทำได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันรวมไปถึงการถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการของเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะครับเวลาเราขนมาทิ้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องขนมาทิ้งไว้ในตำแหน่งที่มันสามารถที่จะขนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยเจ้าหน้าที่เขาขนขึ้นรถด้วยก็อาจจะดีนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่บอกไปแหละนะครับว่าขยะครับคนที่จะต้องรับผิดชอบนั้นก็คือคนใช้ก่อนนะครับคนที่ใช้ของแล้วก็เศษที่เหลือหรือของที่เหลือหรือของที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะนั้นเนี่ยมันเป็นภาระของคนใช้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนช่วยนะครับดังนั้นเวลาเราจะทิ้งเนี่ยเนื่องจากมันหนักมากนะครับเราก็อาจจะไปช่วยเขายกขึ้นรถนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นมารยาทนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันครับขยะที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอย่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันรถนะครับยางรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์เสือกกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับของประเภทเนี้ยนะครับเป็นของที่ถ้าสะสมรวบรวมไว้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่างๆเช่นเสือกกญี่ปุ่นนี่นะครับเกิด อากาศร้อนนะครับหรือเกิดมีประกายไฟที่ไปตกโดนเข้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาได้หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเงี้ยครับยางรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เก่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราปล่อยวางทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับโดนความร้อนโดนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับก็เวลามีขยะพวกเนี้ยนะครับไม่ต้องรอสะสมให้มันมากๆติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขตจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอรับบริการพิเศษให้เข้ามาเก็บไปเลยแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับในการที่จะต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องจัดการขยะเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดครับปัญหาหรืออันตรายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรายอมที่จะจ่ายเงินแบบนี้ไปนะครับมันก็จะปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของเรารวมไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของคนที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นยอมเสียเงินเล็กๆน้อยๆนะครับดีกว่ามันมีปัญหาแล้วเราจะต้องมาแก้ไขปัญหาโดยใช้เงินจำนวนมากกว่านี้หลายเท่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทิ้งขยะแล้วก็การแยกขยะซึ่งรายละเอียดท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่ชมด้วยกันไปก็คงจะพอเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแตกต่างกับสังคมไทยเรามากพอสมควรแล้วก็ต้องอาศัยความรู้นะครับแล้วก็การปรับตัวมากเลยในการที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็หวังว่าความรู้เหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับที่ทำให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะปฏิบัตินะครับในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลครับเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะนะครับแล้วก็การทิ้งขยะนะครับเป็นเรื่องเล็กๆในสังคมบ้านเรานะครับในสังคมไทยเราแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่มองไปถึงอนาคตครับของลูกหลานเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ขยะอย่างไม่อย่างเยอะมากเกินไปหรือว่ากำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยนะครับจะส่งผลเสียต่อชีวิตนะครับรวมไปถึง อนาคตของชาติเด็กๆต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็ใช้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นพวกเรานะครับลองดูนะครับสิ่งที่ดีๆที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้ในประเทศไทยเราด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับคนที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปอยู่อาศัยที่ญี่ปุ่นนานๆเนี่ยนะครับจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติ
เรื่องนี้ให้ถูกต้องเคร่งครัดนะครับเพื่ออย่างที่เรียนไปนะครับสามารถที่จะอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

สำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
0: ครับวันนี้มาทำรายการการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและผิดพันทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: จาก
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์เรา
1: ใช่วันนี้ก็มาพบกับเราตอนที่5แล้วค่ะอาจารย
0: ์ตอนที่5แล้ว
1: ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทุกครัวเรือนคือต้องในชีวิตประจำวันนะคะยังไงต้องได้ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกครัวเรือนต้องได้ใช้อย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำยาเช็ดกระจกกับน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะอาจารย
0: ์พูดถึงก็จริงๆแล้วน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยถ้าใช้กับบ้านเรือนก็ได้แล้วก็ใช้กับตัวรถก็ได้
1: ใช่ตรงไหนที่มันมีกระจก
0: ครับ
1: พวกนี้เราสามารถทำได้เลยค่ะอาจารย
0: ์โดยเฉพาะน้ำยาเช็ดกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำยาเช็ดกระจกนี่ค่อนข้างจะเวลาเราไม่มีน้ำยาเช็ดเนี่ยค่อนข้างเวลาเราทำความสะอาดก
1: ็
0: จะมีคราบ
1: ใช่มีคราบมันก็จะดูไม่สะอาด
0: มีคราบไม่พอนะแล้วเกิดความหนืดเวลาเช็ดหนืดพอหนืด
1: มันจะฝืดใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันฝืดยังสังเกตดูได้เลยเวลาเราใช้รถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยคือเป็นเด่นชัดมากเลยก็คือเขาเวลาใบปัดน้ำฝนพอปัดแล้วดังจืด นั่นหมายถึงว่ามันมีคราบสกปรกที่ติดอยู่บนผิวกระจกคราบต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะมาจากฝุ่นก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือมาจากคราบน้ำ อินปูนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นตัวที่ไปทำให้เกิดผิวไม่ลื่นส่วนหนึ่งแล้วก็ผิวก็เกิดการก็เรียกว่ากรุขระหรือว่าไอ้พวกอะไรที่เป็นตัวที่ไปทำให้ไม่ลื่นก็คืออาจจะเป็นหินปูนก็ได
1: ้
0: หรือว่าอาจจะเป็นขี้ฝุ่นก็ได้หรืออาจจะเป็นคราบต่างๆที่อาจจะเป็นขี้นกขี้อะไรต่างๆหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่บนผิวต่างๆเหล่านั้น ก็พอเกิดก็เรียกว่าเกิดเป็นคราบต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็เกิดไม่ลื่นไหล
1: ใช่ค่ะ
0: ใบอะไรเขาเรียกไอ้ตัวที่ไปปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นยางต่างๆก็เป็นยางหรือว่ายางต่างๆตรงนั้นก็เกิดเวลาปัดน้ำฝนก็อาจจะหนืดอาจจะไม่ลื่นแต่ถ้าในกรณีที่ร้อมยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกต่างๆเหล่านี้เข้าไปทำความสะอาดบนผิวเหล่านั้นบางครั้งแค่เอาไปฉีดอย่างเดียวไม่ได้นะอาจารย์ไปฉีดอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการฉีดอย่างเดียวนี่บางทีเราต้องอาศัยตัวอื่นเข้ามาช่วยขัดด้วยอย่างเช่นฟองน้ำก็ได้ฟองน้ำเข้าไปช่วยขัดฟองน้ำหรือว่าอาจจะเป็นฟองน้ำที่มีความสากนิดๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าคำว่าสากนิดๆก็คือไม่ใช่ว่าฟองน้ำละเอียดก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ต้องเป็นฟองน้ำที่มีความหนืดแล้วก็ขัดหลายๆรอบล้างหลายๆรอบเพื่อให้คราบเหล่านั้นหลุดไปบางคนว่าเอาฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวก็ไม่อยู่นะครับบางทีมันไม่สะอาดไงบางทีต้องเอาอาศัยผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: สามสี่รอบนะครับขัดไอ้ลื่นกระจกก็เหมือนกันกระจกบ้านก็เหมือนกันต้องอาศัยเราในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวทำความสะอาดนะครับ
1: แล้วก็จะมีพวกถ้าเกิดเราใช้น้ำทำความสะอาดอย่างเดียวมันไม่ได้ไงคะอาจารย
0: ์
1: เราต้องมีพวกสารที่ขจัดคราบนะคะอย่างวันนี้เราก็จะมีสารพวกนี้อยู่เดี๋ยวเราก็จะไปลงรายละเอียดอีกครั้งนึงในสูตรนะคะอย่างวันนี้น้ำยาเช็ดกระจก
0: วันนี้เรามีสูตรของเขา
1: ใช่อย่างอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ก็จะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ
0: น้ำยาล้างห้องน้ำ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เราเริ่มทีละสูตรไหมคะอาจารย
0: ์เอาทีละสูตร
1: ก่อนเนาะเราค่อยอธิบาย
0: ครับผม
1: ทีละตัว
0: เอาสูตรน้ำยา
1: เช็ดกระจกก่อน
0: เช็ดกระจกแล้วทำความสะอาดกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: น้ำยาเช็ดกระจกนะคะอย่างวันนี้ที่เราสูตรที่เรานำมานะคะก็จะมีในส่วนของทั้งหมด3ส่วนนะคะ
0: ครับผม
1: ลืมอธิบายในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเราก็ต้องมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่มันสามารถใช้ได้แล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างที่มันมีที่เราแบบสามารถหยิบยื่นโดยที่มันราคาแบบต้นทุนไม่แพงมากนะคะอย่างตัวแรก ที่เราจะทำนะคะเราก็จะต้องมีกาละมังนะคะกาละมังสเตนเลสนะคะอันนี้ก็คือมีอยู่ทั่วไปได้เลยเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแต่เราก็อาจจะแบ่งแยกในเรื่องของการทำอาหารนะคะกับการทำน้ำยาประเภทพวกนี้นะคะคือแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาละมังสเตนเลสนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นกาละมังแบบพลาสติกก็ได้ค่ะแต่ว่าเน้นให้ที่มีความหนาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดบางมากเกินไปมันก็สารบางทีสารพวกนี้มันอาจจะไปทำ ฏิกิริยา
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: เน้นใช่ค่ะเน้นให้หนาขึ้นมาหน่อยหรือถ้าเกิดเราทำปริมาณเยอะๆเราก็อาจจะเป็นถังพลาสติกสีดำอะค่ะถ้าเกิดเราทำในปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบ50กิโลหรือ100กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องใช้มืออาจจะใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยกวน
1: ใช่ในเรื่องของการช่วยกวนแต่วันเนี้ยในระดับเบื้องต้นเราก็มาดูวิธีการทำก่อนเทคนิคต่างๆว่ามันสามารถเริ่มต้นในระดับเริ่มต้นได้แค่ไหนนะคะอย่างตัวแรกเรามีกะละมังแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีตะกร้อที่ใช้ไว้สำหรับการคนนะคะจะอันนี้ก็เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะ
0: นี่เราทำแบบสูตรเล็กๆนะคร
1: ับ ใช่ค่ะหรือถ้าเกิดบางท่านไม่มีอาจจะเป็นเขาเรียกไม้พาย
0: ไม้พายที่เป็นไม้ก็ได้คร
1: ับ ใช่ก็ได้แต่ว่าอันนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของบางทีไม้มันจะมีเศษ
0: ใช่ก็ต้องเลือกเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง
1: ใช่เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ
0: แล้วไม่มีสี
1: ใช่ไม่มีสีนะคะไม่งั้นบางทีมันไปถูกแบบสารเคมีปนเปื้อนได้นะคะที่สองก็คือช้อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นช้อนสแตนเลสบางเราจะต้องเขาเรียกตักสารพวกนี้ค่ะคอยคนช่วยในเรื่องของการคนนะคะเห็นไหมคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะเราอาจจะสามตอนนี้มันก็จะมีแบบหลากหลายเยอะมากอาจจะเป็นในใช้ในที่เห็นเป็นประจำก็คือใช้ในเรื่องของขวดฟอกกี้นะคะที่มันสามารถมีเขาเรียกรูแล้วก็ฉีดเราก็คือสามารถฉีดตามผนังได้เลยตามกระจกอย่างนี้ค่ะทำความสะอาดนะหรืออาจจะมีหลากหลายรูปแบบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะไปความสะดวกของท่านผู้ชมอะค่ะว่าจะไปเลือกแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เรามีนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดก่อนค่ะอาจารย์ง่ายๆเลยค่ะวิธีการทำความสะอาดเราก็ล้างอุปกรณ์ของเราที่เราจะมานำใช้นี่แหละค่ะปกติเลยแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะก็คือล้างให้สะอาดแล้วเราก็ผึ่งให้แห้งนะคะอันดับเบื้องต้นก่อนพอผึ่งแห้งเสร็จเราก็จะมาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% นะคะตอนนี้คือแอลกอฮอล์ 70% นะคะหรือถ้าเกิดบางท่านไม่มีก็อาจจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเช็ดแผลก็ได้ค่ะอาจารย์อันนั้นก็ได้นะคะ
0: ถ้าไม่มีจริงๆเลยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก
1: ็
0: ได้
1: ใช่ก็คือต้องใช่ผึ่งให้แห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดหรือก็อาจจะเขาเรียกผ่านความร้อนน้ำร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะวิธีนี้วิธีการเช็ดนะคะเราก็จะเช็ดเราก็คือจะฉีดทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะให้ความสะอาดนะคะ
0: ต้องการการปนเป
1: ื้
0: อน
1: ของ
0: พวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้แหละเวลาทำติดพัน
1: ทีนี้ส่วนสำหรับเรื่องของผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เราสามารถใช้เป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบไม่มีขนจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเราใช้กระดาษทิชชู่ที่มันมีขนน่ะบางทีขนมันจะไปหลุดล่วงในภาชนะ
0: ใ
1: ช่ที่เราจะทำใช่ค่ะหรือแม้แต่ผ้าก็เหมือนกันค่ะผ้าก็แนะนำให้เป็นผ้าที่ไม่เป็นขนนะคะวิธีการเช็ดนะคะก็จะค่อยๆเช็ดนะคะเช็ดให้หมาดๆนะคะทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะ
0: โอเคอาจารย์ได้ละสะอาดแล้วเพราะน้องก็เช็ดมาแล้วนะครับสะอาดมาแล้ว
1: นะคะ
0: ทีนี้มาดูสูตรกันไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ปึ๊บอันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดในระดับเบื้องต้นของพวกที่อุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย
0: ์ต้
1: องความสะอาด
0: ต้องมีถุงมือ
1: ใช่ถ้าเกิดเราไม่มีนะคะหนึ่งก็คือมือนะคะถ้าเกิดเราไม่มีถุงมือเราก็อาจจะทำความสะอาดที่มือเราก่อนนะคะระดับนะคะ
0: ป้องกันมีแว่นตาที่แบบการกระเด็นของสารเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ะครับหรือแม้แต่หมวกใช่หมวกก็คือเป็นหมวกคลุมผมเพราะว่าบางครั้งเส้นผมมันอาจจะ
0: ร่
1: วงใช่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำได้นะคะหรือแม้แต่แมสปิดปากนะคะอันนี้ก็คือ
0: ถ้าในกรณีทำน้อยเป็นการทดลองสูตรก็ไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราในทำในปริมาณตีนึง50โลขึ้นไปนะ30โล50โล100โลนี่เราควรจะมีวิธีการป้องกันต้องมีแว่นตาที่เป็นแว่นตาที่กันไม่ให้สารเคมีกระเด็นเข้าตา
1: แต่ถ้าเราแบบผลิตที่ปริมาณเยอะในโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะ
0: ควรจะมีปิด
1: ใช่เขาก็จะมีเป็นแบบเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมเสื้อกาวที่ใช้สำหรับในโรงงานแล้วก็มีหมวกมีแมสมีรองเท้าที่หุ้มส้นนะคะใช
0: ่
1: ม
0: ี
1: บางที่มีแว่นถึงขนาดมีแว่นตานะคะ
0: ป้องกัน
1: ใช่ไม่กระเด็นเข้าตาเวลาเราในเรื่องของการผสมพวกนี้ค่ะ
0: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือการดูแลเนาะสำหรับภาชนะต่างๆที่เราจะนำมาใช้หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่จะลงมือทำการปฏิบัติเอง
0: จริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะเราทำไปทุกวันทุกวันก็สารเคมีพอสะสมไปในร่างกายนะครับถ้าเราไม่ป้องกันดีๆมันก็อาจจะทำให้สุขภาพเราแย่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่เราแนะนำไปอย่างเช่นมีแมสใส่มีแว่นตาใส่มี
1: ทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับ
0: ถุงมือใส่ก็เป็นการป้องกันเสื้อผ้าที่มาใส่ก็มีการใส่
1: ป้องกันตัวเราด้วยนะคะป้องกันผลิตภัณฑ์ที่จะปนเปื้อนด้วยนะคะ
0: มาตรฐาน
1: ผู้ที่จะนำไปใช้นะคะนะคะอาจารย์อย่างวันนี้สูตรแรกของเรานะคะสูตรแรกก็คือเป็นการน้ำยาเช็ดกระจก
0: ใช่ครับ
1: นะคะเราจะแบ่งด้วยกันออกเป็น3ส่วนนะคะในส่วนของน้ำยาเช็ดกระจกนะคะส่วนที่1ก็คือเป็นสารที่ประเภทที่ขจัดคราบอะค่ะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งอะเราใช้แค่น้ำเปล่าปกติเช็ดมันจะไม่ออกเพราะพวกเนี้ยมันจะฝังลึกอยู่ตามกระจกพวกผิวพวกอะไรมันก็จะเป็นคราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบเพื่อที่จะเวลาเราเช็ดทำความสะอาดไปแล้วอ่ะมันเกิดความเงาเกิดความสะอาดขึ้นมา
0: สารเหล่านี้ก็ทำความสะอาดไม่พอนะเขาจะมีตัวก็เรียกว่าไปเคลือบบนกระจกไว้แล้วทำให้น้ำที่ไม่เขาจะไม่มาเกาะบนผิวกระจกก็คือทำให้น้ำไหลหายออกไปเลยแทนที่จะน้ำจะติดอยู่บนเป็นเม็ดบนกระจกใช่ไหมก็อาจจะไหลลื่นปรุดไปเลยแต่ที่จะเกาะก็ไม่เกาะแล้ว
1: นั่นแหละค่ะเพราะมันต้องมีพวกสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบอย่างสารตัวแรกนะคะก็คืออีโม่ 27C นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารขจัดคราบที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะคะก็คือเราจะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะ
0: ในสูตร100กรัม
1: ใช่จะบอกว่าสูตรที่ให้เราที่ให้ไปนะคะในสูตรจะเป็นสูตร100กรัมเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะว่าแต่ละตัวก็คือปริมาณเท่าไหร่มีตัวสารตัวไหนบ้างนะคะถ้าเกิดคุณท่านผู้ชมจะนำไปใช้อ่ะค่ะในสูตร100กรัมถ้าเกิดจะทํา1กิโลก็คือคูณ10ไปก็จะได้เป็น1กิโลนะคะอย่างตัวแรกอีโม่ 27C นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารขจัดคราบพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะเนี่ยค่ะลักษณะสีเขานะคะตัวนี้เลยนะคะตัวที่2ก็คือราด HH2S นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นตระกูลที่ช่วยในเรื่องของพวกขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวส่วนที่3ก็คือเป็น IPA แต่อันนี้ก็คือจะลงลึกขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์ก็คือจะช่วยในเรื่องของทั้งคราบสกปรกด้วยคราบที่มันมีพวกไขมันนะคะ
0: ไปตามละลาย
1: พวกไขมันที่ติดอยู่ตามพวกเนี้ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของเวลามันมีคราบไขมันใช่มั้ยคะก็จะไปใช่ทําลายให้ไขมันหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าสารที่บอกไปนะคะก็คืออาจจะเป็นสารที่เรียกในลักษณะของการค้าท่านผู้ชมก็อาจจะไปดูอีกครั้งนึงอะค่ะว่าในชื่อวิทยาศาสตร์อะค่ะเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าบางแต่ละร้านบางร้านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะส่วน IPA นะคะก็คือจะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะในเรื่องของสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบสิ่งสกปรกไขมันต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่2ก็คือน้ำละน้ำก็คือน้ำสะอาดนี่แหละค่ะอาจารย์น้ำก็คือเป็นน้ำสะอาดที่ไม่ใช่ประเภทพวกน้ำแร่น้ำบาดาลหรือน้ำประปานะคะเพราะว่าน้ำพวกนี้บางครั้งมันเราใส่เข้าไปมันจะไปทำปฏิกิริยากับสารมันอาจจะทำให้สารที่เราจะได้ปริมาณมากขึ้นเปลี่ยนโมเลกุลหรือเปลี่ยนแปลงไป
0: อาจจะแยกชั้นมาทีหลังก็ได้
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะแล้วน้ำกองใช้ได้ไหมใช
0: ้
1: ได้ค่ะน้ำกองนะคะ
0: แต่เป็นน้ำที่สะอาดน้ำประปามากรองแล้ว
1: ใช่ค่ะน้ำอุณหภูมิปกติเลยค่ะไม่ใช่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะคะ
0: น้ำก็เป็นตัวทำละลายสารเคมีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณ92กรัมนะคะพอในส่วนของส่วนที่3ก็คือเป็นสีละสีท่านผู้ชมจะแต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็ได
0: ้นิยมใช้เป็นสีฟ้า
1: แต่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นสีฟ้าใช่ค่ะหรือแม้แต่กลิ่นถ้าเกิดแบบว่าความชอบของเราอยากแบบเช็ดไปมีความหอมให้กระจกเราด้วยเราก็อาจจะเพิ่มกลิ่นปริมาณกลิ่นเข้าไปก็ได้นะคะ
0: สีก็คือเป็นสีที่ละลายในน้ำ
1: สีก็คือเป็นสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำเพราะว่าส่วนประกอบของเราเป็นน้ำนะคะสีจะบอกว่าสีมันจะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนนะคะคือสีที่มันละลายในน้ำกับสี ีที่มันละลายในน้ำมันนะคะเวลาเราไปซื้อมานะคะเราจะได้ลักษณะเป็นผงนะคะสีของเขาเป็นลักษณะเป็นผงนะคะแล้วเราก็เอาผงตัวนี้ค่ะผงสีตัวนี้แหละ
0: มาทำละลายกับน้ำ
1: ใช่มาทำละลายกับน้ำโดยอัตราส่วนก็คือสี1กรัมนะคะต่อน้ำ100กรัมนะคะก็คือเอามาผสมกันแล้วผสมกันเสร็จนะคะให้เข้ากันแล้วเราก็มากรองกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่กรองเพื่อที่ให้สีเขาเรียกอะไรกรองเพื่อที่ให้สีมันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำเก็บไว้ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะตกเป็นเม็ดตะกอนตกไปอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วดูแบบดูไม่มีเหมือนกับดูแยกชั้นดูไม่สวย
1: แล้วก็จะทำเก็บไว้นะสีนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่ปริมาณของความชอบของเราเลยค่ะมันเป็นอยู่ที่ว่าเราจะชอบความเข้มความอ่อนได้มากแค่ไหนอยู่ที่ปริมาณที่เราทำเวลาเราช่างก็คืออาจจะใช้พวกตาช่างดิจิตอลที่ทศนิยมประมาณ2ตำแหน่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะให้เราแบบตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรก็มีราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
0: ก็สามารถแต่งกลิ่นได้ด้วยนะคร
1: ับใช่แค่อยู่ที่ความชอบของเราอะค่ะมาแต่งกลิ่นก็จะมีกลิ่นมันก็จะมีหลากหลายประเภททั้ง essential oil เป็น fragrance เป็นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: แต่จริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ essential ก็ใช้แบบกลิ่นที่เป็น
1: ทั่วไป
0: กลิ่น fragrance ธรรมดาก
1: ลิ่นก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากมาย
0: พวกนี้เราไม่ได้เอามาฉีดที่ตัวเราส่วนใหญ่ก็ไปทำความสะอาดกระจกก็เลยไม่ค่อยได้เน้นว่าที่ต้องเป็นกลิ่นที่แบบเข้าในจมูกอะไรนะ
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวทวนอีกรอบนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือ EMAL 27C นะคะอันนี้ก็คือสารที่ช่วยขจัดคราบพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะส่วนตัวที่สองก็คือลาด HH2H นะคะอันนี้ก็เป็นสารที่ขจัดคราบความสกปรกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะในส่วนของส่วนที่สามก็จะเป็นเรียกว่า IPA นะคะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของพวกขจัดคราบไขมันต่างๆนะคะก็คือจะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะในส่วนของส่วนที่2ก็จะเป็นน้ํานะคะจะอยู่ที่ปริมาณ92กรัมในส่วนของส่วนที่3สีนะคะก็คือเราเลือกใช้เป็นสีฟ้าที่ละลายในน้ํานะคะวันนี้เราอยู่ที่เราอะค่ะว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเราใช้ให้สัดส่วนมันครบ100กรัมแล้วก็ไปหักลบน้ําดูอาจารย
0: ์
1: ก็คือเราใช้สีปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปหักลบที่ตัวน้ำดูให้มันครบ100กรัมนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องส่วนที่หนึ่งอะค่ะก็คือต้องมาผสมละลายให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัว EMAL 27C นะคะนะคะตัวที่สองนะคะก็คือลาเทสเทส 2A นะคะผสมลงไปนะคะให้มันเข้ากันนะคะเวลาเราคนนะคะก็แนะนำให้คนไปในแนวทางเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆคนไป

0: นี้เราจะใส่ประเภทที่เป็นสารขจัดคราบลงไปก่อนนะคะทั้งคราบสกปรกแล้วก็คราบไขมันนะคะส่วนนี้คือ IPA นะคะคูณไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆ คูณนะคะ
1: ต้องคูณให้เข้ากันก่อน
0: ใช่ค่ะต้องคูณให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปแล้วก็ค่อยๆกวนผสมไปเรื่อยๆนะคะ
1: พอใส่ IPA แล้วก็จะเหลวลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆเทน้ำ

0: อาจารย์สามารถผสมสีผสมลงไปได้ไหม
1: เดี๋ยวให้น้ำกับตัวที่เป็นพวกสารกำจัดคราบให้ผสมกันให้ดีก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวเราค่อยเทใช่ค่ะ
0: อาจจะมีฟองนะเป็นธรรมดาเดี๋ยว
1: คือเราต้องคนแบบไปเบาๆนะคะแต่ถ้าเราทำเกิดทำปริมาณเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็น50โลถึง100โลอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรา
1: ก็ทิ้งใช่ค่ะก็อาจจะทิ้งไว้สัก1คืนนะคะ

0: เงินเอาน้ำไปผสมทิ้ง
1: นะคะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วก็จะเทสีลงไปนะคะสีก็อย่างที่บอกก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะคะว่าต้องการสีเข้มมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือจะต้องการสี

0: อื่นเราก็มีก็คือเป็นทัศสีทั่วไปที่ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก็จะมีเป็นแม่สีอะค่ะที่เราเรียนตามตั้งแต่มัธยมนะคะหลักแม่สีนะคะแล้วก็ไปซื้อ
1: ออก

0: เอค่ะ
1: แพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นสเปรย์เป็นกวดสเปรย
0: ์ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะบรรจุก็คืออย่างที่บอกบรรจุภัณฑ์ก็อาจจะเป็นในรูปแบบของสเปรย์มันก็จะง่ายกว่าแต่วันนี้เราไม่ได้มีสเปรย์ก็อาจจะเป็นขวดนะคะ
1: วันนี้ใส่ขวดให้ดู
0: จริงๆอ่ะเวลาจะก่อคือต้องให้ฟองมันยุบก่อนนะคะ
1: สีออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเล
0: ใช่ค่ะสีฟ้าน้ำทะเลน้ำทะเลอ่าวไทยหรือว่าอันดามันคะ
1: ที่ไหนที่ฟ้าก็เหมือนกันหมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหมือนนะคะอาจารย์อันดามัน
1: ช่วงนี้ฝนตกอาจจะไม่ฟ้าก็ได้อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้สวยเห็นไหมทีนี้กลิ่นเนี่ยเราจะแต่งกลิ่นที่เราชอบก็ได้
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดเราทำเองนะคะแล้วก็
1: เวลาใช้จะได้รู้สึกหอมทำให้สดชื่นหอมติดอยู่ที่กระจกเลยแต่ถ้าไม่มีกลิ่นก็ได้ครับ
0: อย่างที่บอกก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยค่ะว่าต้องการกลิ่นแบบไหนนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเดี๋ยวตอนจบให้น้องเขาช่วยนะคะแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกนะคะวิธีการเช็ดกระจกก็ไปได้เลยฉีด
1: ก็คือวิธีการเช็ดกระจกก็คือเราเอาน้ำยาเป็นสเปรย์นะครับไปพ่นบนบริเวณที่เป็นกระจกตรงส่วนที่เป็นกระจกที่สกปรก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช
0: ้ผ้าก็ได้ฟองน้ำ
1: เช็ดใต้ดินนะใช้ฟองน้ำครับใช้ฟองน้ำขัด
0: อาจารย์มีเทคนิคใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะที่บ้านก็
0: ท่านผู้ชมจำไว้นะคะอาจารย์เขามีเทคนิค
1: ก็เพราะส่วนใหญ่ถ้าฉีดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังฝืดเหมือนเดิมนะครับน้ำยาพวกนี้มันไม่ได้ทำความสะอาดได้ดีเราก็ต้องใช้ตัวฟองน้ำหรือว่าไอ้พวกฟองน้ำที่เราล้างจานก็ได้แต่ว่าอย่าไปใช้ที่แบบหยาบมากขัด
0: ไม่งั้นก็จะไปขูดกระจกเราใช่ไหม
1: ไม่ใช่เดี๋ยวไปทำลายฟิล์มกระจก
0: ฟิล์มกระจก
1: ไอ้ตัวที่บนผิวกระจกเนี่ยมันสกปรกไงเราน้ำยาฉีดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องล้างขัดประมาณสักขัดแล้วสามรอบครับขัดสักสามรอบเนี่ยพอขัดสามรอบแล้วตอนแรกเราคิดว่าลูกยางตัวปัดน้ำขนมันเสียเราก็เข้าใจแบบนั้นตอนแรกอะพอเรากัดรอบแรกมันยังหนืดอยู่มันยังหนืดเวลาปัดน้ำขนมันจะหนืดฟืดพอรอบที่สองขัดอีกรอบคือใช้น้ำยาละ
0: ขัดอีก
1: ล้างอีกรอบที่สามมันก็จะลื่นแบบฟืดไม่ฟืดแล้วที่นี่ไหลลื่นเลยเวลาฝนตกมาก็จะปัดแล้วไหลลื่นน้ำไหลมาสบายเลยทีนี้ไอตัวผิวกระจกพอมันลื่นแล้วฝนตกมาก็เม็ดฝนเขาจะไม่เกาะบนผิวกระจกไม่เป็นเม็ดมันก็จะไหลหมดเลยมันก็จะแตกกระจายหมดนี่คือการใช้ให้ถูกวิธีกระจกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความสะอาดแล้วปล่อยไว้นานๆปั๊บเนี่ยมันจะเป็นคราบแล้วก็ทำความสะอาดยากเพราะมันต้อง
0: มันก็จะเหมือนฝังอยู่ในกระจก
1: ใช่เป็นคราบสีน้ำตาลเป็นคราบสีขาวมันเป็นคราบไม่สวยทีนี้กระจกก็จะเสียไอตัวเคลือบผิวบนกระจกก็แบบเก่าไว้แล้วดูไม่สวยมองไปข้างนอกก็ดูไม่สะอาดตาถ้าเราเคลือบกระจกไว้หรือว่าทำความสะอาดบ่อยๆกระจกเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับ
0: เนี่ยค่ะง่ายไหมคะท่านผู้ชมง่ายนะคะ
1: ทำไม่ยาก
0: ใช่ทำไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะ
1: ไม่ซับซ้อน
0: ใช่ไม่ซับซ้อนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับหวังว่า
0: ส่วนหนึ่งละใช่ค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสูตรต่อไปนะคะก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำอู้อันนี้เราใช้
1: ไม่รู้
0: แบบ
1: โอ้
0: ใช้แบบเยอะแยะมากมายทั้งที่แบบว่าอันนั้นดีอันนี้ดีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็ไปเลือกมากมาย
1: น้ำยาล้างห้องน้ำโดยทั่วไปก็มันมีหลากหลายนะ
0: มีหลากหลาย
1: ในท้องตลาดมีหลากหลายก็มีตั้งแต่แบบธรรมชาติ
0: ก็มี
1: เคมีไอเคมีที่ฆ่าเชื้อแรงๆก็มีแต่ว่าเคมีที่ฆ่าเชื้อแรงๆก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าเราไปบางคนนี้ใช้วิธีเหมือนเอาไปเป็นหัวอะไรนะเป
0: ็
1: น
0: หัว
1: ฉ
0: ี
1: ดฉีดลงไปบางทีมันกระเด็นมาโดนผิวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังถ้าเป็นเคมีสังเคราะห์แรงๆนะเคยสังเกตไหมที่เป็นแบบเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเป็นเม็ดสีน้ำตาลที่ขึ้นบริเวณขา
0: ที่เราไปสัมผัส
1: บริเวณหลังมือแขนอะไรพวกนี้จะขึ้นเป็นจุดๆเหมือนก็เรียกว่ากระ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วกะพวกนั้นมันจะเกิด

0: จากพวกสารเคมีเหล่านี้แหละ ไปทำลายเม็ดสีผิวเรานะครับถึงบอกว่าการใช้น้ำยากลุ่มพวกนี้ต้องระวังเพราะว่ามันเมื่อเกิดแล้วมันก็เป็นกระทำลายเม็ดสีคือผู้แอร์ก็ไปทำลายเม็ดสีผิวเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแก่แล้วเหรอเป็นเม็ดแบบนี้แต่จริงๆ
1: ก็คือ
0: จาก
1: พวกนี้ที่เราใช้
0: สารเหล่านี้แหละมันไปโดนผิวเรา
1: เหมือนกันในห้องน้ำเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเช้าเย็นแล้วเข้าอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: เราคิดว่ามันไม่อันตรายแต่ว่ามันแฝงไปอันตรายเหมือนกันบางครั้งเราต้องระวังนะครับการใช้สารพวกนี้น้ำยาล้างห้องน้ำบางทีบอกกลิ่นมันเหม็นมาก
1: ใน
0: ห้อง
1: น้ำจริงๆสัมผัสแรกคือหูเข้ามา
0: ฉี่ตั้งกลิ่นโอ้เหม็นในห้องน้ำอบอวลอยู่ในนั้นเข้าไปถึงก็ฉีดฉีดฉีดฉีดฉีดฉีดฉีดเอาน้ำยาไปฉีดเลยบางคนโอ้เจ้มก้นฉีดฉีดฉีดไปมันก็ฟุ้งอยู่ในห้องน้ำแต่ว่ามันไม่มีทางระบายออกสุดท้ายคนฉีดป่วย
1: คือเข้า
0: เพราะว่ามันเข้าจมูกเสร็จมันกระเด็นมาโดนผิวพันธุ์อะไรผิวก็เสียอีกก็ต้องบอกว่าน้ำยาห้องน้ำนี่ก็สำคัญ
1: ใช่
0: ทีนี้
1: เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะ
0: บางทีเราฆ่าเชื้อโรคก็ตายหมดแล้วแต่คนก็จะตายด้วย
1: เพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าเลือกให้มันที่แบ
0: บ
1: ดูแลดีๆนะคะ
0: ต้องระวัง
1: มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาในห้องน้ำนะคะเราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
0: แต่ถ้าในกลุ่มที่แบบเราทำความสะอาดถ้าเป็นคราบที่เป็นคราบในกรณีถ้าเราจะใช้แบบออร์แกนิกใช้พวกสมุนไพรก
1: ็
0: กลุ่มพวกน้ำมะเฟือง
1: น้ำมะกรูดใช่ไหมคะ
0: น้ำมะกรูดน้ำมะเฟืองพวกนี้ที่เป็นเอามาหมักกับน้ำตาลอะไรพวกนี้เอามาพวกนี้ก็
1: ใช้มะเฟืองนี้ใช้ได้ใช่ไหม
0: ใช่ได้เป็นกรดเปรี้ยวใช้ได้หมดไม่ถึงกับกล้าเชื้อเอาแค่แบบมันไปกัดไอ้ก็เรียกว่า
1: ก็คือการหมักก็คือเหมือนการหมักทั่วไปเลยใช่ไหม
0: ใช่หมักกับน้ำตาลอะไรพวกน
1: ี้เราก็จะได้ยินบ่อยๆเนาะน้ำหมักมะเฟืองน้ำหมักอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ถ้าเราไปใช้กลุ่มที่เป็นรสเปรี้ยวพวกมะเฟืองมะกรูดแล้วมาหมักเสร็จแล้วอาจจะใช้กลุ่มที่ไปดับกลิ่นด้วยสิ
1: ค่ะ
0: อะไรรู้ไหมพวกรสฝาดอย่างเช่นมะกรูดไอ้ตัวที่ไปดับกลิ่นอีกตัวก็คือเปลือกมังคุดโดยเฉพาะหน้านี้มังคุด
1: มังค
0: ุ
1: ดใช่ค่ะ
0: เราก็อาจจะใช้มังคุดนี
1: ่ใช้เป็นแบบเปลือกแบบแห้งเป็น
0: สดก็ได้
1: ทั่วไปเลยใช่ไหม
0: เอาไปหมัก
1: ก็เหมือนกันใช่ไหมคะหมักเหมือนน้ำตาลนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่อันนั้นเป็นแบบแนวออร์แกนิก
1: ใช่ก็คือให้เลือกแต่วันนี้ก็จะเป็นสำหรับท่านผู้ชมแบบอยากที่แบบว่าช่วยดับกลิ่นที่แบบยังธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแนวธรรมชาติผมบอกอันนั้นลองไปทำดูก็คืออาจจะใช้ในกลุ่มที่เป็นเปลือกมังคุดมะเฟืองอะไรพวกนี้อาจจะสัดส่วนอาจจะถ้าไปลองทำเล่นๆดูนะก็อาจจะสัดส่วนจากพืชเนี่ยสักประมาณสักก็เรียก5ส่วนนะเอ้ยไม่ใช่10แล้วก็5แล้วก็1ก็หมายถึงว่าน้ํา10ส่วนจากพืชเนี่ย
1: 5ส่วน
0: 5ส่วนแล้วก็น้ำตาล1ส่วน
1: ค่ะ
0: ลองทำดูนั้นก็แนวออร์แกนิก
1: แนวที่แบบ
0: เอามาหมักไว้สักประมาณเดือนนึงอะไรแบบนี้ก็เป็นน้ำแล้วสามารถเอาไปใส่ในถุงส้วมที่มีกลิ่นมันได้อาจจะไปล้างห
1: ้อง
0: น้ำอ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ห้องน้ำที่สกปรก
1: ได้หมด
0: นั่นแนวออร์แกนิกแต่ของเราวันนี้ไม่ใช่ออร์แกนิกอ่ะเป็นแนวที่เป็นเคมี
1: ก็จะเป็นในเรื่องของพวกกระจัดคราบพวกไขมันต่างๆนะคะ
0: ก็เป็นอาจารย์สูตรของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำยาล้างห้องน้ำ
1: นะคะอันเนี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ส่วนแรกเรามาดูก่อนนะคะก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือนะคะนี่แหละค่ะเกลือตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของ
0: เพิ่
1: มฆ่าเชื้อด้วยเพิ่มความหนืดให้ในสูตรเราด้วยให้ผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยยังอยู่ในส่วนที่1อยู่นะคะก็คือน้ำสะอาดอย่างที่บอกค่ะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติน้ำดื่มทั่วไปเลยค่ะที่ไม่ใช่ประเภทพวกน้ำแร่นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณ 75.5 กรัมนะคะทีนี้ส่วนที่1ผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูส่วนที่2ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะก็คือตัว LAS LAS H2S นะคะก็คือตัวนี
0: ้
1: นะคะที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่3อันนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของคราบสกปรกหรือพวกไขมันอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเวลาเราเช็ดไขมันไปแล้วแล้วมันจะไม่เกาะอยู่ตามพื้นให้น้ำไหลลงมานะคะก็คือเรียกว่าโมโนพอ NPE 9นะคะก็คือตัวนี้นะคะลักษณะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่วยในเรื่องของขจัดคราบพวกไขมันต่างๆนะคะ
0: จริงๆคราบที่มันเกาะแน่นๆ
1: หัวออกค่ะ ทีนี้จะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะพอในส่วนของส่วนที่4ก
0: ็
1: จะเป็นสารกันเสียละนะคะสารกันเสียเราใช้เป็นประเภทไกแดนนะคะจะอยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะจริงๆสารกันเสียมันมีหลากหลายมากมายนะคะแต่วันนี้สารกันเสียอันนี้

0: คือปริมาณคือเราจะไม่ได้มีเขาเลยพวกที่เป็นเชื้อเยอะมากนะคะก็คือป้องกันนะคะก็คือไก่แดนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะก็กลิ่นก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะ
1: ชอบ
0: ว่าจะกลิ่นปริมาณเท่าไหร่แต่วันนี้เรานำกลิ่นมานะคะก็คือใส่อยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัม
1: วันนี้อาจารย์ใช้กลิ่นอะไรคร
0: ับ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าน้อง
1: หอมกลิ่นเหมือนกับกลิ่นที่เป็นแนวน้ำยาล้าง
0: นั่นแหละค่ะก็คือกลิ่นหรือแม้แต่สีใช่ค่ะหรือแม้แต่สีนะคะก็อย่างที่บอกก็คือสีต้องใช้สีละลายในน้ำนะคะอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมอะค่ะว่าสีอะไรเดี๋ยวนี้น้ำยาล้างห้องน้ำเราก็จะเห็น
1: สีเขียวก
0: ็ใช่มีมากมายหลากหลาย
1: แต่ว่าไม่แนะนำใช้สีเขียวเดี๋ยวเป็นน้ำยาบ้วนปาก
0: เดี๋ยวหยิบผิดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เวลาดูก็ต้องเขียนว่าให้มันแบบว่าอันนี้คือน้ำยาอะไรนะคะไม่ใช่ว่าสีสันแบบสวยงามเป็นเหมือนคิดว่าเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดเข้าไปอีกนะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เราต้องแยกนะคะอันสีก็คืออย่างที่บอกก็คือสีที่ละลายในน้ำนะคะจะหยุดที่ท่านผู้ชมว่าจะเลือกใช้สีอะไรหรือไม่แต่งสีก็ได้นะคะ
1: จริงๆน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือในเรื่องของจลาดนะครับ
0: ใช่สองไว้ให้ชัดเจน
1: ที่ใส่หรือว่าแพ็กเกจจิ้งเราใส่เนี่ยต้องก็เรียกมิดชิดนะคร
0: ับใช่เพราะพวกนี้เขาจะมีสารกระจัดคราบหรือแม้แต่สารพวกไขมันก็คืออ
1: ันตราย
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนอันตรายต่อสุขภาพถ้าเกิดว่าคนไม่รู้บางทีไปใช้ผิดประเภทขึ้นมาก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพได้อันตรายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมทีนี
0: ้ทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะวิธีการทำเราจะมาทำในส่วนของส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือเราจะละลายน้ำกับเกลือนะคะใช่เพื่อที่จะให้น้ำกับเกลือเข้ากันก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำลงมานะคะเอาเทน้ำก่อนค่ะอาจารย์
1: เอาเกลือไป
0: อ่ะไม่ค่ะเดี๋ยวค่ะ
1: เกลือ
0: ค่อยๆใช่ค่ะเราจะเทน้ำลงมาก่อนนะคะเทลงมาเลยค่ะ
1: โอเค
0: ทีนี้เกลือนะคะ
1: เ
0: ราก็ค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: ละลายน้ำกับเกลือ
0: เดี๋ยว

0: ค่อยๆไปละลายไปนะคะเราจะทำไปอย่างช้าๆนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแบบบางครั้งทำเร็วเกินไปอ่ะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะคะก็คือทำไปแบบช้าๆท่านผู้ชมจะได้เข้าใจทุกขั้นตอนนะคะ
1: ละลายน้ำกับเกลือนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาเกลือละลายกับน้ำน้ำละลายกับเกลือเกลือละลายกับน้ำโอเคก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ละลายแล้วนะครับละลายจนใสนะครับหลังจากนั้นเราก
0: ็พอละลายน้ำกับเกลือเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของส่วนที่2ก็คือลาสเทส 2A นะคะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบนะคะอาจารย์ค่อยๆเทเลยค่ะ
1: ค่อยๆเติมลาสลงไปนะ L A
0: ค่อยๆคนไปในทางเดียวกัน
1: L S
0: ลาสเทส 2S นะคะนะคะ
1: ก็ค่อยๆเหนืดขึ้นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเห็นไหมคะจะเริ่มเหนืด
1: เริ่มเป็นน้ำยาล้างจานแล้ว
0: น้ำยาล้างห้องน้ำ
1: ล้างห้องน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำยา อาจารย์อย่าไปใช้ผิดนะคะทำไปแล้วอาจารย์เก็บไปใช้ไม่ใช่เกินไม่ใช่น้ำยาล้างจานนะคะอาจารย์
1: น้ำยาล้างห้องน้ำอ
0: ันนี้เราทำน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะ
1: จะไปห้องน้ำผิดห้องซะแล้วขอโทษครับ
0: อ่ะเดี๋ยวอันเราต้องเอาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะ

0: นะเมื่อกี้อาจารย์ตีมก็จะเป็นนะคะ
1: ฟองพอละลายเข้ากับน้ำเสร็จก็
0: ใช่ก็จะใส่สารที่ช่วยในเรื่องของ
1: โมโน
0: คาบไขมันนะคะโมโนพ่อ

0: PE9 นะคะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะไปในทางเดียวกันนะคะ
1: เริ่มเหนืดแม่จาน
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มเป็นเนื้อครีมแล้วเริ่มเหนืดแล้วเป็นเนื้อน้ำยาเหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันนะคะ

0: ให้สังเกตดูว่า
1: ใช่เนี่ยค่ะ
0: จะใสขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ยัง
0: ไม่มี
1: เริ่มแล้วนะคะมันยังมี
0: เป็นฟองนิดนึง
1: ใช่ค่ะแล้วยังมีจับตัวกันเป็นก้อนอยู่นะคะตะกอนอยู่นะคะ
0: เราก็สามารถเติม
1: เดี๋ยวนะคะอาจารย์เดี๋ยวค่อยเติมค่ะ
0: เดี๋ยวไม่ให้เติมนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวก็มีเติมสารกันเสีย
1: ใช่ค่ะสารกันเสียแล้วก็น้ำหอมนะคะสีก็อย่างที่บอกเราจะแต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามีจะแต่งไหมคะอาจารย์เรามีสีชมพูมา
0: ก็ได้นะ
1: จะได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ
0: เริ่มใสแล้วนะครับ
1: นะคะนี่นะคะเริ่มจะ
0: เริ่มใสแล้วนะครับตอนแรกเขาก็จะเป็น
1: ใช่เหมือนกับ
0: เป็นเม็ดๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอกวนมั่ง
1: อาจารย์อย่ากวนแรงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องก่อให้ท่านผู้ชมดู
0: เดี๋ยวเป็นฟองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สวยแล้ว
1: คนช้าๆไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับการทำอาหารนะคะอาจารย์ต้องใจเย็นๆไม่งั้นจะไม่ได้ทานของอร่อยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
0: ถ้าทำในประมาณเยอะๆเราก็สามารถใช้เครื่องเยอะๆก็ได้
1: ใช่ค่ะถ้านั่นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาจะมีเครื่องที่ใช้ในเรื่องของเขาเรียกการตีนะคะ
0: เครื่องกวน
1: ใช่เป็นเครื่องกวนนะคะมันก็จะช่วยในเขาเรียก
0: ลดแรง
1: เร็วแรงเรานะคะเกิดเราทำปริมาณแบบจำหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เกิดเราทำใช้เองนะคะเป็นแบบว่า50ลิตรถึง100ลิตรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์กวนเนี่ยผมเรียกเป็นฟองแล้วผมกวน
1: อ๋อเหรอคะ
0: มือหนัก
1: อาจารย์นี่ชอบความแรงใช่ไหมคะ
0: ไม่หรอก
1: แล้วก็จะเห็นไหมคะก็จะเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะหนืดแล้วก็ที่มันยังจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่
0: สารกันเสีย
1: นะคะแดนนะคะค่อยๆใส่นะคะใส่ลงไปนะคะ
0: แล้วตามด้วยกลิ่นนะ
1: ใช่ค่ะตามด้วยกลิ่นค่ะ
0: กลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเป็น
1: ก็ขึ้นอยู่ที่เรานะคะอาจารย์เราอยากให้ห้องน้ำของเรามีความหอมคือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องน้ำอะค่ะทั้งวันถ้าเกิดวันไหนที่แบบเอาไม่ทั้งวันใช
0: ่ไหมคะไม่ใกล้จะทำอะไรอยู่กับห้องน้ำอะไรทั้งวันแล้วไม่ใช่แล้วเอาแค่ให้เราเข้าไปรู้สึกสดชื่นหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นอับก็โอเคแล้ว
1: อันนี้คือเราใส่กลิ่นลงไปนะคะมันก็เลยเขาเรียกกลิ่นอาจจะไปทำให้ส
0: ี
1: ของใช่ค่ะให้มีความขุ่
0: น
1: ลงมานะคะเราอาจจะขอเติมสีนะคะ
0: เติมสีนิดหน่อย
1: นิดหน่อยนะคะ
0: เติมไป
1: อันนี้คือเป็นสีที่ละลายในน้ำนะคะ
0: นี่ละลายในน้ำมาแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอีกนิดนึง
1: เดี๋ยวนะคะอาจารย์มันยังไม่เข้ากันค่ะอาจารย์จะเย็นๆค่ะ
0: ใช่อาจารย์นี่แบบสีแบบนี้ยังไม่ชัดเจน
1: อ๋ออาจารย์ชอบสี
0: สีเข้มๆครับอีกนิดนะครับใช่อาจารย์อีกนิดนึงต้องการสีเข้มๆก็ได้จะได้เห็นเด่นชัด
1: หรือบางที่ก็เป็นแล้วแต่หลากหลายสีม่วงก็มีสีเขียวก็มีนะ
0: อีกนิดนึง
1: เท่านี้ไหมคะ
0: อีกนิดนึงต้องการสีเข้มๆนิดนึง
1: มันจะได้เหมือนอาจารย์ใช่ไหมคะที่หล่อแบบเข้ม
0: ๆสวยสีเข้มๆนะเอาเห็นไหมเนี่ยปล
1: า
0: เครื่องนี้ได้แล้ว
1: หรือว่าถ้าเกิดเราไปใส่ในครัวจะ

0: าเราต้องการให้สีเราคงที่เป็นสีเดิมเราอาจจะต้องใช้วิธีการตวงนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตวงเป็นสี
1: แต่ละรอบ
0: แต่ละครั้งเนี่ย
1: คือเรามีเครื่องช่างอะค่ะอาจารย์อย่างที่บอกก็คือควรมีเครื่องช่างติดไว้เวลาจะทุกตัวเลยค่ะสารทุกตัว

0: หรือแม้แต่สีแต่กลิ่นบางครั้งมันปริมาณน้อยใช่ไหมคะก็คือแนะนำเป็นเครื่องชั่งดิจิทัล2ตำแหน่งเวลาทำเราก็จดบันทึกไว้ว่าสีครั้งนี้เราใส่สีไปปริมาณกี่กรัมนะคะครั้งหน้าเวลาเรากลับมาทำค่ะมันก็จะได้เป็นสีเท่าเดิมนะคะ
1: อันนี้คือน้ำยาห้องน้ำ
0: ยี่ห้ออะไรครับยี่ห้ออะไรดีคะอาจารย
1: ์เอายี่ห้อที่แบบสีชมพูก็ต้องเป็นพิงค์นะครับพิงค์เลดี้ก็ได้ครับ
0: อ๋อพิงค์เลดี
1: ้ใช่อ๋ออ
0: ันนี้คือสูตร
1: ตั้งชื่อเองครับไม่มีลิขสิทธิ์นะพิงค์เลดี้สำหรับผู้หญิง
0: นะคะ
1: เอาเลยครับ
0: เดี๋ยวจะน
1: ำอาทิตย์ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่หกสีชมพูสวยนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับแนะนำให้ทำฉลากนะครับถ้าเราทำเองแนะนำให้ทำฉลากทุกครั้งที่ทำแล้วก็แพ็กเกจจิ้งต้องปิดให้มิดชิดนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะบางคนเอาไปใช้ผิดประเภทอันทำให้สุขมีผลต่อสุขภาพเราได้นะครับแนะนำให้ทำฉลากให้เรียบร้อยแพ็กเกจจิ้งปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้ววางให้ถูกที่ถูกทางนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปวางบนที่ไปใช้กับพวกสบู่ยาสีฟันเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวก็คิดว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วงานเข้าเลยนะครับก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับ
0: เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็น
1: มันก็เป็นปิดพันที่เราใช้ในครัวเรือน
0: ใช่เราใช้
1: ได
0: ้ทุกวันเลยค่ะอาจารย์
1: ใช้ได้ประมาณ2ปีเป็นต้นไปนะครับปิดพันกลุ่มนี้นะครับปิดพันกลุ่มนี้ก็ใช้ได้ถึง2ปีนะครับเราคิดว่าผิดพันธุ์ของอาจารย์ที่ออกมาก็เรียกว่าสอนในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเรามาทวนสูตรอีกรอบนะคะอาจารย์เผื่อบางท่านผู้ชมอาจจะมาไม่ทันนะคะสูตรแรกนะคะก็คือเป็นสูตรน้ำยาเช็ดกระจกนะคะที่เราทำนะคะสูตรที่ให้ไปก็คือสูตรปริมาณ100กรัมนะคะอย่างตัวแรก3ตัวแรกก็คือจะแบ่งด้วยกันออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่1นะคะก็คืออีมอ 27C นะคะก็คือสารที่ช่วยกระจัดคราบสกปรกต่างๆนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะตัวที่2ก็คือลาเทส 2A นะคะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบเหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือ IPA นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยกระจัดคราบเหมือนกันอันนี้ก็คือจะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2ก็คือน้ำสะอาดนะคะก็คือน้ำสะอาดปกติทั่วไปนี่แหละค่ะก็คือ92กรัมนะคะส่วนที่3ก็คือสีนะคะที่เราแต่งนะคะวิธีการทำก็คือเอาส่วนที่1ค่ะมาผสมให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะคือให้สารละลายทุกตัวค่ะผสมให้เข้ากันละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราค่อยเทน้ําในส่วนที่2นะคะเทลงไปค่อยๆเทนะคะไม่ใช่ว่าเททีเดียวครั้งเดียวเลยนะคะไม่งั้นจะใช้ระยะเค้าเรียกเสียเวลาคือใช้เวลานานในการกวนนะคะค่อยเทน้ําลงไปแล้วก็ค่อยกวนไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็พอน้ํากับในส่วนที่2กับส่วนที่3ไอ้ส่วนที่1คือเข้ากันแล้วเราก็จะใส่สีลงไปนะคะส
1: ี
0: ก็คือเป็นสีที่ละลายในน้ำนะคะ
1: ค
0: ืออย่างที่บอกสีก็คือสีผงนะคะเราได้มาก็คือสี1กรัมต่อน้ำ100กรัมนะคะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วเราก็มากองผ่านกระดาษกองชาหรือกองกาแฟก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทำเก็บไว้ใช้ของเรานะคะอันนี้ก็คือในส่วนของน้ำยาเช็ดกระจกนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่2ก็คือเป็นสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะตัวนี้ก็คือสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะก็คือปริมาณ100กรัมเหมือนกันค่ะอันนี้แต่อันนี้เราจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน4ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของโซเดียมคลอไรด์นะคะ
1: ที
0: ่ใช่หรือเกลือนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือน้ำสะอาดนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ75กรัมก็คือตัวทำละลายนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่2ก็คือเป็นสารลาเทส 2Hนะคะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะก
1: ็
0: คืออยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะแต่ส่วนในส่วนของที่ส่วนที่3ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของพวกกระจัดคราบไขมันนะคะไม่ให้เกาะอยู่บนพื้นของเรานะคะใช่ก็คือโมโนพ่อ NPE9 นะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือสารกันเสียก็คือไกแดนนะคะก
1: ็
0: คืออยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมแล้วก็น้ำหอมก็คือน้ำหอมหรือสีขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมอะค่ะจะแต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็ได้นะคะ
1: กลิ่นที่เราชอบ
0: ใช่คือเรียกกลิ่นที่เราชอบนะคะส่วนวิธีการทำก็คือเอานำส่วนที่1ค่ะก็คือ

0: เอาน้ำนะคะเทลงไปก่อนแล้วก็โซเดียมคลอไรด์ค่ะค่อยๆเทลงไปแล้วก็ค่อยกวนนะคะให้น้ำกับโซเดียมคลอไรด์เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมส่วนที่2นะคะคือลาส HH2S นะคะแล้วก็ค่อยกวนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: อาจารย์ถ้าเราบางคนบอกว่าฉันอยากจะดัดแปลงใส่พวกสมุนไพรเนี่ยเราต้องใส่ในขั้นตอนน้ำเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่เพราะเราอาจจะเอาตัวน้ำไปทำละลายกับพวกสมุนไพรก่อนแล้วถึงจะมาเพิ่มเติมได้นะ
0: ลองดูค่ะในตัวไหน
1: ตอนไหนที่เราคิดว่าเราชอบกลิ่นชอบสรรพคุณตรงนั้นแต่ไม่แนะนำที่เป็นกรดเปรี้ยวมากเพราะกรดเปรี้ยวมากมีผลทำให้ตัวเขาเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งตัวเนื้อครีมอาจจะ
0: เหลว
1: เหลว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องเลือกสมุนไพรที่ไม่มีเป็นกรดเปรี้ยวมากจนเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะเป็นตัวที่ดับกลิ่นอะไรแบบนี้น่าสำหรับใจ
0: เรามีลองดูค่ะอาจจะไปลองดูหาดูว่าเราชอบ
1: ดับกลิ่นอย่างเช่นมะกรูดอะไรแบบนี้อาจจะเอาไปทำละลายกับหรือว่ามาต้มกับมะกรูดก่อนอะไรแบบนี้ไม่ใช่มะกรูดไอตัวเปลือกมะกรูดอะไรที่ดับกลิ่นได้อาจจะน่าจะเพิ่มเติมได
0: ้
1: เพรา
0: ะ
1: สำหรับคนที่มีแบบพวกสมุนไพรที่เป็นดับกลิ่นนะครับอาจจะช่วยได้นะครับ
0: นะคะอันนี้เราก็นะคะวันนี้เราก็เห็นไหมคะทำง่ายไหมคะอาจารย์ทำง่ายนะคะ
1: ทำไม่ยาก
0: คือสารก็ไม่ยุ่งยากขั้นตอนก็ทำง่ายๆไม่มีความร้อนเข้ามาช่วยไม่มีเขาเรียกเตาไม่มีอะไรค่ะเห็นไหมคะใช้วิธีการแบบง่ายๆคูโปรเซสอุปกรณ์ก็อุปกรณ์แบบง่ายๆที่เราหาซื้อได้ทั่วไปสารพวกนี้จริงๆคือมีอยู่ตามร้านพวกขายพวกสารเคมีต่างๆได้เลยค่ะเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เอาสารที่แบบยุ่งยากมาทำให้ท่านผู้ชมทำดูนะคะ
1: เรื่องของการเก็บการเก็บแพ็กเกจจิ้งต่างๆเนี่ยเราก็สำคัญเหมือนกันอาจารย
0: ์
1: ก็อย่างขวดเป็นก็คงเป็นขวดพลาสติกที่เป็นขวดที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่ไปขุดใส่บางทีสารบางตัวในน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยเราไปใส่ในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมพวกนี้ไม่ได้นะครับบางคนไปใส่แพ็กเกจจิ้งที่เป็นอลูมิเนียมมันก็ไปทำการกัดกร่อนออกมาไปทำลายทำให้สารเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในโปรดักต์เราได้นะครับหรือว่าทำให้สารเหล่านั้นมาเป็นพิษได้ก็ควรจะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับสารเป็นน้ำยาเช็ดกระจกก็เหมือนกันน้ำยาล้างห้องน้ำก็เหมือนกันการเลือกแพ็กเกจจิ้งการใช้ของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราต้อง
0: มีผล
1: แล้วก็ต้องเลือกเอาที่แบบเราใช้สะดวกคืออย่างน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นแบบแพ็กเกจจิ้งที่แบบเทเอาทีเดียวแบบเทปุ๊บเดียวแล้วก็เหมือนกับอกได้ง่ายอาจจะก็เรียกว่าตรงปากแพ็กเกจจิ้ง
0: มีรูเล็ก
1: รูเล็กๆก็พอไม่ต้องใหญ่มากเพื่อป้องกันในการเทลงบนพื้นหรือเทในภาชนะ1ประหยัด2มันไม่โดนผิวบางทีอาจจะบีบฟุ๊บแล้วก็เด่นออกมาเป็นเยอะๆไม่เหมาะก็แนะนำให้ใช้แบบปากเล็กๆหน่อยไม่ต้องใหญ่มากนะครับสำคัญในเรื่องของใช้แพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ฉลากก็สำคัญฉลากต้องชัดเจน
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลากสีสันใช่ไหมคะ
1: ตัวนี้จะเป็นมอคอถ้าเราจะต้องไปทำเป็นอุตสาหกรรมก็ต้องมีเป็นมอคอใช่ไหมอาจารย์ผมก็จำไม่ได้นะครับไอตัวน้ำยาตัวนี้อาจจะต้องไปขออนุญาตทำเป็นอุตสาหกรรมแต่ถ้าในกรณีที่ทำใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ในครัวเรือนก็สามารถทำใช้กันเองได้นะครับอาจารย์คิดว่าวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาพอสมควรนะ
0: ยังไงก็ฝากตอนต่อๆไปด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของเขาเรียกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอีกนะคะอาจารย์นอกจากน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆยังไงฝากท่านผู้ชมติดตามดูนะคะก็คือวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะ
1: ก็วันนี้
0: ใช่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะยังไงท่านผู้ชมลองนำกลับไปทำดูนะคะ
1: ครับก็
0: ใช่สำหรับเราวันนี้2คนก็คือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: การสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปันเกียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้เริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักน้ำใจนะคะขอให้ลูกมีน้ำใจต่อทุกๆคนดังนี้โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้อื่นวางตนให้เหมาะสมการมีน้ำใจต่อทุกคนเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำใจต่อเราแต่ถ้าเพื่อนไม่มีน้ำใจต่อเราอย่าไปโกรธเขาคิดถึง

ว่าไม่เป็นไรเราทำเองได้คนโบราณกล่าวว่าไม่รู้อะไรไม่สู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการให้อภัยนะคะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลการแก้แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนการแก้แค้นเป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าลูกต้องการชนะตลอดไปจงให้อภัยเป็นดีที่สุดลูกลองสังเกตดูคนโง่มักอวดตัวว่าฉลาดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่นจงระวังไว้ให้ดีส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวจักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสไม่โอหังโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะไม่บ้าไม่โง่การทำผิดเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการทำถูกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลูกอย่ากังวลว่าเราทำผิดแล้วอย่าเสียใจเกินไปเรายังเล็กถ้าผิดแล้วเราก็แก้ไขให้ดีขึ้นจงจำไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ลูกจงเคารพคำสั่งวินัยและเคารพผู้อื่นลูกจงอย่าทำให้ใครโกรธง่ายโกรธง่ายๆนะคะลูกจงอย่าโกรธใครง่ายๆลูกจงขอบคุณและขอบใจใครบ่อยๆจนเคยชินและขอโทษเมื่อทำพลาดหรือพลั้งเผลอไปน้ำใจดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งโลกลูกรักการที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือกับผู้อื่นด้วยเมื่อลูกต้องการทำสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือเช่นกันโบราณท่านว่าฆ่าคนได้รับโทษฆ่าความโกรธได้รับบุญดูคนดีที่การกระทำดูผู้นำดูที่การเสียสละอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรระวังคำพูดลูกต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นลูกต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอลูกควรจักช่วยเหลือผู้อื่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พึงระวังว่าการช่วยเหลือนั้นจักสำเร็จประโยชน์เมื่อช่วยอย่างถูกวิธีลูกรักต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอการช่วยผู้อื่นจักทำให้ลูกสุขใจเมื่องานสำเร็จช่วยโดยการพูดจาให้คำปรึกษาช่วยด้วยการกระทำในสิ่งที่ถูกช่วยด้วยการคิดให้อย่าไปคิดเอาของเพื่อนช่วยด้วยเงินให้อย่างพอควรแต่อย่าให้ยืมเรามิได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขลูกช่วยตนเองไม่ได้ผู้ผิดคือพ่อและแม่ลูกช่วยตนเองได้เมื่อใดผู้เป็นสุขใจคือพ่อแม่ลูกถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองส่วนดีของเขามองส่วนเสียของเราแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะนิทานธรรมะนะคะเรื่องแรกคนทำดีที่หมู่บ้านมัจจละซึ่งอยู่ที่บริเวณเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีคนกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นชายล้วนจำนวน33คน

ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นมคมานพหัวหน้ากลุ่ม33คนนั้นเป็นชาวบ้านมัจจละเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอหลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมคมานพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากนั้นยังได้ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วยในหมู่บ้านมัจจละนั้นมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่33ครอบครัวซึ่งรวมครอบครัวของมคมานพไว้ด้วยครอบครัวเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวที่หมู่บ้านจัดงานหรือมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันก็จะมาพร้อมกันที่กลางหมู่บ้านวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานผู้คนจากครอบครัว33ครอบครัวนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าขณะที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมคมานพก็เอาเท้าเขี่ยดินตรงที่ยืนจนราบเรียบและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนชอบความร่มรื่นมคมานพคิดได้ต่อมาจึงให้สร้างปะลำขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาแวะพักเมื่อมีคนแวะพักมากขึ้นเขาจึงได้รื้อปะลำออกแล้วสร้างศาลาแทนศาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสำหรับรองนั่งปูไว้พร้อมทั้งยังมีตุ่มใส่น้ำไว้ให้ดื่มเวลาหิวกระหายมคมานพบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชาย32คนจากครอบครัว32ครอบครัวเห็นคุณค่าจึงอาสามาร่วมงานมคมานพไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีล5ซึ่งผลปรากฏว่ามานพนะคะ32คนยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้ง33คนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านของตนงานสาธารณประโยชน์ที่ชาย33คนร่วมกันทำนั้นคือเช้าตื่นขึ้นมาหากพบว่าที่ใดเป็นลุ่มหรือเป็นหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วกลิ้งไปถมที่นั้นที่ใดเป็นที่ขรุขระก็จะช่วยกันเกลี่ยให้ราบเรียบที่ใดเป็นโคลนตมก็จะช่วยกันสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังได้ช่วยกันขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยนอกจากชักชวนเพื่อนบ้าน32คนให้บำเพ็ญประโยชน์และให้ทานรักษาศีลแล้วมคมานพก็ยังชักชวนชาวบ้านมัจจละให้ทานรักษาศีลยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้มิหนำซ้ำยังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อมคมานพมันทำให้เราลำบากหัวหน้าหมู่บ้านคิดแค้นเมื่อก่อนชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อและต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าทั้งเนื้อชาวบ้านนำมาเป็นของกำนันให้เราเพราะรู้ว่าเราชอบและต้องการเอาใจเราแต่มาตอนนี้เจ้ามคมานพชวนชาวบ้านให้รักษาศีลให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเลยพลอยอดทั้งเหล้าทั้งเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านเก็บความแค้นไว้เต็มอกและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็พบทางแก้แค้นขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมัจจละของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วพะยะค่ะเขาไปเฝ้าพระเจ้ามคธและกราบทูลถวายรายงานตามแผนที่วางไว้ทำไมล่ะพระเจ้ามคธตรัสถามอย่างสนพระทัย
จรชุมเหลือเกินเที่ยวไปปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันเขากราบทูลหนักแน่นแล้วทำไมเจ้าไม่จัดการปราบปรามข้าพระองค์คิดปราบปรามอยู่แต่ควรจะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะตรงข้าอนุญาตเจ้ารีบไปจับตัวมันมาให้ข้าดูหน้าหน่อยเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบดำเนินการทันทีสั่งให้บริวารจับตัวมัดแขนไพ่หลังและนำเฝ้าพระเจ้ามคธขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะหัวหน้าหมู่บ้านกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจดีมากดีมากพระเจ้ามคธตรัสชมและโดยที่ยังมิทันได้สอบสวนถึงความผิดของชาย32ก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษทันทีเอามันไปให้ช้างเหยียบพระองค์รับสั่งเฉียบขาดนับแต่วันที่ถูกจับมาถึงวันที่ถูกสั่งให้ประหารชีวิตมคธมนบไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวตายเลยแม้แต่น้อยเขาได้เตือนเพื่อนทั้ง32คนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยความเสมอภาคกันเพื่อนทั้ง32คนทำตามที่เขาแนะนำเพชฌฆาตนำตัวมคธมนบและเพื่อนร่วมงานไปให้นอนรวมกันที่พระลานหลวงแล้วเอาเสือลำแพนคลุมครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาให้เหยียบมคธมนบและเพื่อนร่วมงานแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอานุภาพของเมตตาส่งผลให้ช้างไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้จะถูกใสให้เข้าไปก็ต้องผงะกลับเมื่อช้างเชือกแรกทำไม่สำเร็จเพชฌฆาตก็นำช้างเชือกอื่นมาทำหน้าที่แทนผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมคือช้างฆ่าไม่ได้จนเพชฌฆาตอ่อนใจและนำความไปกราบทูลพระเจ้ามคธให้ทรงทราบโจรพวกนี้คงมีของดีอยู่ที่ตัวมั้งพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามตัวของมคธมนบและเพื่อนร่วมงานไม่มีพระเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ถวายรายงานหลังจากตรวจค้นแล้วหรือว่ามันร่ายมนพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วตรัสให้เจ้าหน้าที่ซักถามเอาความจริงจากมคธมนบและเพื่อนร่วมงานใช่แล้วพวกข้าพระเจ้าร่ายมนต์มคธมนบยอมรับเจ้าหน้าที่นำความที่มคธมนบยอมรับไปกราบทูลให้พระเจ้ามคธทรงทราบพระเจ้ามคธทรงสนพระทัยจึงรับสั่งให้นำตัวเข้าเฝ้าแล้วตรัสบอกให้ร่ายมนต์ให้พระองค์ฟังขอเดชะมคธมนบกราบทูลพวกข้าพระเจ้าไม่ได้ร่ายมนต์อะไรหรอกนอกจากทำความดีพวกเจ้าทำความดีอะไรพระเจ้ามคธตัดเสียงแข็งมีหรือพวกโจรอย่างพวกเจ้ามาทำความดีขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดตั้งพระทัยสดับเถิดข้าพระองค์จะเล่าถวายมคธมนบกราบทูลแล้วจากนั้นก็ได้เล่าถวายว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีแต่เจริญเมตตาให้ทานถากถางทางเดินให้เรียบเพื่อให้คนและสัตว์เดินไปมาได้สะดวกขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์มีน้ำไว้ดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ไร้อยู่ในชีวิตประจำวันหากพวกข้าพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโจรก็เป็นโจรอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นโจรปล้นฆ่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลอกพระเจ้าค่ะอ้าวอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่โจรนะสิพระเจ้ามคธทรงอุทานแล้วทรงหันมาตวาดใส่หัวหน้าหมู่บ้านเจ้าใส่ร้ายเขานี่พะยะค่ะ
ัวหน้าหมู่บ้านทูลรับคำอย่างคนจนแต้มเจ้านี่เลวมากพระเจ้ามคธทรงเกลียวหัวหน้าหมู่บ้านนับแต่นี้ไปข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งแล้วแต่งเต้าเจ้ามคธมานพนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทนแล้วมคธมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจจละโดยมีเพื่อนร่วมงานทั้ง32คนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่อย่างเดิมจนตลอดอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่เหมือนมคธมานพและเพื่อนร่วมงานได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้พญาช้างผู้เสียสละบริเวณป่าหิมพานต์มีช้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเชือกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างขาวปลอดทั่วทั้งตัวมองดูแล้วเหมือนกองเงินตาทั้งสองข้างกลมเหมือนก้อนแก้วมณีหน้าแดงระเรื่อเหมือนผ้ากำพลแดงงวงขาวย้วยเหมือนพวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองคำขาวเท้าทั้งสี่แดงเหมือนทาด้วยน้ำครั่งและมีชื่อว่าพญาช้างศีละวะเนื่องจากเป็นช้างถือศีลพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าพญาช้างศีละวะมีรูปร่างสวยงามมากเมื่อเติบโตเป็นช้างหนุ่มก็มีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารห้อมล้อมต่อมาเกิดเบื่อหน่ายโขงช้างที่รับผิดชอบดูแลจึงปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินทางไปบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อหาเก็บผักผลไม้และล่าสัตว์เลี้ยงชีพเขาเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าลึกและจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้จึงหลงทางกลับเมืองพาราณสีไม่ถูกและเมื่อไม่เห็นทางจะช่วยตนเองได้ก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่กลางป่าพญาช้างศีละวะได้ยินเสียงคร่ำครวญของพรานป่าเกิดสงสารจึงช่วยชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะต้องช่วยพญาช้างคิดพลางค่อยๆเดินเข้าไปหาพรานฝ่ายพรานป่าเห็นช้างเดินมาใกล้ก็รู้สึกกลัวจึงแอบหนีช้างเห็นพรานป่าถอยหนีก็หยุดยืนมองอยู่เฉยๆเอ๊ะช้างตัวนี้มีท่าทางแปลกประหลาดพรานป่าเริ่มคิดได้เวลาเราหนีมันกลับหยุดเวลาเราหยุดมันกลับเดินเข้ามาสงสัยจะมาช่วยเราครั้นคิดได้ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้ายืนคอยช้างซึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกขณะพญาช้างเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆแล้วส่ายสายตามองดูพรานป่าชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงถามไปว่าท่านผู้เจริญท่านเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมพรานป่ารู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงช้างถามอย่างอ่อนโยนจึงตอบไปว่าข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญก็เพราะกลับบ้านไม่ถูกคงตายอยู่กลางป่านี้เป็นแน่ท่านมาจากไหนจากเมืองพาราณสีข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าเมืองพาราณสีอยู่ที่ไหนแต่จะพาท่านไปให้พ้นป่าจากนั้นท่านค่อยหาทางกลับบ้านเองขอบคุณท่านมากพญาช้างพญาช้างศีละวะชำนาญเส้นทางเดินลัดเลาะภูเขาและป่าไม้ก็ถึงบริเวณชายป่าหิมพาน
แล้วค่อยๆย่อตัวลงเพื่อให้พรานป่าลงได้อย่างสะดวกเมื่อพรานป่าลงมายืนบนพื้นดินแล้วพญาช้างก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญเลยป่านี้หน่อยหนึ่งก็เป็นทางใหญ่ที่มนุษย์เดินไปมากันทางสายนี้คงจะมีทางไปเมืองพาราณสีทางแยกข้าพเจ้าช่วยท่านครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนช้างพูดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่จะขอท่าน

และอย่าบอกเรื่องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่เท่านี้เองหรือผ่านป่าแสดงถ้ารับคำขอร้องได้ขอบคุณท่านมากพญาช้างพูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าป่าลึกฝ่ายผ่านป่าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนหลังพญาช้างออกมาจากป่าก็คอยสังเกตหนทางโดยอาศัยภูเขาเล็กๆและต้นไม้เป็นเครื่องหมายสักวันหนึ่งเราจะกลับมาอีกเขาคิดอยู่ในใจช้างตัวนี้งาสวยถ้าใครต้องการซื้อเราจะมาตัดไปขายดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองพาราณสีแล้ววันหนึ่งขณะเดินไปตามท้องถนนเห็นพวกช้างงาช้างกำลังจะเอางาช้างมาทำเป็นรูปแปลกๆก็พลันคิดถึงพญาช้างศรีละวะเขาจึงเดินไปเข้าไปถามท่านอยากได้งาช้างเป็นกันไหมพูดเป็นเล่นไปพวกช้างงาพวกช่างงาแสดงท่าอยากได้งาช้างเป็นมีค่ามากกว่างาช้างตายอีกถ้าพวกท่านอยากได้ข้าพระเจ้าจะไปหามาให้ไปเอามันเลยเอามาเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีเมื่อพวกช้างช่างงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าก็รีบกลับมาบ้านเตรียมเลื่อยเหล็กและเสบียงแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปป่าหิมพานต์ที่พญาช้างศรีละวะทันทีเขาชำนาญการเดินทางและจำเครื่องหมายได้ดีเดินทางอยู่ไม่กี่วันก็ไปถึงที่อยู่ของพญาช้างท่านผู้เจริญท่านกลับมาทำไมล่ะพญาช้างศรีละวะถามเขาซึ่งบัดนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าพญาช้างพรานป่าตอบละล่ำละลักข้าพเจ้ามาหาท่านนั่นแหละมีเรื่องอะไรหรือพญาช้างข้าพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินฝืดเคืองมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาท่านสักสองท่อนเพื่อเอาไปขายได้ถ้างาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พญาช้างศรีละวะพูดด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมอบลงพรานป่าดีใจมากจึงรีบเอาเลื่อยออกมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายงาทั้งสองข้างทันทีที่งาขาดตกลงกับพื้นดินพญาช้างศรีละวะก็เอางวงจับงาทั้งสองนั้นขึ้นมากำไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าให้งาทั้งสองนี้แก่ท่านไม่ใช่เพราะมันทำให้เรือนร่างของข้าพเจ้าสวยงามแต่ยังมีงาอีกชนิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าเพราะเป็นงาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงนั่นก็คือพระสัพพัญญุตญาณและยังช่วยโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างใหญ่หลวงครั้นแล้วพญาช้างศรีละวะก็ชูงวงขึ้นจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยื่นงาให้พรานป่ารับไปพรานป่าได้งาแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเมืองพาราณสีนำงาช้างไปขายให้พวกช่างงาได้ราคางามมากเขาเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งเงินก็หมดจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกพญาช้างงาสองท่อนที่ท่านให้ไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้หนี้เท่านั้นข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาที่ยังเหลือไปขายอีกพรานโอดครวญเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะบอกพรานป่าพางหมอบลงพรานป่าก็ตัดเอางาไปอีกสองท่อนรายได้จากงาสองท่อนนั้นช่วยให้เขาเป็นอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่งจากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดงาส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายมาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยพรานป่าจึงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาด

นั้นได้ตามต้องการแล้วก็รีบจากไปด้วยความดีใจขณะที่เขาเดินจากพญาช้างศีลวะไปด้วยความดีใจนั้นก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปแล้วทันใดนั้นก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานครลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเทวดาตนหนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่าเห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่แผ่นดินสูบจึงพูดขึ้นเสียงดังว่าคนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครจะยกแผ่นดินให้เขาครอบครองก็ไม่ทำให้เขาอยู่ได้ฝ่ายพญาช้างศีลวะแม้บัดนี้ไม่มีงานแล้วก็ต้องสู้ข่มความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่อมาไม่นานก็ล้มไปเมื่อถึงอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูนั้นแม้ตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบความวิบัติเหมือนอย่างพรานป่าอกตัญญูพญาช้างศรีวรวะแล้วพบกับความวิบัติฉะนั้นพระอินทร์กับอสูรสวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมคะมานพตายจากโลกมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่เชิงเขาสุเมนพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครเมืองหลวงชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมนพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามคะมานพได้เกิดมาเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกับพวกอสูรพระอินทร์ไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงปรึกษากับเทพบริวาร32องค์จะทำอย่างไรกันถ้าจะขับไล่พวกนี้ออกไปพระอินทร์ปรึกษาไม่เห็นยากอะไรเทพบริวารองค์หนึ่งเสนอแนะเราจัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเอาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาพระสุเมนแล้วทันใดนั้นเองที่เขาเชิงเขาก็จะมีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์สวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริชาติปาริชัดหรือปาริชาติเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตลิเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแคฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริฉัตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืนจะลบกับพวกข้างบนยังไงดีหัวหน้าอสูรปรึกษาเราก็จะยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปอสูรบริวารตัวหนึ่งเสนอแนะอสูรทั้งหมดเห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่เห็นทางอื่นที่ดีกว่าดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นพวกอสูรไต่ขึ้นเขากันยั่วเยี้ยเหมือนมดไต่เสาก็ทรงสงสัยจึงตัดถามบริวารพวกอสูรยกทัพ

พระเจ้าค่ะเทพบริวารองค์หนึ่งถวายรายงานพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นก็คิดตัดไฟแต่ต้นลมจึงให้มาตลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดสู้รบกันปรากฏว่าพระอินทร์สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ชายมหาสมุทรด้านทิศใต้นั้นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่ามาตลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาบพวกลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่พระอินทร์ได้ยินเสียงเซ็งแซ่จึงตัดถามมาตลีเสียงอะไรร้องน่าสงสารเหลือเกินขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวตายเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถมาเร็วจนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาบอย่างนั้นหรือพระอินทร์อุทานพลางตัดบอกมาตลีว่าพวกเราอย่าทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากเลยเอาละกลับรถไปทางเก่าไม่ได้พระเจ้าค่ะขับรถกลับทางเก่าไม่ได้พระองค์ไม่เห็นหรือพวกอสูรกำลังไล่ตามมาติดๆหากกลับรถไปก็ต้องสวนทางกับพวกอสูรและสู้รบกันพระองค์ก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะเรามีพวกน้อยจึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียวมาตลีฉันไม่เคยจะใช้ชีวิตของผู้อื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าฉันจะต้องตายก็ให้มันตายแต่ฉันจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑตายเป็นอันขาดเมื่อได้ฟังพระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตลีก็ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าให้ทันหันกลับมาทางเก่าแล้วกระตุกเชือกเป็นสัญญาณให้เร่งฝีเท้าให้เต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พาเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกอสูรกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพหนีกลับเข้าพบอสูรทำไมยกทัพกลับมาเล่าพระเจ้าค่ะอสูรบริวารตนหนึ่งถามไม่กลับได้ยังไงหัวหน้าอสูรตอบพระอินทร์ยกพวกมากันเป็นฝูงๆพวกเราขืนอยู่ก็แหลกเป็นผงนะสิผลปรากฏว่าการสู้รบกันครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ไม่ชนะฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพอสูรได้ชื่อใหม่ร่วมกันว่าอยุธยาปุระเมืองที่ไม่มีใครรบชนะได้ครั้นเสด็จกลับไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดคือที่ระเบียงด้านนอกของพระสุเมนซึ่งเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนาคอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนาคถัดจากระเบียงชั้นที่1เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่2จัดให้พวกครุฑอารักขาถัดระเบียง2เข้าไปเป็นชั้นที่3เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่4เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ดาวดึงจัดให้เท้ามหาราชทั้ง4อารักขาเท้ามหาราชยักษ์กุมภันครุฑและนาคได้ถวายอารักขาพระอินทร์เต็มความสามารถพวกอสูรได้ทราบว่ามีการอารักขาสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเข้มแข็งก็ไม่กล้ายกทัพมารุกรานขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางทั้งสี่ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมคะมานพในหมู่บ้าน

จระเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายลงมาเกิดเป็นชายาในอีกชาติหนึ่งนางสุธรรมาเกิดมาเป็นเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้างใหญ่ได้500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสวตฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างสวนจิตรดาวันไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกขรณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสระน้ำใหญ่ไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางก่อนโทษฐานที่ไม่สนใจให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดากำลังทำพิธีให้นางเลือกคู่ตามใจชอบของนางเองจึงแปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกอยู่ท่ามกลางพวกอสูรฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วก็ให้เชิญลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาออกมายืนอย่างสง่าอยู่ท่ามกลางอสูรหนุ่มแล้วสอดส่องสายตาไปรอบๆพันก็เหลือไปเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นี่ไงผู้ที่จะเป็นสามีเรานางคิดพลางโยนพวงมาลัยไปคล้องคอพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติโอ้ยประหลาดจังอสูรหนุ่มทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสียเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่มอย่างพวกเราแต่นี่กลับมาได้ลูกเขยแก่คราวปู่ว่าพลางอสูรก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อลูกสาวตัดสินใจเลือกเช่นนี้ก็ไม่สามารถทัดทานได้จำเป็นรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิมพาเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมตายเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสมบัติของนักปราชญ์โดยแท้เช่นเดียวกับพระอินทร์ยอมตายเพื่อให้ลูกนกครุฑอยู่รอดฉะนั้นคำเตือนของนกพิราบคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังก็คือกระเช้าแกลบไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณพ่อครัวมักเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบให้เศรษฐีฟังดีใจครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดตกเย็นจึงกลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยไปเข้าจมูกกากลิ่นปลาต้มนี่หอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูก

ทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากการนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากามารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินครั้นถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามานกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนเสียงหวานถ้าเช่นนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทนะได้จ้ะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็จะเที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีเล่ากินมากไปไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพรางบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพรางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบเสียด้วยซ้ำนกพิราบบินลัดมาครู่ใหญ่ก็มาถึงบ้านเศรษฐีถึงครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังโชยกลิ่นหอมกลุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วพาเข้าไปพักในรังเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงส่งเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากาอาศัยด้วยก็นำตะกร้าใส่แกลบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ในรังใหม่เพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีทราบข่าวดีใจมากที่บ้านได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆ ด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้มีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัวกามาเห็นข้าวเปรี้ยวปากจึงนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินกาคิดพางเกินน้ำลายพางทำยังไงถึงจะได้กินกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดอยู่ทั้งคืน

ในที่สุดก็คิดแผนออกครั้นรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายนะคะเรื่องกากับนกจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโร

ในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขีหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้น

0: พยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวครับเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขีหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขีหิสุขประโยชน์ของขีหิสุขคือ1ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอดปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเพณีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของที่สุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์นี้ได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยอย่างเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
0: ครับครับก็คือประโยชน์ง่ายๆคือเริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
1: ใช่ครับ
0: หลักที่สุดนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน
1: ่
0: โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจำตนนะได้ประโยชน์แน
1: ่ครับ
0: ครับย่อมเขาเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
1: ถูกต้องครับ
0: ประโยชน์ข้อที่2ก็คือประโยชน์ต่อสังคม
1: ต่อสังคม
0: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเม
1: ื
0: ่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขได้ด้วยการมีศีลธรรม
1: ถูกต้อง
0: ประจำใจ
1: ครับ
0: ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้องครับ
0: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่สุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามวลมนุษย์

0: ุดไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากเพียงเดียวก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่าง
1: ๆอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
0: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี
1: ้
0: มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
1: ถูกต้องครับ
0: พอ
1: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
0: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: พอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกายอันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ดังด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ครับ
0: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
1: ครับ
0: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของขี้สุกคืออะไรบ้างคร
1: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
0: ครับ
1: ซึ่งโทษของขี้สุกเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสส่วนตัวและแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อประหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อนทุรนทุรายหมกมุ่นในการเสาะหาสิ่งเสพหรือโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้นและเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตนเช่นความสันโดษพอดีกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเองและก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ คือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ ก็คือพูดง่ายๆไม่รู้จักคำว่าพ
0: อ
1: พอไม่จบคำว่าพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
0: ครับ
1: ซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
0: ครับ
1: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อ นำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพพวกใช้สอยปัจจัย4ยังมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์ไม่รู้จักหยุดคิดในการสังหาสิ่งเสพบริโภค
0: ครับ
1: ใช้สอยปัจจัย4คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมืองการเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับก็จะคอยแต่จะกระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจนเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
0: ครับ
1: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองและควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้งสองแบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
0: ้
1: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเม
0: ื
1: องครับเป็นโทษภัยต่อสังคม
0: ครับภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที
1: ่
0: อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
1: ก็
0: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุ
1: บ
0: ันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับ

0: แล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
1: มีแน
0: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเลือกพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
1: ั
0: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบครั้งนึงเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
1: ถูกต้องครับ
0: ตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
1: ครับ
0: คดีก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับภัยที
1: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: คือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
0: ใช่
1: ถูกครับต่อสังคมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: ทุกๆวัน
0: คร
1: ับ พอมนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
0: ครับ
1: ถูกไหมครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
0: ครับ
1: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้เสริมวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
0: ใช่
1: คือทุกอย่างอะขี้หีสุขหมายความว่าความสุขของขึ้นหัดก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะศาสนาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
0: ครับใช่
1: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
0: ครับ
1: โทษก็มีทั้งต่อตนส
0: ัง
1: คมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักศาสนาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮิสุกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่ฮิสุกเนี่ยคร
1: ับ
0: มันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันน
1: ี้คือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่ฮิสุกเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆ
0: ครับ
1: ครับจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
0: ระ
1: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไป
0: ร
1: ับใช้รับพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิ่งก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
0: ครับ
1: ครับช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน
0: ครับ
1: ถูกไหมมีการให้สันนบุพโภคที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
0: ้
1: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานครับ
0: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันใช่ไหม
1: ครับ
0: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็การพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ประเพณีก่อเจดีไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นคร
1: ับ ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระขอพรจากผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
0: ้
1: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุขสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
0: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
1: ับ
0: เพราะว่าการออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
1: ใช่
0: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักอ่อนน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
1: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
0: ใช่
1: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
0: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
1: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะเดี๋ยวทางชีตให
0: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่นี่ประเสริฐที่สุด
1: ใช่คร
0: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นพรมของลูกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
1: ่
0: สั่งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
1: ดีครับ
0: ทำตามพ่อแม
1: ่ครับเราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตรพ่อแม่ก็หวังลูก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
1: ้ครับ
0: จะถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได้
1: ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กคือการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดแล้วนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
0: คร
1: ับ นะครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถือว่าหลักการที่สุขพุทธศาสนาเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก
0: ใช่ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: เกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
0: ู
1: กไหมครับ
0: ใช
1: ่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ครับ
0: เพราะว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่นะมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะ
1: ใช่
0: รักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
1: ใช่
0: สืบทอดต่อไป
1: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: ค
1: ุณพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
0: คือ
1: มันคือการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบ้านโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒาปจายิโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
1: ครับ
0: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะและพละเนี่ย
1: ครับ
0: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
1: นอบน้อมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
0: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
1: ใช่ครับ
0: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
1: ในวิธีของชาวพุทธนะก็จะยกมือไหว้นะ
0: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีพรรษาเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยวันนะ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพรเวลาพระ ภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลายต้องมีปกติกราบไหว้ครับ
1: อย่างเรา

0: ิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะฝังหัวใจ

0: คือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
1: ครับ
0: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลย
1: ใช่
0: อยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกการเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดนะครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉาปุจฉาคืออะไรต้องถามคนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถามเอาเมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
1: ใช่
0: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: สำคัญทั้ง
0: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งเราต้องทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วถึงข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก็คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าจิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: นะมันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเร
0: ีย
1: กว่า
0: บุญ
1: กิริยาวัตถุ3อย
0: ่
1: าง
0: ใช่นึกไว้เลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทอง
1: ใช่
0: ถูกไหมไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณให้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิทยาทาน
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วข้อสุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทาน
1: ครับ
0: ให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความสุข
1: กันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดนึงว่าไอ้เมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูเราไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
1: ครับ
0: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึงถ้าเด็กเข้าใจตัวขันธ์ทำสมาธินะเข้าตัวขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมา
1: เป
0: ็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแหละนะสองปุ๊บพอมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแว
1: ะ
0: เวทนาเสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่3ปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่
1: ร
0: ู้ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ 5-6 ขวบถูกไหมแต่เราจะจำแล้วไม่ได้ต่อจากนั้นเพราะมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันวุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่4เขาเรียกว่าตัวสังขาร
1: ค
0: ือสิ่งที่ปรุงแต่งเรา
1: ครับ
0: ปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลย
1: ใช่คร
0: ับ ก็ตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
1: ิญญาณ
0: ครับนี่ก็คือการรู้แจ้ง
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีตัววิญญาณ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถามว่าเมื่อรูปเราหมดปุ๊บอะไรดับไป
1: ครับ
0: ก็คือรูปเราดับไปก็เหลือตัววิญญาณเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ไหมมันจะวนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันก็คืนหันแป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุข บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได
1: ้
0: คือต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะไปไหนได้ต่อ
1: ครับ
0: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมคร
1: ับ
0: ถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้โหเราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมาม ีความรู้มีอะไรจะได้ศึกษาหาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็ลืมอยู่กับสิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของที่สุข
0: ใช่ครับ
1: มีประโยชน์มากมายเลยครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษ
0: เห
1: ม
0: ือ
1: นกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำข่าวที่เป็นคู่ขนานกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
0: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องทรงออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
1: ครับ
0: พระเจ้าลองหมดทุกอย่างแล้ว

0: ข้อแรกลองทรมานตนเองตลอดทำตัวเองให้ลำบากทำบรรลุไหมก็
1: ไม่บรรล
0: ุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดฝึกตลอดอย่างเดียว
1: สองอย่าง
0: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่สิทธัตถะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อยู่ในปราสาท3ชั้น
0: ใช่
1: คร
0: ับ ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตกับวิญญาณบริหารทางใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
1: ครับ
0: คำว่าเกิดแก่
1: เรียกว่า
0: เจ็บก็ตาย
1: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
0: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
1: ครับ
0: ก็คือ1
1: ทาน
0: ครับถูกมั้ย
1: ทานทานกถา
0: ทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
1: ้ ค
0: ุณจะมีความสุขกับการให
1: ้
0: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถ
1: ู
0: กมั้ย2คุณก็หวังได้เลย
1: ศีล
0: ศีลถูกมั้ยคุณก็มีศีลถูกมั้ยเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้ต้องสวรรค์ได
1: ้ครับ
0: เมื่อคุณตายปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่คําว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
1: ่
0: พระองค์ได้สอนว่า
1: ให้ออก
0: โทษของออกจากกาม
1: ครับ
0: ว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืน
1: ใช่ครับ
0: และดีที่สุดก็คือเนกขัมมะ
1: ครับ
0: เนกขัมมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ออกบวช
1: ครับ
0: ถูกไหมและพระองค์ก็สอนอายะสัตสี่สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: เหตุแห่งทุกข์คืออะไร
1: ใช่
0: นิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
1: ครับ
0: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระพุทธเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลยสี่อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรร
1: ค
0: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วเออมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยถูกไหมครับ
1: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก
0: ็
1: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
0: ใช
1: ่การย้อนกลับ
0: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
1: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้วเขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้น
0: ถูกต้อง
1: เอานำมาปฏิบัติ
0: เป็นปฏิปทาคร
1: ับ ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้
0: คร
1: ับ ปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย์
0: คร
1: ับ สำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยๆถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
0: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ทางโลกกับครูบาอาจารย์ทางธรรม
1: ใช่
0: เราต้องเลือกให้ดู
1: ครับ
0: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
1: ครับ
0: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
1: ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ฟังเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้ใช่
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู
1: ้ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่คร
0: ับไหมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์
1: นี่แหละครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยๆที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
1: ต้องนำมาพิจารณา
0: ใช่ที่ไหนเห็นใช่จะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมประเทศชาติเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศรูปประเทศศักดิ
1: ์
0: เป็นประเทศที่
1: เป็นประเทศที่สมควรมากๆ
0: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคนถือว่าดีที่สุด
1: เป็น
0: ประเทศหาได้ยากนะ
1: แม้กระทั่งเรามาลองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธไปเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทยถือว่าเรามีโอกาสนะครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
0: เป็นการดีมากคร
1: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
0: ้
1: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป
0: ็น
1: เอกอัครสนูปถัมภก
0: นี่เรื่องจริงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: สนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
1: ุ
0: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้การสนุนทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับ พระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมา เลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันนะทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลนครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
0: ก็ผมอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ย
0: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่
0: แล้วต้องมีศาสนารักษาไว้ศาสนาคือคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคำว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะ
1: มี
0: แผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
1: เราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
0: ใช่
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีไม่ได้ถ้าเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่ที่ให้ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีลห้าก็คือหมู่บ้านศีลห้าประชารัฐเข้ามาช่วยร่วมกันทั้งหน่วยราชการแล้วมีความสุขสอนให้เด็กรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่ฮิสุข
0: ที่ฮิสุขเลยครับ
1: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
0: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
1: ครับ
0: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่ 3-4 ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
1: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
0: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
1: ครับก็จะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
0: ับ
1: ตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อเรื่องเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็
0: ต
1: ้
0: องไ
1: ขว่คว้าในการเรียน
0: ใน
1: การศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็วัยทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานนะไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียนพอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะหาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับเริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริงถูกไหม
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแต่พระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหมให้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาตุขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่างๆทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานนท์สนานเรานี่แหละ
1: ตอน
0: แค่เรามีแค่ทานศีลภาวนาใน3อย่างเราก็สามารถที่จะบรรลุทําขั้นสูงได้
1: คือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทําสู้เราทําปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อย่างจะคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุณเป็นคนดีของสังคมและชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคือเกิดซื้อชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
1: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
0: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการรู้สึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่ลมความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่จะเกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยคือการฝึกบ่อย
1: ๆ
0: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณธรรมะทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันนี้นี่คือหัวใจเลยนะ
1: ครับเป็นการแยกรูปแยกนามครับ
0: ใช่
1: ทำเบื้อง
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเพราะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตุกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ที่จะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีนู่นอยากมีนี่ลองงุ้มกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับแต่เราคิดว่าเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
1: คร
0: ับหลักการตรงนี
1: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง่ายๆครับมองถึงหลัก
0: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราต้อง
0: สร้างประโยชน์
1: คือครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะครับทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
0: ใช่คร
1: ับ พวกคุ้มมาก
0: การกบขี่คุ้มเหงกันและการใช้อาศัยคุณมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมามองในหลักของความยุติธรรมแล้วเมื่อสังคมเรามีความยุติธรรมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบร่มเย็นมีคุณธรรมนำจิต
0: ใจ
1: เราลองดูได้ตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
0: ครับ
1: จะทำให้วัดนั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: เจริญอย่างอะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
0: ครับ
1: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
0: คร
1: ับ พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอ
0: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลอย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ด
1: ใช่ใช่
0: วัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ้าง
1: นู่น
0: บ
1: ้
0: างนี่บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติบ้างบ้างเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
1: ครับ
0: คนยากคนจนก
1: ็ไม่ได้
0: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
1: อันนี้ก็เป็น
0: คือดึงคนที่เข้ามาอยู่ในวัด
1: ครับ
0: ให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าศาสนาพุทธเราเกิดที่อินเดียทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกัน
1: ใคร
0: รวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เทือนเหลี่ยมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปเท่ากันตายเหมือนกันทุกกันหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
1: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
0: สันติภ
1: าพมองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
0: ใช่ครับ
1: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลนี่ครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
0: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีก เดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นโนนิโก้ก็ทรงก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย

0: พระเจ้าเราแม้แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
1: ครับ
0: ตรัสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่าง
1: ครับ
0: และพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที่เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยรู้จักการสละทรัพย
1: ์ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
0: ใช่ครับ
1: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้างให้
0: กำล
1: ัง
0: ใจมั่งไปช่วยนู่นช่วยนี่บางที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
1: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยที่จะเกื้อกูลใช่ไหมครับพระคุณชนะหิตายะใช่ไหมครับเกื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
0: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
1: ครับ
0: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
1: ใช่
0: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
1: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
1: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
0: ใช่
1: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
0: ให้ตรงกับจริตของเขา
1: ครับบางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาหามาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
0: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่หาทรัพย์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
1: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
0: ใช่คร
1: ับก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
0: ัน
1: นี้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้
0: สอนให้เห็น
1: ให้ญาติโยม
0: ให้เห็นโทษ
1: ครับได้เห็นโทษของ
0: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งจะปองที่สุขอย่างดีเลยครับ
1: 4ประการใช่ไหมครับ1คืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 2สุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
0: ถูกต้องครับ
1: 3สุขจากการไม่เป็นหนี
0: ้ครับ
1: 4สุขจากการประกอบการงานที่
0: ไม่มีโทษครับคุณคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกทรัพย์นี้ถูกไหมครับ
1: ก็คือพวกทรัพย์ทั้ง4อย่างน
0: ี
1: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่างนี่แหละครับ
0: ค
1: ือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ได้ไม่เป็นหนี้ใครแล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ยคร
0: ับความภูมิใจนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาแล้วก็เปรียบใครใครมาให้ได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน
1: ์อันนี้
0: เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้
1: ใช่คร
0: ับให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน
1: ์จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นสันติภาพ
0: ใช่
1: คร
0: ับพระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้และของก็คือขี้หิก็คือของ
1: คฤหัสถ
0: ์คฤหัสถ
1: ์ของชาวบ้าน
0: ของชาวบ้าน
1: ครับ
0: ใช่คร
1: ับ แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ยังมาปรับใช้
0: จะอยู่ยังไงก็อยู่งั้นครับเป็นคำสอน
1: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
0: ใช่ครับ
1: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของขี้สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับรายการที่ฮิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของฮิสุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็ก

นะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราก็มาพูดถึงต่อในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลการชำระเงินนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมทางธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดประเทศนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรนะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนแรงงานแล้วก็บุคลากรต่างๆระหว่างประเทศนะคะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะเครื่องมือไฮเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะนั้นมันก็เกิดการชำระเงินใช่ไหมคะเกิดการชำระเงินเพราะว่าเรามีการสั่งของส่งของไปแล้วเนี่ยนะคะการชำระเงินก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้การชำระเงินเนี่ยมันก็จะต้องมีการประสานงานระหว่างธนาคารที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารที่เป็นธนาคารประจำของหน่วยธุรกิจเนี้ยนะคะก็ต้องทำการศึกษาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจจะมีการทำสัญญา LOC กับธนาคารนั้นนะในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คิดถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ธนาคารก็ทำหน้าที่ให้บริการด้านวงเงินสินเชื่อเพื่อที่จะชำระเงินนะให้แทนกับแทนลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้านะคะเพื่อที่จะชำระเงินค่าสินค้าไปก่อนนะคะเช่นเดียวกันในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศผู้ส่งออกก็จะต้องมีการดีลกับคู่ค้า